0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็ในช่วงนี้ก็เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงไหนก็ทักทายเราทั้ง2คนได้นะเรียนวีรวันวรรุษพร้อมตั้มกับคุณภูเบศสุนีนะคะ
2: ครับอาทิตย์สวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยอีกรอบนึงนะครับช่วงนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังก่อนนะครับก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับกปภ.ครับเร่งสำรองน้ำดิบทั่วประเทศรับมือซูเปอร์เอลนีโญ
1: เ
2: ตรียมพร้อมน้ำประปาให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่กำลังเกิดขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงต้นปี2570ครับทางกปภ.ก็ได้เร่งเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้มีการสั่งการ234สาขาทั่วประเทศครับเร่งสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเพิ่มการสูบแล้วก็กักเก็บน้ำดิบในสระพักน้ำให้เต็มศักยภาพนะครับพร้อมกับจัดหาแหล่งน้ำสำรองเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงควบคู่กับการบริหารจัดการระบบน้ำให้สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังและก็ปรับแผนการจ่ายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ครับยังได้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์และจัดกำลังเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้กปภ.พร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคหากต้องการขอรับความช่วยเหลือด้านน้ำสะอาดก็สามารถติดต่อได้ที่กปภ.สาขาในพื้นที่ของท่านนะครับหรือว่า PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ก็ดีนะเตรียมการไปล่วงหน้าเลย
2: ใช่เพราะว่ามันจะยาวไปจนถึงปี70นะอาจารย์นะ
1: ซูเปอร์เอลนีโญนี่นะมันมาแล้วด้วยนะแล้วก็จะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นภัยแล้งก็จะมาด้วยแหละเนาะ
2: ถูกต้องนะครับ
1: เอาละช่วงนี้เราจะพาคุณฟังไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันเลยนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
2: ิ์อรุณสวัสดิ์ครับ
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลาวันคุณภูเบศครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
1: เรามาต่อกันเลยนะให้ภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอุษาคเนย์นะคะแหมฝีมือมนุษย์นี่แหละมันเยอะแยะไปหมดนะอาจารย์ทรงฤทธิ์นะค่ะ
3: ธรรมชาติมีอยู่แล้วก็ไปเติม
2: ไปเติมเชื้อเพลิงสักหน่อยฝีมือมนุษย
1: ์ค่ะ
3: จะเห็นภัยพิบัติมากขึ้น
2: ครับ
1: ไอ้เราจะพูดงี้ได้ไหมไม่เห็นลงศพก็ไม่หลั่งน้ำตานะมนุษย์เนี่ยเออ
2: ฮะอาจารย
3: ์ใช่ใช่ไหม
2: ได้ยินครับได้ยิน
1: อ๋อเสียงมันเมื่อกี้ขาดช่วงแต่อาจารย์ได้ยินแล้วค่ะ
2: เชิญเลยครับ
3: ก็แน่นอนแล้วนะครับก็คือซูเปอร์เอริโย
1: มันมาแล้ว
3: แน่นอนมาแน่นอนจะเป็นอะไรแหละวงจรเขาจะมีสามระลอก
1: ค
3: ่
1: ะ
3: อันนี้เริ่มต้นแหละมันจะไปหนักสุดก็คือระลอกที่สามก็คือปลายปี
2: ปลายปีนี้นะครับอาจารย
3: ์ใช่คิดอย่างนี้ก็ได้ฮะกรกฎาคมสิงหา
1: อ
3: ันนี้ระลอกแรกกันยายนตุลาระลอกที่สอง

0: พฤศจิกาธันวาปีละรอบที่3ไอ้ละรอบที่3เนี่ยจะหนักสุดคือหมายความว่าความร้อนความแห้งแล้งอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาสมหนักที่สุดเพื่อปีติดวัน
1: ทีนี้เราก็จะไม่ได้สัมผัสว่าจะมี the cool weather แล้วสิคะไม่เคยว่าจะมีอากาศเย็นๆมาน่าจะไม่มีใช่ไหมอาจารย์เนาะช่วงปลายธันวา
0: จะต้องดูว่ามวลอากาศเย็นจะไหวไหม
2: จะสู้ไหวหรือเปล่ากับเอลนีโญนะ
0: คือมวลอากาศเย็นเนี่ยมันก็เกี่ยวกับความชื้นสัมผัสด้วยพอมันมาเจออากาศแห้งความชื้นมันก็จะไม่มี
1: ค
0: ่ะพอมันไม่มีนั่นแหละครับแต่ถ้าเราได้สิ่งนี้นะครับก็คือในฤดูหนาวแต่หนาวไม่เยอะไม่จัดนะครับแล้วความชื้นสัมผัสไม่สูงเป็นอากาศที่แห้งขนาดหน้าหนาวปกติสมัยผมเป็นเด็กนะ
1: ค
0: ่ะเรียกว่าที่เด็กบ้านนอกกันเนาะเวลาหน้าหนาวนั้นเนี่ย
1: โอ้ผิวแห้งเลยอาจารย
0: ์แต่ดื่มผิวปากมันแตกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เวลาหัวเราะสมัยก่อนก็จึงเรียกว่าคู่ๆๆๆเหมือน
1: ปากแตกเลือดออกเลยนะอาจารย์โอ้
0: นั่นแหละก็เลยหัวเราะคู่ๆหัวเราะอ่านไม่ได
1: ้ค่ะโอ้ค่ะเห็นภาพเลยจัน
0: ก็มันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่าข้อดีของยุคนี้ก็คือมันสามารถพยากรณ์อากาศตรงหน้าได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ข้อเสียก็คือว่ามนุษย์เนี่ยมักจะไม่ค่อยเตรียมตัวให้พร้อมนะฮะมักจะไปตายเอาดาบหน้าอย่างเดียวในตัวนี้นะมันก็เลยลำบากอยู่ใน
1: ก้อน
0: สมัยผมเป็นเด็กนะฮะหน้าฝนหน้าอะไรต่างๆทุกบ้านจะมีตุ่มน้ำเยอะมากเพราะมันไม่มีน้ำประปาครับสมัยก่อนไม่มีระบบน้ำประปาทุกบ้านก็จะมีตุ่มน้ำเก็บน้ำหรือในแต่ละชุมชนนะฮะก็จะมีบ่อน้ำสำหรับส่วนรวมนะฮะที่เก็บรักษาไว้ตัวนี้แต่ถ้าในเมืองมันก็เลยกลายเป็นพอมันเป็นชุมชนเมืองสังคมเมืองมากขึ้นเราก็จะไม่มีตุ่มน้ำหรือไม่มีที่เก็บรักษาน้ำเอาไว
1: ้ค่ะ
0: ก็จะไปพึ่งอยู่ที่ระบบสาธารณูปโภคหลักน้ำประปาอะไรอย่างนี้ก็ลองนึกภาพอย่างนี้นะครับก็คือประปาก็จะมีการปล่อยน้ำที่ไม่ทั้งวันประมาณถ้ามันเป็นช่วงที่มันซูเปอร์เอลนีโญอย่างนี้ปริมาณน้ำมันจะไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอแล้วเนี่ยนะครับการอุปโภคบริโภคของคนก็จะถูกกระทบพอถูกกระทบแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าในวิถีชีวิตปกติมันก็จะไม่ปกติเกิดขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลองนึกภาพดูนะครับก็คือเมื่อมันอยู่กับระบบท่อส่งน้ำแล้วโดยไม่มีระบบการรองน้ำเก็บกักน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินมันก็จะเป็นปัญหาก็ตื่นเช้าขึ้นมาเราจะไปทำงานน้ำไม่ไหลเอาน้ำก็ไม่ได้อาบ น้ำก็ไม่ได้อาบ
1: แย่เลยบ้านเราเดี๋ยวดูร้อนน้ำไม่อาบนี่ไม่ได้นะวันหนึ่งบางทีอาบต้องสองสามหนนะจันเนาะอย่างต่ำโอ
0: ้อากาศก็แห้งร้อนอีกนะไปทำงานก็เอาเต่าไปเลี้ยงด้วย
2: เต่ากินเต่าแล้วฮะจัน
1: กลิ่นนะกลิ่นโอ้โหอยู่ใกล้ตัวแล้วก็สลบเหมือบเลยล่ะค่ะโอ
0: ้นั่นแหละครับนี่คือแบบธรรมชาติธรรมดามากเลยนะฮะแต่ถ้าเรานึกอย่างนี้นะครับก็คือว่า ข้าวปลาอาหาร
1: ม
0: าก

0: มาจากน้ำด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: การปลูกพืชการจะเก็บเกี่ยวอะไรก็แล้วแต่การที่จะอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องใช้น้ำใช่ไหมครับแต่คนที่เขาผลิตข้าวเขาถูกห้ามไม่ให้ปลูกข้าวเอ๊ะยังไงล่ะ
1: ยังไงล่ะเออ
0: ครับก็เพราะไม่มีน้ำให้พวกเขาไงจำได้ไหมฮะเวลาเราเจอวิกฤตน้ำเนี่ยก็จะมีคำสั่งจากทางการ
1: อ๋อใช่ค่ะ
0: ห้ามเกษตรกรทำนาปลังโดยเด็ดขาดห้ามโดยเด็ดขาดเพราะไม่มีน้ำที่จะไปเติมให้สำหรับการทำนาปลูกนะครับก็ขอให้เกษตรกรเนี่ยไปปลูกขึ้นอื่นทดแทนถ้ามองในแง่ถ้าเรามองในแง่ของคำสั่งไปก็ดูธรรมดานะฮะตามไปดูกันแต่ถ้าเราไม่ถึงนี้ก็คือชาวนาเขาปลูกข้าวอาชีพของเขาก็คือปลูกข้าวแล้วก็เก็บเกี่ยวแล้วเอาไปขายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็เขาไม่ได้ปลูกข้าวมันจะกระทบอะไรชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขา
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเมื่อไม่ได้ปลูกแค่ทางการบอกว่าให้ปลูกพืชอื่นก็แทนคือเวลาพูดมันง่ายนะพวกเขาปลูกข้าวมาทั้งชีวิต
1: แล้วจะให้ไปแปลงทำอย่างอื่น
0: เดี๋ยวแล้วจะให้ฉันปลูกอะไร
1: ปลูกอะไรล่ะ
0: ปลูกอะโวคาโด
2: อะโวคาโดก็ไม่ได้ทุกที่นะ
1: อะโวคาโดก็ไม่
2: ปลูกในระดับเหนือระดับน้ำทะเลเท่าไหร่ไม่รู
1: ้แล้วเขาก็
0: ก็นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ดินเดินก็ต้องไม่ได้ได้มันไม่ใช่อย่างนั้น
0: อันนี้แหละที่เขาเรียกว่าปัญหานะครับพอเขาปลูกไม่ได้แล้วนะทางการแนะนำให้ปลูกพืชอื่นทดแทนแต่ทางการเนี่ยก็ไม่เคยนึกนะว่าพวกเขาควรปลูกอะไรดีเพื่อที่จะได้มีเงิน
1: จริงด้วยค่ะ
0: จริงไหมครับ
1: จริงอันนี้รัฐบาลจริงๆแล้วเป็นหน้าที่รัฐบาลในเมื่อรู้ล่วงหน้าแบบนี้เพราะว่ามีเครื่องมือในการที่จะพยากรณ์อะไรต่างๆได้มันต้องเตรียมการ เตรียมการไว้ล่วงหน้าเลยเนี่ยนะที่เมื่อกี้ที่คุณภูเมศรายงานเนี่ยที่การประปาเขาเขาก็
2: มีการ
1: เตรียมล่วงหน้าไว้แล้วนะอาจารย์ค่ะ
0: แค่นั้นแหละแต่ถ้าเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วเนี่ยมีแก้ไขปัญหาไหมครับ
1: ค่ะโอ้ต้องคิดตัวนี้ด้วยอ
2: ่
1: ะฮะ
2: หลายหน่วยงานก็ต้องช่วยกันแก้นะฮะ
0: มีการบรรเทาทุกข์ไหมมีการทดแทนอะไรไหมถูกไหมครับปลูกพืชอื่นทดแทนก็ต้องถามปลูกอะไร
1: ค่ะ
0: ปลูกอะไรแล้วถ้าปลูกแล้วเนี่ยเขาจะเอาไปขายที่ไหน
1: เ
0: ขาจะส่งใครจะมาซื้ออ
1: าจารย์เดนมันอาจจะพะวงล่วงหน้าเลยนะแต่เมื่อภาวะซูเปอร์เอลนิโยมาเนี่ยตายแล้วจะทำยังไงดีน้ำดื่มมันก็จะต้องแพงขึ้นไหมอาจารย์มองไหม
0: แพงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกคร
1: ับ ค่ะ
0: สำหรับคนมีกระตันเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้ว
1: นะแต่เงินมันจะหายไปนะอาจารย
0: ์
1: ค่ะ
0: แต่กลัวมันจะไม่มีอย่าง
1: เ
0: ดีย
1: วก็นี่ไงค่ะนี่แหละเกษตรกรจะแย่เอาด้วยนะเพราะว่าจำเป็นนะตั้งแต่ต้องใช้น้ำมากๆเลยค่ะ
0: ต้องทำไทยพัดพัด
2: ต้องมีโครงการพลัสขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ได้หลายพัดเลยนะครับคือถ้าเราไม่บูรณาการไม่เลือกของการตั้งรับอย่างแท้จริง
1: อาจารย์พูดถูกเลยต้องบูรณาการนะทำต้องดูในหลายหลายหลายมิติด้วยมารวมกันนะอาจารย์ค่ะเราจะขอพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect

0: เดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcon HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcon News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcon Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศมีดิฉันวิรวรรณวรรุตแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาเรื่อยๆนะขอบคุณมากๆเลยอาจารย์คะเรามาตอบกันเลยค่ะค่ะว่าจะต้องทำไงดีไอ้ซุปเปอร์เอลนีโญมันมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็จะต้องเกิดภาวะแห้งแล้งอย่างหนักหน่วงเลยค่ะอาจารย์
3: ก็นี่แหละฮะมันพิสูจน์เลยในความสามารถ
2: ค่ะ
3: นักวางแผนและนำไปสู่การปฏิบัตินะฮะ
2: ค
3: ือเราเมื่อเรารู้แล้วนะฮะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ขนาดนี้มันพิเศษกว่ายุคโบราณแน่นอน
2: ค่ะ
3: คือเราเห็นนะก็คือว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นพวกนี้มันล้วนแล้วแต่เกิดมากับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมันก็คือสถิติมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สัมผัสได้มาก่อนมันจึงบอกว่าเนี่ยมันแตกสุดในรอบกี่ตุ้งกี่ที่อะไรสารพัดเนี่ยก็แสดงว่ามนุษย์พูดอย่างนี้ได้ก็แสดงว่ามันมีสถิติเกิดอยู่แล้วใช่ไหมครับมันฤดูกาลนี้มันมีองค์ประกอบแบบไหนนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของสิ่งที่พยากรณ์อากาศได้อยู่ทุกวันนี้นะฮะแต่สิ่งที่แปลกก็คือว่าเมื่อพยากรณ์อย่างนี้ได้แล้วมนุษย์กับไม่มีความสามารถพอที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปบรรเทาสาธารณภัยอยู่ตลอดเวลานะฮะพอมันต้องบรรเทาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นไม่รู้จะพยากรณ์อากาศจะทำไง
4: คือต้องตามแก้อยู่ตลอดแต่ไม่ได้ป้องกันล่วงหน้า
3: ใช่
4: ครับ
3: ความแผ่นดินไหวแล้วอันนั้นอย่างนี้แล้วรถมันติดแล้วไม่มีน้ำแล้วมันแล้งแล้วอะไรพวกนี้นะก็ทำได้มากที่สุดก็คือถ้ามันเทาสถานะไปเนี่ยก็คือมันขาดน้ำก็ต้องหาน้ำไปเติ
4: ม
3: ใช่ไหมครับวิธีไปเติมก็คือเอาก็ไปขนจากพื้นที่ที่มีน้ำเยอะรถไปขนไปสารพัดเนี่ยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านก็ดื่มน้อยเต็มจุดที่หน้าบ้านตัวเองเมื่อไหร่รถน้ำจะเอาน้ำมาส่งอะไรพวกนี้ไอ้พวกนี้มันจะต้องเกิดเสียวิถีชีวิตโดยปกติมาก
2: ใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นี่คือถ้าพูดแบบการใช้ในส่วนเดือดแล้วการใช้ในภาคการผลิตเราไม่ติดเมื่อเกษตรกรเขาไม่มีน้ำสำหรับการควบคุม
2: แล้วผลผลิตก็ไม่ผลผลิตก็จะน้อยลงถอยลงน้อยไม่หรืออาจจะไม่มีเลยนะอาจารย์ค่ะ
3: ก็เมื่อเขาไม่มีผลผลิตแล้วเขาจะมีรายได้ไหม
2: ก็ไม่มี
3: แล้วก็ต้องพัด
2: มันก็จะไม่ช่วยหรอกนะอาจารย์จะเอาเงินที่ไหนมาพัดพลัสอยู่ได้ตลอด
3: ไม่เป็นไรก็ถ้าแก้แบบไม่บางแผนอะไรก็เอาไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาพอไปกู้หนี้ยืมสินมาตลอดเวลาเมื่อกี้ชาวบ้านเขารับเงินเขาไม่เข้าใจไงแต่เวลารัฐบาลไปกู้หนี้ยืมสินแล้วเอาเงินมาแจกคน
2: นั่นนะก็คือภาระของเราเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ก็นั่นแหละก็ไม่ใช่รัฐบาลแบบไม่จ่ายนี่ให้นะครับเราก็ต้องจ่ายเพราะนั้นของฟรีนี่อย่าดีใจนะครับมันไม่มีของฟรี
2: ไม่มีของฟรีในโลกนี้หรือว่าของอะไรของถูกไม่มีดีของฟรีไม่มีถูกอะไรเงี้ย
3: ของแพงก็ไม่มีดีก็มีนะครับ
2: ใช่ค่ะก็เป็นไปได้ถูกไม่ใช่ว่าของแพงจะดีไปหมดค่ะ
3: เป็นมาของแก้ว

0: นี่ยนะอ่านลายเขาส่งมามันเป็นหม้อของข้าวพลาสติกของเด็กเล็ก
1: มันไม่ตรงปก
2: เป็นโมเดลนึกว่าได้หม้อแบบสวยงามอย่างดีสุดท้ายมันเป็นโมเดล
0: เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราต้องฝึกนะการตอนนี้เรายังมีเวลานะในการที่จัดการบริหารน้ำนะฮะอย่างน้อยที่สุดมันก็ยังมีฝนนะฮะมันก็ยังมีฝนมาเมื่อวานก็ตกหนักอยู่นะฮะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ปล่อยให้มันไหลทิ้งตลบเนี่ยแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นน้ำรอระบายสำหรับคนเมืองก็เป็นปัญหานะเวลาฝนตกเห็นไหมครับการจัดการบริหารเราไม่สามารถที่จะวางแผนเพื่อจัดการสิ่งเหล่านี้ได้เลยกลายเป็นบ้านน้ำพอฝนตกปุ๊บในเมืองเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหารถติดเพราะว่ามันมีน้ำก็ไม่ใช้คำว่าน้ำท่วมขังนะก็ใช้ศัพท์ใหม่น้ำรอการระบาย
1: น้ำรอการระบายไม่ใช่น้ำท่วมนะค่ะ
0: บางทีมันก็รอนานนะรอนานเนี่ยไม่รู้มันจะระบายได้ยังไงมันก็แปลกนะครับก็คือเราทำไมเราเจอปัญหาแบบนี้
1: ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ยังเกิดแล้วเกิดอีก
0: ถ้ามันเป็นครั้งแรกก็ว่าเป็นอย่างอันนี้มันนับไม่ถ้วนแล้วมันนับไม่ถ้วนแล้วแล้วก็เอามันนับไม่ถ้วนแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าใครมาก็แล้วแต่ก็เลยเป็นข้ออ้างได้มันปัญหานั้นมันปัญหานี้ท่อมันตันขยะมันไปอุดนะครับร่องน้ำมีดินทับถมอยู่เยอะ
1: ข้ออ้างเดิมๆค่ะ
0: แล้วทำไมต้องใช้แบบนี้สักทีหลายจริงไหมครับปกติเนี่ยพอเจออย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็ควรจะแก้ตั้งแต่เจอครั้งแรกแล้วไหม
2: ครับ
0: นะครับป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมอะไรพวกนี้ล่ะไม่ใช
1: ่
0: ผมสังเกตมานานแล้วสังเกตไม่รับว่าก่อนหน้าฝนนะครับก่อนฝนจะมามันควรจะมีการลอกท่อระบายน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับมันก็ควรมีการลอกไอ้ร่องน้ำเปิดปูน้ำอะไรสารพัดต้องเก็บผักตบชะบงชะบาอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะไอ้พวกท่อระบายน้ำคันน้องคันน้ำอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ครบแต่นี่พอฝนตกหนักเสร็จปุ๊บอ้าวเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะครับอ้าวน้ำมันเยอะแต่ก็โทษเทวดาได้นะอ้าวน้ำมันมากผิดปกติฝนมันตกเล็กใหญ่อ้าวฝนมาก แต่ไม่คือถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอป้าไปอย่างจริงไหม
1: ครับค่ะแต่นี้เจออยู่บ่อยๆเพราะอย่างนะ
0: ก็แสดงว่าไม่เคยแก้ปัญหาเลยไม่เคยป้องกันปัญหาเลยไม่เคยมีแผนการปฏิบัติการที่สามารถเอามาใช้ปฏิบัติได้อย่าง
1: มันควรจะวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อะไรเราจะเห็นเขาวางแผนล่วงหน้ากันอย่างจริงจังนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: ใช่ใช่แหละครับอย่างสิงคโปร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผัดมันประจับคุกได
1: ้ค่ะ
0: สิงคโปร์เพราะอะไรหนึ่งพื้นที่จำกัดสองล้อมรอบด้วยทะเล
1: ค่ะ
0: สามแผ่นดินก็น้อยสี่น้ำจืดไม่พอ
1: ก็เนี่ย
0: ก็ต้องซื้อจากคนอื่นไอ้สังเราเนี่ยมันเยอะจนท่วมรอระบายแต่พอหน้าแล้งเอาไม่มีให
1: ้ท่วมนะ
0: ครับถ้าเจอแล้งเอาต้องขนน้ำจากที่หนึ่งไปอีกนิดหนึ่งนะครับท่อประปาก็ไม่มีน้ำให้เองนะฮะนั่นแหละครับไอ้นี่แหละมันคือสิ่งที่สะท้อนนะว่าฝีมือการบริหารและจัดการคุณเป็นอย่าง

0: ต่ว่าเท่าที่เจอมาก็คือว่ามีแต่การบรรเทาสาธารณภัยทุกปีนะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับงบบรรเทาสาธารณภัยอันนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันผิดที่ว่าฉันตั้งไว้แล้วฉันก็อยากจะใช้เพราะฉะนั้นก็ตั้งไว้เยอะๆเลย
1: คร
0: ับประกาศเป็นเขตเปลี่ยนอุบัติภัยอะไรสารพัดเนี่ยมันสามารถใช้งบใช้อะไรพวกนี้ทำไมเราไม่เปลี่ยนงบพวกนี้มาเป็นการป้องกันนะจะเอาไว้บรรเทาอย่างเดียวมันไม
1: ่
0: ใช่
1: มันไม่จริงค่ะอาจารย์ควรจะเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าไม่ใช่มาเกิดแล้วค่อยก็มาบรรเทาภัยนะค
0: ่
1: ะ
0: คือถ้ามันเป็นอุบัติภัยก็ว่าไปอย่าง
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่อยากจะใช้คำว่าอุบัติภัยเพราะว่ามันเป็นภัยที่เราเห็นมาแล้วแล้วมันก็เกิดมาแล้วแล้วเราก็เจอเผชิญกับมันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยจริงไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราจะไม่มีการป้องกันนะไม่มีการป้องกันที่ดีไม่มีการจัดการบริหารที่ดี
1: อาจคือคงมีนะอาจารย์แต่ว่ามันยังไม่ลึกพอหรือว่ามันยังไม่ครอบคลุมพออาจารย์เรียนมองแบบนั้นเขาก็เตรียมการแหละแต่ว่ามันต้องมองในหลายมิติแล้วก็ต้องครอบคลุมให้มันกว้างขวางแล้วก็ให้มันลึกกว่านี้ไม่ใช่แค่ผิวเผินนะอาจารย์เนาะค่ะ
0: เรามีทรัพยากรนะคร
1: ับ ค่ะ
0: แต่เราใช้ทรัพยากรโดยไม่มีประสิทธิภาพ
1: ค่ะ
0: เรามีงบประมาณแต่เราใช้งบประมาณไปแบบไม่ได้คิดต่อว่ามันจะ
1: ไม่ได้คุ้มค่ากับเงินที่ใช้ไปค่ะ
0: จะทำไงจริงๆจะเรียกระบบเงินทอนระบบเงินทอนคือไม่ใช่เงินตัวเองก็ยังไปเอาเงินทอนแต่ไม่ใช่เงินตัวเองแต่เอาไปซื้อของเนี่ยก็ได้เงินทอน
1: นี่แหละ
0: ก็ประมาณนั้นพอมันเป็นอย่างนี้เสร็จก็เราได้สภาพดูแต่แล้วเราก็ไม่เจอแบบนี้อยู่ตลอดแต่ก็เลยกลายเป็นว่าไอ้ภัยธรรมชาติที่เราเห็นครับแต่เมื่อเราไม่ป้องกันหรือเราไม่มีแผนที่จะรับมืออย่างมีประสิทธิภาพมันก็คือเป็นภัยที่แบบธรรมชาติที่มนุษย์นะครับบอกทางด้วยในเรื่องก็อย่างตอนนี้นะฮะเขาพูดบอกแล้วเนี่ยว่ามันซูเปอร์เอลนิโญแน่นอนปีนี้นะครับพอมันเป็นซูเปอร์เอลนิโญนะในช่วงเวลานี้มันยังไม่ถึงระดับที่มันวิกฤตหนักมันต้องมีวิธีการเก็บน้ำไม่ใช้กักน้ำไม่ใช้ในตัวเดือนอะไรสารพัดก็ในชุมชนอะไรก็ว่ากันไปจริงไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราเจอวิกฤตอย่างนี้มาโดยตลอดมันก็ยังคงเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดิ
1: ม
0: ชาวบ้านก็ยังต้องเอาตุ่มถังกะละมังมารออยู่หน้าบ้านถ้าไม่มีน้ำประปา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะเพื่อรอรถบรรเทาสาธารณภัยนะครับรถดับเพลิงก็ไม่ต้องดับเพลิงแล้วนะฮะจะส่งน้ำไปเองนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่มนุษย์เรานะฮะป้องกันได้บรรเทาได้แต่ไม่ทำ
2: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรากลับ
1: มาต
2: าม
1: ต่อวันพรุ่งนี้
2: นะครับเรื่องของ
0: สวัสดีคร
2: ับ ค่
1: ะ
2: ข
1: อบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: เรา3คนลาพร้อมกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถ ธนากุลมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นนะครับแปลว่าเราขอเริ่มต้นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวานพระจัดทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยหยิบยกข้อมูลมาจากเว็บไซต์ของ TNAM คอของสำนักข่าวไทยนะครับสำหรับประเด็นดังกล่าวนี้นะครับวันนี้ครับเวลา 10:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวลีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตบางกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนะครับก็ประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับแล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระชนกุศลปันนรสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาวันที่26มิถุนายนนะครับพาดหัวข่าวของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับพระราชทานหนังสือรำลึกองค์พาจดหมายเหตุพระประสูติการและพิธีสมโภชขึ้นพระอู่ในโอกาสพิธีปันนรสัมภวานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานหนังสือ3เล่มประกอบด้วย1จดหมายเหตุพระประสูติการพระพิธีสมโภชน์3วันสมโภชน์เดือนและขึ้นพระอู่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา2พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาอะไรแสดงพระธรรมเทศนานะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งนะครับที่ได้มีการพระราชทานให้นะครับสำหรับพาดหัวข่าวของไทยรัฐครับส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับในหลวงพระชนีเสด็จพระราชกุศลปันนรสัมภวานในหลวงพระชนีเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมภวานพระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับ
1: มากันที่ประเด็นเรื่องของการโกงข้อสอบท้องถิ่นกันนะคะก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานออกมาจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมาแฉเลยนะคะว่าขบวนการดังกล่าวนั้นมีจุดเริ่มต้นจากอะไรทำไมถึงไปบุกจับแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โดยขบวนการนี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากการที่มีผู้มาร้องเรียนว่าลงสอบข้าราชการท้องถิ่นใช้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ผู้ที่ลงสอบจ่ายเงินให้กับขบวนการนี้หวังว่าจะเป็นหนึ่งในคนที่จะได้รับบรรจุใน 6,000 คนนะคะจากผู้สอบทั้งหมด 400,000 กว่าคนแต่บางส่วนค่ะกลับกลายเป็นว่าไม่ได้รับการบรรจุก็เลยมาร้องทุกข์กับกองบังคับการปราบปรามจากการตรวจสอบก็พบว่ามีการโกงเกิดขึ้นค่ะมีคนจ่ายเงินทั้งหมด 9,000 คนแต่

ราคาแต่ละคนไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 บาทไปจนถึง 900,000 บาทรวมมูลค่าความเสียหายกว่า 4,000 ล้านค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็สืบสวนจนไปเจอว่ามีที่พักแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเปิดเป็นบริษัทและก็มีข้าราชการหลายคนมารวมตัวกันเพื่อแก้ข้อสอบ

0: ุมตัวเอาไว้นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการดูแลเรื่องการประสานรับสำเนาการสอบจากสถานที่มายังบริษัทนี้ก่อนกระจายไปยังภาคต่างๆส่วนรูปแบบการแก้ค่ะก็จะเอาผลคะแนนการสอบตัวจริงมาคัดลอกเป็นสำเนาจากนั้นก็จะเอามาเปรียบเทียบใบเฉลยดูคำตอบที่ถูกต้องใช้ปากกาสีแดงขีดลงไปในช่องคำตอบที่ถูกเป็นสัญลักษณ์ว่าจะนำไปแก้ไขในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ได้คะแนนผ่านตามเกณฑ์ก่อนที่จะสแกนสำนวนที่แก้แล้วกลับเข้าไปในระบบอีกครั้งซึ่งตัวการสำคัญอีกหนึ่งคนนะคะตอนนี้รู้แล้วแต่ยังติดตามตัวไม่ได้เป็นคนที่คอยรวบรวมข้อมูลคะแนนให้ผู้สอบที่มีการจ่ายเงินแล้วก็คัดลอกใส่แฟลชไดรฟ์นำข้อมูลส่งไปมอบให้กับทางบริษัทที่นนทบุรีแต่ว่าผลเอกสารสอบตัวจริงนั้นยังถูกเก็บไว้อยู่ที่โกดังของสถ.โดยผลสอบจะถูกเก็บไว้ในโกดัง2ปีด้วยกันค่ะก่อนที่จะทำลายทิ้งนี่เป็นขั้นตอนตามระเบียบนะคะแต่ก็ยอมรับว่ามีช่องว่างเพราะว่าไม่สามารถตรวจย้อนหลังภายในปีอื่นๆได้และเขาระดับสูงเชื่อว่าขบวนการนี้ทำมามากกว่า2ปีเพราะว่าดูจากเส้นเงินเชื่อมโยงไปยังบุคคลอื่นๆค่ะพบว่า1ในผู้ต้องหามีเส้นเงินเชื่อมโยงไปถึงปี67ด้วยกันนะคะเบื้องต้นค่ะจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลที่เกี่ยวข้องในฐานความผิดอ้างยี่ซ่องโจรเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันกระทำความผิดนะคะมากันที่พาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยค่ะแล้วก็มีภาพด้วยเป็นภาพนายกรัฐมนตรีอยู่ด้วยกันกับนายอันสิทธิ์สัมพันธ์รัฐนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากว่ามีประเด็นค่ะที่มีคลิปเสียงอ้างว่าภรรยาของปลัดนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะนายกรัฐมนตรีก็ชี้ไปที่นายอันสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีการกล่าวนะคะกับผู้สื่อข่าวด้วยส่วนพาดหัวข่าวค่ะลูกน้องแฉวิธีแก้คำตอบซัดจอมวงการโกงสอบท้องถิ่นนาน2ปีไล่บี้คลิปเสียงโฉนายกขออภัยค่ะนายกอไก่และนางสอเสือนายกอุ้มปลัดมท.เมียโดนโยงสางปมโกงสอบท้องถิ่นสอบสวนกลางจ่อเรียกมสว.สท.และโรงพิมพ์ให้ข้อมูลไล่บี้คลิปเสียงเฉานายกอไก่และนางสอเสืออ้างบุคคลระดับสูงเผยกลโกงใช้ปากกาแดงมาร์คคำตอบแต่งใบคะแนนผงะมี 9,000 คนยอมจ่ายเงิน 300,000 ถึง 900,000 บาทแลกบรรจุเงินสะพัด 4,000 ล้านฟันยกกวนอ้างยี่ซ่องโจรชี้ธรรมนาน2ปีเส้นเงินโยงถึงปี67หนูด้วยค่าคลิปเสียงกลางปีกป้องปลัดป๊อปลั่นเพ้อเจ้อไปเรื่อยไร้สาระยึดหลักข้อเท็จจริงตรงไหนโกงสับให้เละเอาผิดย้อนหลังได้ไม่มีหมดอายุชี้คนผิดดิ้นเบี่ยงประเด็นปัดเกมเขย่าเก้าอี้นายกปลัดมท.ลั่นไม่มีอุ้มใครยันรับโทษอย่างเดียวไม่มีรับชอบด้านอันสิทธิ์ไม่สนคนโยงเมียเอี่ยวโกงสอบท้องถิ่นชี้กล่าวหาลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมค่ะ
1: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลครับผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ครับบอกว่าขณะนี้พนักงานไต่สวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานหลังเข้าไปตรวจยึดกระดาษคำตอบจริงที่โรงพิมพ์มาตรวจสอบขณะที่เลขาธิการปปช.มีแนวคิดตั้งคณะทำงานที่มีผู้เชี่ยวชาญจากปปช.สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เพื่อร่วมกันตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ต้องสงสัยครับส่วนที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่คลิปเสียงโยงไปถึงนักการเมืองนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้ามาในสำนวนได้แต่ต้องมีการตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องนำไปประมวลเพื่อประกอบการพิจารณาขณะที่เพจดังแฉแหลกเลยนะครับเปิดคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงนะครับคลิปที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงอย่างเช่นคลิปที่ CSI LA ออกมาเผยแพร่คลิปเสียงโดยมีการบรรยายใต้คลิปว่าแฉคลิปเสียงใหม่เมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4.5 พันล้านคลิปเสียงล่าสุดมันฟ้องว่าคนที่อยู่เบื้องหลังงานนี้ใหญ่จริงถึงกล้าทำตัวเป็นหมูไม่กวนน้ำร้อนตอนนี้มีความพยายามในการตัดตอนการทุจริตสอบเข้าเป็นข้าราชการท้องถิ่นเพื่อโยนความผิดทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่ระดับล่างรับจบแทนนะครับซึ่งประเด็นนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันครับว่าจะดำเนินคดีเต็มที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นงานนี้ต้องรับโทษรับผิดอย่างเดียวไม่มีรับชอบส่วนที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการไม่ย้ายปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้การสอบสวนเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดความเป็นธรรมนายกรัฐมนตรีบอกว่าทางปลัดเองก็ยืนยันแล้วว่าทางภรรยาที่คลิปเสียงออกมากล่าวหานั้นไม่มีมูลนะครับประเด็นนี้ก็เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดด้วยเหมือนกันนะครับพาดหัวข่าวไว้ว่าอย่างนี้ครับแฉจ่ายค่าโกงสอบ 9,000 รายเส้นเงินโยงถึงปี67จ่อ

0: วันอ้างยี่ซ่องโจรอธิการมสวลุยแจ้งจับปลัดมทยันไม่ให้ฆ่าคลิปเสียงพาดพิงเมียอนุทินก็ซัดเพอร์เจอร์เปิดแผนโกงสอบท้องถิ่นมีคนจ่ายเงิน 9,000 คนจ่ายไม่เท่ากันเริ่มตั้งแต่ 300,000 จนถึง 900,000 บาทขณะที่ตำแหน่งมีแค่ 6,000 คนคนสมัครสอบกว่า 400,000 แฉโมเดลแอบแก้คะแนนตำรวจแกะรอยรวบหลักฐานนาน2ปีพบเส้นเงินเชื่อมโยงตั้งแต่ปี67จ่อฟันข้อหาหนักอ้างยี่ซ่องโจรล่าตัวการใหญ่อธิการบดีมสวลุยแจ้งความเอาผิดคนตัดต่อคลิปดิสเครดิตยืนยันสุจริตท้าคนแฉแน่จริงเปิดหน้าเลยอนุทินซัดเพอร์เจอร์คลิปเสียงอ้างเมียปลัดมทโยงคดีโกงสอบลั่นต้องยึดข้อเท็จจริงด้านปลัดมทลั่นไม่ให้ฆ่าคนปล่อยคลิปเสียงโยงโกงสอบท้องถิ่นกองปราบจ่อเรียกมสวและสถและโรงพิมพ์ผ่านทีโออาร์ทุจริตสอบท้องถิ่นลุยแกะรอยคลิปเสียงกิจส้มแอบอ้างบุคลากรระดับบิ๊กครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามประเด็นอื่นๆกันค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super 8ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีประเด็นเรื่องของวุฒิสภาครับจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรมครับเมื่อวานนี้นะครับนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาที่ออกหนังสือนัดประชุมสวครับในวันที่29-30มิถุนายนนี้โดยกำหนดวาระพิจารณาที่สำคัญก็คือการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเสร็จรวม7ฉบับก็ได้แก่กลุ่มร่างพรบว่าด้วยท้องถิ่น6ฉบับที่จะพิจารณาวันที่29มิถุนายนและร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่จะพิจารณาวันที่30มิถุนายนผู้สื่อข่าวรายงานครับว่าสำหรับร่างพรบเสริมสร้างสังคมสันติสุขที่กรรมาธิการวิสามัญซึ่งพลตำรวจตรีชัตรวัฒน์แสงเพชรสวเป็นประธานกรรมาธิการได้พิจารณาพบว่าในสาระของร่างมาตราทั้ง13มาตรานั้นมีการแก้ไขเพียงเล็กน้อยเช่นการกำหนดหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขที่เพิ่มข้อความที่เป็นบทคุ้มครองการทำหน้าที่หากกรรมการได้กระทำโดยสุจริตย่อมได้รับความคุ้มครองการตัดคำว่ารัฐวิสาหกิจออกจากตัวเนื้อหาของร่างกฎหมายและคงไว้เพียงหน่วยงานรัฐเท่านั้นเป็นต้นผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาด้วยนะครับว่าในร่างพรบดังกล่าวได้กำหนดให้มีบัญชีแนบท้ายซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับความผิดตามกฎหมายต่างๆรวม29ฉบับที่ได้สิทธิ์รับการพิจารณานิรโทษกรรมจำนวน29นะครับโดยเป็นที่น่าสังเกตว่ากรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับแก้ไขโดยได้เรียงลำดับของกฎหมายที่ใช้เป็นฐานพิจารณานิรโทษกรรมใหม่เช่นปรับจากความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาให้ไปต่อท้ายความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.พุทธศักราช2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตการเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จความผิดตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561เฉพาะที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกโดยทุจริตและเลือกไม่เป็นธรรมและคุณสมบัติอันเป็นเท็จเป็นต้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับบัญชีแนบท้ายได้เพิ่มการกระทำผิดอีก2กฎหมายเข้าไปก็คือความผิดตามพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2521และพรบว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ2558ครับผู้จัดการรายวัน360องศาพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษกรรม30มิถุนายนนี้อดีตสว.คาใจปมสอดไส้ล้างผิดหัวสว.เลือกตั้งส.ส.และกกต.ในบัญชีแนบท้ายครับ
3: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเรื่องของคดีหัวสว.ก็ครบ2ปีค่ะทำให้ทางฝั่งของพรรคประชาชนอย่างนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็แถลงเปิดหลักฐาน

0: เพิ่มเติมครบรอบ2ปีหัวสวระดับประเทศนะคะเปิดและพรรคประชาชนยืนยันว่ากกต.ควรส่งเรื่องไปที่ศาลทั้ง229คนที่คณะไต่สวนชุด26ชี้มูลความผิดจากหลักฐานที่มีความชัดเจนและหนักแน่นกว่าหลักฐานในคดีกว่าก่อนค่ะหากจะยกฟ้องบางส่วนก็อาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมเสี่ยงเป็นเครื่องมือฟอกขาวแล้วก็เชื่อว่าหลักฐานที่กกต.คณะไต่สวนชุดที่26ของกกต.รวมไปถึง DSI มีย่อมละเอียดกว่าที่ปรากฏต่อสาธารณะค่ะหรือที่ทางพรรคประชาชนรวบรวมได้ดังนั้นหากหลักฐานแน่นหนาเพียงพอก็อนุมานได้ว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นหนามากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์ยังมีการเปิดคลิปวิดีโอให้สื่อดูด้วยนะคะกล่าวว่าหลักฐานแรกเป็นคลิปเสียงนักการเมืองในจังหวัดนครพนมคลิปปรากฏภาพของนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.นครพนมพรรคภูมิใจไทยกล่าวกับคนที่มางานไปสีสุขขวัญในโอกาสที่นายสิทธิก่อนคงยศได้รับเลือกเป็นสว.เมื่อวันที่17สิงหาคมปี67ค่ะพาดหัวข่าวนี้นะคะอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยค่ะหยิบยกมาจากในมติชนไอติมปูด5พิรุธหัวสว.นครพนมเปิดหลักฐานเพิ่มจี้ส่งฟ้องศาลวุฒิปัดกฎหมายนิรโทษสอดไส้ยุติธรรมยังข้องใจเส้นเงินพาวุธวุฒิสภาจ่อผ่านร่างกฎหมายนิรโทษ30มิถุนายนสมชายคาใจสอดไส้ล้างหัวสว.พิสิทธิ์ตอบกลับให้ดูละเอียดไอติมเปิดหลักฐานจี้ฟัน229คนค่ะ
1: นอกเหนือจากนั้นนะครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ยังได้กล่าวถึงแนวทางการลงมติร่างพรบงบประมาณปี70ด้วยนะครับว่าอยากให้รอการประชุมอย่างเป็นทางการของวิปฝ่ายค้านก่อนครับแต่ว่าหลักเกณฑ์ที่จะใช้ประเมินงบประมาณมี2เรื่องครับก็คือ1งบประมาณนั้นถูกจัดสรรไปกับโครงการที่มีความคุ้มค่าหรือไม่ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ2โครงการต่างๆมีความโปร่งใสหรือไม่ถือเป็น2เกณฑ์ครับที่จะใช้ประเมินงบประมาณแต่ละส่วนเมื่อถามถึงงบประมาณที่ไปกองยังกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ค่อนข้างเยอะจะมีการเปิดข้อมูลแล้วก็ชี้ให้สังคมเห็นอย่างไรบ้างนายผลิตก็บอกว่าเป็นข้อสังเกตที่เปลี่ยนแปลงงบประมาณปี69มาถึงปี70โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passportซึ่งเราผู้อภิปรายครับจะมีการเจาะลึกในงบประมาณของ DE แน่นอนส่วนจะทำให้รัฐบาลสะเทือนได้หรือไม่นั้นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับส้มขู่จองกฐินชำแหละงบ DE ว่ารงตามบี้ AI เอกนิตินั่งประธานกรรมาธิการโอนงบแปลยติยื้อขยายต่อถึงวันจันทร์ส้มจองกฐินงบ DE หมอว่ารงร้องปปช.ฟัน THAI Passport ล็อกสเปคสอนชัยชนกเลิกทำตัวเป็นเด็กครับ
0: ส่วนเรื่องของการคอร์รัปชันนะคะแน่นอนแหละค่ะมีผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการด้วยอย่างเมื่อวานนี้ทางสอท.นายสุพันธ์มงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาของรัฐบาลตอนนี้คือปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันมีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องของการโกงข้อสอบแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆที่มีประเด็นออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะรัฐบาลต้องจัดการอย่างเด็ดขาดกล้าฟันธงกล้ามาแก้ไขปัญหาอย่างเพราะว่าจะทำให้ภาพพจน์ประเทศไทยดีขึ้นคนจะมาลงทุนมากขึ้นภาคเอกชนหรือชาวบ้านจะไปติดต่อหน่วยงานของรัฐสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเจอปัญหาการจ่ายสวยจ่ายค่าธรรมเนียมเบี้ยบ้ายหลายทางหากแก้ปัญหาได้ก็จะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจไทยอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีชาวไร่อ้อยกว่า500คนมารวมตัวชุมนุมยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี 2568/2569 ด้วยนะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในมติชนค่ะจี้จดใหญ่รัฐบาลคอร์รัปชันดึงลงทุนม็อบไร่อ้อยบุกกระทรวงอุตสาหกรรมขอช่วย120บาทต่อตันอดีตประธานสอท.เผยคอร์รัปชันเป็นจดใหญ่รัฐบาลจี้จัดการอย่างเด็ดขาดสร้างภาพพจน์ประเทศดึงดูดนักลงทุนค่ะ
1: เรื่องของ Forex นะครับเมื่อวานนี้พลตำรวจโทรุธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อวันที่25มิถุนายนได้ไปตอบกระทู้ในสภาครับที่บอกว่ามีเส้นเงินบางส่วนโอนมาถึงนายภาวุฒิ พงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนจำนวน28ล้านบาทโดยไม่ใช่บริษัทที่นายภาวุฒิอ้างว่ามีการเทรดทองข้อที่จริงเป็นอย่างไรโดยพลตำรวจโทรัฐพลขยายความประเด็นนี้ครับบอกว่าขณะนี้มีข้อสงสัยของทาง DSI การเทรดทองก็จะมีโบรกเกอร์มีบริษัทชำระเงินที่โอนเงินเข้าแล้วก็รับเงินออกอย่างเช่นบริษัท

0: QRS Global ซึ่งเป็นโบรกเกอร์ส่วนบริษัทรับชำระเงินหรือว่า Payment Gateway ก็จะใช้ของบริษัท Pay Solution จำกัดทั้งนี้จากการตรวจสอบเบื้องต้นครับการรับโอนเงินของนายภาวุฒได้ไปรับโอนเงินจากบริษัท Spark Digital จำกัดจำนวน28ล้านบาทโดยแบ่งเป็นครั้งละ2ล้านบาท14ครั้งซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยเพราะปกติการเทรดทองเราจะฝากเข้าบริษัทอะไรจะต้องรับโอนเงินจากบริษัทนั้นทั้งนี้จากการตรวจสอบบริษัทสปาร์คของนายภาวุฒิเคยเป็นผู้ถือหุ้นมาก่อนนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามครับว่าบทบาทของบริษัทสปาร์คมีหน้าที่พักเงินก่อนจะเปลี่ยนแปลงธุรกรรมเงินใช่หรือไม่รัฐมนตรียุติธรรมก็ตอบว่าอันเนี้ยขอทาง DSI ตรวจสอบนิดหนึ่งเพราะมีหลายบริษัทมากๆซึ่งเป็นผังของ DSI ก็มีบริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทชำระเงินที่เป็นช่องทางผู้รับโอนเงินจากการเทรดที่แยกออกมาซึ่งบางบริษัทก็จดทะเบียนว่าเป็นบริษัทชำระเงินแต่ว่าหน่วยงานที่รับจดทะเบียนไม่อนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านนี้นะครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับ DSI พบพิรุธเทรดทองผิดวิสัยธุรกรรมปกติรัฐมนตรียุติธรรมแจ้งข้อพิรุธภาวุฒิปมเทรดทองเผย DSI พบเส้นเงินผิดวิสัยธุรกรรมปกติเพราะรับโอนจากบริษัทที่เจ้าตัวเคยถือหุ้นแทนที่จะเป็นเงินเข้าออกบริษัทเดิมออกหมายเรียกพบพนักงานสอบสวน2กรกฎาคมปมเส้นเงินรับโอน28ล้านบาทจากบริษัทสปาร์คดิจิตอลจำกัดภายในวันเดียวครับ
1: พักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไปติดตามประเด็นการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะรวมไปถึงคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตสอบเข้มหลังจากที่กลับมาดำรงตำแหน่งเพียงแค่1วันเท่านั้นค่ะ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับชาวกรุงเทพค่ะซึ่งก็ทำให้ทางกกต.นะคะแล้วก็ตำรวจได้ออกมาเตือนประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนะคะว่าอย่าทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งทั้งเรื่องของการห้ามซื้อสิทธิ์ขายเสียงห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้งและที่สำคัญค่ะห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้เครื่องมือสื่อสารใดๆถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่กากบาทแล้วเพราะว่านี่มีความผิดนะคะห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้งหรือว่าจงใจทำให้เกิดความเสียหายและงดจำหน่ายจ่ายจัดเลี้ยงสุราห้ามผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งตั้งแต่6โมงเย็นของวันก่อนเลือกตั้งก็คือวันนี้ค่ะไปจนถึง6โมงเย็นของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนะคะและสุดท้ายนี้หากพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยค่ะมีพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในมติชนเตือน5กฎเหล็กฝ่าฝืนคุกปรับศึกสิงห์ผู้ว่ากทม.และนายกพัทยาตำรวจเตือน5ข้อห้ามเลือกตั้งห้ามข้อห้ามนะคะข้อห้ามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาฝ่าฝืนมีโทษหนักส่วนเดลินิวเช่นเดียวกันค่ะโค้งสุดท้ายจริงผู้ว่ากทม.ผู้สมัครโหมหาเสียงเตรียมรับมือฝนถล่มกทม.ไม่หวั่นฝนตกหนักวันเลือกตั้งผู้ว่ากทม.28 มิถุนายนกางแผนเผชิญเหตุรับมือน้ำท่วมฉุกเฉินชวนคนกรุงออกมาใช้สิทธิ์และเกาะติดผลคะแนนเลือกตั้งออนไลน์ค่ะ
2: เรื่องของการรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตนะครับมีไทยรัฐพาดหัวข่าวได้ฉบับเดียวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับนายรัฐชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองให้สัมภาษณ์กรณีมีคำสั่งให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมว่าเรื่องคดีความต่างๆเป็นกระบวนการต่อไปถ้าใครมีความผิดและประเด็นอะไรก็ว่ากันต่อไปเมื่อถามว่ามีประเด็นอื่นที่นอกเหนือจากการดึงให้ไปช่วยราชการหรือไม่นายลึกชาตอบว่าประเด็นอื่นอยู่ในกระบวนการส่วนเรื่องคดีอาญาเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานสอบสวนต้องว่ากันไปเมื่อถามย้ำว่าเป็นเรื่องคดีอาญาเกี่ยวกับอะไรนายนฤชาตอบว่าพวกเราก็รู้อยู่แล้วว่าเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามกฎหมายอาญาเมื่อถามว่าเกี่ยวข้องในพื้นที่ภูเก็ตใช่หรือไม่นายนฤชาพยักหน้ารับก็เกี่ยวข้องเมื่อถามว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินทองหรือว่าผลประโยชน์อะไรนายนฤชาตอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันทั้งหมดนั่นแหละครับซึ่งหลังให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลครับก็มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ไปบุกจับปลัดจังหวัดภูเก็ตคาที่ทำงานเลยแหละครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของไทยรัฐ

0: นี้สั้นๆนะครับบอกว่ารวบปลัดจังหวัดภูเก็ตรับเงินใต้โต๊ะเพิ่งส่งตัวกลับนะครับแล้วก็ขยายความบอกว่าปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะครับก็พาดหัวข่าวได้เพียงฉบับเดียวครับ
1: ส่วนเรื่องของไทยกัมพูชานะคะก็ยังมีในพาดหัวข่าวเพราะเมื่อวานนี้ค่ะมีเหตุการณ์ที่ทางฝั่งกัมพูชาทำภาพยนตร์บิดเบือนข้อมูลเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยและกัมพูชาทำให้ JIC ของไทยค่ะก็ต้องออกมาตอบโต้นะคะว่าการกระทำแบบนี้เป็นการยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังระหว่างประชาชนชาวไทยและกัมพูชาส่วนพาดหัวข่าวแนวหน้าค่ะ JIC อัดสื่อเขมรปิดเบือนข้อมูลจี้ให้ยุติปลุกปั่นขัดแย้งชายแดน JIC ไทยอัดสื่อเขมรปิดเบือนประวัติศาสตร์ไทยกัมพูชาวอนหยุดปลุกปั่นสร้างความเกลียดชังย้ำยึดข้อเท็จจริงด้านโฆษกกองทัพบกเผยการดำเนินการในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นไปเพื่อความมั่นคงค่ะ
0: มีประเด็นเศร้านะครับภาพประกอบอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับตำรวจและกฟผ.กำลังเข้าตรวจสอบห้องน้ำที่เกิดเหตุสลดไฟรั่วช็อตเด็กชายนราเทพหายสุวรรณอายุ14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บ10คนนะครับขณะเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่วัดควนลังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับสลดไฟดูดนักเรียน14ดับคาห้องน้ำวัดโรงเรียนจัดพาเข้าค่ายสลดค่ายอบรมคุณธรรมวัดควนคลังเมืองคอนเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วจากปลั๊กเก่าบริเวณเสาเหล็กห้องน้ำช็อตร่างนักเรียนชายวัย14ปีเสียชีวิตและเพื่อนบาดเจ็บรองผู้อำนวยการโรงเรียนเข้าช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลทันทียืนยันไม่มีเจตนาปิดข่าวตำรวจทุ่งใหญ่พิสูจน์หลักฐานและกฟผ.ตรวจสอบหาสาเหตุพบไฟรั่วบริเวณปลั๊ก3ตาที่ติดตั้งบนเสาเหล็กเร่งสืบหาตัวผู้ติดตั้งมาดำเนินคดีขณะที่ครอบครัวร่ำไห้รับศพตั้งบำเพ็ญกุศลท่ามกลางความโศกเศร้าครับ
1: 2สถานการณ์ในต่างประเทศนะคะอย่างในเวเนซุเอลาหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวค่ะมีภาพเป็นผู้หญิงคนนึงสนทนากับอาสากู้ภัยค้นหาผู้เสียชีวิตและผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังจากเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐลากัวอิราทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาค่ะเบื้องต้นคาดว่าเหตุสลดครั้งนี้น่าจะมีผู้สูญหายไม่ต่ำกว่า 40,000 รายนะคะส่วนพาดหัวข่าวของ Daily News ค่ะลุยค้นกองซากตึกฝัง 40,000 คนเหยื่อแผ่นดินไหวนานาชาติระดมกู้ภัยช่วยเหลือเวเนซุเอลานานาชาติรวมพลังเข้าเวเนซุเอลาเร่งส่งเจ้าหน้าที่ทีมกู้ภัยและอากาศยานเพื่อค้นหาผู้สูญหายมากกว่า 40,000 รายช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่ยังติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามโดยสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS ประเมินแผ่นดินไหวครั้งนี้มีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นหลักพันรายโรดริเกซรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศหลังยอดตายพุ่งไม่หยุดทะลุ200ศพค่ะส่วนสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสนะคะเป็นพาดหัวข่าวของแนวหน้าฮอร์มุสระอุซ้ำโดรนถล่มเรือสินค้าแผนอพยพคนสะดุดองค์การทางทะเลระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติประกาศระงับปฏิบัติการอพยพและคุ้มกันเรือสินค้ารวมถึงลูกเรือกว่า 11,000 คนที่ติดค้างในช่องแคบฮอร์มุสชั่วคราวหลังเกิดเหตุเรือสินค้าสัญชาติสิงคโปร์ถูกโจมตีใกล้น่านน้ำโอมานค่ะ
0: ส่วนปิดท้ายนะครับมีภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งครับฟุตบอลโลกนะครับความเคลื่อนไหวเป็นภาพข่าวนะครับว่าพร้อมลุยเป็นภาพของมิเชลมูรินโลนะฮะแนวรับปานามางานหนักครับต้องรับมือกับแฮร์รี่เคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษในศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม L จะลงเตะนะครับวันนี้นะฮะเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นก็ตรงกับประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับตอน 4:00 รอลุ้นรอเชียร์สำหรับแฟนๆสิงโตคำรามได้ครับ
1: ค่ะปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจปปปควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตส่งสงขลาดำเนินคดีตามหมายจับเรียกรับเงินช่วยสอบเข้ารับราชการสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.จับกลุ่มนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตตามหมายจับในคดีถูกกล่าวหาเป็นตัวกลางเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีผู้เสียหายเป็นอาสาสมัครรักษาดินแดน3รายอ้างว่าถูกเรียกรับเงินรวม 900,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยให้สอบเข้ารับราชการได้เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาล่าสุดเมื่อเวลา 2:40 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายรุ่งเรืองลงจากห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก่อนขึ้นรถตู้โดยมีภรรยาเดินทางมาด้วยและมีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนจากนั้นได้เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสารพีศรีธรรมราชสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มท.4ควงผู้ว่ากฟน.ลุยตรวจเหตุพายุถล่มเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงล้มทับรถยนต์และมีคนเจ็บ4คนเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาหลังจากเกิดกระแสลมพายุพัดอย่างรุนแรงส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาดขวางถนนเป็นระยะทางยาวทับรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายหลายสิบคันมีผู้ได้รับบาดเจ็บในที่เกิดเหตุที่บริเวณถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งทันทีที่ทราบเรื่องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายดิชวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงรีบลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์โดยนายวรสิทธิ์เปิดเผยความเสียหายเบื้องต้นว่ามีเสาไฟฟ้าล้มมากถึงกว่า50ต้นรถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายพังยับเยินหลายสิบคันนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย4คนเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยล่าขณะที่ผู้ว่ากฟน.ระบุว่าจะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เรียงเหตุการณ์แต่เบื้องต้นคาดการว่ามาจากลมพายุที่พัดอย่างรุนแรงซึ่งปัญหานี้เป็นเหตุสุดวิสัยและขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุของเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าปริมาณของสายไฟและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสาไฟนั้นมีจำนวนมากย่อมเป็นปัจจัยร่วมเมื่อเจอลมแรงปะทะหลังจากนี้กฟน.จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสายต่างๆเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยตั้งเป้าว่าจะเปิดช่องจราจรตามปกติในช่วงเช้าวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงป่ะ
2: จริง
1: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงป่ะ
2: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.
1: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
2: โทร025135251
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25-30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง

0: หมดรอบไป
1: เอาละค่ะเจอกันตรงนี้แบบตัวเป็นๆแล้วนะคะใน Facebook เป็นยังไงกันบ้างแล้วสวัสดีกันอีกรอบนึงดีกว่านะคะสวัสดีทั้งอย่างเป็นทางการทั้งภาพและเสียงตรงนี้ค่ะที่เราเจอกัน22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาปล่อยสิเขาบอกว่าให้มาฟังเพลงเพื่อให้ยืดอายุการใช้สมองมันทำให้ลดการเป็นอัลไซเมอร์ได้เยอะมากนะคะนอกจากการคำนวณตัวเลขเหมือนที่น้ำหวานบอกว่าชอบเสี่ยงดวงก็ว่ากันไปวันนี้แชร์เป็นสาธารณะไทยยังค้าใครยังไม่ได้รายงานตัวในวันนี้มาด่วนหายไป2วันก็ให้รู้ว่าอ๋อวันเสาร์นะ 7:30 ถึง 10:00 เช้าบทเพลงยุคกลางยุคเก่าจะได้ฟังกันแบบเต็มอิ่มคุณสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็มีพี่จุ๋มค่ะมีใครอีกมีลูกๆมาเต็มไปหมดตื่นเช้านะปึ๊บปื้มใจลูกตื่นเช้าบุ๋มบิ๋มน้องสาน้องหญิงนะคะคุณสุภาพค่ะตื่นเช้าตื่นมาก็ขอเพลงกันเลยเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะเป็นต้นฉบับคุณวาสนาค่ะคุณเดอะคอพันปีหายไปเลยนะเนี่ยขอเพลงพี่เป้าหนึ่งเพลงจัดให้สิคะใจเย็นคุณกฎชมนคุณพี่สังวนศรีก็ขอเพลงไม่เป็นไร8:00 ถึง9:00เขาบอกไม่โกรธไม่โทษว่าคนอื่นผิดไม่ติเตียนผู้อื่นเป็นช่วงที่ทารับสัจจะมาเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครจะด่าเลยทำมันเลย ถ้าจะยิ้มรับค่ะทุกคนแต่หลัง9:00ได้เจอกันนี่เห็นไหมอย่างน้อยใน1วันที่เราได้วางอะไรบ้างนะคะในการที่เราไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาใส่จิตเราหรือไม่มีการตอบโต้มันก็เป็นการลดกรรมก็คือตัวกระทำนั่นเองคุณวาสนาคุณวันวิสาทำวันนี้ให้ดีที่สุดพี่หวานใจคนกล้าก็มาแชร์เรียบร้อยน่ารักสุดๆเฮงๆรวยๆทุกคนค่ะคุณสมัยคุณประเสริฐเนี่ยเห็นไหมก็รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่กันไงคุณแพทค่ะอะไรนะอ๋อคุณแพทไหมอ่านว่าแพทเนาะแล้วก็คุณประเสริฐบอกเพราะทุกเพลงขอบคุณค่ะถ้ายังไม่ชอบก็แนะนำเพิ่มเติมได้ค่ะ022481366นะคะให้บุ๋มบิ๋มแบบนวลจันทร์จะได้ไปทำงานเนี่ยลูกฮะวันเสาร์สิยังคิดว่าเฮ้ยวันเสาร์ตื่นเช้าอีกแล้วสิรินทราโบตานเป็นไงทำหน้าที่ของคุณแม่และคุณลูกสัตว์สีภรรยาด้วยอ่ะสุดๆในช่วงเวลานี้คุณแก่นแก้ววิทัพทิมคะคุณสุวินขอเพลงจำปาลืมต้นมันเป็นเดือน5หน้าแรงปะเดี๋ยวเพลงพี่เป้ามีหลายเพลงใจเย็นถ้าชอบเดี๋ยวถ้าเปิดให้ฟังแล้วก็วันนี้เราก็จะเปิดเพลงพี่พึ่งเยอะหน่อยเพราะยังอยู่ในช่วงของเดือนแห่งการรำลึกถึงพี่พึ่งนะคะอ๋อคุณเด็กเขาบอกไม่หายครับรอฟังทุกวันเสาร์น่ารักสุดๆนะคะแล้วก็

ําหวานอะไรจะชีวิตอยู่กับเค้าเรียกว่าการตอนต้องลุ้นไงชีวิตต้องมีการลุ้นน้องออยสวัสดีค่ะแม่อ้อยเป็นยังไงบ้างนะคะคุณแห้วพี่สุวรรณญานี่ไงอ๋อเมื่อกี้เห็นพี่สนมแวบๆนะคะแล้วก็คุณนิรัตนะคะน้องน้อยแชร์ยังตอนนี้หนอนบนที่นอนหายไปหมดยังนะคะแล้วก็ใครอีกคุณแพทอ่านคุณแพทถูกแล้วนะคะคุณมาลัยค่ะ

เจ๊เล็กขนมกะหรี่ปั๊บน่ะหายไปนานเห็นไหมล่ะอยากฟังซ้ำสักเพลงใจเย็นๆเดี๋ยวให้ฟังกันวันนี้ในบ้านของเรายืนยันมาแน่นอนตามด้วยเอกลักษณ์ไทยพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์ยอมตายที่ตาพระยาค่ะพี่เป้าสัญญาสัญญาคืนนี้พี่ติดเวรพี่วิไลพนมค่ะไม่ตายจะกลับมาแต่งพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองจดหมายจากแนวหน้าพี่เอ๋ยอดรักสลักใจนักรบชายแดนพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์นะคะก็ตั้งแต่เพลงเอกลักษณ์ไทยมานี่ไม่อยู่กันแล้วหรือคนร้องคนแรกค่ะในบ้านของเรายังอยู่นี่ยังอยู่เขาบอกว่าจะแตกแก่ตายไปด้วยกันนะเรายังไม่ไปไหนไปไหนเรายังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทุกคนจำเสียงเลี้ยงพ่อค่ะมาเรื่องราวของบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของการต่อสู้ดิ้นรนต้องเข้ามาในเมืองหลวงไงที่คิดว่ามันจะเป็นที่ขุดทองเป็นบ่อเงินบ่อทองประมาณนั้นแต่หลายคนก็ประสบความสำเร็จหลายคนก็บอกว่ากลับบ้านเราดีกว่าไหมที่นั่นยังมีพ่อมีแม่นะคะก็แล้วแต่ถ้าว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องต่อสู้กันอย่างนี้แหละนะจำเสียงเล่งพ่อสุนารีราชสีมาค่ะลำดวนชาวดินค่ะเสียงร้องคุณทาเองนะคะงานเพลงครูการกรุณวงคิดถึงพ่อกุสุมามณีการมาเสียงดวงพี่พึ่งพุ่งพวงดวงจันทร์เว้นฉันสักคนเว้นฉันสักคนจันทราธีรวรรณค่ะเป็นเพลงของครูการซึ่งให้น้องร้องก่อนจากนั้นก็ส่งต่อมาให้ทิธานะคะแล้วก็มาจากบ้านนาด้วยรักค่ะพี่วิเศษวนิกาเปลี่ยวใจในกรุงค่ะพี่สอนเพชรสอนสุพรรณครูการก็มาให้ทาร้องเหมือนกันและที่จบไปเมื่อสักครู่ฝันถึงบ้านนอกค่ะยอดขวัญลานทองนักร้องของพี่แอดเทวดานะคะตอนนั้นก็ประกวดร้องเพลงร้องมากแล้วก็มีรูปแบบเพลงมีเสียงร้องของตัวเองแต่ก็ไปเจอที่บ้านพี่แอดตอนนั้นก็ไม่ได้ออกเพลงอีกเลยนะคะแล้วก็ผู้การก็มีโอกาสได้แต่งเพลงให้หลายเพลงแล้วทาก็นำมาร้องใหม่หลายเพลงเหมือนกันเป็นยังไงบ้างน้องน้อยบอกแชร์ตั้งแต่7:40แล้วนะคะที่ตลาดนั้นน่ารักมากคุณเก่งสามโคกนะคะสวัสดีค่ะอ้าวพี่วาสนาคุณทำวันนี้ให้ดีสุดขอบคุณที่พูดถึงอ้าวต้องทักทายกันสิคะนางฟ้าสบคนี่นะคะอยู่ที่ลาบะเข้าเหรอคะคุณประเสริฐนะคะมาถึงน้องน้องสาสวัสดีลูกแล้วก็มีใครอีกตอนนี้ทักทายกันสักนิดนึงนะคะคุณไมตรีขอเพลงคุณสันติมาเอาละน้องน้ำบอกว่าต้องซักไล่นอนไปอีก3วันนะว่ากันไปพี่สาครว่าไงคะขอเพลงบ้านนี้ฉันรักยืนยันครูสุรพลใจเย็นๆอะตอนนี้ไปฟังเรื่องราวของการคิดถึงบ้านไม่ใช่สิตอนนี้คิดถึงคนรักแล้วเขาจากบ้านไปใช่ไหมก็มานึกถึงเรื่องราวของคนที่รออยู่ที่บ้านนอกก็เป็นเรื่องราวของไอ้หนุ่มรถไถพี่เป้าสายันสัญญาสัก1เพลงแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงเกี่ยวกับเรื่องของการความคิดถึงแหละนะคะไปฟังกันในช่วงนี้ค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับ

0: คุณในทุกช่วงเวลาเข้าช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน 2569 นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น. ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
4: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยสิรินทรานิยากร

ลังใฝ่ฝันและอยากจะไปกรุงเทพเปลี่ยนใจเสียสักครั้งกรุงเทพเมืองแห่งความผิดหวังของลูกผู้หญิงกรุงเทพเมืองแห่งความทรยศของชายใจชั่วโดยเฉพาะสาวหนู

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีเสนอทางออกกฟผ.หันราคาส่งเจ็ดกำไรมนุนถอดค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวถึงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งปัจจุบันยังถูกนำไปรวมอยู่ต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ประชาชนแบกรับว่าทั้งสองการไฟฟ้าเป็นตัวกลางหรือหน่วยให้บริการคือซื้อไฟจากไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และเอาไปจำหน่ายต่อเพื่อให้บริการกับพี่น้องประชาชนส่วนค่า FT ที่รวมเก็บอยู่ในใบเสร็จค่าไฟของประชาชนกฟผ.เป็นผู้กำหนดซึ่งจะต้องส่งค่าตรงนี้กลับไปที่กฟผ.

0: ส่วนราคาขายที่ผู้กำหนดคือคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการพลังงานและตามนโยบาย3บาทต่อ200ยูนิตจะทำให้ซื้อไฟแพงมาแต่มาขายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าต้นทุนทำให้เกิดการขาดทุนแต่ก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ไม่ต้องการให้ประชาชนแบกรับภาระค่าไฟมากไปนายพลพีกล่าวว่าทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเก็บหรือไม่เพราะไม่อยากให้ประชาชนมีภาระไปมากกว่าที่มีอยู่แล้วแต่หากไม่ต้องการให้มีค่า FT เพื่อเก็บค่าบริการจากพี่น้องประชาชนคณะกรรมการที่กำกับดูแลไฟฟ้าทั้งหมดสามารถปลดจากบินได้เลยการไฟฟ้าพร้อมที่จะทำตามทันทีกกร.แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่โดยล่าสุดจังหวัดสงขลายืนยันนายพิพัฒน์ราชกิจประการจะร่วมหารือ3กรกฎาคมนี้ธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
1: หลังคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดสงขลาหรือกกร.ได้แถลงเสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและบริหารจัดการอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ล่าสุดนั้นจังหวัดสงขลายืนยันว่านายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดที่จะร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจในจังหวัดสงขลาในวันที่3กรกฎาคมนี้นายทรงพลจังสิริวัฒนธรรมรงประธานหอการค้าจังหวัดสงขลากล่าวว่าจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ปลายปี2568จังหวัดสงขลาประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจรวมกว่า 87,800 ล้านบาทถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่รุนแรงที่สุดของภาคใต้ในรอบหลายทศวรรษจึงเร่งรัดให้รัฐบาลอนุมัติงบประมาณสำคัญที่ต้องเร่งผลักดันรวม 2,288 ล้านบาทได้แก่งบเร่งด่วน 34.9 ล้านบาทสำหรับขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในจุดวิกฤตพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่งบ 1,174 ล้านบาทเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานคลองหลักและระบบบริหารจัดการน้ำทางลุ่มน้ำและงบประมาณ 1,079 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงระบบระบายน้ำเมืองเสริมสร้างความพร้อมของเครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและโครงสร้างพื้นฐานรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักโดยจำเป็นต้องออกมาเรียกร้องเนื่องจากอีกเพียง100วันก็จะเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้ทำให้มีความกังวลหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่อีกครั้งที่ดารัชชิดวงสนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ฝนตกหนักคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วง29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมด

1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

เรายังอยู่ที่กรุงเทพค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพกันแล้วนะคะทำหน้าที่ของคนกรุงเทพให้ดีที่สุดเพราะว่ากรุงเทพเราจะน่าอยู่หรือเปล่าอันนี้คือผู้นำที่จะต้องดูแลนะคะเมืองหลวงทุกอย่างรวมอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะดังนั้นเราก็อย่านอนหลับทับสิทธิ์นะไปทำหน้าที่ของเราเลือกคนที่จะทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยกับประเทศไทยมากๆเพราะเราเห็นแล้วเราประเทศเรากำลังจะเป็นประเทศที่เป็นผู้ป่วยอยู่นะคะเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆหากว่าเราไม่เลือกผู้นำที่ดีแล้วบ้านเมืองเราจะขับเคลื่อนไปได้ยังไงอยู่ที่มือเราค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นแก่เล็กแก่น้อยแล้วก็มันก็แค่ได้แป๊บเดียวไหมแต่ถ้าหากว่าเรามีความยั่งยืนในผืนแผ่นดินไทยนี้แล้วเนี่ยโอ้ทรัพย์ในดินสีในน้ำซึ่งมีมูลค่ามหาศาลสำหรับประเทศไทยแล้วก็ยังมีสิ่งที่สวยงามอีกเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขและมั่นคงขณะเดียวกันเราก็ต้องเจอเขาเรียกว่าได้ผู้นำที่ดีที่จะทำให้ประเทศไทยเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อไปได้นะคะเราก็เป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่ถามว่าเป็นอะไรก็เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้ถ้าว่าเรารวมกันนะคะรวมกันสร้างสิ่งดีๆนะคะใครจะมาทัดทานเสียงของประชาชนได้ถ้าหากว่าประชาชนนั้นได้ใช้ในทางที่จะทำให้ได้คนดีมาบริหารประเทศนะคะเหมือนที่พ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าอยู่ที่เราเนี่ยให้คนดีมาปกครองบ้านเมืองอันนี้คือเรื่องที่สำคัญมากๆความดีนั้นมันทำยากเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้คนดีแล้วอ่ะมันก็ทุกอย่างมันจะดีหมดละค่ะคำว่าดีเนาะบทเพลงในเรื่องราวของกรุงเทพอ๋อมีทั้งเลือกผู้ว่าแล้วสก.ด้วยนะสมาชิกสภากรุงเทพนะคะก็เป็นผู้ที่ต้องทำงานร่วมกันเอาละคุณสวัสดิ์ว่าไงชอบใช่ไหมคะสำหรับบทเพลงเรื่องราวเกี่ยวกับกรุงเทพท่านเล่าไปตั้งแต่เพลงอะไรเพลงกรุงเทพแม่ของศรีวรนุชนะคะที่บอกว่าโอ้โหไม่ไหวแล้วมีคนบอกว่ากรุงเทพไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคนดีก็มีใช่ค่ะก็ถึงบอกว่าถ้าโชคดีไงโชคดีได้เจอคนดีมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่ดีๆสำหรับเราแต่ถ้าโชคร้ายล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของชะตาชีวิตของแต่ละคนนะคะว่าต้องคิดพิจารณาให้ดีพยายามชั่งเขาเรียกชั่งใจให้ได้นะคะแล้วก็อย่าหูเบาอันนี้สำคัญอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะจัดสรรตัวเองได้บางคนเนี่ยคือแน่นอนล่ะคำว่ามโนหรือคำว่าไอ้ที่มันฟุ้งอ่ะโอ้ได้พอพูดแต่คำว่าได้เนี่ยไอ้คำว่าเสียมันไม่มีนะคะเหมือนตอนที่ทาทำวงดนตรีอ่ะทาก็คิดแต่ว่าแค่ได้เท่านี้เราก็อยู่ได้แต่เราลืมคิดไม่ได้คิดไงว่าถ้ามันไม่ได้ล่ะมันจะทำยังไงเนี่ยถึงบอกว่าการคิดพิจารณาแล้วค่อยตัดสินใจแล้วก็คำที่คนแนะนำอ่ะก็ต้องเอามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจด้วยเหมือนกันเหมือนการทาเอาข้อมูลในตอนนั้นที่จะมาร้องเพลงลูกทุ่งนะคะทาก็ปรึกษา

คนที่ทาเคารพอ่ะนะคะคนรอบข้างพี่ชายคนข้างบ้านด้วยนั่งรถไปเค้าก็มีเหตุผลให้เราได้มาชั่งน้ําหนักว่าอันไหนที่จะดีกว่า1เดือนเต็มๆกับการที่ตัดสินใจสุดท้ายก็เลือกที่จะร้องเพลงลูกทุ่งนะคะในขณะที่เราประกวดร้องเพลงลูกกรุงชนะเลิศมาถึงบอกว่า30ลิขิตฟ้า70ต้องฝ่าฟันต้องสู้จึงจะชนะนั่นแหละนะคะแต่สุดท้ายอะไรล่ะเราก็ต้องกลับมาเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นตัวตนของเราถามว่าบทเพลงเราสามารถร้องได้หมดแหละลูกกรุงลูกทุ่งสากลแต่อะไรที่มันจะทำให้เราได้ทำมาหากินก่อนตอนนี้ลูกทุ่งเป็นตัวหลักเพราะว่าเราประสบความสำเร็จกับบทเพลงนี้นะคะแต่ว่าในรูปแบบหลายๆรูปแบบก็มันก็สามารถทำให้เราได้เหมือนกับได้ทำงานอย่างเต็มที่นะคะทำวันนี้ดีที่สุดบอกว่าไม่ได้ไปเลือกตั้งผู้ว่าแล้วเพราะว่าย้ายมาอยู่บุรีรัมย์แล้วอ๋อนะคะแล้วก็น้ำหวานบอกอะไรบางคนพูดไม่ได้ขน้ำเต็มแก้ว ก็ไม่เป็นไรเราหวังดีกับเขานะคะถ้าหากว่าเราหวังดีแล้วเขาจะเอาไปคิดหรือไม่คิดก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าหากว่าเขามาปรึกษาเราเราก็สามารถที่จะให้คำปรึกษาได้นะคะเป็นความคิดเห็นแต่ทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่ที่ตัวของคนคนนั้นนั่นเองว่าจะเลือกทางไหนตัวเธอเองก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าเป็นจังหวะชีวิตที่ทาได้เรื่องมาทางนี้แล้วก็ได้เดินต่อในสายลูกทุ่งได้ไปเป็นนักร้องลูกทุ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีลูกทุ่งนะคะก็เหมือนกับจะเป็นอยู่ในสายเลือดแล้วล่ะเพราะว่า40กว่าปีที่อยู่บนถนนสายลูกทุ่งมันเกินชีวิตเกินครึ่งชีวิตของเราแต่บทเพลงที่เราก็ยังร้องได้อยู่เสมอก็คือได้ทุกรูปแบบนะคะเป็นนักร้องอ่ะก็ต้องฝึกในหลายๆรูปแบบอยู่แล้วในขณะเดียวกันเรื่องราวของชีวิตที่ทำวงดนตรีมันก็คือพลิกผันมันพลิกผันทำให้เราได้เจอในสิ่งที่เขาพูดให้ฟังเลย คือคนเราบางทีมันฟังแล้วมันแบบเอ้ยใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยมันแค่นี้เราก็อยู่ได้แล้วนะประมาณนี้แต่เขาบอกเอ้ยอย่าทำเลยมันลำบากนะมันนั่นนี่นู่นนะมันมีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างมันเราอยู่อย่างเงี้ยสบายสบายเป็นศิลปินเดี่ยวร้องเพลงที่ไหนก็ได้รับเชิญตรงไหนก็ได้อยู่ได้ไม่เชื่อไงก็ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นบทเรียนเขาบอกว่าทบทวนอดีตปิดอนาคตอยู่กับปัจจุบันสุดท้ายเราก็ต้องมาชั่งใจตอนนี้มันก็เลยเวลาจะทำอะไรมันก็เลยต้องทบทวนกันนิดนึงเพราะอะไรเพราะประสบการณ์ที่ผ่านมานั่นเองคุณนรงบอกว่าอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะก็ขอบคุณมากๆที่ได้มีการแชร์กันตรงนี้แล้วก็ทำให้มีสมาชิกของเราเข้ามาฟังบทเพลงแล้วก็ได้ชมการจัดรายการไปด้วยนะคะคุณหย่อนสวรรค์วิโยสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์บอกทุกอย่างต้องมีการวางแผนใช่ค่ะแต่บางคนวางแผนซะจนแบบไม่ลงมือทำเลยคือถ้าหากว่าทำแล้วมันคือทำผิดกับไม่ทำแล้วผิดเนี่ยยังไงกันดีเนาะถึงบอกว่าถ้าหากว่าทำแล้วมันผิดมันก็คือการได้ทำแล้วแต่ถ้าหากว่าไม่ทำเลยแล้วมันผิดพลาดลองคิดดูนะคะเพราะฉะนั้นก็ชีวิตที่มันจะต้องเจออะไรหลายต่อหลายอย่างก็ต้องยิ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่เหนื่อยเหลือเกินนะคะรวยกระจุกจนกระจายมันเป็นเรื่องที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ในประเทศไทยเอ๊ะเราพูดเหมือนพอละเรากลับมาที่เพลงดีกว่าเดี๋ยวจะไปกันใหญ่สำหรับบทเพลงค่ะก็ตามไปด้วยเสียงสะอื้นจากสาวเหนือค่ะแม่วงจันทร์ไพโรจน์ค่ะก่อนนั้นก็คือเสียงร้องของแม่ผ่องศรีวรนุชพอถึงเข้าช่วงร้องเพลงโอ้โหเสียงของแม่นี่คือสุดจริงๆสุดจนกระทั่งเสียชีวิตนะเสียงของแม่เนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าคือของแท้ของแท้ที่เป็นลูกทุ่งแต่แบบแท้ๆเลยอ่ะแม่เป็นคนที่มีเสียงสูงมากนะคะแม่ผ่องของทานของทุกคนเนี่ยคือเสียงเท่าผู้ชายเลยร้องเพลงสูงได้สบายมากเลยนะคะก็ให้ฟังกันเป็นเรื่องราวของการเตือนสติของคนที่เข้ามาต้องระวังนิดนึงนะกรุงเทพไม่ได้น่ากลัวนะคะแต่คนน่ะน่ากลัวนี่แหละนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แต่ภาวนาขอให้เจอคนดีอยากฟังสาวนาน้อยใจนะ

ก็ตัวพี่เองเป็นนักเพลงลูกทุ่งร้องหาคู่กอดในกรุงใครจะมุ่งมอบรักสมานซุ่มซี

0: สงสารอุตส่าห์ออกเสียงเป็นสำเนียงชาวบ้านร้องเพลงสบถสาบานเที่ยวขอทานรักสาวชาวกรุงนี่คือคนบ้านนอกเห็นไหมเขาก็คิดว่าเมืองกรุงนั้นจะมีอะไรดีและเหนือกว่าแต่เป็นธรรมดาค่ะคนเราคนที่ไม่เคยเข้าเมืองกรุงเลยก็จะกลัวเพราะว่าคำพูดที่เขาบอกเนี่ยเหมือนเพลงที่ทาร้องไว้ค่ะบางกอกมีเสือฉันเองไม่เชื่อคำพูดจ้าฉันจึงได้มาได้เห็นจริงเห็นไหมต้องมาเจอก่อนถึงจะเชื่อถึงจะรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะคะเสียงร้องของทาที่ลูกบุ๋มบิ๋มบอกอยากฟังเพลงนี้อ้าวจัดให้แล้วนะแล้วตามมาด้วยสุดท้ายที่กรุงเทพสุนารีราชสีมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาฟังเพลงเรื่องราวของเกี่ยวกับบ้านกันดีกว่านะคะตอนนี้เพราะว่าพี่สาครบอกว่าโหฉันขอมาไม่รู้กี่เสาละไม่ให้ฟังซักทีอ้าวจัดให้สิคะจัดให้พี่ปุ๊กสวัสดีค่ะแล้วก็พี่จุ๋มบอกเป็นบทเรียนให้เราแก้ไขโอ้พี่จุ๋มรู้ไหมว่าชีวิตทากว่าจะแก้ไขได้โชคดีที่เราล้มในช่วงที่เรายังอายุไม่เยอะอายุ23 24เองตอนนั้นที่ทาแย่มากๆนะคะแล้วก็เรายังมีแรงแต่ถ้าล้มตอนอายุ60เนี่ยทาว่ามันไม่น่าจะรอดอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าอย่าใช้ชีวิตแบบอยู่บนทางประมาทอยู่บนความประมาทมันกลับไปไม่ได้จริงๆถามว่าเสียดายไหมกับสิ่งที่ผ่านมาบางทีมันก็นั่งนึกแล้วก็นั่งเสียใจเหมือนกันว่าทำไมมันคือแต่สุดท้ายมันไม่มีคำตอบหรอกคำตอบมันจบไปแล้วในอดีตนะคะเพียงแต่ว่าต่อไปที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคิดพิจารณาให้ดีสำหรับปัจจุบันอยากจะบอกกับทุกๆคนว่าทุกคนสามารถจะเดินแล้วก็ล้มได้แหละเพียงแต่ว่ายังไงให้มันลุกขึ้นได้เร็วที่สุดแล้วก็ประคองตัวเองแล้วเดินต่อไปข้างหน้านะคะคุณทองคำสวัสดีขอบคุณมากค่ะพี่ปุ๊กบอกร้องเพลงอะไรสดๆก็เพราะจริงอะคะเสียเปียกตื่นสายนะเสียเปียกเนี่ยไม่เข้ามาเลยนะขอบคุณค่ะเข้ามาทักทายแล้วเพลงอะไรในฝันอีกไหมในฝันอีกไหมรีบขอเพลงเลยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใน Facebook ขอบคุณมากๆค่ะเล่าสู่กันฟังค่ะคุณฟังค่ะว่าชีวิตของเรามันชีวิตนี้มันสั้นนักเราอยู่กันตรงนี้เป็นเพื่อนกันตรงนี้แต่ว่ามันก็คือการเป็นครอบครัวการมีสิ่งที่จะมาแชร์กันมีอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังประสบการณ์จะสอนให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายต่อหลายอย่างคำพูดของคนบางทีมันไม่ได้มีอะไรสะกิดใจอะไรเท่าไหร่หรอกนะคะสักสวัสดีครับหมอคิดถึงนะคะอ๋อหนูแก้ไขไม่ได้แล้วเข้าไปบนฟ้าแล้วค่ะอ๋อนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็อย่างโดยเฉพาะยิ่งเรามีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเนาะท่านคือผู้ที่รักเราที่สุดจริงๆนะทายังเสียดายว่าทำไมแม่ทาไปเร็วจังพ่อไปเร็วจังเนื่องจากแม่ทามีทาตอนอายุเยอะนะคะก็เลย80กว่าถามว่าน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยแต่ว่ามีความทุกข์มันท่านอยู่กับเราน้อยจังนะคะก็อยากให้อยู่ไปร้อยอะว่างั้นแต่สำหรับตัวเราเองอายุขนาดนี้แล้วมีความรู้สึกว่าเราไปเลยได้ไหมเหนื่อยไงเข้าใจได้สำหรับคนที่ใช้ชีวิตมาเยอะๆมันเหนื่อยมันก็ซ้ำแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรที่มีอะไรที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้เลยนางฟ้าสบค.บอกว่าผิดเป็นไม่เป็นไรค่ะผิดเป็นครูนี่ครูผิดตลอด เรานี่จะเป็นด็อกเตอร์ละเพราะว่าผิดประจำผิดเยอะจนจะเป็นด็อกเตอร์แล้วใช่ไหมคะอ้าวเดี๋ยวเราว่ากันต่อนะคะเรามาบทเพลงที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเอาเริ่มแต่เพลินก่อนกันแล้วกันแล้วเดี๋ยวพี่สาครเตรียมฟังนะคะยังอยู่ไหมถ้ายังอยู่เดี๋ยวฟังเกี่ยวกับบ้านกันนะคะเริ่มตั้งแต่เพลงแรกของอเพลินพรมแดนปลูกบ้านปลูกบ้านยังไงไปฟังอเพลินกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อค่ะ
1: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซิสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอรา

0: เกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
1: โทร02-513-5251
2: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415 บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M คอร์ดจันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok M คอร์ดจันทบุรีและ Facebook อสมท.จันทบุรี

ังอยู่กับเรื่องของบ้านนะคะตั้งแต่ปลูกบ้านใช่ไหมอันแรกของอาเพลินพรมแดนบ้านนี้ฉันรักค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญบ้านนี้ฉันเกลียดคุณมยุรีผู้ระหงบ้านเดินเคียงกันตามคำแนะนำเลยนะคะอาชัยมังสิงเมื่อสักครู่ที่จบไปคือรักข้ามคลองพี่รักชาติสิริชัยตอนนี้ก็ได้ทำเพลงใหม่กับค่ายหายทองคำและเอาละค่ะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อดีกว่าตอนนี้เป็นเรื่องของบ้านกระท่อมที่อยู่แต่ผิดหวังอันนี้คือเรื่องของการเรียกจีบกันเราไปเรื่องตั้งแต่เพลงนี้ค่ะต้นฉบับเลยคุณณรงค์ชัยบุญฤทธิ์นะคะกับเพลงกระท่อมสาวเมืองที่เราได้ยินคุ้นเคยกับเสียงของพี่ต้อมไปฟังต้นฉบับกันค่ะสำหรับเพลงกระท่อมสาวเมืองค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต่ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
8: เรื่องของบ้านมาเรื่อยๆเลยนะคะมีทั้งสุขและทุกข์แต่ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่ใจเรานี่แหละนะคะจัดสรรให้ดีก็แล้วกันแต่ที่เขาบอกว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากมันก็เป็นเรื่องจริงมันก็คือจากใจเรานั่นเองนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ได้สนใจอะไรมันเป็นแค่กายก็ผ่านๆไปซะนะคะก็จะอยู่อะอย่างนี้ดีกว่านะคะแต่บางคนทนไม่ไหวจริงๆก็เข้าใจได้ห้องนอนคนจนค่ะขอไว้หลายสาวแล้ววันนี้เปิดให้ฟังเสียงน้องพี่เป้าสายสัญญาตามด้วยหนุ่มเรือนแพนะคะพี่กวาวเสียงทองค่ะก่อนนั้นคือกระท่อมสาวเหมือนพี่ธงชัยบุญยฤทธิ์นะคะเราต้องขอบคุณเดี๋ยวก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะพี่หวานใจคุณยายอ้อนะคะขอเพลงอะไรไม่เป็นไรหรอกขอได้ค่ะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ7โมงครึ่งถึง10โมงเช้าที่เจอทาวันเสาร์เนี่ยเราก็จะพูดเสมอเลยว่าเป็นเพลงยุคกลางและยุคเก่านะคะแต่ไม่อยากให้เหนื่อยไงรู้แหละว่าเข้ามาอยากจะฟังเพลงก็เลยก็เพลงที่ตัวเองเชียร์ที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจได้เข้าใจได้น้องน้อยขอบคุณมากจ้าก็ดูแลตัวเองด้วยขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงน้ำหวานอะไรเนี่ยอ๋อขอบคุณค่ะคุณสวัสดิ์นะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่สมประสงค์จากปารีสนะคะเข้ามาทักทายกันพี่จุ๋มด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตรงนี้ค่ะไม่ได้ทักทายใครก็อย่ากดกันเนาะถ้าลาไปแล้วด้วยบทเพลงนี้ค่ะยังอยู่กับเรื่องของบ้านแล้วก็มีเจ้าของที่ค่ะแล้วก็เจ้าของที่แรงเนี่ยสิฟังเพลงนี้ค่ะเพลงนี้เป็นเพลงมีประวัติค่ะเป็นเพลงที่ครูลบเตรียมมาให้พี่พึ่งบริษัททับลายเตรียมมาให้พี่พึ่งแต่พี่พึ่งจากไปก่อนก็เลยตกมาที่สิรินทราเพลงนี้ในปี2536ที่ร้องเอาไว้นะคะมีความสุขกันเยอะค่ะแล้วอย่าลืมกลับมาเจอกันเดี๋ยวพอว่าสูตรลุงเข้มแล้วก็อมัยไมตรีนิยมแสงดูแลคุณฟังต่อทาลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือผู้เสียชีวิตแผ่นดินไหวในเวเนใกล้ถึงพันคนชาวบ้านยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตท่ามกลางซากปรักหักพังด้วยมือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ที่เมืองลาเวราทางตอนเหนือติดกับทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาเมื่อวานนี้โดยยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ7บวกอยู่ที่2ครั้งซ้อนตั้งแต่ช่วงเย็นวันพุธเพิ่มขึ้นเป็น920คนท่ามกลางความตึงเครียดเริ่มก่อตัวขึ้นเนื่องจากความช่วยเหลือยังส่งไปไม่ถึงชุมชนที่ได้รับความเสียหายและยังส่งไปอย่างจำกัดชาวบ้านต้องออกมานอนบนท้องถนนและพยายามดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตกันเองที่เมืองลาเกวราคือหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักสุดมีอาคารอย่างน้อย100หลังรวมถึงตึกสูงพังทลายเหลือแต่ซากอิฐซากปูนทีมกู้ภัยนานาชาติจากหลายประเทศรวมถึงสเปนเอลซัวดอร์และสาธารณรัฐโดมินิกันเริ่มเดินทางไปถึงแล้วรัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงกับนานาชาติรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการหารือสายการบินไทยเวทเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ50ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลเผยรายได้สะสมส่งออกกัญชามูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการภาครัฐสู่ยุคดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจลดความซ้ำซ้อนการดำเนินงานยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานสนับสนุนอำนวยความสะดวกการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเตรียมเชื่อมต่อระบบ DTAM Nextกับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรรองรับการให้บริการแจ้งรายละเอียดการส่งออกสมุนไพรควบคุมรายครั้งกัญชาหรือแบบมท.32ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นระบบกลางของประเทศสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ด้านการส่งออกปัจจุบันประเทศไทยมีมูลค่าส่งออกสมุนไพรควบคุมสะสม 2,566 ล้านบาทและมีปริมาณส่งออกสะสมกว่า 21,658 กิโลกรัมสะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดส่งออกสมุนไพรควบคุม ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดา
5: และทุกเสียงของคนกรุงกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
10: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
11: โทร02-513-5251
12: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
13: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
12: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
13: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
14: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
17: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
18: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
19: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: ้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานครแนวทีม FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับวันนี้เริ่มต้นกันด้วย3เพลงต่อเนื่องเลยนะครับรักเม็ดใจนะครับเสียงร้องของกุ้งหักเด่นนะครับเราก็ไม่กล้าบอกเธอวงจำเป็นนะครับแล้วก็ซ้อนท้ายไปด้วยกันเสียงร้องของเอดินนานะครับวันนี้อยู่กับเรา3คนเหมือนเดิมผมว่าสุรเลศปัญญาครับ
1: ครับและตามมาด้วยผมลุงเข้มซานต้าครับผม
2: และผมตาไม้ไมตรีนิยมแสงครับผม
0: ในเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์เว้นเสาร์นะครับอย่าลืมเจอกันนะครับในช่วงเวลา10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับใครที่ทำงานพักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับก็ต้องช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วยเดี๋ยวครับเมื่อวานนี้ตะไม้ฝนตกนะฮะลงมาหลายจุดหลายพื้นที่นะครับก็ต้องเผื่อเวลาในการเดินทางไว้ด้วยนะครับนะฮะบางคนก็อาจจะเป็นมงเป็นหวัดกันนะครับนะฮะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันบางวันก็ร้อนบางวันก็โอ้สภาพอากาศนี่มันขึ้นอยู่กับไตรวันจริงๆนะครับเนาะนะอาจารย์เมตรีเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ปกติอะไรอย่างที่ท่านผอ.บอกตอนนี้ต้องเรื่องสุขภาพของผมก็ต้องดูแลตัวเองเป็นประจำยิ่งมีเรามีอายุสวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยฝนเนี่ยต้องระวังเลยไม่มีปีมีครุยแล้วมันนึกจะตกมันก็ตกเลยนะครับต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอย่างวันที่29นี่ก็สิริราชเนี่ยยกตัวอย่างเราก็ไปตรวจเป็นประจำไม่ได้เป็นอะไรนะแต่ไปตรวจนะก็ถือว่าคนเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพยิ่งหนุ่มๆเนี่ยเราไม่เคยดูแลเลยแต่เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าเออมันต้องดูแลตัวเองแล้วมันจะไปได้อีกจะเรียกว่าเวลาถ้าเราไม่สบายโอ้มันนอนคลางอย่างเงี้ยมันไม่ได้อย่างนี้เราไปหาหมอเนี่ยหมอยังเออระวังนะตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคนะคร
0: ับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับ
1: แล้วก็ใ
0: ครที่อยู่ทำงานกลางแดดเนี่ยนะครับเข้มก็ต้องจิบน้ำไปเยอะๆนะครับดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับวันนี้ลุงเข้มมีอะไรจะเสริมไหมครับวันนี้ลุงเข้มก็รู้สึกจะป่วยๆเหมือนกันนะครับ
1: จริงๆแล้วคุณวสุครับอายุเกิน60เนี่ยต้องระวังเหมือนที่อาจารย์ไม้ว่าไปนะครับมันไม่มีทั้งปีทั้งกลุ่ยไม่มีทั้งกีตาร์และเบสนะครับผมเองเนี่ยสุขภาพแข็งแรงอยู่ๆก็ป่วยมา4วันแต่ว่าพอหายแล้วเนี่ยเสียงมันยังไม่มาแปลกคุณวสุครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องสุขภาพเป็นอย่าง
0: น้ำผึ้งพี่น้ำผึ้งผสมมะนาว
1: ครับผม
0: เนาะ
1: ก็ฝากไปด้วย
0: เออนะครับวันนี้ลุงเข้มอาจจะพูดน้อยไปหน่อยนะครับแต่ต่อยหนักเหมือนเดิมต่อยหนักเหมือนเดิมนะฮะอาจจะอยากจะส่งกำลังใจให้ลุงเข้มสับผ่านดูทาง Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ได้นะครับที่ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือ SMS เข้ามาทักทายลุงเข้มก็ได้4689400 LINE @LTMFM95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.ในหรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเม้นเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะอย่าลืมว่าพรุ่งนี้ชาวกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งพ่อเมืองกันนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครนะครับนะฮะยื่นบัตรประชาชนนะครับเขาบอกว่าอาจารย์มัยตรี
2: ครับ
0: เขาบอกว่าปีนี้นี่จะคึกคักมากนะตามโพลที่เขาบอกไว้นะเลือกคนที่ใช่กาเบอร์ที่ชอบนะครับนะชาวกรุงเทพก็ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆตามวันเวลาที่กำหนดนะ
2: ผมเสริมนิดนั่นบอกเนี่ยเวลาหาเสียงเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหนโยบายดีกันจังแต่พอเป็นไปแล้วไม่ว่าสสหรืออะไรก็แล้วแต่นโยบายดีกันจังแต่เวลาเข้าไปเป็นแล้วมันไม่ใช่จริงๆนะผมอยากกันเนี่ยอย่างคราวเนี้ยก็เอาดูแล้วกันผู้ว่าคนเก่าอาคะแนนดีมาตอนหลังก็โอเคคนนู้นคนนี้มาอะไรเนี้ยมันก็มีการติดติงอ่ะคือเข็นกันนะว่างั้นน่ะก็ดูกันละกันก็ฝากพี่น้องดูเอาความจริงใจแล้วกันนะส่วนมากพูดแล้วมันทำกันไม่ได้อ่ะทุกคนเลยว่างั้น
0: ถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ชอบตะกระเบือเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีช่องหนึ่งเนาะ ที่กาไปใช้สิทธิ์แบบไม่ต้องลงคะแนนให้ใครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับโอ้แต่ว่าก็เนาะแล้วแต่ติดใจของแต่ละคนแบบนะครับบังคับกันไม่ได้นะครับก็อย่าลืมว่าต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะๆนะครับนะฮะตามครูหาการเลือกตั้งไปกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับอ่ะเอาใจช่วยนะครับสำหรับผู้สมัครหลายท่านสกหลายๆท่านที่กำลังหาเสียงอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับนะฮะเลือกคนดีนะครับเลือกคนที่เราคิดว่าใช่ที่สุดนะครับเข้าไปพ่อเมืองนะครับของเมืองใหญ่เมืองนี้ที่ปัญหาเยอะปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องการจราจรปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 เยอะมากนะครับนะฮะที่อยากจะได้คนดีๆนะครับไปปกครองนะครับนะฮะเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงที่ใช้คำว่ามหานครของกรุงเทพมหานครซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนต่างประเทศก็มาเที่ยวกรุงเทพกันเยอะนะครับนะฮะไปเลือกกันนะครับพรุ่งนี้นะครับตามเวลาที่กำหนดเนาะอย่านอนหลับทับสิทธิ์กันนะครับนะฮะอย่าเบื่อการเมืองนะนะฮะ เดี๋ยวเราจะฟังเพลงอีกสัก3เพลงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับเที่ยวเขาใหญ่ครับกระโพดงานขำครับเที่ยวทะเลบิ๊กบอสแล้วก็บาร์ก็ฮัทวิติสิทธิ์นะครับนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ

อ้าววันนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับได้ติดตามรับฟังนะครับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับที่ส่งผลงานมานะฮะจะเด็ดหรือไม่เด็ดนะครับแล้วแต่วิจารณญาณ

0: 4689400ไลน์แอดที่ @rtmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.rtmfm95.nct.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยนะครับนะฮะหรือฟังผ่าน MCOT Connect นะครับทั้ง Android ทั้ง iOS ผ่านสมาร์ทโฟนของคุณผู้ฟังนะครับที่รับฟังไปทั่วประเทศเลยนะครับส่วนใครอยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมานะครับรายละเอียดนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับก็ดีถ้ามีโอกาสจะสดๆแบบนี้เราก็จะได้พูดคุยสัมภาษณ์กันด้วยนะครับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยส่งมาตามที่อยู่เลยครับ
1: ครับก็ส่งมาที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครอสมท .63/1 ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10310นะครับหรือท่านอาจจะมาส่งเองที่ตึกปฏิบัติการชั้นล่างตรงประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถจะถึงโครงการเพลงช้างเผือกได้ครับรายการของเราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับคุณอาสุจังไหมครับ
0: อาจารย์ในตรีมีอะไรจะเสริมนิดนึงไหมครับ
2: ครับเสริมประจำอยู่นะครับเป็นโอกาสแล้วนักร้องช้างเผือกนะครับอันเนี้ยแล้วก็ผมด้วยความยินดีนะที่ท่านฟังแล้วก็นำไปพัฒนาแล้วเดี๋ยวนี้การส่งเพลงมาเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เดี๋ยวนี้ดีกว่าเมื่อก่อนท่านต้องติดตามรายการเราเสาเวทเสาเนี่ยก็ในเมื่อเรามีโอกาสอันดับแรกและอันเสียงเนี่ยคุณจะต้องร้องเพลงเป็นก่อนหาคนที่ดูแลเรื่องการเช็คว่าเราร้องได้หรือยังนะแล้วก็เพลงเนี่ยเราจ้างใครแต่งก็ได้หรือว่าเราแต่งเองก็ได้แล้วก็ให้คนตรวจทานแล้วก็หาดนตรีที่ฝีมือหน่อยที่ระดับอัดเสียงเรียกว่าระดับอัดเสียงที่มีประสบการณ์นะแล้วก็ค่อยส่งมาอย่าลืมนะครับอย่าเขียนเรื่องแบบสองแง่สองงามอะไรเนี่ยพยายามหลบหลบนะครับ
0: สองแง่สองงามคือเรื่องอะไรครับอาจารย์
2: เรื่องลามกทะลึ่งทะลึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายาม
0: ไม่ค่อยเข้าใจอ่ะครับรบกวนอธิบายหน่อย
2: ก็แบบมันมีเนี่ยออกเพลง XX เนี่ยคือเรื่องเอาง่ายๆเลยแต่ว่าไอ้น่ารักก็มีอย่างวันนี้
0: ไม่เหมาะสมใช้คำรวมๆแล้วกันว่าไม่เหมาะสมแล้วกันเน
2: า
0: ะ
2: นั่นแหละแต่อย่างวันนี้ก็มีแต่ว่าน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะครับ
0: คือเพลงที่มันสามารถออกอากาศทางสถานีวิทยุได้เพราะว่าเด็กๆเยาวชนก็ฟังลูกทุ่งมหานครฟังอยู่ด้วยเราเป็นสื่อวิทยุของรัฐนะในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเราก็ต้องดูแลเพลงด้วยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องที่มีเนื้อหาที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะพยายามเลี่ยงไม่เปิดนะครับ
2: เนาะซึ่งนะครับก็ตามนั้นแหละแล้วก็ค่อยส่งมาตามที่ตะเข้มบอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่อยู
0: ่นะครับนะ
2: สั่งแล้วทำให้ดีที่สุด
0: ส่งมาแล้วก็ต้องดูคิวนิดนึงนะบางทีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณามีคิวมีอะไรต่างๆนานาของเขาอยู่นะครับนะก็ต้องดูนิดนึงว่าลุ้นกันนะฮะเราก็ติดตามฟังนะไม่ใช่ว่าส่งมาแล้วก็แบบจริงๆกว้างๆไปเลยอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับด้วยนะครับเสาร์เว้นเสาร์ก็ติดตามเราได้นะครับแล้วก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับถ้าชอบเพลงไหนนะฮะจะสลับกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับนะฮะก็ขอก็ได้ช่วยกันแนะนำกันได้นะครับตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับเราดีๆที่จะติดเพื่อก่อหยอกเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับนะฮะก็วันนี้นะครับนะฮะชั่วโมงหน้าเดี๋ยวได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครก็อยากจะให้คุณฟังมีส่วนร่วมในรายการด้วยนะครับด้วยการส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเดี๋ยวลุ้นกันหลังฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันนะครับนะฮะอ่ะวันนี้นะฮะเรามีเพลงอีกสัก3เพลงนะครับเพลงดอกฟ้าหมามุ้ยนะครับนะฮะแล้วก็คำขอ ครั้งสุดท้ายตุ้มเหม็งบอดเฮดนะครับแล้วก็อย่าใช้อารมณ์แก้ไขเอกรุษภานะครับนำมาฝากกันนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันมาให้กำลังใจกันศิลป

0: เป็นในโครงการเพลงช้างเผือกว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือจะเป็นหน้าเก่าแล้วคุณผู้ฟังก็สามารถมีส่วนร่วมในรายการกับเรา3คนด้วยนะครับด้วยการให้ดาวกับศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับผ่านทาง SMS ที่4689400 Facebook Fanpage ที่ LTM FM 95ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับเมนเข้ามาได้เลยนะครับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันนะครับ
1: แล้วก็รู้สึกว่าจะมีสัมภาษณ์สดบางท่านด้วยนะครับคุณอโศกครับวันนี้ติดต่อได้แล้ว
0: เดี๋ยวได้คุยกันนะครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
4: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิซิเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพระสงฆ์นิกรพร้อมใจเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตั้งแต่6นาฬิกามีประสบนิกรจากทุกทั่วสารทิศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดมารอต่อคิวเท่าถวายสักการะพระศพเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงหน่วยงานจากกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงจิตอาสาพระราชทานร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาอย่างต่อเนื่องทั้งแบบส่วนตัวแบบครอบครัวและคณะบุคคลต่างๆซึ่งหลังจากผ่านจุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงมาแล้วผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติ๊กเกอร์รูปหัวใจและจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางและเข้าสู่โถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานโดยประชาชนทุกคนได้รับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพรวมถึงหากมีความประสงค์จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่จิตอาสาอำนวยความสะดวกจัดลำดับอย่างชัดเจนสำหรับบรรยากาศภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นไปด้วยความอาลัยของประชาชนที่ล้วนต่างร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างหาที่สุดมิได้เตรียมนำตัวปลัดภูเก็ตส่งฟ้องศาลคดีทุจริตภาค9ด้านภรรยาเตรียมหลักทรัพย์ขอประกันตัวธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
5: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้โดยมีผู้เสียหายเป็นอาสารักษาดินแดนจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยตำรวจได้ควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตมาถึงสภ.เมืองสงขลาในช่วงเช้าเพื่อรอส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาโดยพนักงานสอบสวนปปพควบคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตลงมาจากอาคารสภ.เมืองพร้อมภรรยาที่เตรียมพร้อมหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลอย่างไรก็ตามพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้เดินทางลงมาเพื่อสอบปากคำปลัดจังหวัดภูเก็ตด้วยตัวเองโดยใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำซึ่งเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายในคดีมากนักที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทเรียนจากจังหวัดสงขลาค่ะ
4: นายแพทย์อรุณกฎชี้ THAI Passport พลิกโฉมเกษตรกรยุคใหม่นายแพทย์อลงกฎมณีกาสสนครพนมเขต3ประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าโครงการ THAI Passport ไม่ควรเป็นแค่โครงการจาก AI ฟรีแต่ต้องเป็นเครื่องมือในการสร้างคนไทยให้ใช้งาน AI พัฒนาประเทศทุกมิติโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจเกษตรกรรมและแรงงานในวันที่โลกเข้าสู่ยุค AI คนไทยทุกคนควรมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้เพิ่มทักษะลดต้นทุนอย่างเท่าเทียมวันนี้เวียดนามลงทุนด้าน AI เกินค่าเฉลี่ยโลกจนแทบจะแซงไทยแล้วเพราะไทยติดหล่มความขัดแย้งทางการเมืองทำให้ขยับตัวช้าการตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ควรกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตโครงการ THAI Passport มีประโยชน์ในเรื่องการเรียนรู้และการพัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้ใช้รูปถ่ายวัวข้าวหรือพืชที่เป็นโรคระบาดใส่ใน AI แล้ว AI จะประมวลผลว่าเป็นโรคอะไรหรือเรื่องการใส่ปุ๋ยการค้าขายทางออนไลน์เพราะฉะนั้นไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยแต่ต้องโยงไปถึงเกษตรกรและแรงงานอีกด้วย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจังหวัดจันทบุรี
9: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000-50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000-100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
13: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
12: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
13: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
14: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
15: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
16: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
17: Mcot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
18: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
19: ทำ
10: ำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5 ถึง 7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
19: เป็นน้องเจ้าชู้ของกระแตอาสยามครับ
20: โอ้โหเพลงดังตรงนั้นเลยอ่ะ
19: รวมทั้งมีเพลงของคุณลุงที่หล่อๆด้วยนะลุงเข้มซานต้าครับ
20: ลุง
19: ที
20: ่ลิงครับมีลุงหล่อด้วยเหรอมีลุงหล่อด้วยเหรอลุงอะไรอ่ะ
19: ลุงเข้ม
20: เป็นลุงไม่ใช่ลิงเหรอ
19: ลุงไม่ใช่ลิงครับ
20: อ๋อ
21: ผมเปิดก็ได้คุณก็
20: เปิดเป็นปีละครั้งนึงเนาะ
19: คร
20: ับ ลุงชัยวิหากินอยู่ใช่ไหมครับลุงเข
21: ้
20: ม
21: ใช่ครับเพลงนี้แหละที่ทำให้ลุงเข้มมีรายได้มีเงินมีทองอยู่ครับคือจริงๆแล้วนายกาเชนเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่รู้นะพอผมเซิร์ชเข้าไปโทรไปหาก็กลายเป็นอาจารย์ตีอาสยามครับคุณวสุครับ
20: อ๋อแล้วตอนนี้อยู่ในสังกัดอะไรครับอาจารย
19: ์เมื่อก่อนผมเป็นนักแต่งเพลงที่อาสยามแต่ว่าตอนนี้อาสยามก็ไม่ได้ทำเพลงผมก็เลยมาช่วยในห้างประจักษ์ชัยอยู่ที่ไหทองคำนะครับก็อยู่ในนามของนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์ประมาณนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินนะครับก็แต่ว่าใช้นามสกุลไหทองคำเหมือนกันในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์เป็นนักแต่งเพลงครับ
21: คร
20: ับ
21: อ๋ออ่
20: ะนะฮะก็ต้องขออนุญาตเรียนถามว่าโอ้เป็นมืออาชีพอย่างนี้แล้วมาส่งเพลงช้างเผือกนี่มันจะยังไงหรือเปล่าหรือยังไง
19: ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นนักร้องที่อยู่ในขั้นที่เป็นมุ่งมาทางทำเพลงในช่วงแรกๆนะก็คือเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงก่อนแต่ว่าหลังๆนี่คืองานแต่งเพลงมันไม่ค่อยมีนะเราก็เลยอาศัยว่าเราแต่งเองได้เรารู้เรื่องการทำเพลงรู้เรื่องดนตรีก็เลยว่าเอามาร้องซะด้วยดีกว่านะร้องด้วยแล้วก็ชื่อเสียงเรายังไม่มีถึงขั้นระดับที่จะเป็นนักร้องดังนะครับก็เลยว่าโอเคขอเป็นช้างเผือกแล้วกัน
20: เอาเป็นว่าเพลงนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะทำมาหนุกๆอ่ะขำหรือไง
19: ก็ผมคิดว่าเราช่วงนี้มีเวลาที่จะสร้างงานของตัวเองก็ไม่ถึงกับว่าขำแต่ว่าจริงจังด้วยนะครับเพราะว่าเรา
20: เอาจริงจังด้วยเหรอ
19: เราจะเบี่ยงเบนมาทางที่จะเป็นศิลปินเองด้วยครับ
20: นะครับนะอาจารย์เป็นชาวจังหวัดอะไรครับอาจารย
19: ์สุราษฎร์ธานีครับ
20: อ๋อสุราษฎร์ก็แล่นตายได้นะครับ
19: แล่นชับเลยครับ
20: แล่นชับเลยนะครับแล้วก่อนที่จะมาแต่งเพลงในสังกัดอาสยามอาจารย์ทำอะไรมาก่อนนะครับ
19: ผมเป็นนักดนตรีตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่มช.เชียงใหม่นะครับผมก็เล
20: ่นคณะอะไรครับ
19: กลางคืนคณะวิจิตรศิลป์ครับ
20: อ๋อวิจิตรนี่เขาก็ว่าโอ้โหแบบ
19: เรื่องศิลปะครับศิลปะ
20: ยอด
19: ครับพอเรียนจบมาผมก็ยังไม่เลิกเกี่ยวกับเรื่องเล่นดนตรีทำเพลงก็เลยมีโอกาสเข้าไปเป็นนักแต่งเพลงเพราะว่ามีทีมงานที่เขาทำเพลงให้ศิลปินอยู่ที่อาสยามนะครับทีมอาจารย์มากใบเตยนะครับผมก็กินนอนอยู่ในห้องอาจารย์มากใบเตยมาตลอดเป็นสิบปีครับ
20: พี่นาก็ทำเมโลดี้ให้คลื่นบ่อย นะคร
19: ับ ใช่ครับผมก็อยู่ในช่วงนั้นครับ
20: ช่วงที่แหม่ก็เป็น
19: กำลังบูม
20: ก็ถือเป็นคนคุ้นเคยกับคลื่นลูกทุ่งมหานครเป็นอย่างดีเลยเนาะอยู่ในแวดวงเดียวกัน
19: อยู่ในแวดวงนี้ครับผม
20: อ่ะเดี๋ยวเพลงนี้ตั้งใจจะสื่ออะไรตั้งใจจะสื่ออะไรปิ่นพระไพมณีเนี่ย
19: เพลงนี้มันเป็นมุกขำๆนะฮะคือเราเป็นคนสนุกสนานเฮฮานะครับเราก็เลยคิดว่าแต่งเพลงปีพระอภัยพระอภัยเนี่ยก็เป็นวรรณคดีที่เรารู้จักกันแต่ว่าเรามาสื่อในมุมที่เป็นสนุกเป็นฟังแล้วอมยิ้มได้นะครับ เพราะว่าเป็นแล้วอีกอย่างคือเพลงเนี่ยเราใช้จังหวะลำวงซึ่งทางใต้จะนิยมทางใต้เขาจะเรียก
20: เวียนโคกใช่ไหม
19: เวียนโคกใช่ครับผมอยากให้วงเวียนโคกเนี่ยเขาได้มีเพลงที่เป็นของชาวเวียนโคกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเวลาวงดนตรีเวียนโคกไปเล่นก็ต้องอาศัยเอาเพลงลูกทุ่งสามชาไปทำเอาเพลงลำวงเก่าๆคือไม่เกิดเพลงใหม่ขึ้นมาเลยเพลงที่ว่าเป็นเพลงลำวงเวียนโคกเนี่ยที่เกิดมาใหม่อ่ะแทบจะไม่มีครับผมพยายามที่ว่าเราต้องสร้างให้เขาเพื่อเขาจะได้เอาไปเล่นแล้วก็คนฟังก็จะได้มีเพลงใหม่ที่เป็นสไตล์เวียนโคกครับครับนี่คือเหตุผลที
20: ่เจตนาลง
19: ครับ
20: ก็อยากจะสื่อสารเวียนโคกให้มันดีกว่าเดิม
19: ให้มีทางเลือกมีไปต่อเพราะว่าปกติเวลา
20: เป็นทางเลือกใหม่เนาะ
19: ครับเขาก็จะเล่นแต่เพลงเดิมๆไม่มีเพลงใหม่ซึ่งเพลงใหม่ที่จะติดไม่มี
20: เหมือนเพลงอย่างเงี้ยอาจารย์จุดเทียนอะไรที่
19: พออ
20: ะไรอย่างเงี้ย
19: ใช่ไหมอันนี้เป็นทำนองแบบเดิมๆอ่ะนะ
20: วนไปวนมาอยู่นะผมว่าแบ
19: บครับอาจารย์
20: ทำไมมันซ้ำๆซักซากอยู่เหมือนกันเน
19: า
20: ะ
19: ใช่มีไม่กี่เพลงครับเขาก็ต้องเอาเพลงเก่ามาเล่นอย่างเดียวแต่ผมอยากสร้างเพลงใหม่ให้วงเวียนโคกเข้าไปได้ใช้เหมือนเพลงหมอลำเขาจะมีเพลงใหม่ออกมาตลอดวงดนตรีหมอลำเขาจะมีเพลงหมอลำใหม่ๆออกมาเขาไม่ได้เล่นแต่เพลงเก่าแต่ทีนี้เวียนโคกบ้านเรามันไม่มีคนสร้างเพลงคือสร้างมาแต่บางทีมันไม่ติดครับมันไม่ติดครับต้องเล่นแต่เพลงเดิมๆผมก็อยากให้มันมีเพลงใหม่ครับ
20: ครับนะฮะอยากจะตั้งใจที่จะทำเพลงนี้ออกมาอาฝากสฝันกับชาวลูกทุ่งมหานครเลยครับเพลงปิ่นพระอภัยเนี่ย
19: ครับก็ฝากชาวลูกทุ่งมหานครนะครับช่วยกันสนับสนุนเพลงปีพระอภัยของนายคเชนนะครับที่กับน้องพีมไห่ทองคำนะครับฝากไว้ด้วยนะครับรับชมรับฟังได้ในทุกช่องทางนะครับ
20: ครับแล้วแล้วอย่างนี้ในห้างประจักษ์ชัยเขาให้น้องพีมมาร้องให้ได้เหรอครับหรือว่ายังไงฮะ
19: ได้ครับเพราะว่าน้องพีมเป็นนักร้องที่ผมเป็นคนสนับสนุนมาและในห้างมอบหมายให้ผมดูแลเรื่องการทำเพลงในการเป็นโปรดิวเซอร์ของน้องพีมด้วยก็เลยขออนุญาตว่าถ้าผมทำเพลงอะไรก็คืออย่างน้อยก็จะได้ให้น้องพีมเข้ามาสร้างตัวตนหรือว่าทำให้คนได้รู้จักเป็นช่องทางเพราะว่าถ้าเรารอแต่เพลงของค่ายบางทีอาจจะปีนึงอาจจะได้สักเพลงสองเพลงซึ่งมันก็ต้องสร้างการรับรู้การรู้จักกับคนให้มากขึ้นด้วยช่องทางอื่นๆด้วยครับผมก็เลยเวลาผมทำเพลงอะไรถ้าสามารถให้น้องพีมาร่วมร้องร่วมแกนได้เราก็ช่วยครับเพราะว่าตอนนี้ก็ไปงานก็คือรับงานหรือว่าไปงานวงก็ไปเล่นด้วยกันครับ
20: ได้ละก็ประมาณละเดี๋ยวรอครับผมการตอบรับนะฮะการตัดสินใจของเราสามคนเนาะแล้วก็ชาวลูกทุ่งมหานครที่จะส่งกำลังใจให้อาจารย์เกษมด้วยเนาะนะครับขอบพระคุณนะครับ
19: ครับขอบคุณครับ
20: ครับคุณครับที่เกียรติลูกทุ่งมหานครนะครับอาจารย์มาตรีเรียนเชิญก่อนเลยวิจารณ์ก่อนเลย
1: ครับขอบคุณมากนะครับก็ฟังครับคือเพลงนี้อันดับแรกเลยผมบอกว่าเพลงนี้มันเป็นทำนองเพลงเดิมเก่าไอ้จุดเทียนเวียนบนหรือมาสองบทเนี่ยอันนี้ 100% เลยเพราะว่ามันเป็นทำนองเหมือนกับเป็นทำนองไทยเดิมไปแล้วอะแต่ว่ามันเป็นทำนองเก่าเพลงนี้สมัยก่อนเนี่ยร้องกันโอ้โหเล่นไหนครับที่จะต้องร้องในจังหวะลำวงมันมีวันร้องผมจำได้แล้วก็มีอาดุลตรีนอะไรเนี่ยร้องแก้กันอะไรเนี่ยคือจะออกสองแง่สองหน้าแต่ว่ามันไม่ได้โจงขึ้น แล้วพอมาเพลงนี้อันที่มาสั่งสไตล์เป็นเพลงเร็วเป็นแบบออกเบียนครบคือลำวงเร็วขึ้นมาปีกของมันเนี่ยตอนนี้ว่าผมจะบอกว่าเนื้อร้องทำนองเนี่ยต้องเขียนโอเคเลยจำได้แต่หวังนะครับการที่เป็นนักแต่งเพลงเนี่ยเขาได้อย่างคือจังหวะกับเมโลดี้แต่ในวิธีการร้องเนี่ยยังต้องศึกษาในเรื่องเนี้ยเพราะว่าอย่างเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงสนุกมันออกขำๆเลยแหละเพลงเนี้ยแต่นี่ว่าเพลงสนุกแต่ถ้าร้องใส่ฟิลยิ่งกว่านี้หน่อยนะร้องให้มันสนุกนะอันเนี้ยโอเคเลยนะดนตรีก็ทำออกมาดีเลยอ่ะนะถือว่าโอเคเลยด้วยดนตรีแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาแจมเนี่ยก็ถือว่าโอเคที่จริงอย่างเพลงต้นฉบับเขาเนี่ยเขาก็จะร้องเนี่ยท่อนเดียวเนี่ยจุดเทียนเวียนวนเรามาสองคนวนเอ๋ยวนเวียนอันเดียวกันเมโลดี้แต่นี้ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีที่มาสร้างบีทออกมาที่เร็วขึ้นเป็นแบบเวียนครบเนี่ยออกเหมือนสไตล์เวียนครบในสไตล์เนี่ยออกเหมือนลูกล็อกแล้วก็บีทของกลองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นลำวงเร็วๆง่ายๆถือว่าร้องก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่ถ้าร้องให้สนุกฟีลสนุกกว่านี้นะโอ้โหเต็มเลยเนี่ยแต่เพลงนี้ก็คือเป็นการฟังแบบรีแลกซ์รีแลกซ์สบายๆเนื้อมันก็ขำๆดีนะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะตะเข้มแก
21: ่ขอบคุณครับ อาจารย์ไมตรีครับสำหรับอาจารย์กระเชนนะฮะผมชื่นชอบในการแต่งเพลงผมเชื่อได้ว่าแต่งเพลงมาไม่ต่ำกว่า 3-400 เพลงนักร้องในค่ายอาสยามเนี่ยไม่มีคนไหนที่ไม่ให้ได้เพลงจากอาจารย์เชนแต่อาจารย์เชนเนี่ยไม่ได้เป็นนักร้องมาก่อนอาจารย์เพลงนี่อาจารย์เชนถนัดเรื่องการแต่งเพลงการแต่งเพลงด้วยผมนับถือเลยแต่ว่าการร้องต้องอาจารย์ฝึกไปเรื่อยๆผมว่าอาจารย์นักเก่งกว่าหลายๆคนเก่งกว่าผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับคุณวาสุครับ
20: ของผมเนี่ยรู้สึกว่าความถนัดของอาจารย์น่าจะเป็นการแต่งเพลงเนาะนะฮะแต่การมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินเนี่ยต้องใช้เวลาเนาะต้องใช้เวลาก็สั้นๆแค่นี้แหละครับเนาะนะครับใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
21: มีครับมีคุณคมสันให้มา4ดาวครึ่งครับแล้วก็หลายๆท่านก็ชื่นชอบว่าอาจารย์ร้องเพลงได้สนุกครับผม
20: ครับแค่นั้นหรอฮะ
21: ครับ
20: อาจารย์ไมตรีให้กี่ดาว
1: นี่รับติดเมื่อก่อนอย่างที่พูดไปนะนักแต่งเพลงเนี่ยจะได้เปรียบตรงที่จังหวะรู้จังหวะแต่การร้องเนี่ยบางคนเนี่ยร้องเพราะมากเลยเพราะว่าทักษะในการร้องกับการแต่งแนวไม่เหมือนกันอย่างแต่งเพลงนะเขาแต่งอย่างที่ผมบอกเขียนสมบูรณ์บัตรอะไรนะครับอันนี้การร้องเนี่ยอย่างที่ผมบอกต้องพัฒนาในเรื่องฟิลอารมณ์อย่างเงี้ยเพลงมันสนุกแต่เราร้องให้มันสนุกอันนี้ก็ถือว่าโอเคผมให้4ดาวครับ
21: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
20: ผมให้ประมาณ4ดาวครึ่งแล้วกันเนาะเปิดได้ฟังได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับมาถึงเราติเพื่อก่อยาเพื่อสร้างสรรค์นะนะครับสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครที่ฟังกันอยู่อาจจะคิดเห็นต่างบ้างเหมือนกันบ้างนะแต่นะครับวันนี้เป็นเพลงที่สองต่อเลยครับ
21: ครับที่จะที่ศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกว่าอามกับพิชาตินะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงขอแค่เสพใจนะครับเพลงนี้คำร้องคำนองโดยคุณอภิชาติบรรเทิงสุขนะครับและคุณชิรวัฒน์พลาจันทร์นะครับเล่นดนตรีโดยกฤษณพงษ์นามนานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
20: แล้วเดี๋ยวใครอยากจะส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับศิลปินในโครงการเพลงนะเพื่อท่านที่สอง SMS เข้ามาได้468-9400นะครับไลน์ @@fm95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.fm95.net เฟซบุ๊กแฟนเพจพอก่อนเล่นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้กี่ดาวครับ

0: ่ะเพลงที่สองนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแม่ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันเนาะลุงเข้ม
1: ใช่ครับผม
0: นะครับขอให้ลุงเข้มพิจารณาก่อนเลยดีกว่า
1: ขอบคุณครับท่านผอ.วาสุครับสำหรับผมว่าเพลงนี้คุณอามเนี่ยเสียงเข้าใสอยู่แล้วนะครับการร้องของเขาก็ฟังแล้วก็ไม่น่าเกลียดมากไม่อึดอัดเลยนะครับภาพรวมของเพลงนี้ก็พอฟังได้ครับอาจารย์ไมตรีล่ะครับ
2: สำหรับเพลงนี้ผมว่าเนื้อเสียงเขาเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ถือว่าอินโทรขึ้นมาก็น่าฟังเพราะเขาวางเมโลดี้ได้สวยนะครับแล้วก็เสียงสูงเสียงต่ำเขาก็ถือว่าโอเคร้องอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับการพัฒนาอีกในเรื่องฟิลเรื่องอารมณ์เนี่ยพัฒนาไปคนนี้เขาเป็นนักร้องอาชีพได้เลยนะเนื้อเสียงเขาเนี่ยนะครับก็ให้กำลังใจครับท่านผอ.ครับ
0: ผมก็คิดเหมือนอาจารย์ไมตรีกับลุงเข้มเหมือนนะใช่ได้เลยอ่ะไม่รู้จะติอะไรหรืออะไรยังไงนะครับนะเราติเพื่อก่อยกไปสร้างสรรค์กันนะสามคนนี้นะครับนะฮะในเฟซบุ๊กแฟนเพจมีการส่งดาวไหมครับ
1: มีครับมีคุณคมสันบางฉลงก็ให้มา4ดาวครึ่งครับคุณรสุครับม
0: ี
1: ท่านเดียวครับ
0: นะครับให้กี่ดาวดีล่ะลุงเข้ม
1: ผมให้4ดาวครึ่งครับ
2: เห็นด้วยครับเพจที่ให้4ดาวครึ่ง
0: อันนี้ผมก็อยู่ในมาตรฐานที่เราสามารถเปิดได้และขอได้นะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันนะครับเอามาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านที่3แล้วนะครับ
1: ครับเขาจะชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าหิวไผ่ล้อมนะครับเพลงใหม่ของเขาที่ส่งมาเราแนะนำในวันนี้ชื่อว่าเพลงรับปากบ่ได้นะครับเพลงนี้เจ้าตัวเขาทำกำร้องทำนองเองแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: ็นเพลงที่ผมจะต้องวิจารณ์ก่อนละนะครับ
1: เพ
0: ลงน
1: ี้
0: เป็นเพลงที่ออกในแนวป๊อปหน่อยนะครับมีอะคูสติกบ้างนะครับนะฮะก็ฟังสบายๆครับไม่ถึงขนาดที่แบบฟังแล้วมันก็ลื่นดีเนาะเปิดได้นะครับไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับนะฮะขออนุญาตวิจารณ์สั้นๆแบบนี้ลุงเข้มว่าไงครับ
1: ผมก็คล้ายๆผอ.วาสุนะผมว่าเขาแน่มากเลยนะฮะคำร้องทำนองเองเรียบเรียงเองแล้วก็ออกมาได้ถึงขนาดนี้ใช้ได้เลยครับอาจารย์ไมตรีครับ
2: ครับเพลงเนี้ยผมชอบไอเดียเขาอะที่ขึ้นมาอินโทรขึ้นมาเนี่ยถ้าคนที่ไม่เข้าใจจะนึกว่าเป็นเสียงกีตาร์เป็นเสียงพิณที่เขาเล่นได้ละเอียดดีเลยล่ะอินโทรเนี่ยนะครับแล้วก็พอมาเข้ากีตาร์ก็โอเคเลยการร้องก็ถือว่าใช้ได้เพลงนี้ผมว่าความรู้สึกผมเนี่ยเขาตั้งคีย์ถ้าขึ้นไหมอีกสักครึ่งเสียงนะจะดีมากเลยเพราะว่าไอ้มันจะไปตัวต่ำมีอยู่หน่อยนะครับ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ถือว่าร้องอยู่ได้ในเกณฑ์สมบูรณ์แต่ถ้าขึ้นไหมอีกครึ่งเสียงนะไอ้ตัวต่ำเนี่ยมันจะน่าฟังมากเลยแต่นี้เขาก็ร้องได้ไม่บอดนะถือว่าใช้ได้เลยท่านบอก
0: อันใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีน้องแชมป์ชิดสนุพงศ์ให้มาสี่ดาวครึ่งครับคุณคมสันบางจังหลวงบอกว่าเพลงนี้ขอให้สี่ดาวก่อนนะครับส่วนบางปลาเนี่ยทักทายมาแชร์แล้วบอกว่าไม่กล้าให้ดาวครับคุณวัสุครับ
0: ทำไมไม่กล้าล่ะครับ
1: บางปลาบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นนักร้องไม่กล้าวิจารณ์ครับ
0: ชิดสนุพงศ์เขาก็นี่ผมขออนุญาตเรียนแบบลูกชายผมได้ไหม
1: ได้ครับ
0: ก็ประมาณสี่ดาวครึ่งครับ
1: ผมก็เรียนแบบหลานชายผมนะครับ4ดาวครึ่งเหมือนกันครับ
2: เห็นด้วยครับ4ดาวครึ่งครับ
0: รติพก่อยอเพื่อสร้างสรรค์นะแล้วก็เพลงไหนที่เราแนะนำไปแล้ว1 2 3เนี่ยนะครับวันจันทร์เริ่มต้นขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเพลงที่4แล้วครับ
1: ครับขอใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่าเจธีรพงศ์นะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้วันนี้ชื่อว่าเพลงหลบมาได้หมายหลบมาได้ไหมนะฮะน่าจะเป็นนักร้องทางใต้คำร้องทำนองโดยคุณนนท์ขนนท์นะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณปริทัศน์ระฆังทองนะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ศิลปินในโครงการเพลงทั้งเปิดท่านที่4ครับเรียนเชิญอาจารย์ไมตรีเลยครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพลงนี้ผมสำหรับผมนะผมฟังแล้วผมชอบเลยเพราะอินโทรเนี่ยก็ขึ้นมาในใช้กีตาร์โปร่งเนี่ยเล่นคอร์ดไม่ได้ตกกล้องแล้วก็เสร็จแล้วก็เข้ามาเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเนี่ยโดยใช้เอฟเฟคเป็นดิสทอร์ชันผมชอบเพราะการปรับเสียงการบาลานซ์ของดนตรีแล้วก็พอมาเข้าร้องผมว่านักร้องคนนี้ร้องเพลงโอเคเลยนะฟิลก็ดีเนื้อร้องทำนองก็สัมผัสดีนะครับแล้วก็ที่ชอบก็คือการจัดบาลานซ์ของดนตรีกับร้องเนี่ยเสียงมันจะแมทช์กันเลยเข้ากันเลยการสโลอะไรเนี่ยคือกีตาร์เนี่ยถ้าคนหัดเสียงเนี่ยถ้าแบบว่าไม่เป็นเรียนหัดจริงๆนะจะเรื่องการปรับเสียงเนี่ยไอเสียงดิสทอร์ชันเนี่ยแล้วก็การจัดบาลานซ์เนี่ยจะไม่ได้อย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถึงดีเลยครับตะแคมแก
2: ขอบคุณครับอาจารย์ก็คล้ายๆกันนะครับผมว่าเขาร้องเพลงช้าได้ลึกซึ้งฟังแล้วอบอุ่นฟังแล้วไม่อึดอัดนะครับสำหรับเพลงนี้ผมให้ผ่านเหมือนกันนะครับคุณวาสุล่ะครับ
0: เช่นเดียวกันนะครับนะส่วนใหญ่ผมก็จะมองไปในทางเดียวกันกับทั้งคู่เลยนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจล่ะครับ
2: มีก็มีคุณคมสันเขาให้มา5ดาวเลยเพลงนี้แล้วก็คนที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าคุณสมบัติก็ทักทายอย่างเดียวนะครับไม่ได้ให้ดาวแล้วก็คุณอ๋อคุณสมบัติให้มา5ดาวด้วยครับคุณวาสุครับ
0: คุณพี่รัฐแกงซ่าเขมเม้นยังไม่ได้ใน Facebook เนื่องจาก

0: มนต์เยอะแกก็เลยไลน์มาหาผมบอกเดินตัวเราก็แบบเหมือน AI เลยเพลงทั้ง2เพลงที่ผ่านมานะครับนะก็ให้ดาวกันมานะครับ
1: ครับ
0: อ่ะนะฮะสรุปดาวกันดีกว่าอาจารย์ไปเตยให้กี่ดาวดี
2: อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยผมให้5ดาว
1: สำหรับผมก็เกือบจะได้5ดาวแต่ขอเป็น4ดาวครึ่งก่อนครับ
0: ผม4ดาวครึ่งครับนะอาจจะนิดนึงนะครับไม่ถึงขนาดว้าวมากนะครับนะเราติเพื่อก่อยอเพื่อสร้างสรรค์กันนะครับมาถึงศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกท่านสุดท้ายครับ
1: ครับเป็นสุภาพสตรีนะครับเขาใช้ชื่อศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกของเราว่ามิวปัตตมานะครับเพลงใหม่ของเขาที่เราจะแนะนำให้ในวันนี้นะครับชื่อว่าเพลงนักร้องอกหักนะครับคำร้องทำนองโดยคุณศิรวัตรวงศาเกตนะครับและเรียบเรียงดนตรีโดยคุณจักรีอบมานะครับมาฟังพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ

0: เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้ครับนะฮะเรียนเชิญลุงเข้มเลยครับ
1: ขอบคุณครับคุณวาสุครับสำหรับผมเพลงนี้นะครับผมว่านักร้องนี่ก็ร้องดีร้องเก่งร้องเสียงได้เต็มแล้วก็ร้องระดับมืออาชีพเลยครับส่วนดนตรีหรือว่าภาพรวมของเพลงนี้ขออนุญาตโยกไปหาอาจารย์ไมตรีเลยครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
2: จริงเพลงนี้โจเขาขึ้นมาเขาก็เอกลักษณ์อยู่แล้วละ
1: ครับ
2: แข็งเปล่านี่นะครับร้องก็น้ำเสียงเขาใช้ได้เลยเนื้อเสียงเขาเนี่ยแต่ผมกลับมองว่าเพลงนี้น่าจะอารมณ์ฟิลในเรื่องการร้องเนี่ยเรื่องอกหักเนี่ยมันน่าจะเศร้ากว่านี้การร้องเลยนะอันนี้ผมว่าเขาร้องโอเคตรงหมดอะเมโลดี้หรือฟิลแต่ว่าขาดฟิลไปหน่อยนึงว่านักร้องอกหักถ้าแบบว่าแบบเศร้าร้องให้มันออกฟิลร้องแบบออกก็เศร้าเศร้ากว่านี้หน่อยผมว่าน่าจะดีกว่านี้นะครับก็แค่นี้นะครับท่านบอก
0: นะครับนะสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครผมก็วันนี้ผมรู้สึกว่าเออคนนี้น่าจะเข้าท่าสุดนะในบรรดา5เพลงที่เราแนะนำไปอ่ะดูเสียงละไม้คล้ายกับศิลปินมืออาชีพเลยนะครับผมรู้สึกว่าเออน่าจะโดนใจชาวลูกทุ่งมหานครแหละนะครับลุงเข้มใน Facebook Fanpage มีไหมครับ
1: มีคุณคมสันต์บางฉลองนะฮะไอ้มา5ดาวบอกว่าเสียงร้องระดับมืออาชีพแล้วก็คุณบัวขาวทองศรีก็ให้มา5ดาวครับตามมาด้วยคุณจิตตินาถมโนไทยก็ให้5ดาวพร้อมทั้งคนที่ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับ TAR ยาวไปนะครับก็5ดาวเหมือนกันนะครับขอบคุณครับส่วนผมเองก็5ดาวครับ
2: ได้ครับ5ดาวแต่ต้องจับอย่างที่บอกกับพี่ดูเนี่ยสำคัญ
1: ครับ
0: 5ดาวนะครับเหมือนกันนะครับปกติเพื่อก่อเยาะไปสร้างสรรค์เดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็หลังเที่ยงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยฟังข่าวสารบ้านเมืองกันนะครับเที่ยงครึ่งกลับมาฟังเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านกันนะครับ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง
5: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่านมข้นอืมอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อปเน็กซ์อินสปิเรชั่นสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.-3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
5: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยวาสุเลิศจัญญาลุงเข้มซานต้าและอาจารย์ไมตรีนิยมแสง

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ตำรวจคุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตในคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกช่วยเหลือการบรรจุสอบข้าราชการท้องถิ่นไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านประกันตัวประธานกกต.ติดตามความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าสกกทม.มั่นใจไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง170มากกว่าครั้งที่แล้วเอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนสรุปผลการศึกษาเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมนี้ชาวเวเนใช้มือเปล่าและเครื่องมือเท่าที่หาได้ขุดค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตใกล้ถึง1,000คนแล้วทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่27มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกันก่อนเลยครับเพราะว่าวันนี้ประธานกกต.ออกมาติดตามความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าและสกกทมครับมั่นใจว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 70% มากกว่าครั้งที่แล้วครับนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะวันนี้ลงพื้นที่เขตบางกะปิและสำนักงานเขตบึงกลุ่มตรวจเยี่ยมความพร้อมของจุดเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับกำชับเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นและคิดว่าครั้งนี้ข้อผิดพลาดน่าจะน้อยลงขณะที่นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกทม.ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายเช่นกันโดยตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งให้ครบถ้วนพร้อมตรวจความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งและระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถเปิดหน่วยรับลงคะแนนได้ตามกำหนดยืนยันว่ากรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งทุกขั้นตอนเป็นไปตามแผนแล้วก็ย้ำว่าเตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะกรณีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมหากจำเป็นสามารถย้ายหน่วยเลือกตั้งไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ทันทีพร้อมกำชับขั้นตอนปฏิบัติหน่วยงานรับผิดชอบและผู้ประสานงานไว้อย่างชัดเจนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างต่อเนื่องโปร่งใสเป็นธรรมและประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ครับ
0: ค่ะในเรื่องของการจับกุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตคดีเรียกรับเงิน 900,000 บาทแลกกับการช่วยเหลือการสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพื้นที่ภาคใต้นะคะมีความคืบหน้าการไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9สงขลาฝากขังและยังคัดค้านการประกันตัวด้วยเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.นำหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จับกุมนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดภูเก็ตที่บ้านพักในตัวเมืองภูเก็ตคดีถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นและกับการช่วยเหลือให้สอบผ่านและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพื้นที่ภาคใต้จากการสืบสวนพบผู้เสียหายเป็นอาสาสมัคร3คนด้วยกัน3รายด้วยกันนะคะที่เขาแจ้งความร้องทุกข์อ้างว่าถูกเรียกรับเงินรายละ 300,000 บาทก็รวมเป็นเงิน 900,000 บาทนำไปจ่ายเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปช่วยเหลือในการบรรจุสอบข้าราชการหลังควบคุมตัวเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองสอบปากคำที่ห้องประชุมชั้น2ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็มีเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ร่วมสอบสวนด้วยค่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเก็บภาพหรือว่าทำข่าวนะคะแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่นำตัวนายรุ่งเรืองที่สวมชุดสีดำใช้เสื้อคลุมมีฮู้ดปิดบังใบหน้าขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ด้านหลังอาคารไปที่สภ.เมืองภูเก็ตลงบันทึกประจำวันเจ้าหน้าที่นำเอกสารขึ้นไปให้เซ็นในรถก่อนเดินทางต่อมีรายงานค่ะว่าจะนำตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาในวันนี้ ล่าสุดเมื่อช่วงสายของวันนี้นะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วหรือบิ๊กเต่านำทีมปปป.บินด่วนไปยังสภ.เมืองสงขลาสอบสวนปลัดรุ่งเรืองด้วยตัวเองใช้เวลาเล็กน้อยในการสอบปากคำเบื้องต้นยังไม่ขอให้รายละเอียดคดีเนื่องจากมีกำหนดจะเร่งขยายผลและเตรียมจะเข้าทำการปิดล้อมตรวจคนพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงจากนั้นเจ้าหน้าที่คุมตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเก้าฝากขังค้านประกันตัวเนื่องจากพบพฤติกรรมข่มขู่พยานมีประวัติพัวพันคดีทุจริตอีกหลายคดีมีรายงานว่าภรรยาปลัดจังหวัดภูเก็ตเตรียมหลักทรัพย์เพื่อจะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลด้วยค่ะสำหรับนายรุ่งเรืองนะคะก็เพิ่งจะกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นวันแรกหลังจากก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการกรมการปกครองจากกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการบริเวณหาดป่าตองในช่วงเวลาดังกล่าวกรมการปกครองก็ยังมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอีก4รายได้แก่นายอำเภอกระทู้นายอำเภอเมืองภูเก็ตนายอำเภอถลางและป้องกันจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการด้วยนะคะระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง24มิถุนายนก่อนจะมีคำสั่งกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งเดิมทั้งหมดค่ะ
1: เอกนิติประชุมขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ศึกษาความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยมอบอนุกรรมการลงพื้นที่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ครับก่อนจะสรุปผลเสนอนายกรัฐมนตรีเดือนสิงหาคมการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนายดทุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการแลนด์บริดจ์ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการทั้ง3ชุดซึ่งอยู่ระหว่างประเมินความเป็นไปได้ความคุ้มค่าและก็ผลกระทบโครงการอย่างรอบด้านภายใต้กรอบเวลาศึกษา90วันและพิจารณาสมมติฐานสำคัญทั้งนี้ครับคณะกรรมการจะสรุปผลการศึกษาได้ช่วงเดือนสิงหาคมก่อนเสนอรายงานต่อนายกรัฐมนตรีตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนความคืบหน้าการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ได้อัปเดตเพิ่มเติมแต่ว่าย้ำกับนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงแล้วก็ตกหล่นจากการสำรวจที่ไม่ได้ดำเนินการมานานพร้อมกำชับไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เร่งสำรวจและเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ตกหล่นดังกล่าวให้ครบถ้วนครับ12นาฬิกา7นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟซหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อนะคะรัฐบาลเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days เที่ยวไทยตลอดทั้งปีค่ะซึ่งจากการเปิดเผยข้อมูลสถิติครึ่งปีแรกของปี69นี้ไทยก็เป็นหมุดหมายสำคัญของนักท่องเที่ยวเอเชียนะคะที่อยากจะมาเที่ยวจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกบอกว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายกอนุทินค่ะให้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์365 days หรือว่าไทยแลนด์365วันประเทศไทยที่ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีสร้างการเติบโตภาคการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับแนวโน้มความนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มองหาจุดหมายปลายทางที่มีความหลากหลายทางด้านธรรมชาติวัฒนธรรมอาหารและประสบการณ์ท้องถิ่นมีข้อมูลจาก Agoda แพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวค่ะเผยว่าในช่วงครึ่งปีแรก69นี้ไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวเอเชียกรุงเทพมหานครพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่หัวหินและชะอำก็อย่างได้รับความนิยมต่อเนื่องขณะที่แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเขาใหญ่นครนายกกาญจนบุรีได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละค่ะที่สะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถกระจายรายได้สู่เมืองรองชุมชนได้มากขึ้นโฆษกประจำสำนักนายกยังบอกด้วยนะคะว่ารัฐบาลจะต่อยอดกระแสความนิยมด้วยการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเข้ากับ GI สินค้าชุมชนอาหารวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนผลักดันการท่องเที่ยวมูลค่าสูงดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาซ้ำแล้วก็พักนานขึ้นแล้วก็มียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้นค่ะ
2: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคครับเจรจาเพิ่มเที่ยวบินดันอุดรธานีสู่ศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศเชื่อมเศรษฐกิจท่องเที่ยวภูมิภาคครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าพัฒนาระบบคมนาคมทางอากาศตามนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมครับได้หารือร่วมกับผู้บริหารสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์และกรมท่าอากาศยานเพื่อขยายเครือข่ายเส้นทางบินเพิ่มความถี่เที่ยวบินและยกระดับท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงกับนานาชาติจากการหารือครับสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์มีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินจาก98เที่ยวบินเป็น147เที่ยวบินต่อสัปดาห์หรือว่าเพิ่มขึ้น 50% ครอบคลุมเส้นทางระหว่างกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานภูมิภาคสำคัญได้แก่อุดรธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชกระบี่สุราษฎร์ธานีและอุบลราชธานีเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาครัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยสายการบินมีแผนศึกษาการเปิดเส้นทางบินจากอุดรครับไปยังเมืองสำคัญได้แก่ฮานอยโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามไทเปของไต้หวันกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียรวมถึงโตเกียวและโอซาก้าของญี่ปุ่นเพิ่มการเชื่อมโยงด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนอกจากนี้สายการบินยังอยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างประเทศในเส้นทางอุดรธานีโฮจิมินห์และกระบี่โฮจิมินห์ภายในปี70พร้อมทั้งมีความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสายการบินนะครับของต่างประเทศเพื่อพัฒนาเส้นทางการบินเชื่อมอุดรธานีกับฮานอยดานังและก็โฮจิมินห์ก็คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในไตรมาส4ของปี69อันจะช่วยเพิ่มปริมาณผู้โดยสารขยายตลาดการบินรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินในระยะยาวครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายพัทรพงษ์ยังได้หารือกับสายการบินเพื่อผลักดันการเปิดเส้นทางบินสู่เมืองรองที่มีศักยภาพเพิ่มเติมอย่างเช่นระนองตรังขอนแก่นหัวหินและเชียงใหม่หัวหินรวมถึงส่งเสริมการเปิดเส้นทางบินระหว่างประเทศจากมาเลเซียฮ่องกงและสิงคโปร์สู่หัวหินเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศในอนาคตครับ
1: หนุ่มหึงโหดฟันคู่อริหัวใจเจ็บสาหัสกลางเมืองปราจีนค่ะเหตุการณ์เกิดนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง 21:30 นของเมื่อคืนตำรวจสภ.เมืองปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิสว่างธรรมสถานช่วยเหลือและปฐมพยาบาลชายวัย41ปีถูกคู่อริใช้มีดแทงได้รับบาดเจ็บบริเวณตลาดคลองถมถนนปราจีนตะคามบริเวณหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีค่ะตามร่างกายนี้พบบาดแผลถูกอาวุธมีดฟันหลายแห่งนิ้วมือซ้ายแขนซ้ายต้นแขนขวาใบหน้าโดยเฉพาะแขนซ้ายและนิ้วนะคะมีบาดแผลฉีกยาว10เซนติเมตรผู้ได้รับบาดเจ็บก็ยังรู้สึกตัวดีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุยืนรอมอบตัวกับตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ยึดมีดลักษณะคล้ายมีดเดินป่ายาว20เซนติเมตรรถจักรยานยนต์ผู้ก่อเหตุสอบถามผู้ก่อเหตุบอกว่าตนและคนเจ็บมีปัญหากันมาก่อนเกิดเหตุบังเอิญมาเจอกันก่อนที่คนเจ็บจะตรงเข้ามาชกต่อยก็เลยใช้มีดป้องกันตัวขณะที่หญิงสาวที่มากับคนเจ็บให้ข้อมูลนะคะว่าเคยมีความสัมพันธ์กับผู้ก่อเหตุทำให้คนเจ็บและผู้ก่อเหตุมีปัญหาบาดหมางกันมาโดยตลอดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนที่สภ.เมืองปราจีนบุรีแล้วก็จะเร่งตรวจสอบภาพวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุรวมถึงสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องก่อนแจ้งข้อกล่าวหาค่ะ
2: รัฐบาลครับเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ร่วมออกแบบพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่4กรกฎาคมนี้ครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเปิดรับสมัครผู้ร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการสำคัญ10ประการของร่างกฎหมายครับซึ่งจะเป็นกฎหมายหลักในการกำหนดทิศทางการศึกษาไทยในระยะยาวรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าปัจจุบันประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี2542เป็นกฎหมายหลักด้านการศึกษาแม้บริบทของโลกและก็รูปแบบการเรียนรู้นั้นจะเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วครับขณะที่ความพยายามในการยกร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านมายังไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากข้อกังวลในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนรัฐบาลและก็กระทรวงศึกษาธิการจึงเดินหน้ากระบวนการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่บนหลักการการมีส่วนร่วมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและจะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขึ้นเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่อย่างเป็นทางการก่อนผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาในลำดับถัดไปครับโดยเวทีรับฟังความเห็นจะจัดขึ้นในวันที่4กรกฎาคมนี้ผ่านระบบ Zoom Meeting ครับช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉับสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จำคุก6ปีไม่รอลงอาญาอดีตนายกเทศมนตรีในจังหวัดตรังนะคะใช้รถหลวงเบิกค่าน้ำมันเกือบล้านค่ะนายบัณฑิตคณะสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังแจ้งนะคะว่าตามที่คณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายวุฒิชัยสุนทรนนท์อดีตนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวจังหวัดตรังกรณีนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมีการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลโดยเห็นว่ามีมูลความผิดทั้งอาญาและทางวินัยร้ายแรงจึงส่งสำนวนให้อัยการสูงสุดดำเนินคดีตามกฎหมายศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9มีคำพิพากษาว่าจำเลยในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวนำรถยนต์ส่วนกลางเทศบาลตำบลย่านตาขาวไปใช้เป็นพาหนะเดินทางระหว่างบ้านพักกับสำนักงานเทศบาลประจำทุกวันรวมทั้งนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณสมาคมย่านตาขาวซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านพักทั้งที่เทศบาลมีสถานที่จอดรถราชการอยู่แล้วก็ยังนำรถไปใช้เดินทางร่วมงานสังคมงานประเพณีกิจกรรมส่วนตัวต่างๆ และจำเลยก็ได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันค่าเชื้อเพลิงจากงบประมาณเทศบาลทุกครั้งที่มีการใช้รถรวมความเสียหายนะคะประมาณ 976,900 กว่าบาทการกระทำดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตละเว้นฝ่าฝืนกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยเป็นการแสวงผลประโยชน์ที่มิควรได้พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151กำหนดโทษจำคุกกระทงละ5ปีแต่จำเลยรับสารภาพมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกกระทงละ2ปี6เดือนรวม3กระทงเป็นโทษจำคุกทั้งสิ้น6ปี18เดือนไม่มีเหตุสมควรการรอลงอาญาซึ่งปัจจุบันนายวุฒิชัยตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์สู้คดีค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นๆครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อครับมาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีครับไปเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอ.น.และสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศครับเสริมความแข็งแรงระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงครับเมื่อ 9:50 นาทีที่วัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับไปเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยโดยทันทีที่เดินทางถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิทธิคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและก็สนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมภิธีและก็จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็อารัธนาศีลพระสงฆ์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสครับเพื่อเจิมตู้เทียนชัยแล้วก็จุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกครับต่อมานายกรัฐมนตรีร่วมถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์จากนั้นกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ได้โปรยข้าวตอกดอกไม้บริเวณพิธีก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะโปรยข้าวตอกดอกไม้แล้วก็กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์แก่นายกรัฐมนตรีเป็นอันเสร็จพิธีครับสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจัดทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีมูลนิธิสอ.น.ครับเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอ.น.และก็สนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานของมูลนิธิศูนย์กลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและก็อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนทางนี้มูลนิธิสอ.น.เป็นหน่วยงานกลางครับในการสนับสนุนและพัฒนาสอ.น.92แห่งทั่วประเทศให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบทางด้านอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และก็คุณภาพการบริการเป็นที่พึ่งด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลพร้อมเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึงมีคุณภาพและยั่งยืนครับ
1: มท.4ลุยฉลองกรุงนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มีพายุพัดแรงทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มหลายต้นมีคนได้รับบาดเจ็บรวมถึงรถเสียหายด้วยนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จากกระแสลมพายุพัดกระโชกแรงเสาไฟฟ้าโค่นกว่า50ต้นบนถนนฉลองกรุงเขตลาดกระบังทับรถเสียหายจำนวนมากมีคนเจ็บ4คนนายดิษฐวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดจากโครงสร้างหรือวัสดุเสาไฟฟ้าเสื่อมสภาพต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดหลังจากนี้จะประสานขอกล้องวงจรปิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาไล่เลียงเหตุการณ์โดยยอมรับว่าสายไฟฟ้าและสายสื่อสารที่พาดอยู่บนเสานั้นมีเยอะจำนวนมากเมื่อเจอกับแรงลมปะทะค่ะก็อาจจะเป็นเหตุทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้เสาไฟฟ้าโค่นล้มได้แต่โครงสร้างยืนยันว่ายังแข็งแรงหลังจากนี้กฟน.จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสาย

0: ต่างๆเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนส่วนแผนการกู้คืนในพื้นที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กฟน.ระดมสรรพกำลังร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยเร่งตัดและเคลียร์สายไฟรวมถึงซากเสาไฟฟ้าที่ล้มกีดขวางจราจรออกจากพื้นผิวถนนอย่างเร่งด่วนเพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้ได้ตามปกติในวันนี้ควบคู่กับการเร่งซ่อมแซมระบบสายไฟสายส่งสถานีจ่ายไฟให้ประชาชนในโซนนั้นได้รับผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับเวเนซุเอลาใช้มือเปล่าแล้วก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ครับในการค้นหาญาติที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มจากแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวก2ครั้งซ้อนตั้งแต่หัวค่ำวันพุธยอดผู้เสียชีวิตณขณะนี้ทะลุใกล้ถึง 1,000 คนแล้วครับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7บวกถึง2ครั้งซ้อนในพื้นที่ทางตอนเหนือใกล้กรุงคารากัสของเวเนซุเอลาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันพุธที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ประสบภัยยังคงใช้มือเปล่าและก็เครื่องมือเท่าที่หาได้ในการค้นหาผู้สูญหายที่อาจติดอยู่ใต้ซากอาคารขณะที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงพื้นที่หรือว่าเข้าไปอย่างจำกัดครับเมื่อวานนี้ไซมอนเบดีนากำลังค้นหาตามซากปรักหักพังของอาคารที่ถล่มลงมาในเมืองลากวยราในรัฐลากวยราครับซึ่งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลแคริบเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดเพื่อตามหาแม่และน้องชายเขาใช้พลั่วตักเคลียร์เศษอาคารและก็เฝ้ามองทีมกู้ภัยทำงานในจุดเกิดเหตุซึ่งพบร่างของผู้เสียชีวิตรายหนึ่งติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังแต่ว่ายังไม่พบญาติของเขาครับเมดีนาบอกว่าตอนที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเขาอยู่นอกพื้นที่แล้วก็ไม่รู้เลยว่าความเสียหายเป็นบริเวณใกล้เคียงกับอพาร์ตเมนต์ของญาติที่จะรุนแรงขนาดนี้จนกระทั่งเดินทางมาถึงเขากำลังตามหาญาติแม่และน้องชายตัวเล็กๆสิ่งเดียวที่รู้คือพวกเขาอยู่ในอพาร์ตเมนต์นั้นเขาเดินทางมาพร้อมกับป้าแล้วก็ญาติคนอื่นๆครับโดยนำถุงมืออุปกรณ์ขุดเจาะแล้วก็พรั่วมาด้วยเพื่อช่วยในการค้นหาข่าวระบุว่าแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวทำให้ทางหลวงสายในเมืองลากัวย่าเกิดรอยแยกอาคารหลายสิบหลังพังทลายกลายเป็นเศษคอนกรีตและก็โครงเหล็กบิดเบี้ยวซากอาคารบางแห่งมีการพ่นสีสเปรย์เป็นชื่อต่างๆเอาไว้นะครับเพื่อนำทางให้ทีมกู้ภัยแล้วก็ยังมีอาสาสมัครขนส่งเสบียงด้วยรถจักรยานยนต์มาจากเมืองที่อยู่ใกล้เคียงแต่ในเวลาต่อมาครับเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ห่างจากเมืองลากัวย่าเพราะว่าถนนที่ติดขัดอย่างหนักเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของหน่วยกู้ภัยและก็การส่งความช่วยเหลือฮอร์เก้โรดิเกสประธานสภาผู้แทนราษฎรของเวเนซุเอลากล่าวผ่านสถานีโทรทัศน์ของรัฐครับว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นไปแล้วถึง920คนส่วนผู้บาดเจ็บอยู่ที่ 3,360 คนและก็คาดว่ายังมีผู้ติดอยู่ใต้ซากอาคารอีกอย่างน้อย172คนและบอกว่าในเมืองลากัวย่าเพียงแห่งเดียวนะครับมีผู้ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้แล้วอย่างน้อย243คนรวมทั้งพี่น้องที่เป็นเยาวชน3คนขณะเดียวกันทั่วทั้งเวเนซุเอลากำลังร่วมไว้อาลัยให้กับผู้เสียชีวิตโดยมีรายงานจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็สำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าภรรยาของเอ็กตอร์เบโยนักฟุตบอลชาวเวเนซุเอลาได้เสียชีวิตลงในขณะที่กำลังช่วยชีวิตลูกสาววัยแบเบาะโดยเบโยโพสต์ข้อความบนอินสตาแกรมบอกเล่าเรื่องราวความกล้าหาญและการเสียชีวิตของแอนเดรียภรรยาของเขาที่เอาชีวิตปกป้องลูกวัยแบเบาะเอาไว้ในช่วงเวลาที่แผ่นดินไหวครับนอกจากนี้ก็ยังมีแรงงานชาวต่างชาติเสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาด้วยเบื้องต้นพบว่ามีชาวโปรตุเกส1คนบราซิล2คนสื่อสเปนรายงานอ้างข้อมูลจากกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ามีชาวสเปนเสียชีวิตด้วย4คนและยังคงมีผู้สูญหายอีก106คนครับด้านทีมกู้ภัยจากต่างประเทศเริ่มทยอยเดินทางมาถึงแล้วเช่นกันรวมถึงทีมกู้ภัยจากเอลซัลวาดอร์ที่ใช้โดรนเครื่องสแกนความร้อนและสุนัขกู้ภัยในการค้นหาตามอาคารที่พังถล่มในเมืองลากัวย่าท่ามกลางแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวต่อเนื่องหรือว่า after shock ตามมาเป็นระยะโดยนับแต่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อช่วงค่ำวันพุธครับตอนนี้เกิด after shock ไปแล้วกว่า200ครั้งครับ
0: ฟ้าผ่าลงบนลานพุน้ำล้ำพุแห่งหนึ่งนะคะในวอร์สวัฟประเทศโปแลนด์ค่ะขณะที่มีเด็กๆกำลังเล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์นี้ได้ค่ะเกิดขึ้นบริเวณลานน้ำพุตั้งอยู่ติดกับหอประชุมในเมืองสวอสวับซึ่งช่วงเกิดขึ้นช่วงเย็นวันเสาร์เด็กๆหลายคนกำลังเล่นน้ำพุอย่างสนุกสนานจู่ๆสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่หัวฉีดน้ำอย่างรุนแรงทำให้ระบบไฟฟ้าขาดการควบคุมค่ะ
1: มีเรื่องของน้ำท่วมที่ไต้หวันนะครับ ร้านอาหารแห่งหนึ่งในไต้หวันคาดว่าอาจจะต้องใช้กระบวนการทำความสะอาดครั้งใหญ่และก็นานหลายวันครับหลังจากถูกน้ำท่วมอย่างรุนแรงในสัปดาห์นี้โดยพายุโซนร้อนเมฆขลาได้นำพาฝนตกหนักมายังหลายพื้นที่ของไต้หวันโดยเฉพาะในภูมิภาคทางตอนใต้ครับได้แก่เกาสงไถหนานและก็ผิงตงในขณะที่พายุเคลื่อนตัวเฉียดผ่านไต้หวันก่อนจะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะคิวชูทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นเจ้าหน้าที่ไต้หวันรายงานผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมแล้ว2คนคาดกันว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องในไต้หวันอีกอย่างน้อย1สัปดาห์แต่ว่าความรุนแรงนั้นจะค่อยๆลดลงไปแล้วนะครับส่วนที่จอร์เจียนะครับมีเหตุส.ส.ต่อยกันกลางสภาผู้แทนราษฎรเลยครับเหตุเกิดเหตุตะลุมบอลชกต่อยกันกลางรัฐสภาของจอร์เจียในระหว่างการประชุมเต็มคณะนัดสุดท้ายของสมัยประชุมสภาผู้แทนในฤดูใบไม้ผลิเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านฟอร์จอร์เจียและก็ฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นตัวแทนพรรครัฐบาลจอร์เจียนดรีมทั้งส.ส.ชายและหญิงครับต่างกระโจนเข้าร่วมในการวางมวยครั้งนี้ข่าวไม่ระบุมูลเหตุที่แน่ชัดนะครับแต่เหตุปะทะเริ่มต้นขึ้นในช่วงการซักถามและตอบคำถามหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิคาริโคบักฮิตเซได้แถลงรายงานประจำปีของรัฐบาลเสร็จสิ้นการเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงนี้เกิดขึ้นนานหลายนาทีครับแล้วก็คลิปวิดีโอเหตุการณ์ถูกนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆมากมายโดยฝ่ายรัฐบาลยังไม่ออกแถลงการถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: FM ขอดจัน 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok FM ขอดจันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
4: ทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งและเป็นตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์รวมถึงธาตุอาหารให้พืชได้ดูดซึมกันแบบทันทีการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ได้ 5-7 ไร่และโปรโมชั่นพิเศษในวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรามัน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อด่วนเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า 100%

0: ดสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
2: ทำหน้าที่ดูแลกันเองแล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่ง Media Landscape หรือว่าพื้นที่สื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกสิ่งอย่างหนังสือพิมพ์ก็สื่อไม่ได้มีแค่หนังสือพิมพ์เป็นหลักละก็มีออนไลน์เข้ามาเพราะฉะนั้นในปี2563เนี่ยก็ได้มีการยกระดับเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อมวลชนเปลี่ยนชื่อจากสภาการสื่อพิมพ์มาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะก็จากเดิมที่ดูแลแต่งสื่อพิมพ์อย่างเดียวดูแลกันเองเนี่ยแต่งสื่อพิมพ์อย่างเดียวแล้วก็ไปหมดไปทั้งสื่อสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วก็ออนไลน์ครับ
3: ใช่ครับ
2: อันนี้คือประวัติสั้นๆกันแล้วกันครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่า29ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันทุกปีว่าแต่ละปีนะครับเราไปกันยังไงเราทำงานกันถึงไหนแล้วนะครับแต่ในปีนี้น่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างทันสมัยหน่อยนะครับเราก็เลยตั้งนะครับประเด็นกันว่าบทบาทวิชาชีพสื่อในยุค AI
3: คร
2: ับ ในยุค AI นะอาจจะดูแล้วย้อนแย้งหรือเปล่านะครับเราก่อตั้งไว้ในปี2540ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นยุคอนาล็อกอยู่เลยแล้วก็ข้ามผ่านยุคดิจิทัลมาเข้ามาถึงยุค AI แล้วนะครับบทบาทนะครับเรายังไงกันบ้างนะครับในช่วง1ปีที่ผ่านมาครับพี่เองครับ
3: นะครับวันนี้เราจะได้ฟังมุมมองนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสื่อสารมวลชนนะครับที่ท่านจะให้มุมมองวิเคราะห์แล้วก็พาพวกเราดูไปข้างหน้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานใหญ่ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติก็น่าจะเป็นวันที่4กรกฎาคมนะครับพี่ต้อง
2: ได้วันที่4ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องของงานเนี่ยครับก็อย่างที่พี่เองว่าไว้นั่นแหละนะครับว่าจะมาคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการนะครับว่าสื่อไทยท่ามกลางสถานการณ์โลกและเอเชียกับบทบาทของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับเราทันสมัยเราสมวัยมากน้อยแค่ไหนครับคุยกับใครครับพี่เองครับ
3: คุยกับพี่บุญรัตน์อภิชาติไรศรนะครับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับตอนนี้พี่ประราธรนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขออนุญาตย้อนไปหน่อยก็แล้วกันนะครับปี2540นั่นคุณพี่บุญรัตน์นี่ยังเข้าใจว่าคงเป็นนักข่าววิ่งในสนามหรือเปล่าครับ
4: อยู่สนามต่างประเทศแต่ก็ออกไปทำข่าวข้างนอกด้วยอะค่ะ
2: ครับแล้วมีความรู้สึกยังไงครับวันนี้นี่พี่เฮงเนี่ยคุณวิชัยบอกว่าคุยกับนักข่าวอาวุโสผู้อาวุโสในวงการนะครับรู้สึกยังไงบ้าง
4: จริงๆแล้วอาจจะเป็นวัยแต่ว่าเราไม่ยอมให้วัยมาเป็นอุปสรรคต่อการทำงานทุกวันนี้ยังตามข่าวต่างประเทศนะคะแล้วก็ข่าวในประเทศตลอดเช้าต้องเปิดข่าวเพียงแต่ว่ารูปแบบการหาข่าวของเราเนี่ยก็เป็นไปตามยุคสมัยนะคะคือดูจากสื่อโซเชียลมีเดียมากขึ้นก็เหมือนกับคนทั่วไปแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าการเสพสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยกับการที่ก่อนนั้นเราเปิดสำนักข่าวต่างประเทศที่ใหญ่ๆโตๆ AP AFP หรือสำนักข่าวในสหรัฐเนี่ยมีข้อดีข้อแตกต่างในยังไงนะคะครับ
3: พี่ต้อง
2: แล้วก
3: ็ครับขอไปพี่ต้อง
2: แล้วก็สมัยก่อนคุณพี่บุรัตไปทำข่าวต่างประเทศเนี่ยส่งข่าวกับประเทศไทยยังไงครับก่อนปี2540ยังนึกถึงบรรยากาศตรงนั้นได้ไหมว่าจะต้องวิ่งนะครับเอาข่าวเราเป็นคนหนังสือพิมพ์เนี่ยเราจะต้อง
4: นั่นเอาอย่างนี้กันทำข่าว
2: เนี่ยนะครับแปะไปกับพวกทีวีให้มันแล้วก็เอาไปฝากการบินไทยเพื่อที่ให้กลับประเทศไทยจับได้
4: ส่งข่าวทางเทคเสือกันนะคะเทเล็กนะคะส่งข่าวทางโทรศัพท์ด้วยนะคะที่ตื่นเต้นมากตอนนั้นไปทำข่าวการลงประชามติที่ติมอร์ซึ่งสมัยก่อนสมัยนั้นที่ไปเนี่ยยังไม่ได้แยกเอกราชจากอินโดนีเซียแต่กำลังทำประชามติไปแล้วเราก็เจออะไรเยอะแยะมากแล้วก็จะส่งข่าวก็ลำบากเพราะถูกล้อมไงถูกทหารอินโดนีเซียแล้วก็มีการฆ่าเผากันแล้วเราไปเนี่ยเขาเชิญไปในไม่ได้ไปในฐานะสื่อให้เป็นผู้สังเกตการของสหประชาชาติแล้วเราก็ดันเอาวิญญาณสื่อไปว่าที่ไหนมีการเผากันมีการฆ่าก็ขอไปดูแล้วก็ถูกบอกว่านี่คุณกำลังทำหน้าที่นี้อยู่นะคุณจะเอาวิญญาณสื่อไปได้ยังไงแต่เราก็เห็นเหตุการณ์

0: แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะส่งข่าวตอนนั้นได้แต่กลับมาปั๊บเราก็รายงานได้ตลอดเวลานะคะ
1: ครับนะครับ
0: กับการไปทำข่าวกัมพูชากัมพูชายุคที่ยังมีสู้รบกันมีอะไรพวกนี้ก็ไปเรียกว่าเดินตามก้าว

0: ราที่ต้องทำไม่ได้ให้รอบด้านให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้งั้นการไปทำข่าวข้างนอกเนี่ยคุณต้องมีความคล่องตัวแล้วก็ต้องหูไวตาไวแล้วก็มีมิตรสัมพันธ์กับเพื่อนสื่อต่างๆเพื่อที่จะได้แจ้งข่าวกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับพี่ตั้มครับพี่ตั้มครับคือเท่าที่ผมมีโอกาสได้ฟังพี่วรัตน์มาหลายๆครั้งแล้วก็ได้คุยกับท่านนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้น้องๆผู้สื่อข่าวในปัจจุบันได้ฟังคือพี่วรัตน์คือนักข่าวมืออาชีพทำงานแบบมืออาชีพแล้วที่ฟังมานี่พี่ก็เสี่ยงชีวิตมามากพอสมควรเลยนะครับพี่ครับ
0: จริงๆใจจริงอยากจะเป็นเหยี่ยวข่าวสงครามแต่เราได้เห็นเหตุการณ์คือจะถือว่าเป็นโชคดีหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยุคของพี่ที่เริ่มเข้ามาทำข่าวตั้งแต่ปลายปี2520เนี่ยนะคะยุคนั้นเอาการเปลี่ยนแปลงสถาบันในอิหร่านโค่นพระเจ้าชาการฟื้นขึ้นมาการถือกำเนิดของรัฐศาสนาของอายะตอลลอฮ์โคไมนีมาก็ถูกโค่นสงครามนู่นสงครามในกัมพูชาสงครามหรือพวกนี้เพียงเราเห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์แล้วสิ่งพวกนี้ก็คือเป็นข้อมูลเป็นประสบการณ์ที่เราจดจำแล้วก็เป็นบันไดขั้นหนึ่งให้เรารู้ว่าการจะทำข่าวเนี้ยเราต้องรอบด้านต้องอยู่หมายถึงว่ารู้รอบด้านซึ่งเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งของสื่อไทยในยุคนี้นะคะพูดหลายครั้งคือสื่อไทยโดยเฉพาะการทำข่าวต่างประเทศเนี่ยคุณต้องมีข้อมูลที่ถือหลักอยู่นะคะการจะเป็นนักข่าวที่ดีหนึ่งคุณต้องรู้ประวัติศาสตร์คุณต้องรู้อดีตคุณต้องรู้ปัจจุบันแล้วคุณถึงทายอนาคตได้เพราะฉะนั้นเวลาอ่านข่าวต่างประเทศเราจะดูเลยว่าข้อจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดแข็งอยู่ตรงไหนและทำไมรัฐบาลประเทศต่างๆถึงวางท่าทีเป็นแบบนี้นะคะเราจะสามารถอย่างที่คุยกับน้องหลายครั้งเวลาบอกให้พี่วิเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยเราหาความรู้รอบด้านเราค้นคว้านักข่าวจะต้องไม่หยุดกันค้นคว้านะคะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็คือว่าอันนี้ก็คือเรื่องของการทำงานทีนี้ทำงานแล้วเนี่ยนะครับก็แน่นอนแหละสมัยก่อนเขาบอกว่าสื่อนะครับเป็นฐานนอนที่4วันนี้ก็อาจจะหายไปแล้วล่ะนะครับในคำนี้ทีนี้นะครับก็คือการทำงานนะครับของคนสื่อเองเนี่ยก็แน่นอนนะครับก็มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจสังคมไอ้ที่ถูกใจก็อู้สื่อเก่งจริงๆสื่อดีจริงๆนะครับแต่ที่ไม่ถูกใจนี่ก็คือว่าโหสื่อแย่จังเลยทำอย่างเงี้ยนะครับจะต้องไปตรวจสอบเรื่องของจริยธรรมเรื่องของกรอบนะครับจรรยาบรรณต้องไปดูแนวปฏิบัติกันหน่อยไหมอะไรต่ออะไรไหมที่ผ่านมาเนี่ยครับตั้งแต่ก่อตั้งสภาการเอาตั้งแต่ก่อตั้งสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาตินะครับจนกระทั่งยกระดับมาเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับพัฒนาการตรงนี้29ปีเนี่ยพี่รัฐเห็นอะไรบ้างกับการทำงานของคนสื่อ
0: คือพี่เห็นสภาการสื่อเนี่ยก็พยายามที่จะพัฒนานะคะพัฒนาการรอบรู้ต่างๆต้องมีกรอบจริยธรรมทางเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ทันสมัยมากเอาปีกลายเรื่อง AI กำลังเป็นปัญหาใหญ่เนี่ยนะคะสภาการเนี่ยพยายามค้นมีการจัดสัมมนาจัดเวทีกระทั่งออกมาเป็นกฎเป็นประเทศแรกๆในของโลกด้วยซ้ำไปที่เราพูดถึงจริยธรรมในการใช้ AI นะคะเพราะเราติดตัวในเรื่องพวกนี้มีการอบรมสัมมนาจัดในหลายๆด้านด้วยกันซึ่งรวมถึงไปด้านต่างประเทศด้วยซ้ำไปนะคะจัดเวทีสัมมนาเยอะแยะมากมายแล้วก็มีการจัดอบรมเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างมากนะคะว่าเราตื่นตัวมากแต่ว่าก็มีข้ออ่อนมีจุดอ่อนคือหนึ่งนักข่าวทุกวันนี้เนี่ยต้องเร่งแข่งกับเวลา
3: เร่งแข่งกับเวลาก
0: ับสถานการณ์เฉพาะหน้ามากแล้วเป็นนักข่าวคุณต้องอย่างที่บอกต้องรักการอ่านเยอะๆนะคะแล้วก็คุยวิเคราะห์ให้รอบด้านกับคนรอบด้านคุณจะเพิ่มพูนความรู้แต่ยุคนี้คุณแข่งกับ AI ไม่ไหวอ่ะเพราะคนเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เสพสื่อทางสื่อกระแสหลักวิทยุโทรทัศน์เขาสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งเข้ามารอบด้านมากจนกระทั่งรับไม่ไหวช่วงไหนที่พี่เป็นสื่อเข้ามาข้อมูลเยอะแยะเนี่ยพี่รับไม่ไหวพี่ต้องหยุดทันทีเหมือนกันนะคะว่าข้อมูลมันอัดแน่นจนกระทั่งคนไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าเรามีหลักการว่าเราต้องค่อยๆแยกแยะออกมาอย่าไปตื่นเต้นกับข่าวที่นำเสนอ

0: ั่งลืมข้อเท็จจริงสิ่งที่นักข่าวต้องนำเสนอคือข้อเท็จจริงแล้วเอาองค์ความรู้ที่เราเคยมีเนี่ยมานั่งวิเคราะห์ออกมานะคะนี่เป็นสิ่งสำคัญออกมาแต่ว่าเรายุคนี้เราตื่นตูมมากเกินไปตื่นตูมกับการพาดหัวของสื่อต่างประเทศเอาเรื่องยูเครนละกันพี่ก็เคยพูดย้ำตอนที่ยูเครนเมื่อ3ปีก่อนที่รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยแล้วทุกคนพูดเรื่องสงครามนิวเคลียร์สงครามนิวเคลียร์พี่ก็บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีใครฟังเราเพราะว่าทุกคนตื่นตูมกับเรื่องของสงครามนิวเคลียร์ตามการสร้างกระแสของสื่อตะวันตกแล้วคุณลืมไปว่าเขาสร้างกระแสเพื่อเขาจะปิดบังความผิดของเขาเรื่องยูเครนนี่เป็นเรื่องหนึ่งอิหร่านก็อีกเรื่องมาดูข้อตกลงอิหร่านนี่เท่ากับยอมรับความผิดพลาดในอดีตที่คุณกระทำในสมัยที่พยายามที่จะล้มรัฐบาลศาสนาของอายาตอลลอห์โคเมนีด้วยวิธีการต่างๆนานานะคะงั้นถ้าคุณไม่รู้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยคุณวิเคราะห์คุณก็พลาดไปอย่างมากค่ะ
1: นะครับทีนี้กลับมานะครับกลับมาเรื่องของพี่บุรัตเองเนี่ยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้สถานการณ์โลกและภูมิภาคเอเชียเนี่ยมีความผันผวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเมืองความขัดแย้งระหว่างประเทศเทคโนโลยีไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับมันส่งผลกระทบต่อการทำงานของสื่อไทยยังไงแบบไหนครับ
0: เรากระทบมากค่ะเพราะอย่างที่บอกเราเสพข้อมูลด้านเดียวเอเชียเป็นที่สนใจมากเพราะว่ามีจีนไงและอเมริกาเนี่ยตั้งเป้ามาตั้งแต่พี่เริ่มทำข่าวอะตอนนั้นอ่าน Far Eastern Economic Review เมื่อ40ปีก่อนเอา40ปีก่อนในหน้าบทบรรณาธิการของ Far Eastern เนี่ยเช็คพวกโจมตีจีนตอนนั้นยังไม่เปิดประเทศด้วยซ้ำไปโจมตีจีนตลอดเวลาต้องการครองความเป็นเจ้าแล้วก็ใส่แต่ภาพอย่างนี้พวกนี้ออกมาตลอดเวลาเราเห็นเลยว่านโยบายเขาอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนโยบายกลัวจีนก็ยังอยู่ในหลายๆประเทศแล้วก็จะแฝงมากับสิ่งนึงซึ่งต้องมองเป็นบริบทเลยสิ่งหนึ่งที่สร้างความกลัวจริงคือการขายอาวุธเมื่อ2ปี3ปีก่อนพี่เขียนหนังสือค่ะเขียนหนังสือเรื่องสีจิ้นผิงมังกรอาหารการแล้วเราก็ค้นคว้าข้อมูลต่างๆเยอะแยะสิ่งหนึ่งที่เห็นมากเลยคือสื่อตะวันตกจะออกข่าวจะพาดหัวเกือบรายวันว่าจีนจะบุกไต้หวันเนี่ยสิ้นปีนี้นั่นตั้ง3 4ปีก่อนแล้วนะคะสิ้นปีนี้ต้นปีหน้ากลางปีแล้วที่มาควบคู่กับการนำเสนอข่าวว่าจีนจะบุกไต้หวันคือการขายอาวุธเหมือนกับที่นำเสนอข่าวว่ายูเครนลบหนักอย่างงูอย่างนี้ควบคู่กันมาคือการขายอาวุธนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้ทันว่าเบื้องหลังของการสร้างสถานการณ์โลกทุกวันนี้เนี่ยอะไรคือเบื้องหลังเหมือนกับเช่นที่ทรัมป์ไปบุกไปจับตัวประธานดีของเวเนซุเอลาอย่างหน้าด้านๆหรือการที่บุกอิหร่านออกมาด้วยสาเหตุที่ไม่มีอะไรออกมาเราก็ต้องรู้เบื้องหน้าเบื้องหลังคือเศรษฐกิจเรื่องตัวสหรัฐกำลังจะล้มละลายการต้องการเงินต้องการทองคำต้องการน้ำมันด้วยวิธีการง่ายๆเหมือนกับที่ทำในอดีตเรามีข้อมูลในอดีตไงพอมีข้อมูลในอดีตปั๊บเราพัฒนามาว่าการวิเคราะห์ของพี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ออกมานะคะยิ่งมีสิ่งหนึ่งที่อยากจะแบบต่อเนื่องและอยากจะค้นคว้ามากที่สุดคือการเปิดแฟ้มลับเอฟซีนซึ่งมีบอกให้เห็นหลายอย่างเลยว่าสิ่งที่เราเคยถูกป้อนข้อมูลมาเนี่ยเราบิดเบือนถูกบิดเบือนนะคะอย่างที่ตัวของนักธุรกิจใหญ่ๆของโลกมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกที่บอกจะไปช่วยเหลือชาวบ้านด้านสาธารณสุขพัฒนายาผลสุดท้ายกลายเป็นว่าในนั้นมีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่กระทำต่อประชากรโลกจำนวนมากเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เราต้องนำมาประกอบแล้วอยากจะให้เปิดเผยออกมาให้รอบด้านจะมีประโยชน์มากต่อวงการสื่อคืออย่าหยุดที่จะอ่านอย่าหยุดที่จะดูข้อมูลด้านนู้นด้านนี้มาแล้วเราจะไม่ล้าสมัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยากจะอ่านมากเลยแฟ้มลับเอชตีนค่ะ
2: ครับนะครับแล้วอย่างที่พวกเราคุยกันเนี่ยก็คือตอนนี้เราแข่งกับเวลาด้วยดังนั้นตอนนี้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนข้ามพรมแดนแบบรวดเร็วมากครับสื่อไทยควรปรับตัวอย่างไรเพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่ประชาชนไว้วางใจส่วนตัวผมมีคำถามจะเรียนถามที่ว่ากรณีของผู้นำที่เข้าไปเยือนกันเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะไปเยือนจีนไปเยือนไงเนี่ย แล้วสื่อก็จะเอาจับการเคลื่อนไหวตรงนี้รีบรายงานแล้วบางทีมันสุ่มเสี่ยงต่อความผิดพลาดไหมครับพี
0: ่คือการไปเยือนนานาประเทศเนี่ยมองดีมองในแง่ดีอย่างนึงคือการที่พยายามที่จะสถาปนาความสัมพันธ์หรือว่ากระชับความสัมพันธ์ด้วยการให้ผู้นำมาคุยกันต่อหน้านะคะส่วนที่จะคุยสำเร็จหรือไม่สำเร็จพวกนี้เนี่ยเราค่อยๆจัดมาดูแล้วเราก็ไปดูว่าทำไมไม่สำเร็จไม่อะไรพวกนี้เราจะรู้ออกมาคือเราต้องมีหลักของเราว่าข้อมูลในสมองของเรามีเรื่องของอะไรอยู่บ้างทำไมทรัมป์ถึงบุกอิหร่านเรารู้ว่าอเมริกาเศรษฐกิจกำลังย่ำแย่ทุกอย่างต้องสร้างสถานการณ์หนึ่งเวียงเบนประเด็นสองต้องการที่นำน้ำมันทรัพยากรมาคุณไปปล้นอะไปยึดเวเนซุเอลาทั้งประเทศเนี่ยเพื่อจะเอาน้ำมันมาใช้อะเหมือนกับคุณที่จะโจมตีอะไรพวกนี้คุณดูไหมว่าทรัมป์จะเล่นงานกับประเทศที่มีน้ำมันเขามีน้ำมันเขาถึงต้องการอย่างนี้ออกมาเหมือนคุณจะลืมไหมว่าน้ำมันนี่คือชมรวนสงครามใหญ่ๆมาหลายครั้งตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับตอนที่เกิดวิกฤตยูเครนครั้งแรกคือปลายปี2556ก่อนที่จะตอนนั้นเนี่ยมี3การปฏิวัติใหญ่คือที่ยูเครนมีเขาเรียกปล้นบ้านเผาบ้านเผาเมืองเลยตามด้วยไทยที่ตอนนั้นบิ๊กตู่ยึดอำนาจนะคะแล้วก็เกิดที่อียิปต์แล้วปรากฏว่าอเมริกาสนับสนุนอียิปต์โจมตีไทยประเทศเดียวขณะที่การปฏิวัติครั้งแรกที่ยูเครนเนี่ยยุโรปหนุนหลังเต็มที่ค่ะเพราะไม่ต้องการให้รัสเซียมีอิทธิพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ยูเครนไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียไม่ซื้อจากสหภาพยุโรปไม่ซื้ออะไรจากยุโรปไม่สร้างไม่ลงในข้อตกลงเพราะนี่คือชนวนไงน้ำมันคือชนวนโลกสงครามครั้งนี้เหมือนกันตอนที่รัสเซียบุกแล้วทำไมนานาประเทศโจมตีรัสเซียโดยไม่ดูข้อมูลในอดีตเลยว่าตอนนั้น EU ไม่เรียกว่า EU ต้องเรียกว่าตัวของสหภาพยุโรปตัวของทาง NATO ทางอะไรพวกนี้ออกมาเนี่ยเขาทำอะไรก็เพราะเรื่องน้ำมันเหมือนกันเป็นน้ำมันนี่คือยุทธศาสตร์ที่ทำให้นานาประเทศเนี่ยจะทำสงครามหรือไม่ทำสงครามแล้วคุณคิดไหมว่าตะวันออกกลางจะสงบอย่างที่มีการลงนามในข้อตกลงในข้อตกลงความเข้าใจร่วมกัน
1: ไม่มีล่าสุดเมื่อคืนนี้ซัดก็ทำกระซัดเขาอีกแล้วนี่ครับซัดอิหร่านเขาอีกแล้ว
0: เศรษฐกิจอเมริกากำลังพังอ่ะคุณเขาก็หาเงินด้วยวิธีการนี้แล้วระหว่างที่เซ็นสัญญาในข้อตกลงคุณข้อหนึ่งที่ทรัมป์ให้ทำมาแล้วสื่อไม่เล่นมากคือบอกว่าสนับสนุนให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตกระสุนและอาวุธซึ่งขัดกับข้อตกลงที่ทำขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองตอนนี้ทรัมป์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นนะคะนี่ขณะที่เป็นข้อตกลงนานาชาติข้อตกลงของสหประชาชาติที่ทำขึ้นมาห้ามการผลิตกระสุนและอาวุธยุทธศาสตร์แต่ตอนนี้อุตสาหกรรมที่รวยที่สุดแล้วเฟื่องฟูที่สุดคืออุตสาหกรรมอาวุธนั้นทรัมป์ช่วงที่ลงนามในข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านเนี่ยทำข้อตกลงบังคับใช้เป็นกฎหมายให้บริษัทอเมริกันหันไปผลิตอาวุธและกระสุนโดยเฉพาะกระสุนแต่สิ่งพวกนี้เล่นเป็นข่าวเล็กๆค่ะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งนี้คือบอกวิวัฒนาการของแนวโน้มโลกถ้ายังปล่อยไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาการอ่านข่าวแต่ละครั้งเนี่ยต้องเอาข้อมูลหลายๆข้อมูลมายำใหญ่ใส่กันนักข่าวจะมีความเร่งรีบในการปิดข่าวในการอะไรให้ตรงเวลาแต่ว่าความเร่งรีบนี้ทำให้เมินเฉยข้อมูลเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นจุดสำคัญนะคะในการที่จะดูแนวโน้มโลกให้ออกว่าออกมาในรูปไหน
1: นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างสำคัญนะครับเรื่องของการใส่ใจในรายละเอียดของงานข่าวแล้วก็ต้องจับประเด็นให้ได้จริงๆทีนี้นะครับในฐานะที่ดูแลนะครับกิจการด้านระหว่างประเทศของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาตินะครับณเวลานี้เนี่ยเรามีความร่วมมือกับองค์กรสื่อหรือว่าองค์กรวิชาชีพสื่อในต่างประเทศยังไงแล้วความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ตรงไหนไม่เห็นมีข่าวอะไรออกมาเลยนะครับเราไปทำอะไรกัน
0: เ
1: ข้ามาเนี่ยครับคุณม
0: า
1: ลา
0: เราประชุมกันตลอดนะคะเรามีเครือข่ายสภาการสื่อมวลชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่า CPC Net นะคะ ร่วมมือกับอินโดนีเซียพม่าแล้วก็ติมอร์เลสเต้ตอนนี้กำลังพยายามดึงมาเลเซียมาเป็นคู่เจรจามาเป็นสมาชิกด้วยนะคะก่อนนั้นเราก็ฟังซึ่งเป้าหมายเน้นหนักในเรื่องของการกำกับดูแลกันเองทางด้านจริยธรรมสื่อแล้วก็ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพก็ประสบความสำเร็จแล้วมีอุปสรรคเพราะว่าพอพม่าที่เกิดมินออกไลน์ยุบสภายึดอำนาจตอนนั้นเนี่ยอินโดนีเซียก็แอนตี้ทันทีขณะที่สภาสื่อของพม่าก็เป็นของรัฐเต็มตัวก็ต้องขรุขระแต่ว่าไทยได้วางตัวเป็นกลางที่ดีมากเป็นตัวประสานนะคะเป็นตัวประสานซึ่งอินโดนีเซียก็โยนให้ไทยเป็นจัดประชุมพม่าก็บอกไทยว่ามาดูอย่างนี้เงี้ยออกมาเราพยายามวางตัวเป็นกลางที่ดีที่สุดแล้วเราเองก็มีความสัมพันธ์มีการแลกเปลี่ยนการเยือนกันกับสื่อมวลชนอย่างกัมพูชานะคะกัมพูชาที่ช่วงที่เกิดเขมรเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ชัดเลยแรกๆเนี่ยสื่อแบบเหมือนกับว่าจะทะเลาะกันเองด้วยซ้ำไปแต่ตอนหลังเนี่ยสื่อกัมพูชาเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลายอย่างเขาไม่นำเสนอเพราะเขารู้ว่าถ้าเขานำเสนอข่าวจะยิ่งกระตุ้นให้สถานการณ์ตึงเครียดคือต่างฝ่ายต่างมีความยับยั้งชั่งใจแล้วก็มีการเซ็นเซอร์กันเองในตัวนะคะว่าอันไหนควรจะนำเสนออันไหนจะไม่ควรนำเสนอเพื่อไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือของรัฐหรือกลุ่มที่ไม่หวังดีต่อประเทศต่ออะไรพวกนี้ออกมาแต่เราก็มีความร่วมมือกันนะคะกับพม่าซึ่งก็ตั้งแต่มีการยึดอำนาจมาเนี่ยก็ถูกแอนตี้มากนะคะทั้งในภาครัฐก็มีสมาคมอาเซียนก็แอนตี้ไม่ไปพม่าในสภาพของสภาการสื่อเนี่ยหลายการประชุมหลายครั้งก็ที่เรียกว่าล่มไปเพราะว่าอินโดนีเซียที่เป็นเจ้าภาพบางไม่อยากจะคุยกับพม่าสภาสื่อพม่าเพราะว่าสื่อของพม่าก็เป็นรัฐตั้งมาแล้วเราก็ไทยได้วางตัวเป็นกลางเป็นตัวสารแล้วเราก็ช่วยในฐานะเป็นสื่อนะคะเป็นพี่น้องสื่อด้วยกันที่นักข่าวพม่าบางคนหนีมาขอลี้ภัยในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินแล้วถ้าเขาอยู่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อสภาพความเป็นอยู่เรายื่นมือช่วยเหลือนะคะแต่ว่าเนี่ยคือสิ่งที่สื่อไทยพยายามทำเต็มที่ในนามของสภาสื่อแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องจริยธรรมสื่อเสรีภาพสื่อแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของสื่อนะคะร่วมมือกันมาตลอดนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดตั้งแต่ยังเป็นของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วมาเป็นสภาการสื่อมวลชนนะคะค่ะ
2: พี่เป็นรับมองก้าวต่อไปของสภาการสื่อมวลชนยังไงครับ
0: เราก็คงยังอยู่อย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราก้าวเดินคือจุดยืนเราถูกต้องอยู่แล้วนะคะเราเน้นความเป็นมืออาชีพของสื่อมีการจัดอบรมมีการอะไรพวกนี้แต่การจัดอบรมอย่างที่บอกค่ะว่าหัวข้อดีๆทั้งนั้นเลยแต่เวลาน้อยแล้วก็เวลาการทำข่าวเดี๋ยวนี้คือแข่งกับเวลาแข่งกับโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับเร่งรัดแล้วก็ไม่รอบด้านความเป็นมืออาชีพเนี่ยเลยกลายเป็นเครื่องมือของบางกลุ่มโดยไม่เจตนานะคะแต่ว่าสภาการสื่อก็วางตรงมากโดยเฉพาะในเรื่องของจริยธรรมเพราะพี่ดูแลเรื่องของจริยธรรมสื่อด้วยมีการร้องเรียนมาแล้วก็เข้าไปดูนะคะไปเป็นพิจารณาเป็นเรื่องมาก็คลี่คลายสถานการณ์แล้วก็มีการตักเตือนนะคะว่าความเร่งรีบของสื่อเนี่ยทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะคะก็ส่วนใหญ่ก็ได้ผลนะคะค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ก้าวต่อไปนะครับก็คือปีที่เท่าไหร่นะ30นะครับปีที่30ก็คาดหวังนะครับว่าสื่อมวลชนบ้านเรานะครับสื่อบ้านเรานะสื่อบ้านเราดีกว่านะครับก็จะยังคงสามารถเป็นที่พึ่งนะครับให้กับสังคมไทยได้ต่อไปอะไรประมาณนี้ครับอยากจะคิดว่าในปีหน้านะครับก็คือปีที่30ของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติเนี่ยครับพี่บุรัตอยากจะเห็นอะไรที่นะครับมีพัฒนาการมากกว่านี้สักนิดหนึ่งไหมครับได้สัก1นาทีครับเชิญครับ
0: คือนิดหนึ่งคือนักข่าวต้องเรียกเราตัวเองมากขึ้นเราเข้าใจนะครับว่าอาชีพสื่อพี่เนี่ยเสียสละชีวิตครอบครัวไงคือหมายถึงว่าเราต้องทุ่มเทให้กับงานแล้วก็ยึดมั่นในเรื่องของกรอบจริยธรรมนักข่าวเร่งเสนอข่าวคุณต้องตระหนักคิดหนึ่งว่าการนำเสนอข่าวของคุณเนี้ยมีผลกระทบต่อสังคมอย่างมากดังนั้นขอเพิ่มความรับผิดชอบให้มากขึ้นโดยยึดหลักกรอบจริยธรรมสื่อที่ทำอย่าแข่งขันจนลืมตัวจะสร้างอะไรพวกนี้ออกมาค่ะ
1: นะครับชัดเจนครับได้ครับถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสคนได้พูดคุยนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: นะครับพี่เฮงนะขานตำแหน่งนิดนึงครับ
2: ครับพี่บุรัตอภิชาติไรศรนะฮะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการจริยธรรมและอนุกรรมการฝ่ายกิจการระหว่างประเทศสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับพี่ต้อมครับ
1: ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้นะเราไปพักกันแป๊บหนึ่งในช่วงหน้าดูกันครับว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องของจริยธรรมของคนทำงานสื่อเป็นยังไงบ้างสักครู่ครับ
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

0: 3นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุอราวันนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยนำรายได้พัฒนามูลนิธิสอนอและสถานีอนามัยพระราชทาน92แห่งทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยณวัดห้วยมงคลตำบลทับใต้อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยสันทีที่เดินทางมาถึงนายกรัฐมนตรีได้กราบนมัสการพระพิสารสิริคุณเจ้าอาวาสวัดห้วยมงคลและสนทนาธรรมสักการะบูชาองค์หลวงพ่อทวดก่อนเข้าสู่บริเวณปรัมพิธีแล้วจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยณโต๊ะหมู่บูชาพิธีกรสงฆ์กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลประสงค์ให้ศีลนายกรัฐมนตรีส่งที่เจิมให้เจ้าอาวาสเพื่อเจิมตู้เทียนชัยและจุดเทียนชนวนส่งให้เจ้าอาวาสเพื่อจุดเทียนชัยจากนั้นจุดเทียนอ่างน้ำมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกสำหรับการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อทวดรุ่นปลอดโรคปลอดภัยจะทำขึ้นเป็นเหรียญที่ระลึกของมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีมูลนิธิสอนอเพื่อจัดหารายได้ในการพัฒนาสอนอและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานีอนามัยพระราชทานรวม92แห่งทั่วประเทศตลอดจนงานมูลนิธิส่วนกลางโดยมุ่งยกระดับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนศาลอาญาคดีทุจริตภาค9อนุญาตให้ประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวที่ดาราชิตวงรายงานค่ะ
1: กรณีตำรวจปปปนำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตภาค9เข้าจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินเพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้จากผู้เสียหายจำนวน3รายรายละ 300,000 บาทรวมเป็นเงิน 900,000 บาทเหตุเกิดที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้ควบคุมตัวส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9อำเภอเมืองสงขลาพนักงานสอบสวนปปป.คัดค้านการประกันตัวความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 12:00 น.มีรายงานว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9จังหวัดสงขลาอนุญาตให้ประกันตัวนายรุ่งเรืองโดยใช้ตำแหน่งประกันตัวศาลเห็นว่าตำแหน่งน่าเชื่อถือจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมตั้งเงื่อนไขหากผิดนัดไม่มารายงานตัวปรับ 100,000 บาทหากยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานถอนประกันนำกลับเข้ามาคุมขังโดยหลังจากได้รับการประกันตัวปลัดจังหวัดภูเก็ตได้ขึ้นรถยนต์เดินทางออกจากศาลทันทีที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: กกต.ย้ำความพร้อมเลือกผู้ว่ากทม.พัทยา28มิถุนายนเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยากรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาว่าได้แจกจ่ายอุปกรณ์สำหรับได้แจกจ่ายอุปกรณ์ไปยังคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสิ่งหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือเรื่องของการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติเช่นฝนตกโดยกกต.ได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครและชลบุรีแล้วให้เฝ้าระวังภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงผู้สนับสนุนตั้งแต่18นาฬิกาของวันนี้ห้ามผู้ใดโฆษณาหาเสียงไม่ว่าจะเป็นคุณหรือโทษแก่ผู้สมัครเพราะมีความผิดตามกฎหมายในขณะที่เรื่องการขนคนไปลงคะแนนด้วยการจัดยานพาหนะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปที่สถานเลือกตั้งโดยไม่ต้องเสียค่าโดยสารหรือค่าจ้างไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นความผิดตามกฎหมายในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างในวันพรุ่งนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใดขัดขวางนวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันควรในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาก็จะมีความผิดตามกฎหมาย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.
5: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีย
6: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
7: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
10: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมยกดอก
11: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าพุ่มเรียง
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
4: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบ แบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-114-3990 02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เอ็มคอตจัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงเอ็มคอตกรีนมาร์เก็ตช่วงตะลุยตลาด
13: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Mcot Green Market ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปหาของดีของอร่อยพาไปท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชีวิตนะคะรวมถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมของผู้คนในท้องถิ่นของภาคกลางและภาคตะวันออกออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์แบบนี้พร้อมกันทั้ง4สถานีเลยค่ะทั้งที่อสมทกาญจนบุรีอสมทพัทยาชลบุรีอสมทระยองและที่นี่ค่ะอสมทจันทบุรีนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟังค่ะออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์13:00 น.ถึง 14:00 น.แบบนี้วันนี้ดิฉันปังปอนสจิรัตน์อสมทจันทบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะพร้อมแล้วนะที่จะพาทุกท่านเดินทางไปตะลุยตลาดกันค่ะวันนี้จะพาทุกท่านเดินทางไปที่เทศบาลตำบลแสลงที่นี่เขามีของดีของอร่อยที่ขึ้นชื่อกันด้วยนะคะเชิญชวนทุกท่านลิ้มลองรสชาติความอร่อยจากกลุ่มสัมมาชีพขนมกวนหมู่ที่3บ้านหนองตะเคียนเท่าตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะถ้าจะพูดถึงขนมกาละแมข้าวเหนียวแดงซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นะคะที่มาจากวัตถุดิบคุณภาพดีเลือกสรรจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกจนหอมนุ่มนำน้ำกะทินะคะสดสดเข้มข้นผ่านกระบวนการการกวนด้วยความใส่ใจพิถีพิถันจากสมาชิกกลุ่มสัมมาชีพและที่นี่เขาใช้เครื่องกวนไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเพื่อให้คุณมั่นใจเรื่องของความสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะผ่านการกวนแบบต่อเนื่องจนได้เนื้อขนมที่มีความเนียนความนุ่มความเข้มข้นมีกลิ่นหอมๆรสชาติหวานมันกำลังดีเลยค่ะนอกเหนือจากนี้ที่นี่เขายังมีน้ำพริกแกงรสชาติเด็ดอร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณจะได้สัมผัสความหอมรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแกงแท้ๆจากกลุ่มสัมมาชีพน้ำพริกแกงหมู่ที่3บ้านหนองตะเคียนเท่าตำบลแสลงอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีที่คัดสรรวัตถุดิบสมุนไพรสดใหม่จากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งคุณภาพดีหอมกระเทียมข่าตะไคร้ที่ซอยจนละเอียดนำมาเข้ากระบวนการการผลิตที่สะอาดใส่ใจทุกขั้นตอนให้ได้เนื้อพริกแกงที่มีความเนียนละเอียดพร้อมปรุงอาหารได้ทันทีด้วยนะคะส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้ปังปอนมีมาให้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะ
14: มันมีทั้งเรื่องของขนมกวนแล้วก็เรื่องของพริกแกงด้วยใช่ไหมจ๊ะ
15: ใช่จ้ะ
14: อันนี้ทำมานานหรือยังอะคะเนี่ย
15: ทำมาหลายปีแล้วตั้งจีเขาตั้งผู้ใหญ่เขามีอะไรอะจีเขาหาปลาด
14: อ๋อเหมือนปลาดชาวบ้านอย่างเงี้ยเหรอจ๊ะ
15: ใช่ใช่ใช่ปลาดชาวบ้าน
14: ค่ะค่ะแล้วเราก็เลยทำมาเป็นขนมกวนแล้วก็พริกแกงใช่ไหมจ๊ะ
15: ใช่จ้ะ
14: ค่ะอันนี้พอเราทำเสร็จแล้วเราเอาไปวางขายที่ไหนนะคะ
15: ขายก็ขายในชุมชนนี่นะพี่แกงอ่ะถ้าขนมก็เอาวาใครเขาสั่งก็ทำแต่เราทำไหวไม่ได้ทำไหวมันก็นานมันก็เสียไง
14: จ้าก็คือทำสดๆใหม่ๆเลยใครสั่งมาเราก็ทำใช่ไหมคะ
15: ใช่ค่ะ
14: ทีนี้สมมติว่านักท่องเที่ยวเขามาแล้วเขาอยากได้อย่างเงี้ยสามารถสั่งได้ใช่ไหมคะนี่ต้องไปสั่งกับใครนะคะ
15: ผู้ใหญ่เกวลินบุญโกยอ่ะ
14: ได้เลยจ้ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าร
16: บกวนผู้ใหญ่อะค่ะฝากเรื่องของขนมกวนกับพริกแกงหน่อยจ้า
17: ของหมู่3ตำบลแสลงบ้านหนองตะเคียนเท่ามีกลุ่มขนมกวนเป็นสัมมาชีพแล้วก็เป็นน้ำพริกแกงซึ่งให้คนในหมู่บ้านที่มีอายุที่ว่างงานอะมารวมตัวกันแล้วก็ทำขนมทำน้ำพริกแกงไว้ใช้แบ่งกันใช้เหลือก็ขายเก็บเงินเข้ากลุ่ม
16: ค่ะทีนี้ผลิตภัณฑ์นะคะสมมติว่านักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าที่สนใจอะค่ะอันนี้สามารถที่จะสั่งได้ที่ไหนยังไงอะคะฝากช่องทางติดต่อเลยจ้า
17: ค่ะควรรับตามออเดอร์นะคะ
16: ค่ะ
17: เพราะว่ากะละแมมันไม่สามารถไว้ได้นานแต่ข้าวเหนียวแดงเนี่ยก็ไว้ได้ประมาณ1เดือน
16: ค่ะตัวขนมกวนมีข้าวเหนียวแดงกับกะละแมแล้วมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมคะผู้ใหญ่
17: ตอนนี้ยังไม่มีค่ะมีแค่2อย่าง
16: ตอนนี้มี2อย่างเนาะแล้วก็มีตัวพริกแกงอันนี้ก็คือสั่งทำตามออเดอร์เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
17: น้ำพริกแกงเราจะทำเป็นชุดอะค่ะชุดนึงก็อยู่ประมาณเกือบ30กิโลพอแบ่งแล้วอะก็จะเก็บไว้ขาย
16: ค่ะ
17: พอหมดพอใกล้ๆจะหมดก็จะนัดรวมตัวกันแล้วก็ซื้อของมาแล้วก็มารวมกันทำที่ศาลาช่องทางติดต่อก็เหมือนเดิมค่ะของผู้ใหญ่กับเบอร์ของประธาน
16: ทั้งพริกแกงแล้วก็ขนมกวนเลยใช่ไหมคะ
17: ใช่ค่ะ
16: ค่ะโอเคค่ะผู้ใหญ่อยากฝากอะไรถึงคนที่กำลังฟังอยู่ไหมคะ
17: ถ้าอยากมีรายได้เสริมหรืออะไรนะคะหรือว่าสนใจก็ติดต่อผ่านมาได้เลยค่ะ
16: ค่ะวันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่มากๆนะคะ
17: ค
16: ่
17: ะ
16: สวัสดีจ้า
17: สวัสดีค่ะ
13: วันนี้ปังปอนต้องขอขอบคุณนะคะคุณแม่ทองปอนราศีกุลแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเกวลินบุญโกยด้วยค่ะที่มาแนะนำพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะที่ตำบลแสลงให้เราได้ไปริมรองรสชาติความอร่อยของขนมกวนรวมถึงน้ำพริกแกงกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วท่านไหนสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้ที่คุณทองปอนราศีกุลเบอร์นี้จดไว้ได้เลยนะคะ0871378779และที่ผู้ใหญ่เกวลินบุญโกยเบอร์นี้ได้เลยค่ะ0843504997นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจันทบุรีส่วนใครที่คิดถึงพี่หนูริ่งอสมทกาญจนบุรีตอนนี้คาดว่าพี่หนูริ่งเนี่ยพร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านเดินทางไปหาของดีของอร่อยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีตอนนี้ทักทายพี่หนูริ่งกันก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูริ่ง
18: สวัสดีค่ะปังปอนและสวัสดีคุณผู้ฟังชาว Mcot Green Market ทุกท่านค่ะช่วงนี้ตะลุยตลาดค่ะชวนคุณผู้ฟังมาเที่ยวที่กาญจนบุรีของเรานะคะมีงานเทศกาลผลไม้อยู่2ที่ด้วยกันนะคะก็คือที่งานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิครั้งที่21ประจำปี2569นี้นะคะงานนั้นเริ่มแล้วนะคะไปจนถึง29มิถุนายนนี้ค่ะที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์ด้วยนะคะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คืองานเทศกาลผลไม้ที่ไซโยค่ะและของดีโอท็อปด้วยนะคะงานมีจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นั่นเองค่ะโอกาสนี้ได้พูดคุยกับนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิค่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยค่ะ
19: Mcot Green Market ช่วงตะลุยตลาด
18: งานเริ่มแล้วนะคะงานเทศกาลผลไม้ของทองผาภูมินะคะท่านคะ
20: ครับผม
18: ค่ะบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
20: ก็ตอนนี้ช่วงนี้จะเป็นการที่เวทีกลางนะครับจะเป็นการประกวดผลไม้ของดีอำเภอทองภูมินะครับก็ตอนนี้คณะกรรมการก็กำลังนะครับดูให้คะแนนนะครับก็ผลไม้ก็จะมีทุเรียนมังคุดเงาะส้มโอนะครับที่เข้าประกวดตอนนี้ก็กรรมการกำลังเข้ามาคอมเมนต์นะครับในการให้คะแนนอยู่ครับแล้วก็ในช่วงบ่ายก็จะเป็นการฝึกสาธิตการชงกาแฟลาเต้อาร์ตนะครับแล้วก็ประเมินกาแฟในท้องถิ่นนะครับรวมถึงตอนเย็นวันนี้ก็จะเป็นการแสดงลานบ้านลานวัฒนธรรมของน้องๆนักเรียนในพื้นที่ครับเพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกนะครับ
18: อืมค่ะ
20: ครับตอนเย็นก็จะเป็นการงานสลากวัฒนากาชาดนะครับที่เวทีกาชาดครับ
18: ค่ะไฮไลท์ภายในงานล่ะคะท่านคะ
20: ครับไฮไลท์ในงานวันขบวนแห่รถผลไม้หรือรถบุพชาตินะครับในช่วงตอนบ่ายสามนะครับก็จะเดินผ่านหน้าตลาดนะครับแล้วก็จะไปรถก็จะแห่เคลื่อนขบวนไปสิ้นสุดที่เขื่อนวชิรังกรนะครับก็จะมีนางรำนางงามแล้วก็การแสดงพื้นบ้านวัฒนธรรมนะครับชนชาติพันธุ์ต่างๆนะครับก็รวมถึงมีการจับฉลากประชากรชาตินะครับต่างๆในพื้นที่แล้วก็ในวันที่26ถึง29นะครับก็จะไปสินค้าจริงๆสินค้าเราก็มีตั้งวันนี้สินค้าโอท็อปสินค้าวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมคนในพื้นที่นะครับให้ได้นำของมาจำหน่ายรวมถึง เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับแล้วก็ในระหว่างวันนะครับทุกวันนะครับก็จะมีการแสดงของน้องๆหนูๆนะครับเพื่อให้แสดงออกต่างๆรวมถึงนิทรรศการส่วนราชการนะครับรวมถึงจะมีในวันยกตัวอย่างอย่างวันเสาร์นะครับจะมีการประกวดหนูน้อยชาติพันธุ์เวลา1 ทุ่มนะครับในวันอาทิตย์ก็จะมีประกวดเดินแบบชุดผลไม้ในเวลา1 ทุ่มเหมือนกันในวันเสาร์ก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องที่ท้องถิ่นนะครับระหว่างนี่คือเป็นเวทีที่กาชาดส่วนอีกเวทีนึงเป็นเวทีกลางก็จะมีคอนเสิร์ตนะครับให้ชมกันจนถึงเวลา5 ทุ่มนะครับแล้วก็มีสินค้ามากมายหลายร้อยร้านค้านะครับมาให้เลือกให้ชมไม่ชิมไม่ช็อปต่างๆนะครับ
18: ท่านคะมีคุณผู้ฟังถามมาค่ะวนไปเรื่องของงานเทศกาลผลไม้ที่ดึงว่าเขามีแข่งกินผลไม้ด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยมีไหมคะ
20: ใช่ครับถูกต้องครับ
18: อ๋อมีด้วยนะวันไหนอะคะสำหรับใครที่มานะคะมีแน่นอนนะคะ
20: อ๋อวันจันทร์ครับช่วงเวลา11 นาฬิกานะครับแข่งขันกินผลไม้ของดีอำเภอทองภูม
18: ิและหนึ่งในนั้นต้องมีทุเรียนแน่นอนนะคะท่านคะ
20: ใช่ครับถูกต้องครับ
18: ใครอยากไปกินแข่งผลไม้ค่ะไปสมัครกันได้นะคะวันจันทร์ที่29นะคะ
20: ครับเวลา11 นาฬิกาครับ
18: ค่ะทราบว่ามีประกวดมิสฟุตตี้ด้วยเหรอคะ
20: ใช่ครับใช่ครับก็คือเดินแบบผลไม้นั่นแหละครับ
18: อ๋อประกวดมิสฟุตตี้ทองผาภูมิ2026นี้นะคะ
20: ใช่ครับ
18: อืมค่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์ภายในงานนะคะแล้วพูดถึงอะค่ะผลไม้ที่ท่านนายอำเภออยากจะแนะนำอะค่ะเผื่อว่าท่านใดนะคะมีโอกาสได้มางานที่จะต้องแบบว่ามาแล้วต้องซื้อห้ามพลาด
20: ก็คือทุกคนส่วนใหญ่ก็จะรับทราบกันดีแล้วนะว่าผลไม้ที่ขึ้นชื่อของทองภูมิเลยก็คือทุเรียนทองภูมิกับเงาะทองภูมิโดยเฉพาะทุเรียนนะครับเป็นทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันนะครับเนื้อเป็นครีมแล้วก็กินไม่แรงนะครับเขาเนื้อปริมาณเยอะนะครับเม็ดเล็กนะครับเปลือกบางและอีกอย่างคือเงาะนะครับก็จะหวานร่อนกรอบเนื้อแห้งนะครับแต่ในพื้นที่เนี่ยนอกจากเงาะกับทุเรียนเนี่ยที่เป็นผลไม้GI นะครับเราก็ยังมีส้มโอมีมังคุดต่างๆเงาะนอกจากเงาะทุเรียนก็มีผลไม
18: ้ลองกองนี้ฮะลองกอง
20: มีครับ
18: นี่
20: คร
18: ับ
20: แล้วย
18: ัง
20: ม
18: ี
20: กาแฟที่เราจะเขาเรียกว่าจะขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI อีกหนึ่งชนิดจริงๆทองภูมินี้หลากหลายนะครับผลไม้เยอะนะครับก็กำลังจะทยอยส่งเสริมและขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ครับ
18: ค่ะท่านนายอำเภอคะอันนี้แบบอยากรู้เป็นความรู้ส่วนตัวนะคะสงสัยมานานแล้วล่ะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเงาะทองผาภูมิเวลาเขาจำหน่ายเขาจะต้องแบบว่าไม่เป็นแบบลูกๆนะจะเป็นแบบว่าอยู่ในกิ่งก้านของเขาอ่ะแล้วก็แบบทําเป็นช่อๆอ่ะค่ะทําไมถึงเขาแบบจําหน่ายแบบนี้อ่ะคะ
20: ที่สังเกตมันจะทําให้เก็บรักษาไว้ได้นานนะครับพอมีคั่วเนี่ยมันก็จะเก็บรักษาไว้ได้นานนะครับและอีกอย่างก็คือว่ามันเพื่อความสวยงามนะครับจริงๆก็คือราคาคือมันจะเก็บไว้นานมันจะไม่เหี่ยวนะครับ
18: อ๋ออย่างนี้นี่เองคือหนูหลิงสงสัยมานานแล้วล่ะค่ะเอ๊ะทำไมเงาะทองผาภูมิของเราเนี่ยจะไม่ขายเหมือนเงาะที่อื่นเขานะของเราเนี่ยต้องอยู่ในกิ่งก้านนะเป็นช่อๆเนาะ
20: คร
18: ับ
20: แล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยครับจริงๆคนเก็บเงาะส่วนใหญ่เงาะจริงๆถ้าเก็บจากสวนก็ต้องตัดนะครับผมจำไม่ได้ประมาณนับไปกี่ใบแหละ1 2 3แล้วก็ต้องตัดการใช่เพราะว่าเพื่อให้ต้นน่ะคือจะแตกกิ่งใหม่แล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับมันก็ต้องตัดแต่งกิ่งแบบนะครับแต่ของเราก็คือว่าจะรวมมัดรวมนะครับคือให้มันรักษาสภาพไว้อยู่ได้นานเวลาไปฝากไข่เงี้ยก็อยู่ได้นานครับ
18: แล้วก็อย่างที่ท่านนายอำเภอบอกนะคะได้ความสวยงามด้วยนะคะท่านคะ
20: ใช่ครับใช่ครับ
18: ค่ะแล้วพูดถึงผลไม้อ่ะที่มีขายในงานนะคะท่านคะเป็นของชาวสวนที่บ้านเราจริงหรือเปล่า
20: ถูกต้องครับที่ผลไม้ในงานจะเป็นผลไม้ก็คือเราให้เกษตรอำเภอเนี่ยคุยกับวิสาหกิจชุมชนต้องเป็นทุเรียนในพื้นที่ทองภูมิเท่านั้นนะครับส่วนหนึ่งก็จะมาจากเกษตรกรที่เขาปลูกทุเรียนเลยอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่ซื้อทุเรียนในทองภูมิมาขายทำไมล่ะตอนแรกเราถึงอยากให้เป็นตอนแรกทำไมถึงคนก็จะถามเอ๊ะทำไมนะพ่อค้าแม่ขายมาจะแน่ใจได้ไงนะครับก็เราก็จะมีการตรวจสอบโดยมอบหมายสำนักเกษตรอำเภอนะครับ จริงๆสมัยก่อนก็คือว่าเขาให้เฉพาะเจ้าของทุเรียนขายทีนี้ก็เกิดปัญหาที่ว่าพอเจ้าของทุเรียนมาขายแล้วก็จะมีปัญหาโรงเรียนอ้าวพ่อค้าไม่ขายแต่ขายดักหน้าแต่เนี้ยก่อนเข้างานมันก็เลยทำให้มีก็อ่ะทั้งนั้นเอาเข้ามาขายอยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ก็ต้องเป็นทุเรียนทองประภูมินะครับตอนนี้ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดและจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้ร่วมทำสติกเกอร์จะเรียกว่าการการันตีนะครับก็จะได้ใครมีสติกเกอร์การันตีมีป้ายการการันตีนี่ยืนยันได้เลยว่าเป็นทุเรียนทองประภูมินะครับ
18: ของแท้แน่นอน
20: ก็สังเกตอีกอย่างถ้าทุเรียนราคาต่ำมากก็ให้เป็นข้อสังเกตเลยอาจจะไม่ใช่ทุเรียนทองภูมิเพราะทุเรียนภูมิเนี่ยต้นทุนเขาค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วเขาก็จะขายมีราคาที่ค่อนข้างเป็นมาตรฐานถ้าตามๆอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเอ้ยราคาถูกก็ไปซื้อเอาปรากฏว่าไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สิ่งสำคัญคือให้สังเกตสติ๊กเกอร์การการันตีแล้วก็ยังมีป้ายของการันตีจากของเกษตรอำเภอว่าเป็นทุเรียนในพื้นที่อำเภอทองภูมิครับ
18: นี่นะคะท่านนายอำเภอนะคะมายืนยันแล้วนะคะว่าภายในงานเนี่ยเป็นผลไม้จากท้องที่อำเภอทองหล่อภูมิแล้วก็ในจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆนะคะ
20: คร
18: ับ ค่ะท่านคะใครมาเที่ยวงานค่ะอาจจะแบบมาหลายวันเลยจะได้มาพักผ่อนด้วยเสาร์อาทิตย์ค่ะที่พักยังพอเพียงไหมคะในขณะนี้ในพื้นที่
20: พักยังพอเพียงครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับที่พักในพื้นที่เราเยอะมากแต่ว่ามันบางทีอาจจะที่พักที่ใกล้หน่อยก็อาจจะเต็มแล้วแต่บางทีมันก็อาจจะขยับไปนิดระยะทางห่างจากการหรืออาจจะชนนิดนึงแต่ส่วนแต่ต้องบอกว่าที่พักเรายังมีพอเพียงพอครับแต่ตอนแรกบางคนที่ว่าที่พักเต็มเพราะว่าเต็มเฉพาะในช่วงทุกคนเวลาจองก็จะจองใกล้ๆก่อนถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคนก็เต็มแต่นี้ก็เพิ่มไปก็อาจจะเราก็อาจจะมีเวลาได้ไปเที่ยวไปชมพื้นที่ต่างๆนะครับในพื้นที่เรามีละลายวัฒนธรรมหลากหลายธรรมชาติ
18: ค่ะ
20: นะครับ
18: ค่ะท่านในอำเภอมีแนะนำไหมคะใครมาเที่ยวงานผลไม้แล้วไปเที่ยวที่ไหนได้อีกบ้างคะ
20: ก็คือช่วงนี้กำลังเป็นฮิตฮอตทางโซเชียลของทองกรุงเลย ก็จะเป็นบ้านเตาถ่านนะครับแล้วก็ฮุบเก่าคอรี่นะครับแล้วก็โป่งช้างนะครับที่กำลังเป็นฮอตฮิตในโซเชียลนะครับแต่ก็อีกอย่างก็คือว่าอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับแล้วก็น้ำตกผาตาตอนนี้ก็เปิดแล้วครับให้เข้าชมแล้ว
18: ะ
20: นะครับก็เป็นน้ำตกที่สวยงามเดินทางระยะใกล้นะครับอันน้ำตกผาตาแต่เราไม่มีความเป็นห่วงหรอกเพราะว่ามีเจ้าที่ดูแลนะครับเรื่องความสะอาดแต่เป็นท่องเที่ยวใหม่ที่มันเกิดจากน้ำเคลื่อนที่ลดระดับลงมากแล้วเกิดแผ่นดินขึ้นมานะครับจากที่น้ำท่วมไว้หลายปีนะครับก็ห่วงเรื่องความสะอาดก็อยากจะฝากไว้ว่านักท่องเที่ยวท่านใดที่มาเที่ยวแล้วทางชาวอำเภอทองภูมิยินดีต้อนรับทุกท่านแต่ขอฝากไว้ว่าท่านมาเที่ยวแล้วช่วยนำขยะกลับไปด้วยท่านเอามาเท่าไหร
18: ่
20: ก็ขอความหนาวกลับไปเท่านั้นเพื่อให้ธรรมชาติเรามีความสวยงามให้น้องๆหนูๆหรือคนที่มาหลังได้ถ่ายรูปติดวิวที่สวยงามนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องขยะที่เราจะต้องประชาสัมพันธ์อย่างเน้นหนักนะครับแล้วก็อีกอย่างคือการนำรถเข้าไปก็ให้ขับด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมันเป็นดินโคลนและให้ขับด้วยความสุภาพบางทีเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่คนชาวเรือชาวแพเขาอาศัยเข้าออกถ้าเรารถโฟร์วีลเลอร์รถร้อยใหญ่ไปขับแล้วไปเหมือนอย่างที่เป็นข่าวที่ทางสังขารีเนี่ยมันก็จะเกิดกระทบแต่การอยู่อาศัยวิธีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ต้องขอความร่วมมือนะครับ
18: ค่ะ
20: ต้องเราก็สวยนะครับที่ต้องเราตอนนี
18: ้
20: ก็ทองภูมิตอนนี้จริงๆทองภูมิเที่ยวได้ทุกปีทั้งปีนะครับตอนนี้คือว่าไฮไลท์มาทองภูมิยังไงต้องเห็นหมอกแน่นะครับ
18: พี่ต้องนะ
20: เห็นหมอกแน่นอน
18: ค
20: ่
18: ะ
20: ใช่ครับพี่ต้องแล้วก็อีกอย่างคือเขาเตียนซึ่งก็กำลังฮิตทางโซเชียลเหมือนกันก่อนขึ้นไปเคลื่อนวัชิราลงกรณ์นะครับก็จะอยู่ทางขวามือนะครับ
18: เขาเตียนมีอะไรคะท่านคะ
20: ก็ไปบนเขาเตียนนะก็จะเห็นวิว360องศาเห็นวิวเคลื่อนนะครับมีไอหมอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ได้เปิดให้ท่องเที่ยวแบบถาวรแต่เป็นที่รู้ทราบกันในหมู่โซเชียลอะไรอย่างเงี้ยครับ
18: อย่างนี้นี่เองนะแบบว่าคือส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วก็จะเช็คอินถ่ายรูปกันแล้วก็แชร์รูปกันนะคะ
20: ใช่ครับ
18: อ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองโอ้โหสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยค่ะที่ทองผาภูมิเนี่ยแล้วเที่ยวได้ทั้งปีนะคะท่านนายอำเภอคะ
20: ใช่ครับทองผาภูมิเที่ยวได้ทั้งปี โดยเฉพาะใครอยากไปเห็นหมอกเห็นโอ้เหมือนทางภาคเหนือครับไม่แพ้ทางภาคเหนือนะครับตอนนี้
18: ต้องมาเวลาไหนครับต้องขึ้นไปเวลาไหน
20: คือช่วงเช้ากับช่วงเย็นแต่ก็คือจะหมอกจะเยอะช่วงคือว่าสมมติว่าถ้าคืนนี้ฝนตก
18: ค่ะ
20: เช้านี่จะเห็นหมอกเยอะหรือตอนบ่ายฝนตกเย็นก็จะเห็นหมอกอะไรประมาณนี
18: ้วิต้องวัดดวงด้วยนะว่าไปแล้วจะเจอฝนไหมนะ
20: แต่ว่าทองผงฝนตกเกือบทุกวันนะครับ
18: อ๋อเพราะฉะนั้นหมอกต้องสวยแน
20: ่น้อยไม่เท่ากันใช่ครับ
18: อย่างนี้นี่เองนะคะค่ะท่านนายอำเภอคะพูดถึงค่ะงานจัดที่ไหนคะเนี่ย
20: ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับเราขับเลยจากอำเภอไปประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็ทางเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ์อยู่ทางขวามือนะครับเข้าไปก็เลยซุ้มประตูที่ตรวจการไปก็จะเจอนะครับที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ครับ
18: ค่ะที่จอดรถนะคะสะดวกสบายมาก
20: สะดวกสบายครับกว้างขวางห้องน้ำมีรถสุขามาประจำนะครับ
18: อืมค่ะค่ะ
20: ก็เตือนนิดนึงพอดีช่วงนี้ช่วงถนนหน้าอำเภอนะครับเป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็อยู่ช่วงที่กรมทางหลวงเขากำลังปรับปรุงเส้นทางก็อาจจะยังไม่การเดินทางอาจจะมีติดขัดบ้างแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงที่กำลังก่อสร้างนะครับก็กลัวจะประสบอุบัติเหตุนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับ
18: อืมค่ะค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ท่านนายอำเภอค่ะได้เชิญชวนคุณผู้ฟังชาวเอ็มคอร์ดนี่ค่ะซึ่งรับฟังเราอยู่หลายจังหวัดเลยค่ะนะคะเชิญชวนให้มาเที่ยวงานหน่อยค่ะท่านคะ
20: ครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับผู้รับฟังนะครับทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวสัมผัสกับกินไอหมอกนะครับของทองภูมินะครับทองภูมินะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่เป็นดับสองของประเทศนะครับแล้วก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับทางเชื้อชาตินะครับทางธรรมชาตินะครับแล้วก็การเดินทางตอนนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับเพราะเรามีมอเตอร์เวย์นะครับจากบางใหญ่มาลงที่ในตัวอำเภอท่าม่วงนะครับเรือนองข่าวนะครับมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ต่อมายังทางอำเภอทองภูมิก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับก็มาถึงแล้วนักเที่ยวก็สามวางแผนสามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียวหรือจะมาพักค้างคืนก็ได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับชิมช็อปใช้นะครับทั้งผลไม้นะครับทั้งสินค้าวิสาหกิจชุมชนโอท็อปต่างๆรวมถึงมาร่วมทำบุญนะครับตัดสลากประชากาชาตินะครับเพื่อจะนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้เด็กนักเรียนที่ยากจนแต่เรียนดีนะครับก็เชิญชวนนะครับเรามีงานนะครับในวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้นะครับ
18: ขอขอบคุณนายอนุสรสง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิค่ะชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมิครั้งที่21ประจำปี2569นี้งานเริ่มแล้วนะคะมีไปจนถึงวันที่29มิถุนายน2569นี้ค่ะที่ลานจอดเฮลิคอปเตอร์เขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะเรียกว่ากิจกรรมไฮไลท์เนี่ยมีตลอดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่10นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาเที่ยวงานกันด้วยค่ะนอกจากจะได้ผลไม้อร่อยๆแล้วนะคะยังมีของอื่นๆค่ะที่น่าสนใจด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีงานเทศกาลผลไม้อำเภอไซโยกและของดีกาญจนบุรีกินเที่ยวช็อปครบจบที่เมืองการค่ะที่ศูนย์กระจายสินค้าชุมชนตำบลท่าเสาอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะงานมีไปจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ด้วยค่ะมีผลไม้คุณภาพนะคะสดๆจากสวนค่ะของชาวไซโยกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเลยนะคะในจังหวัดกาญจนบุรีของเราค่ะแล้วก็มีสินค้าโอท็อปต่างๆนะคะของอร่อยๆ อีกเพียบเลยค่ะทุกคนมาช็อปมาชิมกันนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีของเราค่ะช่วงนี้ชุติมาคณานุรักษ์และทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องจากลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: Mcot Green Market
21: และแน่นอนนะคะว่าหลายท่านเนี่ยคงจะเลือกไปกันไม่ถูกเลยจะไปที่กาญจนบุรีหรือจะเดินทางมาที่จันทบุรีนะคะมีของอร่อยอร่อยแบบนี้รวมถึงเรื่องราวที่เรานำมาพูดคุยกันในช่วงนี้ด้วยนะคะแต่ในช่วงนี้ปังปอนขออนุญาตพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาจะพาทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเรื่องราวนะคะของธรรมชาติที่น่าสนใจยังไงบ้างช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
0: M-COT Green Market ช่วงตะลุยตลาด
2: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-COT จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-COT จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
0: M-COT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน M-COT Green Market
21: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงที่2แล้วนะคะแน่นอนว่าช่วงนี้หลายคนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจมาศึกษาเรียนรู้วิถีธรรมชาติกันค่ะเชิญชวนคุณมาที่จังหวัดจันทบุรีเพราะว่าที่นี่เรามีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีต้องบอกเลยนะคุณผู้ฟังหลายคนรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลนที่เรียกได้ว่าอุดมสมบูรณ์และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยค่ะโดยในเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติก็จะมีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นกงกางใบเล็กกงกางใบใหญ่โปร่งแดงป่าสักดอกแดงป่าสักดอกขาวลำพูทะเลแสมทะเลเป็นต้นค่ะรวมถึงนะคะคนจะได้เห็นสัตว์น้อยๆน่ารักน่ารักในป่าชายเลนแห่งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องปลาตีนที่หน้าตาน่ารักนะคะน้องเดินได้ด้วยนะมีปูแสมนะคะมีนกนานาชนิดรวมถึงบรรยากาศของที่นี่ต้องบอกเลยค่ะว่าร่มรื่นเย็นสบายเพราะว่าเขามีต้นไม้ปกคลุมตลอดสองข้างทางเลยนะคะใครที่มาเดินท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติที่นี่ก็เดินกันไปแบบเพลินๆลมเย็นๆนะคะทางเดินสะพานไม้ที่ทอดยาวไปสู่ปากอ่าวเขาจะมีศาลาชมวิวให้คุณเนี่ยไปรับลมทะเลเย็นๆอย่างที่บอกไปนอกจากนี้ยังมีอนุสรณ์หมูดูดหรือว่าพยูนค่ะมีอยู่ตรงนั้นค่ะเขาเคยบอกกันนะคะว่าอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยจะมีหมูดุดหรือว่าทางด้านของพยูนเป็นจำนวนมากเลยค่ะหมูดุดเขาจะมีความน่ารักนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาสูญพันธุ์ไปแล้วทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนเขาก็เลยทำอนุสรณ์เอาไว้แบบนี้เอาไว้เป็นความรู้แก่คนที่เข้ามาเดินชมค่ะนอกจากนี้บริเวณปลายเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติจะมีจุดสาธิตบ่อกุ้งกุลาดำเป็นระบบปิดไม่ก่อให้เกิดมลภาวะแล้วก็ยังเป็นบริเวณของป่ารอยต่อระหว่างป่าชายเลนป่าชายหาดและป่าบกอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของป่าที่นับวันเนี่ยจะสมบูรณ์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามีการดูแลรักษาอย่างดีนั่นเองค่ะสำหรับใครที่แวะมาที่อ่าวคุ้งกระเบนแห่งนี้คุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมนะคะไปแวะชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาที่มีการจัดแสดงพันธุ์ปลาน้ำเค็มมีอุโมงค์สัตว์น้ำให้คุณได้ไปชื่นชมความน่ารักของน้องๆด้วยค่ะที่นี่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากมายนะคะแต่ว่าเต็มไปด้วยสัตว์ทะเลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะทั้งปลากระเบนปลาฉลามนะคะนอกจากนี้ใครที่สนใจเรื่องราวของการทำประมงที่นี่เขาจะมีหน่วยสาธิตการเลี้ยงสัตว์น้ำภายในอ่าวคุ้งกระเบนให้ความรู้หลายๆท่านด้วยนะคะมีพันธุ์สัตว์น้ำทั้งฉลามปลาหมอทะเลปลากระพงแล้วก็เต่าทะเลที่น่ารักมากมากเลยทีเดียวค่ะไฮไลท์เด็ดเด็ดไฮไลท์สำคัญที่คุณพลาดไม่ได้เวลาที่เดินทางมาที่คุ้งกระเบนแห่งนี้นะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปเดินสะพานไม้เดินชมป่าชายเลนระยะทางเนี่ยก็ประมาณสัก2กิโลเมตรนะคะแล้วก็หลายคนรู้แล้วก็เคยมาเดินทางเนี่ยร่มรื่นไปด้วยต้นกงกางไม้ป่าชายเลนหลากหลายพันเลยค่ะแล้วใครที่ชื่นชอบการพายเรือคายักพลาดไม่ได้เลยนะคะเขามีบริการเช่าพายเรือคายักในราคาที่ประหยัดแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ไปสัมผัสนะคะสำหรับอุโมงค์โกงกางไปดูอ่าวนะคะว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะยังมีจุดชมวิวมีมุมถ่ายรูปสวยๆให้คุณได้ไปเห็นความสงบ

0: ได้ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนเบอร์นี้ค่ะ039-433-216หรือไปดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนนะคะ
1: MCOT Green Market
2: เอาละค่ะตอนนี้ปังปอมาอยู่กับพี่แอนนะคะวันนี้ขออนุญาตเรียกพี่แอนนะคะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ของเรามีที่มายังไงบ้างให้พี่แอนพูดถึงตรงนี้หน่อยค่ะ
3: ก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะก็จะเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะซึ่งเดิมทีเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมมีสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งนะคะแล้วก็ป่าชายเลนก็ถูกบุกรุกถูกทำลายอะไรเงี้ยค่ะมีสภาพที่แย่นั่นเองนะคะแล้วก็เนื่องด้วยเนี่ยชาวบ้านสมัยอดีตเนี่ยก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตต่างคนต่างทำมาหากินนะคะโดยไม่มีการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรใดๆฉะนั้นก็เลยทำให้สภาพพื้นที่ป่าชายเลนนะอ่าวคุ้งกระเบนเนี่ยเริ่มแย่เสื่อมโทรมสภาพการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาก็เขาเรียกว่าไม่ได้ผลผลิตดีเท่าที่ควรเพราะว่ายังไม่ถูกต้องตามหลักนะคะแล้วก็ไม่มีการอนุรักษ์ทรัพยากรหรือว่าการบำบัดน้ำใดๆฉะนั้นพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าพื้นที่ตรงนี้ควรที่จะปรับปรุงควรที่จะจัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู
2: ้
3: นะคะแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เช่นดังเดิมแต่ก่อนที่ผ่านมาฉะนั้นพระองค์ก็เลยมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์คุ้งกระเบนนะคะเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพุทธศักราช2524เป็นต้นมานะคะรวมแล้วก็เข้าสู่ปีที่41ละนะคะ41ปีมาละนะคะในการมีพระราชดำริของพระองค์ในการจัดตั้งแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆซึ่งเป็นการพัฒนาจากยอดเขาสู่ท้องทะเลนะคะก็คือดูแลตั้งแต่ต้นทางระหว่างทางในเรื่องของการเกษตรนะคะปลายทางด้านการประมงที่ยั่งยืนนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่เราได้ไปสัมภาษณ์เรื่องของการทําประมงเรื่องของปศุสัตว์ต่างๆมาแล้วก็เรียกได้ว่าได้รับความรู้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะสุดท้ายนี้อยากให้พี่แอนเชิญชวนสําหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนผู้ที่สนใจอยากจะมาที่ศูนย์ของเราหน่อยค่ะ
3: ค่ะได้ค่ะก็คือในส่วนของการศึกษาดูงานตรงนี้นะคะเราเปิดรับทุกคณะทุกท่านเลยประชาชนทุกๆคนเลยที่นี่เข้าชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเปิดทุกวันนะคะก็คือถ้าเป็นในจันทร์ถึงศุกร์เนี่ย 8:30 ถึง 4:30 นะคะเสาร์อาทิตย์ก็สามารถเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาทดลองวิจัยแล้วนะคะก็ยังขยายผลความรู้สู่ประชาชนนะคะทำเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักกันไปนะคะแล้วก็รวมทั้งให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้วยนะคะก็คือทุกคนเลยสามารถเข้ามาได้ตลอดนะคะ
2: จุดเด่นของการมาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาที่นี่มีจุดไคลแม็กอะไรบ้างคะที่พี่แอนอยากจะแนะนำ
3: ค่ะก็คือณตรงเนี้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงในจันทบุรีของเราเลยนะคะถ้ามาที่แล้วไม่ไปลงชมก็ถือว่ามาไม่ถึงก็คือเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนั่นเองนะคะก็สามารถมาได้ทั้งรถส่วนตัวนะคะแล้วก็หรือว่าจะมาเป็นหมู่คณะนะคะก็ได้หรือว่าจะเหมารถมาจากจันทบุรีก็ได้นะคะมาลงที่นี่ได้เลยค่ะ
2: เรียกได้ว่าทั้งเรื่องของการศึกษาเรื่องของการส่งเสริมอาชีพรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะแวะมาที่นี่ได้นะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่แอนที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็พาเราไปเที่ยวเก็บบรรยากาศสนุกสนานกันเลยทีเดียววันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ
3: ยินดีค่ะ
1: MCOT Green Market
0: วันนี้เรียกได้ว่าพาไปกินพาไปเที่ยวครบทั้งที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงที่จังหวัดจันทบุรีด้วยนะคะใครพร้อมแล้วก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวกันที่2จังหวัดได้เลยค่ะส่วนในตอนนี้นะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าท่านไหนนะคะที่อยากจะเดินทางมาที่จันทบุรีตอนนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยพร้อมมากๆเลยทีเดียวที่สำคัญเรามีสวนผลไม้ให้คุณได้มาชมมาสัมผัสวิถีธรรมชาติแล้วก็มาชิมผลไม้สดๆกันด้วยค่ะจันทบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเพราะจันทบุรีคิดถึงคุณนะคะและทั้งหมดนี้คือรายการ MCOT Green Market ในสัปดาห์นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการ MCOT Green Market ได้ใหม่ในทุกๆวันเสาร์แบบนี้ 13:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะช่วงนี้ปังปอนสจิรัตน์ทีมงานอสมทจันทบุรีพี่หนูริ่งทีมงานอสมทกาญจนบุรีต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: MCOT Green Market ช่วงรอบรั้วชุมชน MCOT Green Market
4: ได้ครับได้เสียงได้หวนเสียงมอง

0: ฮิตที่13วันนี้เป็นผลงานเพลงจากลำเพลินวงศ์สกรนะครับกับบ่ได้จับสลากเป็นแฟนครับเพลงนี้เข้ามาใหม่ครับในสัปดาห์นี้ครับผม
1: ค่ะนะคะแล้วก็ฮิตที่12ค่ะไอ้ทุยนะคะลงมาจากฮิตที่4เลยนะอุ้ยลงมาไกลจังเลยนะคะสัปดาห์นี้จากแอลกอฮอล์นะคะเอาล่ะตอนนี้เนี่ยเราเปิดไปแล้วนะคะถึงฮิตที่12เหลืออีก1ฮิตสำหรับชั่วโมงนี้นะคะมาดูกันสิว่าฮิตที่11จะเป็นเพลงอะไร
2: ฮิตที่11
0: ฮิตที่11วันนี้นะครับผมเป็นผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับกับใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่11ในสัปดาห์ที่แล้วครับ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา14 น.ค่ะ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปวนต้ายิงเจ้าหน้าที่อสเสียชีวิตคนร้ายประกบยิงเจ้าหน้าที่อสอับดุลเลาะยามาเสียชีวิตบริเวณ4แยกบ้านต้นมะขามหมู่ที่4ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีตำรวจสภ.ยะรังเข้าตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายล้มคว่ำอยู่ปลอกกระสุนปืนขนาด9มม.ตกอยู่3ปลอกสอบสวนทราบว่าขณะที่อสอับดุลเลาะซึ่งเป็นชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมขี่รถจักรยานยนต์กลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตาดีกาในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุอส.อับดุลเลาะชะลอรถเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ยิงใส่อส.อับดุลเลาะก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีด้วยรถจักรยานยนต์พังงาปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมลงกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวานนี้ส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือยักษ์พายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้เล่นเรือกลับบ้านขอไปค่ะได้เล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนที่ตกลงมาอย่างหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายทั้งเรือและคนล่าสุดปภ.พังงาจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ค้นหาผู้สูญหายเพื่ออำนวยการและประสานการปฏิบัติการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติการค้นหาเป็นการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานรวมทั้งชาวประมงในพื้นที่ที่ร่วมกันนำเรือออกค้นหาในบริเวณที่เกิดเหตุและพื้นที่โดยรอบนอกจากนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงายังได้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18จังหวัดภูเก็ตสนับสนุนเรือยางท้องแบน1ลำและเจ็ตสกี1ลำเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาผู้สูญหายในขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยกันสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายในขณะที่ทุกหน่วยงานจะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไปพายุ2ลูกเข้าญี่ปุ่นทำดินถล่มเจ็บ3สูญหาย1พายุไต้ฝุ่นเมฆลาและพายุโซนร้อนฮิโกสพัดถล่มหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นในวันนี้จนทำให้เกิดฝนตกหนักและดินถล่มมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคน NHK สื่อสาธารณะของญี่ปุ่นระบุว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนสูญหาย1คนหลังเกิดเหตุดินถล่มทะลักเข้าทับถมบ้านพักอาศัยสูง2ชั้นหลังหนึ่งโดยดินโคลนและเศษซากความเสียหายทะลักเข้าเต็มชั้นหนึ่งของตัวบ้านที่อยู่ในเมืองฮิราโอะจังหวัดยามากุจิพื้นที่ดังกล่าวเผชิญกับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตั้งแต่วันพุธสำนักงานอุตุนิยมวิทยาในท้องถิ่นระบุว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองยานาอิซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงวัดได้สูงค่าถึง350มิลลิเมตรไปแล้วและจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้สั่งอพยพประชาชนหลายพันคนในพื้นที่รวมถึงในเมืองโอชิมะในจังหวัดในกรุงโตเกียวและจิโมระจังหวัดชิซูโอกะท่ามกลางความเสี่ยงที่ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องจากเหตุการณ์ดินถล่ม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่

0: ุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร02-513-5251
9: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
13: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
14: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
3: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat ดำเนินรายการโดย DJ ช้างและทีมงาน

0: ดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาเชื้อรา Black Cat 1ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่27นะคะตรงกับวันเสาร์ที่27เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะนะคะก็เวลา 14:16 นาทีนะคะวันนี้พบกันนะคะกับเกียร์เกษณีโยมเมืองนะคะพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเวลาบ่าย 2:00 นนะคะอย่างนี้นะคะเป็นต้นไปจนถึง 4:00 นค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้นั่งกันอยู่ที่สถานีค่ะวันนี้ก็มานั่งกันอยู่ที่สถานีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะเจอพบหน้ากันก็สามารถเข้ามาชมกันได้ที่หน้าจอไลฟ์สดนะคะที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะคะแล้วก็แฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชกับแฟนเพจ DJ ช้างตกมันค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังที่อยู่กันที่หน้าปัดวิทยุทุกคลื่นความถี่ด้วยกันนะคะทั้ง9สถานีแล้วก็10คลื่นความถี่นะคะไม่ว่าจะฟังกันอยู่ที่อสมทนครศรีธรรมราชนะคะ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรี FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และก็อสมทนครราชสีมา 95.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ได้มีโอกาสเดินทางเพื่อเช็คคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุแต่ละพื้นที่นะคะอาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปทางภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างมานะคะก็ถือว่าได้เช็คทั้งอสมทนครราชสีมานะคะอุดรนะคะแล้วก็จะเป็นศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีด้วยนะก็ถือว่าเป็นการได้สำรวจไปค่ะว่าคลื่นที่ส่งไปนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนเนี่ยเขารับคลื่นสัญญาณกันชัดหรือไม่ชัดนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าไลฟ์สดก็อย่าลืมกดทักทายกันมานิดนึงนะคะทักทายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้ดีเจช้างไปไหนเนี่ยยังไม่ทราบนะคะเกียร์ยังไม่ได้ทราบว่าน้องอยู่แห่งไหนตอนนี้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ส่งข่าวมาแต่ไม่เป็นไรค่ะก็บอกแล้วว่า2ชั่วโมงที่เราจะอยู่กันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีทั้งน้องช้างบ้างน้องเกียร์บ้างหรือว่ามาแบบพร้อมกันทั้งคู่บ้างนะขึ้นอยู่กับวาระว่าแต่ละอาทิตย์เนี่ยจะเจองานอะไรกันแบบไหนนะคะแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ทิ้งรายการอย่างแน่นอนนะท่านผู้ฟังก็เมื่อกี้ก็ขอบคุณน้องสิทธิ์นะคะอาจารย์สิทธิ์แล้วก็อาจารย์จันทร์ที่มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะที่ได้เข้ามาหามาเจอมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันนะคะที่สำนักงานก่อนที่จะออกมาจัดรายการนะเมื่อกี้เราเจอกันที่สำนักงานปุ๋ย Black Cat นะคะก็น้องเขาก็ทำสวนส้มโอทับทิมสยามพื้นที่เยอะเทียบเดียวค่ะประมาณเกือบ50ไร่เนาะค่ะก็อายุต้นก็ 5-6 ปีแล้วนะคะก็เริ่มใช้ปุ๋ย Black Cat กันมาประมาณ9เดือนแล้วค่ะท่านผู้ฟังก็นั่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะแวะไปหาที่สวนจะไปดูพื้นที่จริงนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็ทุกคนนะคะที่ได้มีโอกาสใช้ปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1นะคะเราสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะบอกเล่ากันมานะคะบอกเล่าแล้วเราจะได้รู้เราจะได้นำพากันไปให้ถึงเป้าหมายกันให้ครบทุกสวนไม่ว่าคุณจะทำสวนอะไรนะคะเพราะปุ๋ย Black Cat ของเรากับยาเชื้อรา Black Cat 1เนี่ยสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะ2ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมากๆนะคะมีอาหารครบแล้วนะคะทางใบที่จะช่วยไปเติมเต็มให้กับพืชทุกชนิดของท่านและก็ยังมีอีก1ตัวก็คือเป็นตัวยานะคะซึ่งยาเชื้อราตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยาสมุนไพรนะท่านผู้ฟังเป็นสมุนไพรที่เข้ามาช่วยปกป้องป้องกันรักษาโรคเชื้อราทุกชนิดเลยนะคะที่มันเกิดขึ้นในระบบดินนะคะรากลำต้นใบดอกและผลใช้ตัวนี้ตัวเดียวสามารถจัดการได้หมดทุกเชื้อรานะในความที่มีฤทธิ์ยาที่เป็นสมุนไพรอยู่เยอะท่านผู้ฟังมันก็ยังสามารถไปช่วยขับไล่หนอนแมลงให้กับเราได้ด้วย ได้แค่ขับไล่นะคะไม่ได้ฆ่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเคมีร่วมค่ะแต่ถ้าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวนี้ทั้งปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาเชื้อรา Black Cat 1ต้องผสมแล้วฉีดพ่นไปพร้อมกันทุกรอบเนี่ยค่ะก็จะทำให้อัตราการต้านทานหนอนแมลงเนี่ยได้ดีขึ้นหมายความว่าเพลี้ยหนอนแมลงก็จะไม่ชอบที่จะเข้าสวนเรามีบ้างแต่เกิดน้อยมากๆมันก็จะทำให้เราใช้กลุ่มยาเคมีเนี่ยน้อยลงด้วยค่ะนะนั่นแหละก็เป็นที่มาของการทำให้ต้นทุนของเราเนี่ยลดน้อยลงด้วยเช่นกันนะในขณะเดียวกันเนี่ยต้นไม้ของเราก็จะเจริญงอกงามแล้วก็แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยเช่นกันนะคะทักทายคุณสุทธยานะคะบอกว่าสวัสดีจากญี่ปุ่นครับนะคะจากนั้นสัญญาณก็จะถูกส่งข้ามน้ำข้ามทะเลไปทางตะวันออกนะคะไปถึงบ้านของผมเลยนะคะซึ่งอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ขอบคุณคุณสุทธยานะคะก็คิดว่าการที่ได้ฟังวิทยุภาษาไทยคุณสุทธยาเขาเคยมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนอยู่ที่เมืองไทยนะคะการที่ได้ติดตามรายการภาษาไทยอยู่บ้างก็จะทำให้คุณสุทธยาเนี่ยไม่ลืมภาษาไทยนะก็เหมือนกันเราถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็คงต้องไปติดตามภาษาอังกฤษอยู่บ้างจะทำให้เราไม่ลืมภาษานั้นๆนะที่เราเรียนรู้นะคะจริงๆเรื่องของการเมื่อกี้ก็ได้นั่งพูดคุยกันว่าการที่เราได้มีโอกาสเดินทางเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นการเปิดโลกมันเป็นการเปิดให้เรารู้จักอะไรมากขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนี่ยคือมันเป็นเรื่องดีเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นเส้นผมบางภูเขาบางครั้งเราไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็บางครั้งมันจำเป็นต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนความรู้กันกับคนอื่นผู้ที่รู้เขามีประสบการณ์มากกว่าเขาอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่เราไม่รู้แต่มันเป็นสิ่งที่เรากำลังตันอยู่แก้ไม่ได้ก็การแลกเปลี่ยนนี่แหละค่ะมันก็จะเป็นสนามเป็นเวทีที่จะทำให้เราได้มีโอกาสแก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่ได้เช่นกันนะคะทักทายคุณป้าพึ่งนะคะบอกสวัสดีค่ะน้องเกียร์ที่น่ารักสวัสดีลูกดีเจช้างคนที่น่ารักด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะขอบพระคุณนะคะป้าพึ่งนะคะแล้วก็คุณอาคมสมเหมาะนะบอกว่าจากเมืองไทยครับขอเพลงแค่ฝุ่นวงแอลกอฮอล์นี่เป็นเพลงที่เขาขอมานะคะวันนี้ต้องต้อนรับเทคนิเชียนคนใหม่ให้กับรายการด้วยนะคะน้องต้นกล้ามาใหม่มือใหม่เป๊ะเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะก็ขอมาจากคุณพี่อาคมสมเหมาะนะคะเป็นเพลงแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์นะคะลุงโอ๊ตบอกว่าเจ้มาช้างหายช้างมาแล้วค่ะลุงโอ๊ตค่ะแล้วก็ทำท่าช้างด้วยช้างอ่ะช้างกูไปไหนพี่เกียร์ก็ลืมนะท่านผู้ฟังเกียร์ลืมทำแบบช้างกูหายไปไหนอะไรเงี้ยเหมือนหนังเรื่องอะไรนะต้มยำกุ้งอ๋อองบากเหรอที่แบบว่าช้างหายไปไหนอะไรเงี้ยก็คือทำท่าเลยทีเดียวนะคะก็พี่ช้างหายไปสักแป๊บหนึ่งน่าจะไปกินข้าวเพราะมาปากมันมาเลยท่านผู้ฟังยังลืม
1: เขาเรียกว่าไปเปิดอะไรนะเมื่อกี้คุณเกียร์พูดเรื่องอะไ
0: รเหรอครับ
1: เปิดโลกกระทัด
0: กว้างมากไหมกว้าง
1: ปกติจะมาก็คือจะมาอีกทางนึงไงแล้ววันนี้ก็อยากจะไปเปิดโลกกระทัดในตัวเมืองบ้าง
0: พี่เกียร์หนีตัวเมืองมาวิ่งเส้นทางรถไฟค่ะพี่ช้างเมื่อกี
1: ้รถเยอะมาก
0: ใครจะไปคิดว่าดีเจช้างจะเปิดโลกกับพัฒนาการคูขวางพี่เกียร์จะไม่เปิดโลกกับเส้นราชดำเนินแล้วก็พัฒนาการคูขวางเลยนะคะเมื่อกี้ก็วิ่งเรียบทางรถไฟมาเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันรายการนะคะก็เลยต้องเรียบมากับทางรถไฟนะคะ
1: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีพี่เกียร์ด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: กลับมาเจอกัน2คนหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเรา2คนก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง
0: หายกันไปอยู่คนละจังหวัดหายไปแต่ว่าตอนนี้พี่เกียร์รบกวนนิดนึงได้ไหมคะ
1: ครับ
0: พี่เกียร์มีความรู้สึกว่าไมค์มันดูดเสียงมากๆมันเหนื่อยนะคะไม่รู้อะไรอึ้งๆอยู่สักนิดนึงนะคะ
1: ได้ไหม
0: โ
1: อเค
0: ค่ะ
1: ครับเนี่ยเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ไปกันคนละที่นะดีเจช้างก็อยู่ที่สุราษฎร์พี่เกียร์ก็อยู่ศรีสะเกษเพชรบูรณ์ที่ไหนฮะ
0: ใช่มันอยู่ที่ศรีสะเกษจริงๆไปโคราชนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้แวะคอนบุรีนะที่จริงมีกลุ่มลูกค้าสวนทุเรียนที่คอนบุรีเยอะเลยนะแต่เป้าหมายพี่เกียร์อีสานเนี่ยพี่เกียร์อยากจะให้พี่น้องพืชสวนพืชไร่อ่ะพี่ช้างได้มีโอกาสใช้ปุ๋ยแบคแคทกับเราไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนะคะข้าวโพดอ้อยหรือว่าจะเป็น อะไรนะมันสำปะหลังปลูกพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้เป็นแบบเนี้ยอยากจะไปช่วยเติมเต็มผลผลิตให้ได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นค่ะกับกลุ่มพี่น้องพืชไร่นะคะก็ได้มีโอกาสเจอกับหลายๆคนเลยนะคะก็ได้ติดตามหลายๆแปลงหลายๆสวนก็วันนี้ต้องมาเล่าสู่กันฟังเยอะเลย
1: ใช่แต่วันนี้ไม่ทันก็พรุ่งนี้วันนึง
0: ใช่ค่ะ
1: นะเราอยู่ด้วยกัน2วันนะครับเป็นประจำครับวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่บ่าย2โมงนะไปจนถึง4โมงเย็นนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามเราอยู่ก็สามารถที่จะทักทายกันเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับที่สถานีครับ075นะครับ419225ครับ075419225นะครับจะฟังกันอยู่ที่จังหวัดใดนะสถานีวิทยุอสมทคลื่นความถี่ใดก็ตามนะให้โทรมาเบอร์นี้เลย2ชั่วโมงนี้นะครับ075419225ครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องราวของปุ๋ย Black Cat นะสอบถามกันสำหรับยารา Black Cat 1นะซึ่งเราก็มีแค่2ผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้นนะครับ2ตัวเท่านั้นนะสีน้ำเงินกับสีเขียวนี่แหละนะครับก็สังเกตดูให้ดีเพราะว่าตอนนี้ก็เห็นหลายยี่ห้อนะรูปทรงขวดนี่ก็จะคล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นสังเกตดูให้ดีสลากให้ดีก็แล้วกันนะว่าต้องเป็นปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับอันนี้ติดต่อสอบถามนะสั่งซื้อโทรหาคุณเกียร์ Black Cat ที่เบอร์โทร063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับเชื่อว่าท่านที่ได้สั่งซื้อทุเรียนนะภูเขาไฟปุ๋ย Black Catนะจากสวนของครูจีที่จังหวัดศรีสะเกษนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะได้ทานกันไปเรียบร้อยแล้วบางคนก็หมดแล้วบางคนก็ยังใส่ตู้เย็นอยู่เพราะว่าสั่งหลายลูกตารอ
0: ค่ะก็คือจริงๆแล้วสวนนี้ที่เราได้กันไปเนี่ยก็จะเป็นทุเรียนที่ปลอดสารจริงๆนะคะพี่ช้างก็คือเคมีเนี่ยถ้าเป็นศูนย
1: ์
0: นะคะก็ถือว่าเปอร์เซ็นต์ใช้น้อยมากๆเลย1ลิตรเนี่ยใช้ไปแค่900ซีซีทั้งฤดูกาล
1: หลักๆ ก็จะเป็นปุ๋ย Black Cat กับยาราบ Black Cat 1เท่านั้นเลย
0: ค่ะมันก็ทำให้เราก็มั่นใจยิ่งไปมากขึ้นยิ่งไปเลยค่ะคือต้นสวยลูกสวยผลผลิตดีน้ำหนักดีเนื้อดีรสชาติดี
1: ครับ
0: อันนี้คือสิ่งที่มันตอบโจทย์ได้ครบทั้งหมดเลยดังนั้นพี่น้องที่กลุ่มทำทุเรียนเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยว่า Black Cat เราจะพอหรือไม่พอ
1: ครับ
0: นะมันเพียงพอแน่ๆแล้วก็คุณก็สามารถตัดสินใจแล้วเปิดใจแล้วก็ลองกับเราหนึ่งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าพอเมื่อวานก็เพิ่งไปตอบโจทย์มาโอ้พี่เกียร์เมื่อวานไปปีนเขามาพี่ช้าง
1: ที่
0: นบพี่ปูนจ้ะ
1: พี่ปูนครับ
0: ไปกระทูนมา
1: ก็เพิ่งเริ่มต้นตัดทุเรียนกันดิพี่ปูนใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ไปกระทูนมาคุณคะคือลำบากเพราะไปถึงปุ๊บเขาก็บอกโอ้นี่

0: ันผู้หญิง3คนนี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: ครับ
0: เออขับรถกันมานี่คือแบบโอ้โหเป็นชั่วโมงอ่ะไม่ใช่จากนครเป็นชั่วโมงนะจากในอ่างเก็บน้ำอ่ะเพื่อจะขึ้นไปที่สวนลูกค้าเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงบนยอดเขา
1: ครับ
0: แต่ก็ไปแล้วก็ประทับใจกับพี่ช้างนะดีใจเมื่อวานไปเยี่ยมสวนของเจ๊จอยกับเจ๊เจี๊ยบ
1: เป็นสวนของเจ๊เจี๊ยบ
0: มาจากไหนนี่
1: แกอาจจะมีน้องสาวชื่อจอยหรือเปล่าน่าจะมีแหละญาติญาติผมว่าสักคนหนึ่งชื่อจอยนะครับเป็นเจ๊เจี๊ยบ
0: เจ๊เจี๊ยบกับพี่ตรี
1: ครับ
0: สามีชื่อตรีนะน่าจะรู้จักกันทั้งพี่ปูนนะคะเพราะว่าทำหลายอย่างเหลือเกินพี่ช้างนะคะไปเนี่ยก็เจ้าของเนี่ยอยู่บนยอดเขาแล้ว
1: ครับ
0: ส่วนเราก็คือหนึ่งมันไม่มีสัญญาณก็ได้คุยโทรศัพท์กันว่าแล้วไปทางไหนล่ะสวนไปทางไหนช่วยบอกก็บอกซ้ายบอกขวาบอกซ้ายบอกขวาสัญญาณก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดก็ตรงไปโอเคเดี๋ยวก็เจอสวนเขาเอง
1: ครับ
0: ก็พอเดินทางไปถึงสิ่งที่เราประทับใจก่อนนะคะไอความยากลำบากในการเดินทางเราไม่ต้องพูดถึงเนาะมันก็ซ้ายเหวขวาเขาม ันก็คือขับล่องอย่างนั้นไปแต่ว่าการที่เราไต่ไปแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยโอกาสหน้าเราคงได้ไปพิชิตภูเขาเหลียงซานที่เมืองจีนได้ท่านผู้ฟังนะเพราะว่าไม่มีที่จะกลับรถนะแล้วก็ขับไปได้เรื่อยๆพอถึงเวลาจังหวะรถสวนทางนี่โอ้หวาดเสียวแต่บังเอิญว่าสวนขาขึ้น
1: ครับ
0: พี่เกียรติก็จะหมายความว่าชิดตรงฝั่งเขาไม่อยู่ฝั่งเหวดังนั้นฉันก็ไม่เสียวเท่าเขา
1: ครับ
0: แต
1: ่คนขับ
0: ไม่เท่าพี่เกียร์ขับเอง
1: ขับเอง
0: เช
1: ่อ๋อฉลาด
0: ทำไมขับเองต้องฉลาดล่ะ
1: เอ้าฉันเลือกได้ฉันควรจะไป
0: ทางไหน
1: ชิดเขาไงถ้านั่งซ้ายนี่ก็ชิดเหวถูกไหม
0: ไม่ใช่เวลารถสวนทางพอขาขึ้นน่ะพี่เกียร์จะอยู่เลนซ้ายใช่ไหมล่ะเลนซ้ายมันคือเขาแต่เลนที่เขาลงมาเนี่ยมันอยู่เลนขวาเขาก็ต้องอยู่เหวก็สวนแบบเบียดๆ
1: อ่ะ uh-huh.
0: เขาก็จะ uh-huh. อยู่เหว
1: ครับ
0: มันไม่ได้เกี่ยวว่าฉันนั่งซ้ายนั่งขวาแต่เพียงกับน้องอัมอ่ะปกติน้องอัมจะเป็นคนขับรถ แต่พอเวลาไปเจอวิบากหน่อยน้องอัมจะสั่น เพราะมันมีเคยมีประวัติการว่าเราไปอุตรดิตถ์แล้วไปยางแตกที่นั่น2รอบ2เส้นน่ะแตกหมดอ
1: ่
0: ะนะฮะแตกจนต้องติดเขา
1: ก็ต้องขับทางเรียบ
0: น้องอัมก็เลยขับทางเรียบพอทางอะไรที่วิบากหน่อยก็จะเป็
1: นคุณ
0: เกียร์ขับนะฮะก็ไปได้สบายดีค่ะพอไปถึงมันคือความภูมิใจแหละเพราะว่าเจ๊เจี๊ยบกับพี่ตรีนี่ต่างคนก็พูดกัน2คนผัวเมียแบบมันดีมากเลยนะตั้งแต่ทำสวนมาคือปีนี้ผลผลิตดีที่สุดอ่ะ
1: เพิ่งใช้เหรอครับ
0: เพิ่งใช้ปีแรก
1: ปีแรก
0: นะฮะพอถามว่าแล้วสภาพสวนตอนที่จะใช้มันไม่มีใบแล้ววิช้างไปฟื้นฟูทำใบแล้วก็ทำผลผลิตมาด้วยกัน
1: ครับ
0: ระหว่างทางก็เกิดการแบบเดี๋ยวจะซื้อสาลายบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มแม็กบ้าง
1: กลัวไม่พอ
0: กลัวไม่พอแต่ข้อดีของแปลงนี้คือทุกครั้งที่จะไปซื้อเพิ่มอะค่ะ
1: ถามก่อนเลยฮะ
0: โทรมาถามพอบอกพี่เกียร์สามีน้องจะไปซื้อสาลายอีกแล้วนะพี่บอกว่าหยุดถ้าคุณไปซื้อพี่ไม่รับผิดชอบ
1: อันนี้เราก็ขู
0: ่เราก็ขู่
1: คือเราไม่อยากให้คุณจ่ายตังค์เพิ่ม
0: ใช่ถ้าคุณซื้อเราไม่รับผิดชอบถ้าเวลาคุณซื้อคุณบวกนั่นบวกนี้ปัญหาเกิดอย่าถามพี่คุณไปกรุณาไปถามสาหร่าย
1: ครับ
0: กรุณาไปถามแมกนีเซีย
1: ม
0: ก็อย่าถามคุณเกียร์แต่ถ้าวันนี้เป็นคุณเกียร์คุณเกียร์จะพาออกได้ว่ามันไปทางไหนยังไงเข้าใจไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: สุดท้ายเขาก็ฟื้นมาจนถึงวันเนี้ยตัดเก็บผลผลิตขึ้นตาช่างไปแล้ว20ตัน
1: 20ตันละ
0: จ้ะปีที่แล้วมี20ตันนะ
1: แต่ตอนนี้ยังไม่หมดใช่ไหม
0: ยังเหลือบนต้นอีกหมื่นกว่าลูกยังมีอีกหมื่นกว่าลูกพี่ช้าง
1: ครับ
0: หมื่นกว่าลูกตกเฉลี่ยประมาณ3กิโลอ่ะเหลืออีก 30,000 นะ
1: อ
0: ีก30ตันนะบนต้นที่มีอยู่ก็ถือว่าได้ผลผลิตที่ดีพี่ตรีบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะทำสวนท่านผู้ฟังเป็นไอ้โขไอ้เข้งอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นไอ้โขงไอ้เข้งไอ้เข้
1: ลูกกันนะ
0: ลูกเป็นเคไม่มีลูกสวยหรอกพี่เกียร์มีแต่ลูกคัด
1: ทำไมทำสวนแล้วกลายเป็นได้สัตว
0: ์เขาบอกว่าเป็นสวนสัตว์เขาก็พูดนะพี่ตรีเขาพูดเมื่อวานเป็นสวนสัตว์มาดูได้เลยว่ามีสัตว์เต็มไปหมดเลยกัน
1: โอเค
0: จริงๆค่ะแล้วเราก็ดีใจเนาะพอลูกเขาทรงสวยนะหนามสวยแต่ใบเขาไม่ได้สวยตามที่เราตามแบบฉบับปุ๋ยแบคแคทอะพี่ช้างเขาบอกเขาสวยแล้วแต่เขาบอกว่าพี่เกียร์ต้องเข้าใจนะวันที่หนูมาเจอพี่เกียร์วันที่หนูหมดงบแล้ว
1: ตังค์ไม่มีละ
0: ทุเรียนเกือบ 3,000 ต้น
1: แล้วแบคแคทที่ก็เซ็นไม่ได้ซะด้วย
0: เซ็นไม่ได้ซะด้วย
1: ครับ
0: ก็จะโฉบๆเอาน้อยๆเพื่อให้มันผ่านพ้นไปก่อน
1: นี่ขนาดโฉบๆ
0: โ ชบๆ
1: แต่เขาก็ได้ขนาดนี
0: ้เอาไป 1,000 เขาเรียกว่า1ลิตรใช้น้ำ2,000ลิตรอ่ะ
1: ครับ
0: กับต้นโสมเนี่ยเราไปฟื้นฟูแบบเข้มข้นมาก่อนพอต้นมันฟื้นปุ๊บเนี่ยพอระยะลูกระยะอะไรเขาใช้น้อยมาก
1: ครับ
0: เราไปเห็นหน้างานเรารู้เลยว่าต้นเท่านี้คุณฉีดพ่นเท่านี้ถังอ่ะถามว่ามันพอไหมไม่พ
1: อ
0: คุณจะเอา 98% เป็น AB เหมือนรองนารินไม่ได้
1: ไม่ได้
0: อย่างรองนารินนี่คือเต็มที่ฉีดพ่นทีนึงถัง 1,000 ลิตรใส่ปุ๋ยแบคแคทลิตรครึ่งอ่ะแล้วเขาก็เลยได้ผลผลิตที่ขึ้นมาเป็น AB 98%
1: ครับ
0: 100ลูกก็คือ AB 98ลูกอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นั่นแหละก็คือสิ่งที่มันแตกต่างก็ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเขาบอกโอ้นี่เขาดีใจมีคนชมเขาทั้งเขาแล้วว่าสวนนี้มันสวยขึ้นด้วยเพราะอะไรแล้วมีคนใช้ปุ๋ยแบคแคทตามเยอะมาก
1: น้องเจี๊ยบคนที่นั่นก็ตามนะที่อื่นก็ไม่เชื่อนะ ที่อื่นเขาไม่เชื่อนะ
0: หลายแปลงก็มาถึงตามเมื่อวานลุงบูนก็เดินมาเสร็จโอ้สวนตรีไปใช้อะไรทำไมสวยขึ้น
1: ครับ
0: แต่ในตาพี่เกียร์ไปปุ๊บนี่มันสวยแล้วหรออ
1: ืมที่เราไปเห็นมาส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทคือมันจะได้มากกว่านี
0: ้มันสวยมากก็เลยบอกน้องเจี๊ยบก็เลยบอกพี่เกียร์ต้องเข้าใจนะเจี๊ยบใช้ประหยัดมากให้ได้ผลผลิตมาก่อนเพราะเจี๊ยบอ่ะหมดทุนไปกับร้านปุ๋ยร้านยาแหละ
1: ครับ
0: แต่ท้ายที่สุดแอบกระซิบอะไรว่าร้านปุ๋ยร้านยาไม่พูดด้วยแล้ว
1: อืม
0: เพราะไม่ได้ซื้อ
1: ครับงั้นถ้ามีอะไรค้างก็อยู่บ้างไหมก็เลิกไปเลยหมดกันอ๋อไม่มีค้าง
0: อ๋อถ้าค้างนี่ได้เลิกเลยนะ
1: จบกันไป
0: จะไม่พูดดีนักใช่ไหม
1: เออถ้าค้างเขายังพูดอยู
0: ่เขาเรียกว่าอะไรประคองหนี้ไปก่อน
1: ใช่ก็ดี
0: ก็ดีค่ะเป็นเรื่องที่ดีที่ขายไปเขาก็บอกว่าก็ได้เป็น AB เกิน 75%
1: ครับ
0: นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่สวยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่เขาทำสวนมาเขาไม่เคยได
1: ้ครับ
0: นะคะเราก็บอกว่าการมีจำนวนต้นเท่านี้คุณต้องได้เป็น100ตันแล้ว
1: อืม
0: ไม่ใช่ได้อยู่แค่นี
1: ้ครับ
0: นะคุณจำสวนน้องแตงน้องน้ำได้ไหมล่ะของตรงนั้นน่ะมันก็แค่พันกว่าต้น
1: อืม
0: แต่เขาได้100กว่าตันน่ะ
1: แต่150หรือยังไม่รู้ตอนเนี้ย
0: เขาคาดว่าใช่ไหมคุณไปดูมาแล้วเป็นยังไงล่ะ
1: 100-103แล้วจ้า
0: เอาจริงไหม
1: เอา
0: เหรอ
1: นี่เดี๋ยวไม่นี่นานก็ถึง150แน่นอน
0: จริงไหมเนี่ย
1: คุณไปอะไรกับเขาไปบ้างหรือเปล่า
0: ก็คือเราก็พยายามนะท่านผู้ฟังคือการไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเชียร์ขายของนะคะแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยมันอีกนิดเดียวแล้วคุณจะได้แบบนี
1: ้
0: มันได้จริงนะม
1: ัน
0: ไม่ใช่ไม่ได้ไม่จริงเพราะว่าแต่ละสวนที่ทำแล้วคือมันได้จริง
1: แต่มันต้องทำไง
0: มันต้องทำแล้วมันก็ต้องเต็มที่ด้วยเขาก็มีเขาเรียกว่าเขาก็มีอุปสรรคก็คือคนงานไม่พ
1: อ
0: คนงานมาแล้วเนี่ยโอ้เมื่อวานเราไปเห็นนะเชือกทิ้งข้างหิว
1: ทำไม
0: ไม่ไปทำไงแต่ว่ามันเก็บลายม้วนไงเข้าใจไหมเวลาค่าแรงเหมือนเก็บลายม้วนอันนี้ต้องฟังด้วยนะท่านที่เป็นเจ้าของสวน
1: ครับ
0: เวลาจ้างเขาไปเหมือนลายม้วนเนี่ยเหมือนรับไปเหมือนพี่ช้างรับไป20ม้วน
1: ก็คิดเป็นเงินมา
0: คิดเป็นเงินมาม้วนละ150บาท
1: ครับ
0: แต่พี่ช้างทิ้งซะ10ม้วน
1: อ
0: ่ะโยนไปข้างเหวพี่ตรีตามเก็บมาเป็นกระสอบเลยแล้วก็เลยไม่เอาละไม่จ้างไล่ออกทำใหม่แต่ด้วยเนื้อที่มันมากอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทำกันไม่ทันนะ
1: ยกให้เราบ้างไหมล่ะ
0: เออเนี่ยพี่เกศแต่พี่เกศก็ไม่เอานะ
1: อะไร
0: มันยากมากลำบากมากเลยเส้นทางไปมันยิ่งกว่าสวนน้องแตงอ่ะยิ่งกว่าไหมเขามีหิน
1: จะเป็นหินถ้าเป็นของชัยยาก็จะเป็นดินอย่างเดียว
0: ชัยยาสามารถเดินตุ้งไปฉีดได
1: ้
0: ต่อให้มันอยู่ชังเชิงเขาก็เดินตุ้งไปฉีดได
1: ้ลมก็เจ็บไม่มาก
0: ไม่มากแต่ว่าสวนของพี่ตรีนี่คือเดินสะกุดสะดุดก้อนหินนี่คือหัวโนหัวแตกได
1: ้
0: มันอยู่ในโขดหินนะมันก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าเขาก็บอกเลยว่าน้องเกียร์เอามั้งไหมผมไม่เอาน้องเกียร์ไม่เอาน้องเกียร์ขายปุ๋ยอย่างเดียวค่ะน้องเกียร์ก็แค่อยากจะสนับสนุนให้ทุกแปลงเนี่ยได้ผลผลิตที่มากขึ้นเท่านั้นพอ
1: ครับ
0: นะพี่เกียร์จะไม่แย่งสวนของใครนะ แต่ก็เราก็เห็นระหว่างเดินทางเราก็เห็นแต่คนที่นู่นก็ต้นโสมจริงๆนะมีแต่เลียวไม่กวาดอะทำยังไงให้เขารู้จักเราเหรอพี่ช้าง
1: นี่ก็พูดปากกันถึงงูเลย
0: เออท่านผู้ฟังค่ะ
1: ต้องฝากพี่เจี๊ยบกับพี่ตรี
0: ค่ะ
1: นะเพราะก็อย่างที่เล่าไว้ฟังใช่ไหมครับมันก็มีหลายคนที่พอเห็นสวนของพี่เจี๊ยบกับพี่ตรีแล้วเนี่ยก็ไปใช้ตามถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ดีก็ช่วยกันบอกต่อๆกันไปก็แล้วกันได้บุญเอาบุญ
0: ก็ถือว่าเราจะได้เกียร์บอกแล้วว่าพื้นที่ทุเรียนเราอย่าแข่งกันเอง
1: นี่เขาเพิ่งจัดงานไปนะพูดถึงพี่ปูนเมื่อกี
0: ้
1: ที่รู้ว่าทำไมเขาเพิ่งจัดงานวันตัดทุเรียนไปไง เนี่ยเขาเพิ่งจัดงานมันจัดตัดทุเรียนกันไปที่พิพู
0: นในอำเภอหรอ
1: ใช่มั้ง
0: อ
1: ันนี้คือไม่ได้ไปแต่ทราบข่าวมาประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาเพิ่งจัดงานกันไป
0: ค่ะช่วงนี้กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเลยค่ะเมื่อวานกินแล้วด้วย
1: ได้กินด้วย
0: อร่อยมีรูปไหมยังไม่ได้ลง
1: รูปมันไม่สามารถ

0: ถ้าลูกที่มันอาจยังไม่สุกแล้วเราแกะก่อนอ่ะตอนแรกคุณกินมันอาจจะหวานไม่เยอะแต่มันจะมีความกลมกล่อมมีความมันแต่พอคุณใส่กล่องเก็บไว้นะแต่ละวันจะค่อยๆหวานขึ้น
1: อีกมาจะมากินอีกวันมันหวานอร่อยจริงๆอันนี้พี่เกียรติเจอมาแล้ว
0: เ
1: จอมาแล้วกับตัวเองเลยท่านผู้ฟังส่วนครูจีมันจะมีลูกที่เขาโดนลมอะค่ะแล้วเราอะเอามากินเนื้อมันหนาเนื้อมันลายแต่ว่าความอร่อยมันไม่เข้มข้น
0: ครับ
1: ไม่เข้มข้นค่ะเราก็รู้ว่าเพราะลูกมันโดนลมแสดงอายุมันไม่ถึงใช่ไหมตอนที่พายุมาค่ะท่านผู้ฟังแล้วเกียร์ก็เอาวันนั้นอะผ่าแล้วเนี่ยมันเสียดายเนื้อก็เลยเก็บไว้ในตู้เย็น
0: ครับ
1: พออีกวันนึงเอามากินพี่ช้างมันโคตรอร่อยเลยท่านผู้ฟัง
0: แต่ถ้าเกิดว่าเจอบางลูกที่เราซื้อตามตลาดนะตอนยิ่งเก็บไว้นานมันจะเปรี้ยวนะ
1: ใช่
0: มันจะเสีย
1: เออจริงมันจะมีกลิ่นตุตุ
0: อันนี้คือมันผ่านมาเกือบอาทิตย์แล้วนะ
1: ใช
0: ่ที่ใส่กล่องไว้แล้วยังกินได้อยู่เมื่อกี้กินไปละสอง
1: จริงเหรอเธอนะเมื่อกี
0: ้เล็กหนึ่ง
1: ท่านผู้ฟัง
0: เล็กหนึ่ง
1: เขาเรอใส่เกียร์
0: ต้องกินน้ำทำไมครับผมเรอหรือคุณเร
1: นะคะก็คือจริงๆอร่อยเลย
0: ครับลูกโอ๊ตหมดหรือยัง
1: เ
0: ออป้าเขียดหมดหรือยังป้าเขียด7ลูก
1: ป้าเขียดเอาเอง5แล้วให้อาจารย์นกฤตสอง
0: อ
1: าจารย์นกฤตก็แบบอร่อยมากเลยอย่างเงี้ย
0: พี่ขวัญและขวัญจร
1: อย่างของพี่ขวัญเนี่ยมันจะมีลูกที่แกะก่อนนะถ้าเราเห็นในรูปถ้าพี่ขวัญได้ใช้ตู้เย็นอร่อยพี่ขวัญคือเกียร์ก็แบบเนี่ยกินกับน้องอุเนาะเออวันนั้นแหละมีอยู่เม็ดนึงเม็ดใหญ่เม็ดเดียวแล้วก็ผ่าไว้อย่างเงี้ยพี่เกียร์ก็กินซีกนึงให้น้องอุกินซีกนึงคือพอกินเสร็จอ่ะอุก็กำลังจะหมดพี่เกียร์นึกเสียดายโอ้โหไม่ยาให้อุเลย นึกเสียดายท่านฟังไม่น่าให้น้องเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เราเป็นคนดีไง
1: เราเป็นคนดีไงก็เหมือนบ้าน
0: เรา
1: เ
0: ราไม่อร่อยแล้วให้คนอื่น
1: นอค่ะเราให้ตั้งแต่มันอร่อย
0: เราแค่เสียดายไม่น่าให้มันเลย
1: เหมือนวันนั้นอะไปกินบ้านน้องน้ำอะค่ะคือคนล้อมเราอะเยอะมากแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่คุณเกียรติจะยืนกินอร่อยอยู่คนเดียวถูกไห
0: ม
1: คุณเกียรติผ่าเสร็จคุณเกียรติก่อนจะกินคุณเกียรติต้องชิมก่อนว่าอร่อยไหมโอ้อร่อยมากก็เริ่มแจกค่ะแจก
0: ให้ทุกคนได้ชิม
1: ให้ทุกคนได้ชิม
0: ครับ
1: เต็งก็กินซีกหนึ่งซีกหนึ่งของหนึ่งเม็ดนะ
0: ครับ
1: พอกินเสร็จหันไปเอ้าลูกที่แกะมันหมดแล้วนี่ว่าม ันหมดอ่ะพี่ช้างแต่มันอร่อยมากอ่ะ
0: อยากกินอีก
1: อยากกินอีกแต่มันไม่มีแล้วอ่ะ
0: ม
1: ันมีแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: มันไม่สุกขาต้นแล้ว
0: ซึ่งไม่เหมือนกับเรา
1: เอ้ย
0: เราไปพอเราแกะเราก็ไม่สนใจใครทั้งนั้น
1: เรากินอย่างเดียวใช่ไหม
0: เรากินอย่างเดียวจ้ะ
1: ทำไมคุณเป็นคนนิสัยอย่างเงี้ยเอาท่านผู้ฟังแล้วคุณดูว่าคนไหนดูนี้น้ำใจมาก
0: เราไม่เคยหันไปมองคนรอบๆข้างๆแต่เรามองแต่ข้างหน้าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจ้ะ
1: หรอ
0: ใช่จ้ะ
1: เออพี่เกต้องปรับ
0: ของดีไม่ได้มีไว้แบ่งปันจ้ะ
1: อร่อยไหมอ
0: ร่อย
1: เอาความเป็นจริง
0: หวานมากนี่ถามวอยนะวันนั้นนะวันหลอกวันนี้ขึ้นไปบนสวน
1: หลอกทีมงานขึ้นสวน
0: หลอกน้องกิ๊บไปด้วยไงกิ๊บก็เคยไปไงเขาอยู่ NBT เขาเคยไปตอนที่เราไปพิสูจน์กันว่าสวนที่นี่เนี่ย
1: ไม่มี
0: เรื่องราวของระบบน้ำนะเขาก็บอกว่าตอนที่ไปตอนนั้นสัก 2-3 ปีอ่ะเน
1: า
0: ะก็จะเห็นว่าสภาพต้นนี่มันคนละเรื่องเลยตอนนั้นใบก็ไม่มีใช่ไหม
1: ยังโทรมอยู
0: ่อะไรก็ไม่สวยอ่ะนะแต่ไปรอบนี้โอ้โหทั้งลูกทั้งต้นเขาแบบสมบูรณ์สวยงามมากและแต่ละต้นนี่นะเขาเฉลี่ยประมาณสัก 5-60 ลูกอ่ะ
1: ค่ะ
0: เ
1: ยอะ
0: ที่อยู่บนต้นเขาตอนนี้นะ
1: เยอะมากแล้วทรงสูง
0: ใช่แล้วกำลังโยงกันไม่ทันแล้วตอนนี้
1: เขาทำงานไม่ทัน เขาก็โทษดิฉันอีก
0: ครับ
1: เขาบอกว่าทำไมให้ดกล่ะตกลงคุณจะเอา150ป่ะล่ะ50ตันนะ150ตันนะราคาอันนี้ไม่รู
0: ้ครับ
1: นะฮะส่วนราคาไม่รู้แต่ว่าปริมาณเนี่ยบอกให้ได้น้ำหนักอะบอกให้ได้นะ Black Cat เราบอกให้ได้นะพี่ช้าง
0: ครับ
1: พี่ช้างเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมสวนของเขา
0: แล้ววันนั้นจะบอกว่ามันพิสูจน์ไง
1: ว่าม
0: ันพิสูจน์ให้เราเห็นกันแบบจะเพราะเรามีทุเรียนที่มันไม่ได้เป็นทุเรียนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat ด้วยเอาขึ้นไปด้วย
1: อ๋อคุณเอาทุเรียนจากสวนอื่นไปด้วย
0: ใช่แล้วมันได้เปรียบเทียบกันเลยว่ามันต่างกันขนาดไหน
1: เปรียบเทียบกันกี่ปาก
0: หลายปากนั่นแหละ อย่างน้อยนะเฉพาะพวกเราเองก็1 2 3 4
1: 4ปาก
0: แล้วก็
1: เจ้าของบ้านอีก4 8ค่ะเอา8ปาก
0: เจ้าของบ้านก็ได้กินหรือเปล่าไม่ร
1: ู้ คุณกินกันหมดเล
0: ย น่าจะได้กินไอ้ลูกที่ไม่ใช่สวนเอง
1: อ่าฮะแล้วทีนี้เป็นไง
0: นั่นแหละมันก็แตกต่างไงทั้งรสชาติทั้งเนื้อ
1: น้องวอยถามน้องวอยหน่อยขอเสียงดังนะถามน้องวอยหน่อยว่าน้องวอยได้มีโอกาสชิมผลผลิต

0: จากสวนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับไม่ใช่สวยไม่ใช่ไม่
1: ได้ไม่ได้สวนที่ไม่ได้ใช
0: ้มานี่ไม่ต้องอายพูดว่าชิมมาแล้วเอาเปิดไมค์ตัวนี้ให้น้องวอยแล้วที่ชิมมาแล้วระหว่างสองส่วนเอาแบบไม่เข้าข้างเอาแบบปากตัวเองทานนะคะตัวเองเป็นคนธรรมะธรรมโมเนี่ยตัวเองต้องบอกให้ตรงๆนะคะชิมมาแล้วรสชาติแตกต่างแบบไหนน้องวอยพูดได้เลย
1: เอาอันไหนหวานกว่า
2: เ
1: อา
0: ตายเลยท่านผู้ฟังท่านอยู่ทั่วประเทศเลยนะน้องวอยเขารอฟังอันไหนเอามาพูดใกล้ๆพี่เกียร์ก็ได้มาใกล้แม่ลูกมาใกล้แม่ตรงนี้มาไม่ต้องพูดใส่ไมค์ตัวนั้นมาพูดข้างแม่ตรงนี้อันไหนหวานกว่า
3: ของพี่น้ำครับ
0: ของพี่น้ำหวานกว่า
3: เปลือกมันบางครับ
0: เปลือกบาง
3: มันหวานครับ
0: แล้วเนื้อเป็นไงมั้ง
3: หวานดีครับ
0: เนื้อหวานเนื้อหนาไหมไม่ทันใดเล่กินเม็ดสู้ไม่ได้ผ้าเลยเหรอ
1: เปลือกบางเนี่ยเปลือกบางมาก
0: คือผ่าเห็นแต่เปลือกแต่ไม่ได้ผ่ามีดตรงไปอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหม
1: เมล็ดก็มีนิดเดียวเนื้อเยอะ
0: คือที่รู้ว่าเม็ดเดียวเม็ดรีบเม็ดนิดเดียวนี่คือเหลือเม็ดแล้วใช่ไหมกิน
1: จริงเนื้อเยอะ
0: เขาทานทุเรียนไม่เหมือนคุณเกียร์ท่านผู้ฟังคุณเกียร์นี่พอทุเรียนออกมาหนึ่งเม็ดใช่ไหมคะเอามีดมาผ่ากรึบตรงกลางแล้วก็ผ่าหั่นเป็นซีกๆเป็นเสี้ยวๆแล้วก็หยิบมาทีละเสี้ยวกิน
1: ครับ
0: แต่คุณช้างจับ
1: ทั้งพวกเราก็คือเราต้องเอาเข้าทั้งเมล็ดแล้วก็เคี้ยวเนื้อให้หมดแล้วก็ค่อยๆคายเมล็ดออกมาจ้ะถ้าเกิดว่ายังดูเมล็ดแล้วว่ายังมีเนื้ออยู่แล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม
0: ่เสร็จแล้ววันนั้นกินแล้วติดใจไหมครับ
1: ถามก่อนกินไปกี่เม็ด
0: วอยกินไปกี่เม็ดกินเม็ดเดียวเองเหรอ
1: ไม่ได้กินเม็ดเดียวอ่ะไม่ทันเพื่อนเหรอ
0: กลัวเรียนติดนวดค่ะแล้ววอยนั่งยกมือนิ้วหัวแม่โป้งยกหัวแม่โป้งให้อยู่แล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่อีกตั้ง10คลื่นความถี่เขาจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยไม่อร่อยเขาไม่ได้มานั่งดูถ้าเธอจะยกหัวแม่โป้งเธอต้องออกมาที่หน้าไล
1: ท
0: ์หน้าไลท์ก็ไม่มาแล้วเป็นคนขี้อายตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย
1: ตั้งนานแล้ว
0: อ๋อเหร
1: อไม่ได้เพิ่งเป็น
0: อ๋อเหรออายมาตั้งนานแล้วเหร
1: อ
0: นะคะก็คือแล้วอีกส่วนนึงล่ะกินแล้วรสชาติมันเป็นยังไงส่วนที่หิ้วไปจากข้างล่างนั่นแหละรสชาติเป็นไง
3: ม
0: ัน
3: ยังไม่สุกทีมันเละเละคร
0: ับ ไม่ชุกหรอมันเละผือหลาวอ่ะไม่สุกทีแล้วเละเละได้ยังไง
1: อันนี้มันกินที่ไหนคือมันเอากลับบ้านด้วยไงส่วนมันเอาไอ้ส่วนที่ไม่ใช่แบ็คแคทกลับบ้านด้วย
0: อ่
1: า
0: ฮะ
1: ที่เอากลับบ้าน
0: ที่ไปกินบนนู้นอ่ะที่ไปกินบนนู้นเป็นไง
3: เน
0: ื้อ
3: ไม่กลมกล่อมไม่อร่อย
0: เนื้อไม่กลมกล่อมไม่อร่อยมันหวานไหม
3: ไม่ค่อยเต็มรส
0: อ๋อมันไม่เต็มรสจริงๆนี่เขาฟังรายการเราอยู่นะ
1: ส่วนที่วันนั้นไม่ได้ใช้ใช่ไหม
0: ใช่คุณช้างเอามาวันนั้นที่คุณเอามาแจกในงานที่
1: เขาเอามาประดับเวที
0: อ๋อเหรอแล้วคุณก
1: ็แล้วมันมีกลิ่นหอม
0: ก็เอามา
1: พากันไปด้วย
0: นั่นแหละค่ะก็คือความแตกต่างมันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะท่านผู้ฟังถ้าส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับไม่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแตกต่างแน่นอนแม้กระทั่งกาแฟก็แตกต่างพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะกาแฟเนี่ยเกียร์พี่เกียร์เอากาแฟจากสวนของน้องเมษามาน ะแล้วก็ไปที่ร้านกาแฟที่เขาขายกาแฟสดนี่แหละเราก็เอาของเราไปให้เขาบดแล้วก็เอาของเขามานะคะแล้วก็มาชิมกันค่ะแก้วต่อแก้วเลย
1: ครับ
0: ความกลมกล่อมความชุ่มคอต่างกันนั้นมาฟังนะเกียร์ก็ยังมั่นใจว่าการที่เราได้เติมเต็มธาตุอาหารให้กับพืชไม่ว่าคุณปลูกพืชชนิดไหนมันจะทำให้สายพันธุ์ของพืชนั้นๆออกมาอย่างเต็มที่มากขึ้น
1: เนี่ยผมไปเจอมาอีกพื้นที่หนึ่ง
0: ค่ะ
1: ก็คือที่พระพรห
0: ม
1: เนี่ยสองสามวันนี้เราลงไปพระพรหมพระพรหมเขามีอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะก็มีคำขวัญคือมะนาวไข่พันดี
0: ใช่
1: แต่ปรากฏว่าไปแล้วไม่ค่อยเจอลูกมะนาวอ่ะ
0: มันไม่มีแล้ว
1: หนึ่งคือชาวบ้านไม่ค่อยทำแล้วแต่ส่วนที่ทำอยู่มันไม่ค่อยมีลูก
0: โอ้ยทำไมไม่ชวนมาใช้แบล็คแคทล่ะคะคุณ
1: เน
0: ี่
1: ยว่าจะชวนอยู่เป็นคุณลุงอำนวยเนี่ย
0: แบล็คแคทเนี่ยจริงๆมะนาวไข่เป็นมะนาวที่หอม
1: ครับใช่ๆ
0: มันจะมีความหอมมากๆอ่ะได้มาฟังมะนาวไข่ถ้าคุณอนุรักษ์สายพันธุ์นี้เอาไว้ได้
1: แล้วเขาบอกว่าปลูกที่อื่นก็จะไม่เหมือนนะไม่เหมือนกับปลูกที่พระพรหมนะเขาเคยเอาไปปลูกที่อำเภออื่นแล้วเขาบอกมันดินหรือเปล่าไม่รู
0: ้มันไม่ได้ใส่ปุ๋ยแบคแคท
1: แต่เนี่ยพระพรหมเนี่ยจริงๆต้องอนุรักษ์ไว้
0: แล้วคุณจำได้ไหมว่าส้มโอทับทิมสยามปลูกตรงไหนไม่เหมือนกับปากพนัง
1: อันนี้คือก็พูดอย่างนั้น
0: ใช่แต่พอคุณไปกินของพี่ขลีที่สิชน
1: อ
0: ร่อยกว่าปากพนังอีก
1: ครับ
0: มันอยู่ที่การดูแลแล้วการดูแลนั้นถ้ายิ่งคุณได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทเราบอกเลยว่าสายพันธุ์พืชนั้นๆจะออกมาอย่างเต็มที
1: ่ครับ
0: คุณได้กินมะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วที่สวนที่สีชนยัง
1: กินแล้ว
0: หอมหวานแต่บ้านแพ้วนั้นไปปลูกที่อื่นแต่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบคแคทมันก็กลายค่ะพี่
1: ครับ
0: มันไม่ได้หอมหวานเหมือนบ้านแพ้วจริงๆอันเนี้ยเกียร์คือบทสรุปก็คือมันคืออยู่ที่การเติมเต็มธาตุอาหารให้ครบทุกหมู
1: ่
0: ถามว่าทำไมต้องเป็นแบคแคทเพราะแบคแคทมันมีครบอยู่แล้วในปุ๋ยแบคแคทมีครบหมดเลยธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมทุกตัวเนี่ยมีครบหมดเลยนะคะหลักคุณเติมอยู่แล้ว NPK คุณเติมอยู่แล้วดังนั้นรองเสริมอีก14ตัวคุณเอาไปคือครบนะคะ17ตัวได้ครบปุ๊บเนี่ยรสชาติมันก็จะคงเดิมของสายพันธุ์นั้น
1: ๆ
0: มันก็จะได้เหมือนปลูกในพื้นที่นั้นๆวันนี้พี่เกียร์กล้าเทียบเคียงเลยเอาเด็ดที่สุดเลยเอาในปากพนังมาแล้ววันไหนที่สวนพี่ขลีออกมาแล้วคุณมาวัดกันเลยว่ารสชาติสีสันน้ำหนักหรือแม้กระทั่งสีผิวของลูกความเป็นกำมะหยี่คุณมาเทียบเคียงได้เลยความเป็นทับทิมสยามคุณให้อันไหนคุณไม่ต้องบอกพื้นที่ GI หรอกวันนี้ถ้าคุณมีพื้นที่ GI แล้วคุณดูแลไม่ดียังไงก็กลาย
1: ครับ
0: เชื่อเรื่องนี้ไหม
1: แต่ก็ต้องไปดูด้วยนะเมื่อมาดูผลผลิตแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยคุณลงทุนเท่าไหร่แล้วพี่ขี่ลงทุนเท่าไหร
0: ่เออใช่
1: ถูกไหม
0: ใช่พี่ขี่ลงทุนจากเมื่อก่อนไม่เจอปุ๋ยแบล็กแคทปุ๋ยทางดินใส่ปีละ202กระสอบค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: ตั้งแต่เจอปุ๋ยแบล็กแคทปุ๋ยทางดินจะเดี๋ยวนะตอนที่ไม่ใช้ปุ๋ยแบล็กแคทปุ๋ยทางดิน202กระสอบรองเสริมทางใบชนิดอื่นยังเติมเหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะแล้วผลผลิตปีนึงมากสุด 50,000 ลูกต่อปีนะคะพอมาใช้ปุ๋ย Black Cat ของพี่ขลีปุ๋ยทางดินลดมาปัจจุบันเหลือ67ลูก
1: ครับ
0: 67นะจาก202ลดมาเหลือ67ลูกส่วนทางใบเปลี่ยนทุกอย่างมาเป็นปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยาชรา Black Cat 1ผลผลิตของพี่ขลี2ปี 150,000 ลูก
1: ครับ
0: เพิ่มมาเท่าไหร
1: ่เท่าไหร่ล่ะ
0: จาก2ปี 100,000 ลูกมาเป็น2ปี2ปีสิ150,000 ลูก
1: ครับ
0: เพราะ2ปีเขาเก็บผลผลิตได้3ครั้งแล้วเขาถึงบอกว่าเจอคุณเกียร์เจอปุ๋ยแบคแคทแล้วผมเหนื่อยกว่าเดิมผมไม่ได้พักผมงานยุ่งเพราะมันมีผลผลิตต่อเนื่องเขาต้องทำยังไงว่าตอนนี้เขาต้องเบรกตัวเองว่าฉันไม่ฉีดฉันค่อยฉีดตอนเดือนนี้เพื่อที่จะทำดอกเพื่อให้ได้รุ่นเดียวการจัดการการทำงานเขาก็จะแบบไม่เหนื่อยเขาเอาแค่นั้นพอแต่ผลผลิตมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตรงไหนอีกเรทราคาก็เพิ่มขึ้นด้วยพี่ช้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมี5เบอร์1 2 3 4 5แต่พอใช้ปุ๋ยแบคแคทมาแล้วเนี่ยมันจะเหลือ1 2 3
1: หายไป2เบอร์
0: ใช่มันหายเบอร์ล่างไป2เบอร์นะท่านฟังแล้วเบอร์1เบอร์2มากที่สุดด้วยอันนี้มีบทสรุปน้องแป้งสรุปให้เรียบร้อยแต่เราอะเอาจากบทเรียนที่เราพยายามบอกจำนวนผลผลิตอย่างสวนรองนรินทร์สวนของเจอีทมาให้ฟังเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนไปยืมเงินเขาเยอะเกินเราก็ไม่พูดเงินแล้วกันนะ
1: ครับ
0: เราใส่ไม่ทำเองบ้างปั้มแต่ยืมเผื่อน
1: เออแต่คนที่เขาไปยืมก็ไม่มีสิทธิ์ไม่ให้นะ ไม่ใช่ว่าเพื่อนยืมแล้วต้องให้ทุกรายนะ
0: ค่ะ
1: มีสิทธิ์ยืมแต่มีสิทธิ์ไม่ให้นะจ๊ะ แล้วสวัสดีคุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับนะฮะแล้วก็สวัสดีลุงโอ๊ตนะครับคุณกริดกรุงเก่านะครับคุณปุ๋ยแบล็คแคทหมูอ้วนสวนทุเรียนชัยยานะสวัสดีครับป้าพึ่งนะครับสวัสดีจากคุณเพจแลใต้นะครับพี่วรรณโชคบุตรคลุดนะขอเพลงความลับในใจคุณแม่จินตนาทรัพย์สินนะครับวันนี้ไม่รู้อยู่ในสวนยาหรือเปล่านะยากลายกัน
0: ยากลายใบยาสูบค่ะค
1: ุ
0: ณแม่จินตนาเนี่ยทำใบยาสูบกับท่านผู้ฟังใช้ปุ๋ยแบล็คแคทด้วย
1: ใช่อยู่ที่ท่าศาลา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็
0: พี่ขลีก็ปลูกนะยาเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคทด้วยคุณบ่อยใหญ่ใบ
1: ยาในว่าไม่มีเวลาน้อยกว่าทำไม่ทัน
0: ส่งมาให้พี่ว่าเขาไม่อยากเหลือพื้นที่เลยอ่ะ
1: เ
0: ออไปปลูกยาสูบเล่นๆพ่อพี่เกียรติก็ปลูก
1: ครับนะครับแล้วก็คุณตูมตามนะครับสวัสดีด้วยนะครับถามว่าพระพรหมนี่ไปทางไหนนะครับ
0: ตั้งหมดมาเลยจ้ะ
1: วัดพระพรหมถ้ามาจากสี่แยกหัวถนนนะตรงจะไปร่อนพิบูลเจอแยกไฟแดงแรกคือ5
0: แยกหัวถนน
1: ใช
0: ่มาจากไหนจากในเมือง
1: มาจากไหนก็แล้วแต่แต่ให้เจอสี่แยกหัวถนนก่อนแล้วก็หน้าทางไปร่อนพิบูลเข้าใจมั้ยคุณจะมาจากในเมืองก็ได้คุณจะมาจากเฉลิมพระเกียรติก็ได้คุณจะมาจากปากพนังก็ได้แต่พอถึงแยก หัวถนนไฟแดงแล้วให้คุณหันหน้าทางไปร่อนพิบูล
0: เลี้ยวไปทางร่อนพิบูล
1: คุณก็ต้องผ่านเทนทันมาถูกไหม
0: จ้า
1: คุณผ่านเทนทันมาคุณต้องมาข้ามสะพานรางรถไฟตรงเนี้ยอยู่อสมทเนี่ยไม่ต้องแวะถ้าไม่มีอะไรมาฝากค
0: ุ
1: ณก
0: ็
1: ตรงไปเลยตรงไปจะเจอห้าแยกนาพุ
0: ค่ะ
1: ห้าแยกห้าแยกนาพุเสร็จคุณก็เลยปั๊มปตท.ไปเลยปั๊มอะไรไม่รู้ไปอีกปั๊มนึงแล้วก็จะไปเจอ3แยกนาพลุมีสะพานข้ามเขาเรียกอะไรวะสะพานลอย
0: มีอีกเหรอ
1: มันจะมีสะพานลอยไงสำหรับคนน่ะ
0: คนข้าม
1: ใช่คุณก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไปสักนิดนึงก็จะเจอวัดพระพรหมมีอันนี้วัดพระพรหมนี้ก็มีจะมีโบสถ์เป็นโบสถ์ที่เราสามารถเข้าไปลอดเพื่อสะเดาะเคราะห์ได
0: ้ใต้โบสถ์อ่ะ
1: ใต้อายุเกือบ300ปีโบสถ์อ่ะ
0: จริงมั้ย
1: ใช่มันจะมีเป็นบันไดให้คุณเดินลงไปเลยคุณเกียร์
0: uh-huh.
1: แล้วก็พอมองขึ้นไปด้านบนน่ะก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเดินลอดใต้ฐานของพระประธานในโบสถ์อ่ะ
0: uh-huh.
1: เป็นการสะเดาะเคราะห์ใครที่ดวงไม่ดี
0: uh-huh.
1: นะครับแฟนทิ้งอกหักอะไรเงี้ย
0: uh-huh. มาพี่เกียร์ไปแล้วพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปวอยกำลังอกอ่ะ
1: หรือวันนั้นได้ไปรอดหรือเปล่าวะ
0: ทำไมน้องอกหักเธอหัว
1: เ
0: ราะ
1: เธอได้ไปรอดโบสถ์ไหมเธอไม่อยู่เธอกลับก่อน
0: เธอรอดแล้วอกหักไหมอ่ะรอดแล้วอกหักหรือว่ายังไม่ได้รอด
1: ถ้ารอดอกหักแสดงว่าของไม่ดีก็ออกจากชีวิตไงเนี่ยก็ดีกับชีวิตหลังจากนี
0: ้โอ้เหรอ
1: ถูกไหม
0: ไม่ตายแล้ว
1: เนี่ยไปรอดได้แล้วก็ที่วันที่วันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณแกเป็นกรรมการให้เขาด้วยนี่ไปตัดสินส้มตำลีลานะตอนนักสี่โมงจบรายการที่วัดพระพรหม
0: หมายถึงสี่โมงจบนี้หรือว่าจบที่นู่นแล้ว
1: จบที่นี่แล้วคุณก็ไปเลย
0: ต้องไปยังไงคะ
1: แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณนะ
0: คุณตุมตามรู้แล้วนะคะหรือไม่คุณก็ตั้ง GPS ไปวัดพระพรหมเลยค่ะง่ายที่สุดตอนนี้สมัยใหม่แล้วค่ะคุณขา
1: จ้าแต่เวลาหมดแล้วจ้า
0: เอาจริงไหมโอ้โห
1: เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงนี้พักกันก่อนฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงที่2
0: ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุชานำทัพปชปบุกใจกลางเมืองใช้รถไฟฟ้าตระเวนหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนชี้ชะตากรุงเทพวันพรุ่งนี้การหาเสียงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักนายอนุชาบุรุพชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหมายเลข5ผนึกกำลังร่วมกับแกนนำพรรคประชาธิปัตย์อย่างพร้อมเพรียงนำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทีมรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายกรจาติกวณิชดร.การดีเหลียวไพโรจน์นายสกลทีภริยกุลนายองค์อาจคร้ามไพบูลย์ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรครวมถึงนายชัยวุฒิบรรณวัฒน์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์และนายพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคพร้อมด้วยทีมคนรุ่นใหม่ของพรรคยกขบวนลงพื้นที่รณรงค์หาเสียงอย่างต่อเนื่องคณะผู้บริหารพรรคเลือกใช้วิธีการเดินทางที่สะท้อนวิถีชีวิตคนเมืองด้วยการขึ้นรถไฟฟ้า BTS จากสถานีบางนามาลงสถานีพร้อมพงษ์ท่ามกลางเสียงเชียร์และรอยยิ้มจากประชาชนที่พบเห็นตลอดเส้นทางก่อนจะเข้าห้างสรรพสินค้า DM Quartier นายอนุชาและคณะได้ใช้โอกาสนี้เดินทางพบปะพูดคุยอย่างเป็นกันเองสร้างสีสันในการหาเสียงในห้างสรรพสินค้าอย่างน่าสนใจและร่วมวงรับประทานอาหารกลางวันที่ Quartier Food Hall เพื่อเติมพลังก่อนลุยต่อในช่วงบ่ายนายอนุชาได้เลือกรับประทานเมนูโปรดอย่างข้าวหน้าเนื้อพร้อมนั่งพูดคุยอย่างเป็นกันเองจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปยัง Central Embassy โดยใช้บริการรถไฟฟ้า BTS ก่อนเดินสายรณรงค์ต่อที่ Central World และปิดจบการเดินหาเสียงครั้งสุดท้ายที่สยามพารากอนซึ่งได้รับการกระแสตอบรับอย่างอบอุ่นนายอนุชากล่าวว่ากรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้พร้อมเชิญชวนชาวกรุงเทพกาเบอร์5เพื่อเข้าไปทำหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลและแก้ไขปัญหาให้กับคนทุกคนอย่างทั่วถึงวันพรุ่งนี้คือการกำหนดอนาคตกรุงเทพอีก4ปีซึ่งพรรคนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องบนพื้นฐานของความเป็นจริงในการบริหารงานที่โปร่งใสโดยตนสกทั้ง50เขตจากพรรคประชาธิปัตย์พร้อมแล้วที่จะเข้าไปทำหน้าที่ตรวจสอบและผลักดันนโยบายเพื่อรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกๆคนก่อนปิดภารกิจช่วงเย็นนายอนุชาทีมงานจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้ามุ่งหน้าที่ลานพาร์คพารากอนเพื่อประกาศย้ำความมุ่งมั่นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่ชาวกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์กำหนดอนาคตในวันพรุ่งนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่พัทยาติดตามรายละเอียดเหตุหนุ่มออสซี่ฆ่าสาว17ยัดกระเป๋าทิ้งศพจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองพัทยาจับกุมนายไซมอนปีเตอร์คาร์แมนสัญชาติออสเตรเลียผู้ต้องหาก่อเหตุฆ่าสาววัย17ปีชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนที่จะนำศพยัดใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ไปทิ้งในป่าหญ้าริมทางรถไฟช่วงซอยขาวมะกอกโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขณะเตรียมหลบหนีกลับประเทศพร้อมแจ้งข้อหาหนักก่อนควบคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทยาฝากขังผลัดแรกล่าสุดพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเดินทางไปยังสภ.เมืองพัทยาเพื่อติดตามความคืบหน้าของสำนวนคดีรวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้มีการรับกุมครบถ้วนพร้อมขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจสภ.เมืองพัทยาตั้งแต่รับแจ้งเหตุการลงพื้นที่ตรวจสอบการได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ภายในเวลาเพียง6ชั่วโมงก่อนหลังเกิดเหตุพร้อมกันนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีได้มอบรางวัลแก่ชุดสืบสวนสภ.เมืองพัทยาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่หลังสามารถคลี่คลายคดีสะเทือนขวัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมได้อย่างรวดเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
3: เบรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเบรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเบรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร02-513-5251
5: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรือเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjan หรือ1888 NT Contact Center
6: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
7: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
8: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
7: คุ้มสุดจัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
8: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
9: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
13: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ชื่อเพลงว่าแค่ฝุ่นนะครับบทเพลงจากวงแอลกงครับพี่อาคมนะครับสมเหมาะนะครับแนะนำถามถึงกันไว้นะสำหรับงานเพลงนี้นะครับ15:15 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1นะครับอ่ะนะมี1เรื่องครับอันนี้เดี๋ยวเราปรึกษากันหลังไมค์ก่อนดีกว่าเมื่อกี้ลืมไงมันพูดเรื่องอื่นอยู
1: ่ไม่ได้ปรึกษาม
0: ันพูดเรื่องอื่นอยู่ไง
1: เดี๋ยวค่อยปรึกษาตอนพักเบรกฟังเพลงก่อนแล้วกันนะคะ
0: ว่าเราจะนำเสนอเรื่องนี้ได้หรือเปล่าน
1: ะคะก็เอาเป็นว่าก็ยังคงต้องฝากผลิตภัณฑ์แหละเนาะพี่ช้างเน
0: า
1: ะ
0: ให้อ่านก่อนดีกว่า
1: อะไรเนี่ย
0: พี่แพรแจ้งหรือยังอ่ะ
1: คุณคุยไปสิคะ
0: ครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะฮะแล้วก็รับฟังรายการกันอยู่นะสามารถที่จะโทรศัพท์นะมาหาเราได้นะครับที่เบอร์โทรนะ075ครับ419225นะครับ075419225นะครับ
1: คุยได้เลยค่ะสำหรับเรื่องนี้
0: คุณเกียร์นะครับที่เบอร์โทร063-459-6939 063-459-6939นะครับอันนี้ก็สามารถติดต่อกันเข้ามานะปุ๋ย Black Cat นะครับ1ขวด 1,980 บาทครับซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับในราคา 37,920 บาทประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังครับในส่วนของยารา Black Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับ1ลังมีทั้งหมด12ลิตร12ขวดนะครับในราคา 17,520 บาทครับ
1: ไม่เคยจำ
0: ไอ้อุ๊บไม่ต้องพูดเขาหลังอะ
1: ต้องลดค่าตัวแล้ว เพราะว่าความจำนี่น่าจะไปอยู่กับงานอื่น
0: 17,520 บาทนะครับในส่วนของยาราแบล็คแคทวัน1ลัง12ลิตรนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: อ่ะทีนี้นะฮะก็คือในช่วงนี้หลายคนที่สั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ไป นะครับอย่างล่าสุดเนี่ยก็คือคุณพี่กนกพรนะครับก็
1: เฟื่อง
0: ใช่ก็เป็นลูกค้าเราอะเน
1: า
0: ะ
1: ที่ชุมพรค
0: ่
1: ะ
0: ใช่4ปีแล้ว
1: uh-huh.
0: นะที่ใช้กันมาในส่วนของปุ๋ย Black Cat ก็สั่งทีนึงก็1ลังบ้าง12 10แถม2บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้กันมาต่อเนื่องตลอดเลยนะครับก็น่าจะใช้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าใช้มา4ปีแล้ว
1: ปรากฏว่า
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับก็เพิ่งสั่งซื้อกันไปนะครับแล้วก็แจ้งบอกกันมาครับว่ามันเจอเป็นตะกอนนะครับใช่ไหมเจอเป็นตะกอนนะครับสีขาวๆนะครับในจะเป็นชนิดน้ำของปุ๋ย Black Cat เนี่ยนะครับก็เลยสอบถามกันมาว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ใช้มาเนี่ยไม่เคยเจอเลยก็ไม่สบายใจ
1: ก็จริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโบรอนค่ะพี่ช้างปกติโบรอนของบริษัทเนี่ยเราจะใช้ของจากทางตุรกีนะคะแล้วก็อิสราเอล2ที่นะคะก็จะเป็นแบบประมาณเดียวกันโบรอนเดียวกันนะคะแต่ว่าตั้งแต่มีสงครามมาเนี่ยเราก็จำเป็นต้องเอาทางฝั่งสหรัฐมา
0: ทางโน้นก็ออกมาไม่ได้
1: ใช่ก็ใช้โบรอนของทางอเมริกาแต่ถามว่าทั้ง2โบรอนเนี่ยมันก็เป็นโบรอนที่มีประสิทธิภาพดีเหมือนกันแต่เวลาพอเรามาผสมผสานกับธาตุอาหารตัวอื่นนะคะการจับตัวถ้าเป็นโบรอนของอเมริกามันก็มีการจับตัวเหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นเกล็ดแก้วใสๆแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นโบรอนของทางฝั่งตะวันออกกลางเนี่ยฮะมันก็จะเป็นตะกอนถ้าตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นแก้วใสๆแต่ฝั่งอเมริกามันจะเป็นตะกอนแต่การเป็นตะกอนเนี่ยค่ะมันไม่ได้มีผลกระทบหรือผลเสียหรือว่าทำให้ธาตุอาหารที่เรามีในขวดลดน้อยลงนะคะแต่แค่มันดูแล้วไม่สบายตาแต่ถ้าเหมือนลูกค้าเนี่ยเอาไปแล้วเปิดแล้วกลิ่นไม่ปกติ
0: ถ้ามีกลิ่น
1: ถ้ามีกลิ่นที่มันฉุน มีกลิ่นที่มันดูว่ามันไม่ปกติอันนี้คุณเคลมได้ทุกอัน
0: ครับ
1: นะคะเคลมได้เปิดมาปุ๊บมีกลิ่นไม่ดีไม่ปกติแหละอันนี้เคลมกลับบริษัทรับเคลมอยู่แล้วนะคะแต่ในเรื่องโบรอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เมื่อมีความดันอากาศเข้าไปนะมันก็จะมีการจับตัวกันเป็นก้อนนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบแล้วก็มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นนะเพราะว่าการสั่งซื้อโบรอนมันต้องมี2ขาเนาะแล้วแต่เรือของเราที่เราทำแต่ซึ่งทั้ง2โบรอนเนี้ยที่นำเข้าทั้งตะวันออกกลางแล้วทั้งอเมริกาเนี่ยมันมีคุณภาพเท่ากันนะคะขึ้นอยู่กับว่าล็อตที่มาทำ ช่วงอากาศหน้าไหนหน้าไหนมันจะต่างกันอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังก็เหมือนเราทำสวนนี่แหละค่ะสภาวะอากาศแบบนั้นแบบนี้มันก็ต้องมีผลกระทบต่อพืชบ้างแต่ในความเป็นการจับตัวเนี่ยค่ะมันจะไม่ได้มีผลกระทบในเรื่องของธาตุอาหารที่มันจะบกพร่องลง
0: ประสิทธิภาพ
1: เหมือนเดิม
0: การใช้งาน
1: เหมือนเดิม
0: สิ่งที่คุณจะได้รับก็ยังคงเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็ทำความเข้าใจแล้วให้คุณผู้ฟังนั้นสบายใจได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: เรื่องนี้อธิบายได้คือ black cat จริงๆเนี่ยทำไปเหมือนสวนพี่ตรีที่เราไปมาพี่ช้างไม่ได้สวยวิ้งตามแบบฉบับของ black cat เลยแต่ใจลูกค้ามันฟูเต็มไปแล้วอะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เพราะเขาได้มากกว่าทุกครั้งที่เขาเคยทำแต่สิ่งที่เราไปสามไปสานต่อก็คือเดี๋ยววิธีการต่อไปต้นคุณจะไม่ป่วยนะแต่คุณต้องทำแบบนี้แบบนี
0: ้ครับ
1: นะไม่ใช่ว่า150ต้นแปลงหนึ่ง150ต้นฉีดพ่นแค่800ลิตรซึ่งมันน้อยมากๆน้อยมากๆอ่ะท่านผู้ฟังที่จะไปทำให้ต้นจะแขวนลูกได้8 90ลูกเนี่ย80 90ลูกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยมากๆไปนะคะมันก็ต้องไปวัดกันว่าเป้าหมายของเราเนี่ยต้องการทำผลผลิตเท่าไหร่และต้องการให้ต้นเราสวยสมบูรณ์ไหมแต่เกียร์เข้าใจปัจจัยของทุกคนนะปัจจัยที่จะเอามาใช้ในการที่จะทำงานแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็ยอมรับว่าการตั้งแต่มาใช้ปุ๋ยแบคแคทเนี่ยต้นทุนหายไป 40%
0: ครับ
1: มันหายไปตั้ง 40% แล้วเกียร์ก็เลยบอกว่าขอความกรุณาของเจ้าของสวนทุกสวนเลยที่คุณทำผลผลิตแล้วคุณต้องเจียดเงินไว้ 25% ของผลของรายได้ที่คุณได้รอบนี้ค่ะตั้งไว้ 25% เพื่อไปบำรุงสวนของเราต่อไปนะคะ 25% นี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยแบคแคททั้งหมดนะพี่ช้างมันรวมถึงการจัดการทั้งหมดที่คุณมีขายได้100เก็บ25บาทให้กับต้นไม้นะคะแล้วก็อีก75บาทคุณไปใช้จ่ายได้ตามปกติได้เลยนะคะแต่25บาทคุณต้องเก็บให้ต้นไม้คุณได้มา 100,000 คุณต้องให้ต้นไม้ 25,000 คุณได้มา 1 ล้านคุณต้องให้ต้นไม้ 250,000 อันนี้คือสิ่งที่คุณควรจะต้องทำคนทำเกษตรทุกคนต้องทำเพื่อให้เราไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังในการบำรุงต้นไม้เพราะว่าอย่าลืมว่าเมื่อไหร่ที่เราดูแลเขาอย่างดีนะคะมันก็ตอบโจทย์ในเรื่องของผลผลิตที่มากขึ้นจริงไหมคะอันนี้มันคือเรื่องจริงที่ต้องเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลบางคนก็บอกเออมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพราะแพลนไว้แล้วว่าปีนี้ได้ทุเรียนมาสัก100ตันเนี่ยต้องสร้างบ้านแล้วสร้างได้แต่อย่าลืมให้ทุเรียนไว้ด้วยไม่ใช่เอาของทุเรียนไปสร้างบ้านหมดเพราะถึงเวลาปุ๊บจะออกดอกออกผลมันก็จะหืดขึ้นคออีกมันก็จะทำให้เรากลับไปติดลบพี่ช้าง
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นในกระบวนการจัดการในการทำสวนไม่ว่าคุณทำสวนอะไรคุณต้องแบ่งรายได้จากสวนนั้นน่ะออกมา 25% ขั้นต่ำเพื่อที่จะเอาไว้บำรุงนี่ขั้นต่ำนะ
0: ครับ
1: ถ้าคุณต้องฟูลออปชั่นจริงๆคุณต้องแบ่งเขา 35%นะคะอันนี้คือเป็นมาตรการเลยในการทำมันจะทำออกมาแล้วมันจะได้มีอาหารให้พืชเพียงพอทุกระยะมันจะได้ไม่ต้องวิ่งไปขอเซ็นแล้วก็ไม่ต้องไปคิดว่าใครจะให้เราเซ็น อย่าไปคาดหวังน้ำบ่อหน้าว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวร้านนู้นเขาให้เซ็นให้เครดิตเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเราอย่าไปคิดแบบนั้นวันนี้เราพยายามจัดการตัวเองให้ดีเราไปดูอย่างแม่คำพาพี่ช้างแม่คำพาทำทุเรียน260ต้นแม่บอกทำสวนมาตลอดชีวิตแม่ไม่เป็นหนี
0: ้ครับ
1: แม่ไม่ได้ขอเครดิตใครได้เท่าไหร่เอาซ้ำนั่นทำได้ซ้ำใดเอาซ้ำนั่นได้กี่ลูกเอาเท่านั้นแต่ลงทุนมหาศาลเลยนะแม่คำพานะพี่ช้างปุ๋ยกระสอบเขาลง10วันกี่ลูกนะ10วัน20ลูก
0: ครับ
1: 10วัน20ล
0: ู
1: ก
0: วันละ2
1: 10คือทุก10วันต้องลงถามว่าทำไมย่านต้นไม้บ่ได้กิน
0: ครับ
1: กลัวว่าต้นไม้ไม่มีอะไรกินเพราะแบกลูกเยอะกลัวอย่างเดียวเลยก็ต้องไปปรับกันใหม่ว่าเพื่อลดต้นทุนให้แม่แล้วทำให้ต้นเราดีกว่าการที่เราใส่หนักๆเมื่อก่อนอย่างสวนสุพนุชเนี่ยพี่ชวลิตเนี่ยเป็นสวนทับทิมสยามพี่ช้างปุ๋ยทางดินหนักมากหนักจริงๆหนักแบบไม่รู้กี่ตันต่อกี่ตันต่อปีพอเราเข้าไปปุ๊บเราบอกช่วยลดหน่อยได้ไหมปีแรกยังไม่ลดนะพี่ช้างนะ
0: ครับ
1: เขายังไม่มั่นใจเขายังคิดว่าการใส่ปุ๋ยทางดินคือทางออกเดี๋ยวที่ต้องทำและสำเร็จ
0: สวัสดีอาจารย์ณ

0: อาวุธพานพบด้วยนะครับ
1: แต่ค่ะ
0: กำลังฟังรายการอยู
1: ่อ๋อค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับส่งไลน์มาบอกว่าคุยกันน่ารัก
1: แล้วก็พอเราไปลดกลายเป็นผลผลิตเก็บครั้งนึงเดี๋ยวนี้ 60,000 กว่าลูก
0: ครับ
1: มันกลายเป็นเรื่องดีกว่าท่านผู้ฟังบางครั้งลองถอยลงดูแล้วก็ลองปรับโดยการเติมรองและเสริมให้เขาครบแล้วคุณจะได้รู้ว่ามันได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นแบบไหนวันนี้คุณบอกคุณไม่เอาปุ๋ยแบคแคทคุณไปเอาเลยเชิงเดี่ยวโบรอนแคลเซียมแมกนีเซียมสังกะสีฮอร์โมนซิงค์อะมิโนไคโตซานอะไรทุกอย่างอ่ะคุณไปจับมาเลยอ่ะแล้วคุณก็ใส่มันไปทุกตัวเลยในปริมาณที่เขากำหนดในแต่ละแบรนด์นะพี่ช้างเนาะ
0: ครับ
1: ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ที่คุณจะไปเอ็กตร้าตัวเพิ่มเติมอย่างเช่นสารจับใบปรับสภาพน้ำอันเนี้ยคือตัวเอ็กตร้าแล้วที่จริงมันไม่มีความจำเป็นใดๆเลยนะคุณก็ไปใส่ซะแต่คุณก็คำนวณดูว่าต้นทุนต่อถังของคุณกี่บาทกันแน่นะบางคนบอกว่าโอ๊ยใช้ปุ๋ยเขาอย่างเดียวไม่ต้องเติมอะไรแต่พอถึงเวลาปุ๊บอ๋อพี่ไปเพิ่มสาหร่ายหน่อยนะพี่เดี๋ยวไปเติมแมกนีเซียมนิดนึงพี่ตอนนี้ต้องเติมซิงค์นะพี่ตอนนี้มันต้องเติมโบรอนไปหน่อยนะแล้วสุดท้ายจบจริงอยู่ตรงไหนวันนี้เนี่ยเราทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าปุ๋ยแบคแคทเราจบจริงๆจบมาทุกแปลงทุกคนจบจริงแล้วเราเนี่ยทำงานนะพี่ช้างเราจะเดินดูแม้กระทั่งตัวท้ายสวนของคุณในจุดที่คุณผสมปุ๋ยผสมยา
0: ครับ
1: เราแอบทุกแปลงอะค่ะเราดูทุกแปลงถ้าแปลงไหนที่ใช้เยอะใช้ตัวนั้นตัวนี้พี่เกียร์ไม่ได้มาออกสื่อนะพี่ช้างเพราะเราถือว่าไม่งั้นเราก็เป็นการโกหกเพราะว่าความจริงมันจะอยู่กับคนข้างๆสวนเขาจะรู้ถูกไหมพี่ช้างที่บ้านเขาก็รู้เวลาเราออกมาออกสื่อเนี่ยเราไม่สบายใจอะเพราะมันไม่ได้เป็นเราแบบ 100% เราก็ออกยากเราก็ไม่สบายใจดังนั้นทำงานให้มันอยู่ในจุดที่สบายใจเกียร์ก็แบกรับความรับผิดชอบในความเป็นปุ๋ยแบคแคทอย่างเต็มที่แต่ถ้าคุณเต็มที่มาเราเต็มที่กลับนะคะแล้วอย่างที่เราบอกว่าเมื่อต้นคุณสวยสมบูรณ์ดีแล้วอะค่ะบางคนลดปริมาณบางคนเปลี่ยนไปใช้อย่างอื่นอยากจะลดต้นทุนเพราะคิดว่ายังมี1แถม1เขาขายยังมีซื้อ2แถม3อยู่ในตลาดเนี้ยค่ะยังมีหลักร้อยอยู่บ้างในตลาดนี้อาจจะประหยัดเงินได้มากกว่าการใช้ปุ๋ยแบคแคทแต่ท้ายที่สุดอ่ะก็เหมือนอย่างที่คุณสิทธิ์พูดอ่ะเนาะเมื่อกี้อาจารย์สิทธิ์มาซื้อปุ๋ยอ่ะค่ะเขาบอกเขาหยุดใช้ปุ๋ยแบคแคทไปนะพอหยุดใช้ปุ๊บใบเหลืองลูกเหลืองแล้วก็ทีมงานที่ฉีดพ่นอยู่เขาก็บอกไม่เอาอ่ะต้องเอาแบคแคทเถอะเอาแบล็คแคทเถอะมันสวยทุกอย่างอะสวยใบสวยยอดสวยลูกสวยดอกสวยทุกอย่างอะแล้วดินก็สวยด้วยก็สุดท้ายก็ต้องมาซื้อปุ๋ยแบล็คแคทครับพี่ช้าง
0: ครับ
1: เพราะว่ามันตอบโจทย์ได้ดีกว่าเขาเคยหายไปนะมันมีหลายคนที่หายไปสักระยะหนึ่งแหละเปลี่ยนใจไปบ้างมันมองว่าใช้อย่างอื่นถูกกว่าแต่คุณลองคิดเหมือนน้องกรเนาะมาดามกรเขาเรียกมาดามกรซึ่งสามีเขาเป็นคนอเมริกานะมาอยู่ที่ศรีสะเกษครับพี่ช้างแล้วท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าทำสวนแค่150ต้นค่ะแล้วก็ทำมาจนตายไปทั้งแปลงแล้วก็ปลูกใหม
0: ่
1: ต้นใหม่เนี่ยอายุประมาณ7-8 ปีประมาณเนี้ยค่ะต้นใหม่ที่เพิ่งปลูกใหม่นะไอ้ที่ปลูกไว้กองนู้นน่ะคือตายหมดเลยตายหมดเลยพี่เกียร์มันตายหมดเลยแล้วก็ล้มใหม่ปลูกใหม่หมดเลย150ต้นก็ใน8ปีที่ทำมาเนี่ยพี่ช้างก็ได้เป็นสวนสัตว์อะค่ะได้ลูกมาเป็นเคเป็นโบไม่เคยได้ลูกสวยเลยแล้วก็ต้นทุนปีหนึ่งประมาณ 4-500,000 ประมาณ 400,000 กว่าแต่ขายผลผลิตได้ 500,000 เขาก็บอกเขาไม่ได้อะไรถูกไหมพี่ช้างจนสามีเอ่ยปากบอกว่าปีนี้ฉันจะไม่ดูแลค่าใช้จ่ายในสวนแล้วนะ มันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนให้น้องกรเนี่ยมาหาปุ๋ยแบล็คแคทเพราะเขาติดตามแม่สวนแม่โสภากับแม่คำพาแล้วก็สวนของครูจีว่าเขาใช้แล้วได้ผลจริงนะเขาก็เลยตัดสินใจมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทค่ะพอใช้ปุ๋ยแบล็คแคทปีนี้ต้นทุนของเขาอยู่ที่ 150,000 บาทพี่ช้างปุ๋ย25กิโลเขาใส่ไปแค่ครึ่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ในเรื่องของปุ๋ยที่จะไปส่งเสริมเรื่องของความหวานอะไรอย่างเงี้ยปุ๋ยไปเบ่งภูไปอะไรเงี้ยรอบระยะสุดท้ายอะค่ะพี่ช้างรู้ไหมว่าผลผลิตเขาบอกตั้งแต่ที่เขาทำทุเรียนมาที่ตายไปแล้วแปลงนึงแล้วก็มาปลูกใหม่จนถึงวันเนี้ยเขายังไม่เคยเห็นผลผลิตในสวนเขาสวยเหมือนปีนี้เลยพี่ช้างท่านผู้ฟังถ้าดูแล้วก็ชมกันอยู่ทางหน้าแฟนเพจก็เข้าไปดูได้นะสวนของมาดามก่อนนะคะน้องก่อนซึ่งกัดตัดผลผลิตมาแล้วก็เป็น AB ทั้งหมดแล้วเขาเหมาทุกลูกพี่ช้างสวนนี้คือเหมาทุกลูกไม่คัดอะไรเลยไม่มีคัดหนอนไม่มีคัด อะไรเลยคือเอาทุกลูกไม่มีโบ้ไม่มีลูกคัดเอาทุกลูกค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ทำผลผลิตมา150ต้นผลผลิตได้แค่5ตันแต่ปีนี้10ตันกว่ายังเก็บไม่เสร็จยังเก็บไม่เสร็จ10ตันกว่ามีถึงแน่นอนและเป็นการพลิกประวัติศาสตร์แล้วที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นค่ะท่านผู้ฟังสามีซื้อที่ดินให้เพิ่ม10ไร่เพื่อให้ลงทุเรียนต่ออีกค่ะอีก200ต้นพี่ช้างนี่แหละจากเขางดแล้วนะฉันไม่จ่ายแล้วนะเธอทำก็ขาดทุนทุกครั้งเลยอยู่ต้องคิดใหม่แล้วนะอะไรเงี้ยเขาก็พูดคุยกับพี่เกียร์นะได้มีการคุยกันนะกับสามีของเขาเขาก็บอกว่าเออเนี่ยทำให้เหมือนคือเขาพลาวในเขามีภูมิใจในภรรยาหรือว่าปีนี้ทำแล้วประสบผลสำเร็จแล้วก็เดินลงสวนถือทุเรียนลงโซเชียลด้วยค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราไปปรับเปลี่ยนให้กับทุกแปลงที่เขาตัดสินใจใช้ปุ๋ยเราแล้วเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงจริงๆแต่คุณต้องไปอย่างตลอดรอดฝั่งความหมายคือคุณเอาให้จบทั้งฤดูกาลแล้วคุณจะรู้ว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยมันได้เป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะทุกคนก็เหมือนไปบ้านพี่จิมอีกนะมีเยอะมากเดี๋ยวไปบ้านน้องกรก่อนไปดูอ่ะไหนคุณเห็นหรือยัง
0: อืมมาแล้ว
1: อืมไหนดูสิเล่าให้ท่านฟังดิ
0: เอา นี่จ้าเนี่ยเป็นทุเรียนนะที่อำเภอขุนหารเนาะ
1: จ้ะ
0: จังหวัดศรีสะเกษนะครับที่บ้านอะไรขี้เหล็กนะซัมขี้เหล็กนะฮะแปลว่า
1: ฮะก็เป็นซัมเป็นตอนเป็นเขาจริงๆศรีสะเกษเนี่ยตรงแถวขุนหารเนี่ยอยู่ระดับเหนือระดับน้ำทะเลอยู่ที่ประมาณ
0: โอ้ยทุเรียน
1: 750 550
0: อืมสูงกว่าระดับน้ำทะเล
1: ใช่
0: นะครับ
1: แต่มันเป็นพื้นราบเหมือนเราไปทางสปป.
0: ดูเปลือกสีบางมากเนี่ย
1: ทุเรียนสวยมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็พูดไปเขาก็มีแบบเวลตาที่แบบมันมีความสุขอ่ะท่านผู้ฟังนะก็ถือว่า
0: เนื้อเยอะมาก
1: หนา
0: ดูเมล็ดสิ
1: อร่อยแล้วพ่อเขาบอกโอ้ปีนี้ทุเรียนอร่อยมากนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองต้องเปิดใจอ่ะแล้วคุณจะรู้อันเดียวไอ้ไรเม็ดใหญ่ตัวเล็ก
0: ไม่หมายถึงว่ายุ่มมันนั่นเข้าใจไหม
1: เนื้อมากเมล็ดเล็กนิดเดียวท่านผู้ฟังหายยุ่มมันย่อย
0: นี
1: ่น่ากินแล้วนะน้ำหนักก็เพิ่มจังแล้ว
0: รูปทรงก็สวย
1: ทรงสวยน้ำสวยแล้วก็ทั้งแปลงของเขาเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังก็คือดกมากแล้วก็ไซส์ขนาดเนี่ยเท่ากันหลงเขาเลยกล้าเหมาทุกลูกไม่มีคัดไม่คัดท็อปไม่คัดราไม่คัดหนอนคือเอาหมดในราคาเดียวกันคือ105บาท
0: นี่ทุเรียนหรือลำไยเนี่ยทำไมมันเป็นพวงกันทีนี้1 2 3 4 5 6 7ลูก
1: เป็นทุกกิ่งแล้วก็บอกว่าทำงานไม่เหนื่อยเลยเพราะว่าลูกเขาแต่งทรงด้วยตัวเองเลยไม่ต้องเสียค่าในการแต่งดอกแต่งลูกอีก
0: ครับ
1: นั่นแหละมันเท่ากันไหมเนี่ยเขาคือบางคนบอกว่าเข้าไปคอมเมนต์ว่าเนี่ย AI หรือเปล่าเป็นรูป AI ไหมขนาดไลฟ์สดยัง AI อีกแล้วก็งงนะฮะว่าเขาถามว่าเป็น AI หรือเปล่าคุณต้องแยกแยะนะภาพ AI เนี่ยมันก็จะไม่เคลียร์เนาะมันยังไงมันแยกออกภาพ AI กับภาพจริงเนี่ยมันแยกออกค่ะท่านผู้ฟัง
0: คือเราไม่ทำหรอก
1: เรายังทำไม่ได
0: ้เราไม่ทำหรอกทำ AI ไม่ต้องเสียเวลาไปถึงสวนอะ
1: ใช่
0: นั่งทำอยู่ที่ออฟฟิศที่บ้านก็ได
1: ้ถูกค่ะ
0: จะดิ้นรนขึ้นไปบนภูเขาใช่ไหม
1: ดิ้นรนไปให้เหนื่อย
0: อ
1: ดหลับอดนอนแล้วก็ได้ยุงมาประมาณ7แผล
0: เนี่ยเห็นไหมก็คือไปอยู่กับพี่น้องอยู่กับชาวสวนถ่ายกันขนาดนี้จะ AI ได้ไง
1: ค่ะ
0: ถ้าประเภทเพจที่มันลงแต่รูปทุเรียนนั่นแหละอาจจะ AI ได้เพราะไม่รู้ไปสวนตอนไหน
1: แล้วหนามใสหนามสะอาดมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ทรงลูกจะประมาณเดียวกันใกล้กันใกล้เคียงกันหมดเลยที่สำคัญนะทุกแปลงที่เราไปทานไปดูมานะนอกจากแบบได้เปลือกที่หนาแล้วเนื้อเยอะแล้วเมล็ดเล็กแล้วนะรสชาติเขาจะหวานกลมกล่อมมากรสชาติจะหวานมันกลมกล่อมเลยนะคะก็เช็คเช่นเดียวกันลูกทรงก็ลักษณะเดียวกันกับสวนครูจีรูปทรงก็ลักษณะเดียวกับสวนของคุณธีระสวนของแม่โสสวนของน้องกรสวนของใครอีกที่เราไปมาก็ไปมาไม่เยอะนะเพราะเอาเวลาไปหลายจังหวัดมากคะ
0: อะไร
1: มีพลายกระซิบอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินค่ะก็เลยเกิดการช็อกนิดนึงนะคะ ป้าพึ่งบอกว่าติดตามอยู่ตลอดนะคะน้องดีเจทั้งสองน่ารักมากจ้าขอบพระคุณนะคะคุณธัญพัฒน์บอกว่าเพลงเพราะๆนะคะน้าช้างขอบทานข้าวยังคะน้าช้าง
0: ทานแล้วจ้า
1: คุณขาเรานั่งกันอยู่สองคนนะ ไม่ใช่น้าช้างคนเดียวนะคุณต้องถามคุณนาเกียร์ด้วยนะว่าทานข้าวหรือยังนะคุณชัยยาบอกว่าฉีดอีกแล้วครับฉีดจนเขาว่ามันฉีดอะไรนักหน้าวะชัยยานั้นฉีดไปตาถ้า150ตันก็ฉีดไปตะนอง
0: ฉีดไปเลยยิ่งฉีดยิ่งเยอะ
1: ฉีดไปตะนองนะคะถ้าได้150ตันหนองฉีดไปเลยนะคะไม่ได้มีเสียห้ายอะไรมีแต่น้ำหนักดีนะฮะปุ๋ยแบล็คแคทเนี่ยเขาบอกว่าถึงเวลาขายไม่ได้หลับไม่ได้อ๋อถึงเวลาขายไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็จริงๆนะบ้านเขาเนี่ยแต่เขาก็ไม่ยอมให้คนอื่นมาตัดไง
0: ครับ
1: ตัดเองวิ่งเองกันน่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนจริงๆนะคะแต่ว่าพี่เกียร์ก็ไปนั่งคิดอย่างนี้เนาะการตัดเก็บเนี่ยเวลาลงเขาเมื่อวานเนี่ยเราไปเจอบรรยากาศที่ลงเขาไปตีราคาที่พี่ปูนพอดีเลยจังหวะเนี่ยพี่เกียร์รู้เลยนะว่าการที่ดีลราคาหรือว่าการชั่งทุเรียนเนี่ยมันโหดเนาะพี่ช่างเนาะบางคนถ้าใจไม่ถึงพอเนี่ยคือต้องเอาตัวเองหลบเข้าไปอยู่ในห้องนอนเลยนะคือไม่ต้องดูเพราะบางครั้งเนี่ยบางลงเนี่ยเขาจะแบบทีเย็บใยเอาไฟมาส่องหาแม้กระทั่งดาวกระจายอย่างเงี้ยคือละเอียดมากอะพอถึงเวลาราคามันเบียดอะน้องเข้าใจไห
0: ม
1: ก็ละเอียดเพื่อคัดออกเพราะการที่เขาซื้อลูกคัดเนี่ยเขาจะได้กำไร
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเรื่องจริงคือกำไรของแผงอยู่ที่ลูกคัดไม่ใช่ลูกเอบีแล้วเขาก็พยายามคัดออกให้เยอะที่สุดทำไมเราถึงต้องทำผลผลิตออกมาให้ไม่เจอลูกคัดพอพูดถึงลูกคัดแบบนี้พี่ช้างพี่เกียร์เนี่ยไปทำแมคคาเดเมียอยู่เล็กน้อยนะไม่มากค่ะท่านผู้ฟังก
0: ็
1: คือมันหลงอยู่ในที่ดินอยู่แล้วประมาณ50ต้นแต่เป็นแมคคาเดเมียที่เราไปฟื้นบำรุงมาจากปุ๋ยแบล็คแคทแล้วเราพี่เกียร์ก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราก็ไม่เคยรู้จักพืชชนิดนี้พี่เกียร์ไม่ได้ทำพืชชนิดนี้ไม่ได้มีสวนมาใช้แมคคาไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราเคยมีลูกค้าจากทางเลยเนี่ยค่ะติดต่อมาว่าเขาปลูกไร่แมคคาเขาไม่ติดดอกไม่ออกผลเนี่ยฉีดพ่นแบล็คแคทได้ไหมแต่พอเราบอกว่ามันต้องฉีดพ่นทุก10วันครั้งเนี่ยเขาก็ถอยอ่ะพี่ช้างเพราะเขาบอกเวลาในการฉีดพ่นของเขาเนี่ยเดือน2เดือนฉีดสักครั้งเนี่ยเขาทำได้ไหมนะซึ่งถ้าคาดหวังจะเอาผลผลิตเป็นกี่ตันเนี่ยก็เกียร์ก็บอกว่ามันก็ไม่สมควรเนาะมันก็จำเป็นที่ต้องเป๊ะๆเนี่ยไร่แมคคาเนี่ยจะมีแมคคาเดเมียของรองนายกที่นายกอบต.ซึ่งอยู่ตรงข้ามไร่พี่เกียร
0: ์ครับ
1: แล้วพี่เกียร์ก็เก็บเราก็มีความรู้สึกเอ้ยลูกเราใหญ่จังเลยคนงานก็บอกว่าเนี่ยนายของนายใหญ่มากสวยมากนะฝั่งตรงข้ามไม่สวยพี่เกียร์ก็บอกมันจริงเหรอ
0: ครับ
1: เพราะเราไม่ได้เห็นของคนอื่นใช่ไหม
0: แล้วเราทำยังไงถึงได้มาครับ
1: ไปขโมย
0: เราก็
1: บอกว่าลองไปเก็บมาดูสิ
0: แล้วก็แต่รู้จักกัน
1: รู้จักกันค่ะรู้จักกันเราก็ยังใช้ไฟจากสวนเขานี่แหละ
0: ครับ
1: รู้จักกันแล้วน้องเห็นอะไรบ้างในรูปถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมหน้าแฟนเพจคุณจะเห็นอันนี้ลูกเขียวๆนี่ไม่ใช่มะนาวนะคะทุกคนค่ะอันนี้คือลูกแมคคาเดเมียมันคือถั่วชนิดหนึ่ง
0: ด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนี้ก็คือเป็นที่ใช้แบ็คแคป
1: ใช่อันนี้เป็นส่วนของพี่เกียร์เอง
0: และด้านขวานี่คือไม่ได้ใช้
1: เป็นส่วนของรองตุน
0: ที่เห็นชัดๆเลยคือหนึ่งก็คือขนาดเนาะ
1: ค่ะ
0: ขนาดลูกนะครับเนี่ยไอ้นู้นฝั่งที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทนี่ลูกก็จะใหญ่แล้วก็จะเท่ากันหมดเลยนะครับในขณะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยลูกก็มีเล็กบ้างมีใหญ่บ้างก็ปนกันไปแล้วก็ผิวก็ต่างกันเยอะมาก
1: ค่ะ
0: เปลือกเนี่ย
1: คือวิธีการเก็บแมคคาเนี่ยเราไม่ได้เก็บจากต้นนะท่านฟังเราต้องเก็บเมื่อลูกมันร่วงลงดินค
0: ่
1: ะร่วงลงดินแล้วเราถึงจะเก็บได้นะคะแล้วก็เราก็จะเห็นเนี่ยความแตกต่าง
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ไม่ได้เลือกนะแล้วก็ไปหยิบของเขามาเลยที่เขาเก็บตั้งไว
0: ้ไม่ได้ไปเก็บใต้ต้น
1: ไอ้หยิบมาแค่นี้ไม่ได้เก็บใต้ต้นเก็บที่เขาเก็บตั้งไว้แล้วดังนั้นไม่หมายความว่าเราไม่ต้องเลือกไงเราก็ล้วงมาเลยเพราะเรารีบในการเปลี่ยนของเขานี่คือเรารีบเก็บรีบเอามามันก็เลยทำให้พี่เกียร์มั่นใจเข้าไปอีกระดับหนึ่งว่าปุ๋ยแบล็คแคทของเราเนี่ยมันทำให้คุณภาพผลผลิตที่มันดีขึ้นไงพี่ช้างเห็นไหมว่าเกรดเนี่ยมันจะมีเบอร์เดียวมันไม่ต้องหลายเบอร์เหมือนเราพูดถึงส้มของพี่ขลีจาก5เบอร์เหลือ3เบอร์เนี่ยมันลดลงไปคือเขาเรียกว่า มันทำให้ไอ้ลูกที่แบบราคาไม่ดีอ่ะมันเหลือน้อยมันมีไม่มากอย่างเงี้ย

0: ค่ะมันแล้วรสชาติของแมคคาเนี่ยต่างกันอีกท่านผู้ฟังพอเราแกะมานะเนื้อมันต่างกันอันนี้เราเผาแล้วนะ
1: เมื่อว
0: านอบมันหวานด้วยอ่ะมันหวานมันปกติแมคคาเนี่ยถ้าเราทานใช่ไหมมันจะมีความมันมันจืดแล้วมันเท่านั้นมันเหมือนเรากินมะพร้าวอ่ะมะพร้าวเผาคุณเคยกินไหมเนื้อมะพร้าวแก่ที่มาเผาอ่ะมันจะคล้ายๆอย่างนั้นแต่ว่า

0: ในตัวแมคคาก็เลยอร่อยกว่าแล้วก็น้ำหนักไม่ต้องพูดถึงถ้าลูกเราแบบนี้เราเก็บมาเท่ากับสอบนึงเหมือนกันเน
1: ี่
0: ยน้ำหนักยังไงส่วนที่ใช้แบ็คแคทมากกว่าอยู่แล้วนะคะแล้วปีเกียร์ก็มองว่าอันนี้คือปีที่เรามาเพิ่งมาเริ่มใช้ตอนมันติดดอกแล้วนะไม่ได้มาจากการบำรุงตั้งแต่ใบสะสมอาหารแต่รอบต่อไปพี่เกียร์จะบอกว่าถ้ามันเป็นช่อเนี่ยมันจะติดเหมือนลองกองอะ
1: ครับ
0: ให้มันติดเป็นช่อยาวๆแบบนั้นเลยช่อดอกจะยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วเราจะได้ลูกเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่ามี50ต้นแต่เราจะทำผลผลิตเท่ากับคนมี100ต้นให้ได้อันนี้คือเป้าหมายในการทำปุ๋ย Black Cat ของเรานะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในขณะที่เราไม่ต้องขยายพื้นที่ให้มากไปกว่าเดิมอะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะ
1: ไปดูนาข้าวต่ออ
0: านาข้าว
1: อย่าหยุด
0: ง่ายกันนะแรงมังตา
1: ไม่ได้ไปไง
0: เวลาชวนก็ไม่ไป
1: มันผ่านไปกี่อายุเท่าไหร่นะเนี่ยมันแบบต้นดูสิ
0: ไม่ถึง1เดือนเลย
1: ดูสิ
0: ยังไม่ถึง1เดือนอันนี้คือข้าวเหนียวลืมผัวค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะข้าวเหนียวลืมผัวมาดูหน้าเพจค่ะทุกคนค่ะเดินเข้ามากดที่แฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะที่ฟังรายการอยู่ยกโทรศัพท์มาไปที่หน้า Facebook แล้วก็ไปที่อีตัวค้นหานะคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปใส่ชื่อปุ๋ย Black Cat เพจหลักนะเขียนแบบนี้ค่ะแล้วมันขึ้นมาปุ๊บก็กดไปดูแล้วตอนนี้คุณจะเห็นข้าวนี่ยังไม่ได้ใส่ยูเรียยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยดินนะแค่ฉีดพ่นปุ๋ยแบ็คแคทแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยแบ็คแคทแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบ็คแคทนะคะแล้วข้าวสวยมากสวยจริงๆสวยจนตรงเนี้ยมีคนปลูกเพิ่มตรงแถวนั้นแล้วค่ะแต่บังเอิญเขาไม่ได้ใช้ค่ะข้าวเขาก็ลงพร้อมๆกันตอนนี้ข้าวเขายังขึ้นยังไม่ถึงคืบข้าวเขาขึ้นมายังไม่ถึงคืบก็ลองตุนเหมือนเดิม
1: ครับ
0: ลองตุนเหมือนเดิมลองตุนมาให้เหตุผลว่าอะไรรู้ป่าพี่ช้างที่ไม่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคปพยกมามัน 1,980 ใช่ไหมลองตุนมาบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวผมทำงานไม่ทันมันโตเร็วเกินเนี่ยผมทำงานไม่ทันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้รองตุน
1: อันนี้เราได้ไปแอบถ่ายของรองมาเปรียบเทียบไหม
0: เขาแปลงอีกแปลงไร่ของเขาอีกอันนึงสำหรับข้าวเขาอะอยู่อีกไร่นึงก็มันไกลก็ไม่ได้ไป
1: แล้วก็เป็นความตั้งใจของท่านรองเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดไง
0: ได้เทียบ
1: ว่าระหว่างส่วนที่
0: กับส่วนไม่ใช้เป็นยังไงก็กลายเป็นว่าข้าวเราขึ้นดี
1: ครับ
0: แล้วการที่เราปลูกข้าวแบบนี้มันทำให้คือเราคิดแบบนี้ค่ะพี่ช้างว่าถ้าเราปลูกข้าวโพดมันมีระยะเวลาในการขายไม่สามารถค้างแรมปีได้แรมเดือนได้ถูกไหมพอมันสุกแล้ว
1: อ
0: ะมันต้องขายเลยนะคะแต่ข้าวเนี่ยค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเราได้ข้าวมาเราสีมาแล้วเราเก็บเป็นข้าวเปลือกเอาไว้เราค่อยสียังไงมันยังคงน้ำหนักได้เหมือนเดิมนะคะแค่มันเป็นข้าวค้างปีแต่เป็นข้าวเหนียวจะค้างปียังไงยังไงมันก็อร่อย
1: อันนี้ตอนปลูกนี่เขาปลูกยังไงอะเราไปหยอดด้วยหรอ
0: หยอดหลุมค่ะ
1: ทำไมเป็นระเบียบเรียบร้อยเชียว
0: หยอดหลุมอุ้ยแล้วโอ้คนงานพี่เกียร์น่ารักมากคือขนาดขุดหลุมส้มมายังซ้ายขวาหน้าหลังเท่ากันทุกอันแล้ว400กว่าหลุมเท่ากันทุกหลุ
1: ม
0: นะคะเนี่ยแล้วก็หยอดหลุมแล้วก็ขยายพื้นที่เพิ่มนะตอนนี้คือเม็ดพันธุ์เราได้มันมีคนมาขอซื้อเม็ดพันธุ์แล้วนะ
1: ครับ
0: เขาบอกเดี๋ยวข้าวพอได้เป็นรวงปุ๊บเดี๋ยวทำเป็นขายเป็นต้นพันธุ์นะเขาจะเอาต้นพันธุ์เขาจะสั่งซื้อต้นพันธุ์จะไปปลูกอย่างเงี้ยคือข้าวหนึ่งมันโตเร็วแตกกอได้เร็วมากนี่หลุมนึงอ่ะใส่ไปประมาณ 3-5 เม็ด
1: ครับ
0: นะหลุมนึงอ่ะนะใส่ไป
1: เลยขึ้นหมดเลยทุกเม็ดเนี่ย
0: ขึ้นดิมันแน่นด้วยซ้ำเนี่ยพี่ยังบอกว่าแน่นเนี่ยยังบอกลุงตุ้ยช่วยย้ายไปหน่อยได้ไหม มันแน่นเกินไปเพราะเราต้องการพลังในการแตกกอได้มากกว่านี
1: ้
0: พอพูดถึงเรื่องแตกกอคุณมีภาพอันนี้เม็ดตะไคร้มันมีทุกพันน่ะเมื่อวานก็มีคนโทรมาจากอุตรดิตถ์พี่ช้าง
1: ครับ
0: บอกว่าน้องเกียร์พี่นะทำผักหวานผักอะไรวะ
2: ผักหวานผักหวานป่า
0: ผักหวานป่าแล้วเอาปุ๋ยแบ็คแคทไปใช้เธอรู้ไหมว่าผักหวานพี่แตกยอดดีมากเดี๋ยวมันแตกยอดแล้วผักหวานอร่อยกว่าเดิ
1: ม
0: แล้วพี่เกียร์ก็ถามว่าผักหวานเนี่ยปลูกเท่าไหร่คะ 2,000 ต้น
1: โอ
0: ้แล้วพี่ก็ถามว่าแล้วผักหวานป่าเนี่ยมันขายกันกิโลเท่าไหร่พี
1: ่
0: 220บาท
1: กิโลนึง
0: 220
1: บาทแล้วก็เก็บทิ้งได้กี่กิโล
0: เยอะมากแล้วตอนนี้ขยายอีกสั่งเม็ดพันธุ์มาเพิ่มเพราะเขาบอกว่าเขามีทางแล้ว ปกติการปลูกผักหวานป่าเนี่ยใครอยู่อุตรดิตถ์ใครอยู่สุโขทัยที่ทำผักหวานป่าเนาะภาคอีสานสกลนครอย่างเงี้ยค่ะผักหวานป่าถ้าปลูกเมล็ดจะใช้

0: ้เวลาประมาณ 3-4 ปีถึงจะเก็บยอดขายได้แต่เขาบอกว่าเนี่ยเขาปลูกเมล็ดใช้ปุ๋ยแบ็คแคทตั้งแต่ปลูกปีครึ่งถึง2ปีเขาเก็บยอดขายได้หมดแล้วน้องเกียร์ก็เลยสั่งเมล็ดพันธุ์มาใหม่อีกขยายพื้นที่เพิ่มอีก 2,000 ต้นคุณดูแต่ผักหวานเวลาปลูกเนี่ยมันต้องปลูกในความรำไรของมะขามเทศเนี่ยพี่เกียร์บอกตอนแรกพี่เกียร์บอกว่าเอ๊ะถ้างั้นเกียร์ขอพันธุ์ผักหวานมาปลูกบ้างได้ไหมมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันแตกยอดแล้วเก็บยอดขายอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าเป็นตาว่าฉันทำสวนทุเรียนพี่ช้างเข้าใจไหมไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นหน้าเป็นตาท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังจะปลูกมะขามก็ได้แล้วก็เก็บยอดมะขามขายเป็นรายวันรายสัปดาห์ก็ได้แต่ขอให้คุณดูแลให้ฉีดพ่นแล้วมันจะได้ออกแตกยอดมาให้ดีไงคะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งโฟกัสอย่างเดียวว่าตั้งเป้าว่าฉันต้องปลูกทุเรียนมีทุเรียนมีทุเรียนบางคนสร้างสวนทุเรียนเยอะมากแต่ทำไม่ทันรายจ่ายก็เยอะบานเลยบานแบบแสบตูดเลยพี่ช้างเพราะรายจ่ายมันจะเยอะไปเรื่อยมันกว้างไปเรื่อยเดี๋ยวเป็นลูกเนี่ยเหมือนพี่ตรีบอกว่าเมื่อก่อนน้องเกียร์รู้ไหมว่าพอยอดมันเดินมาปุ๊บนะแขวนลูกอยู่โอ้โหไม่ว่าเขาจะจัดมาให้กี่หมื่นกี่แสนต้องเอาหมด
1: ครับ
0: เพื่อกดยอดให้อยู่แล้วเกียร์ถามแล้วการกดยอดของพี่นั่นแหละติดกดจนอีตายเลย กดจนต้นจะตายถึงได้มาฟื้นกับปุ๋ยแบล็คแคทเราก็มองว่าเออเขาบอกเมื่อก่อนใบของเขาเท่าหัวแม่โป้งเนี่ยน้องเจี๊ยบบอกว่าเชื่อไหมว่าสวนทุเรียนหนูอ่ะใบเท่าหัวแม่โป้งแต่ตั้งแต่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเบาเท่าฝ่ามือแล้วพี่ช้างนะบางคนก็บอกเอ้ยมันบ้าใบหรือเปล่าไม่รู้บ้าไม่บ้าผลผลิตมากกว่าเดิมเท่าตัวนะคะก็นี่แหละค่ะก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ลงมือค่ะปุ๋ยแบล็คแคทเราไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะเพราะใช้แค่ปุ๋ยแบล็คแคทอย่างเดียวไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องเติมจริงๆแล้วมันพอจริงๆพี่ตรีทำสวนทุเรียนมายาวนานมากหลายสิบปีมากเกียร์ก็ถามเขาว่าการกระทุ้งเปิดตาดอกแล้วพี่ตรีพี่ก็ใช้แบล็คแคทแต่ถามว่ามั่นใจไหมตอนทำไม่มั่นใจเลยแต่ฉีดไป3รอบดอกมาเต็มดอกมาดีนะคะเป็นสวนที่ไม่ได้ฉีดสารแพ็คโคด้วยซ้ำนะคะท่านผู้ฟังแล้วดอกมาเยอะมากนะคะนี่แหละก็คือสิ่งที่เกียร์อยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเปิดใจแล้วลองใช้แล้วเวลาใช้แล้วคุณอย่าเอาแต่ทำใบหรือฟื้นฟู
1: ค
0: ุณเอาไปใช้ทั้งฤดูกาลเพราะเราสามารถกระทุ้งเปิดตาดอกได้ยืดขั้วดอกได้โดยที่ไม่ต้องไปเพิ่มจิบนะคะแล้วก็ไปทำให้ดอกเราสวยสมบูรณ์นี่มาอีกแปลงหนึ่งค่ะ
1: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ตะไคร้นี่แม่โสภาเล่าว่าแม่โสภาอันเนี้ยนี่สวนของแม่โสภาแม่โสภาเนี่ยเป็นทุกชนิดพืชให้เราจริงๆพี่ช้าง
1: มีอะไรปลูกใส่หมด
0: ใส่หมดมะละกอนะคะตะไคร้หญ้าแพงโกล่าหญ้าของแม่โสภานี่หญ้าเนเปียนะคะแล้วก็ถั่วลิสงนาข้าวฝรั่งข้าวโพดลิ้นจี่มะยงชิดทุเรียนเงาะแล้วก็มีละไม
1: ครับ
0: มีอะไรอีกอ่ะบ้านแม่โสสตออ
1: ืมมีสตอด้วย
0: ฉีดแบล็คแคททุกอย่างพี่ช้างเมื่อก่อนแบล็คแคทห่วงไว้กับทุเรียนเท่านั้นพอเราไปดูเนี่ยตะไคร้เนี่ยแม่บอกว่าตะไคร้เนี่ยเก็บแบบคือมันใหญ่มากอ่ะมันฝักมันเท่าหัวเนี่ยเท่าขวดน้ำอ่ะเท่าฝากขวดน้ำอ่ะต้นใหญ่มากท่านผู้ฟังแล้วก็ต้นสวยต้นใหญ่แล้วเขาก็บอกว่ากอเดียวของเขาเนี่ยก็ตัดมาหลายมีดมาก
1: ครับ
0: ไอ้กอเดิมนั่นแหละที่ปลูกเอาไว้เนี่ยก็ตัดอยู่นั่นแหละพอตัดเสร็จฉีดพ่นไปมันแตกออกมาใหม่ตัดเสร็จฉีดพ่นไปคือแตกออกมาใหม่แม่โสบอกเนี่ยแล้วอันเนี้ยเขาขายยังไงนะถุงละ5 กิโล10กิโล90บาท10กิโล90บาทมันไม่กี่ต้นมันน้ำหนักมันได้คือมันดีมากแล้วเขาบอกช่วงนี้เป็นช่วงที่ตะไคร้ก็ราคาสูง
1: ครับ
0: นะฮะตอนราคาถูกมันคือ10กิโล90บาทพอตอนนี้ราคามันสูงแม่บอกว่าได้ทุกอย่างได้จนแบบไม่รู้จะได้ยังไงอ่ะคือได้ทุกอย่างแล้วมีการบอกว่าบอกสามีนะเธอรอบนี้เธออย่าเพิ่งเอาปุ๋ยแบคแคทฉีดหญ้านะเพราะฉันจะไปขายทุเรียน
1: ครับ
0: เพราะถ้าเธอฉีดปุ๊บเธอตัดคนเดียวไม่รอด
1: อืม มันเยอะ
0: มันเยอะตัดคนเดียวไม่ไหวฉันไม่รับผิดชอบเดี๋ยวมีปัญหากับฉันนะถ้าเธอตัดเนี่ยถ้าเธอฉีดหญ้านะคือพ่อเขาจะแบบไปฉีดทุกอย่างพอฉีดเสร็จตอนนี้ฉันจะเก็บฝรั่งนะเธออย่าเพิ่งฉีดมะละกอนะเพราะฉันเก็บฝรั่งไปขายก่อนแล้วฝรั่งนี่คือสาธารณสุขเนี่ยเขาจะจองเลยเพราะหนึ่งมันไม่เป็นเคมีนะพี่ช้างเนาะแล้วฝรั่งอร่อยมากอันนี้ปลูกแป้นสีทองปลูกฝรั่งแป้นสีทองอร่อยมากดีมากดกมากห่อไม่ทันเหมือนกับสวนของพี่สาวลุงดำห่อไม่ทันคืออะไรก็เถอะคุณเอาไปแล้วปุ๋ยแบ็คแคทคุณใช้ให้หมดทุกอย่างแล้วคุณจะรู้เลยทันทีว่าเฮ้ยของดีมีคุณภาพมันมีอยู่ในแบล็คแคทจริงๆแล้วไม่ต้องไปเติมไปเพิ่มอะไรให้มันยุ่งยากกว่าเดิมแค่คุณดูระยะว่าช่วงนั้นมันป้องกันขับไล่หนอนแมลงให้คุณได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็มีโอกาสต้องไปใช้ยาเคมีในการจัดการหนอนแมลงบ้างบางครั้งเพราะในยาเชื้อราแบล็คแคทวันเราไม่ได้ฆ่าหนอนฆ่าแมลง
1: ครับ
0: เราแค่จัดการเชื้อราและขับไล่หนอนแมลงเท่านั้นค่ะ
1: ครับเนี่ยคุณฟังที่สนใจนะครับวันนี้ทั้งปุ๋ยแบล็คแคททั้งยาราแบล็คแคทวันนะครับโทรหาคุณเกียร์แบล็คแคทได้เลยครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939นะครับ0634596939นะครับสามารถที่จะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับ0634596939นะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของการที่จะแอดเป็นเพื่อนนะทางไลน์นะก็สามารถที่จะใช้ ID เบอร์นี้นะครับแอดมาเป็นเพื่อนกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณฟังครับปุ๋ย Black Cat นะครับ1980บาทซื้อ6ชุดแถมฟรีนะครับ
0: 1ชุด
1: ซื้อนะครับ10ชุดแล้วก็แถมฟรี
0: 2ชุด
1: นะครับซื้อ1ลังนะครับมีทั้งหมด24ชุดนะครับราคาก็37,920บาทครับประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1นะครับ1ขวด1ลิตรนะครับก็ราคา 1,540 บาทครับ1ลังเนี่ยจะมีทั้งหมด12ขวดนะครับก็ราคาอยู่ที่ 17,520 บาทนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1ติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลย0634596939ครับถ้าอยู่ที่นครศรีธรรมราชก็แวะมาที่บริษัทได้นะครับบริษัทอยู่ในหมู่บ้านเมืองทองครับตรงข้ามกับร้านตังเกียร์แต่เตี้ยมอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจ้า
0: ค
1: ่ะ 15:53 นะครับต่อมาถึงช่วงท้ายๆของรายการกันสำหรับวันเสาร์วันนี้นะที่ญี่ปุ่นนะก็มีเรื่องราวของพายุนะหมุนเขตร้อน2ลูกนะครับก็คือพายุเมฆขลาครับชื่อออกไทยๆมากนะแล้วก็พายุอีโกสนะครับกำลังเคลื่อนตัวเข้าถัดจากแถบชายฝั่งแปซิฟิกของประเทศญี่ปุ่นครับส่งผลให้เกิดฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกและตะวันออกนะรวมถึงเมืองใหญ่อย่างโตเกียวเกียวโตและโอซาก้านะที่ญี่ปุ่นกันด้วยนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ก็มีพายุเน
1: า
0: ะ
1: แต่อันนี้ไม่กระทบบ้านเรา
0: ไม่กระทบบ้านเราค
1: ่
0: ะแล้วก็แต่ว่าเราก็ยังคงมีฝน
1: ใช่ช่วงนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้น
0: พอช่วงเวลาอากาศเป็นแบบนี้ใครที่ยังกักเก็บผลผลิตยังไม่เสร็จนะจำเป็นมากๆที่คุณยังคงฉีดพ่นโฉบยาเชื้อราและแคทวันเอาไว
1: ้
0: เพื่อในกลุ่มทุเรียนเนาะเพื่อไม่ให้เกิดในเรื่องของไฟท็อปเทอร่าที่มาติดหนามหรือแม้กระทั่งกลุ่มส้มอย่างเช่นส้มโอเนี่ยค่ะมันจะเป็นดาวกระจายได้ดังนั้นตัวยาเชื้อราและแคทวันคุณเอาไปผสมนะช่วงนี้ถ้าฝนตกเยอะแล้วต้องการลดปัญหาดาวกระจายที่เกิดขึ้นบนผิวของส้มคุณก็ต้องใส่ตัวยาเชื้อราเนี่ย400ซีซีต่อน้ำ200ลิตรค่ะฉีดแบบเนี้ยสัก3รอ
1: บ
0: นะเพื่อหยุดการกระจายหลังจากนั้นก็ใส่ในอัตรา200ซีซีต่อน้ำ200ลิตรได้เลยนะคะการฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอนะคะมันจะเป็นตัวปกป้องเป็นเกราะคุ้มครองให้เราได้อย่างดีนะเพราะท้ายที่สุดแล้วมันจะเดินมาถึงบันไดสุดท้ายที่เราจะตัดเก็บแล้วนะหลายๆคนเนี่ยกล้าลงทุนในลิตรละหมื่นกว่าบาทเพื่อควบคุมไฟท็อปเทอร่าแต่วันนี้เราอยากบอกทุกคนว่าตัวยาเชื้อราแบล็คแคทวันเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะคะแต่มันปลอดภัยฤทธิ์ยาของเราดีมากๆนะคะในการปกป้องป้องกันแล้วก็รักษาไฟท็อปเทอร่าในลูกได้แต่ช่วงที่มีอย่างตัดลูกมาช่วงหน้าฝนยังไงก็ตัดแล้วเนี่ยส่งขนส่งออกไปมีโอกาสเป็นท็อปติดหนามอยู่แล้วเพราะมันเกิดความชื้นค่ะพี่ช้างนะมันเกิดความชื้นมีโอกาสท็อปติดหนามไปบ้างอยู่แล้วนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเรากลัวเรื่องนี้เราก็ฉีดพ่นเอาไว้ได้อย่างสม่ำเสมอนะจนถึงวันตัดเราก็กินได้เพราะไม่มีสารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันนะคะ
1: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับนะหลังจากนี้มีข้อมูลอะไรต้องการสอบถามพูดคุยกันเพิ่มเติมก็เบอร์คุณเกียร์ครับ0634596939นะครับ0634596939พรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิม9สถานี10คลื่นความถี่ครับ2ชั่วโมงครับตั้งแต่บ่าย2ถึง4โมงนะวันนี้ดีเจช้างนะครับแล้วก็
0: คุณเกียร์เกษณียมเมือง
1: ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปโดยณรงค์จันทองทหารพรานเข้มชายแดนสกัดจับ3แรงงานชาวกัมพูชาเข้าประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติจ่ายเงินค่าเดินหน้ารายละ 7,500 บาทถึง 8,000 บาทหวังกลับเข้ามาทำงานในฝั่งไทยพันโทเดชทัศน์เฉลิมจิตผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่1202นำกำลังพลกองร้อยทหารพลานชุดควบคุมทหารพลานที่12ลาดตระเวนและเฝ้าพื้นที่ตะเข็บชายแดนอย่างเข้มงวดกระทั่งเดินเท้ามาถึงบริเวณพื้นที่บ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออะไรจะประเทศจังหวัดสระแก้วเจ้าหน้าที่พบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นพบเป็นชายชาวกัมพูชา3คนตรวจสอบแล้วทั้งหมดไม่มีหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตทราบชื่อคือนายฮางหุ่นอายุ37ปีในวันโซเพียอายุ18ปีและในคองลาอายุ32ปีส่วนผู้นำทางชาวกัมพูชาชื่อนายแดนไหวตัวทันอาศัยจังหวัดชุลมุนวิ่งหลบหนีข้ามแดนกลับไปประเทศกัมพูชาได้จากการซักถามเชิงลึกทั้ง3คนให้การรับสารภาพว่าเคยเข้ามาทำงานในประเทศไทยทั้งงานคัดแยกรองเท้ามือ2และงานห้องเย็นแต่ได้เดินทางกลับประเทศไปในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาและต้องการกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอีกครั้งจึงได้ติดต่อขบวนการนำพาชาวกัมพูชาให้มาส่งที่ชายแดนโดยจ่ายค่าหัวค่าในหน้าคนละ 7,500 ถึง 8,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะจ่ายก็ต่อเมื่อเดินทางไปถึงที่หมายและจะให้กับคนขับรถชาวไทยที่จะมารับช่วงต่อเพื่อส่งให้กับนายจ้างแต่สุดท้ายก็มาถูกเจ้าหน้าที่ไทยจับกุมได้เสียก่อนปฏิบัติการค้นหา3ผู้สูญหายเหตุเรือท้องแบนจมกลางทะเลอ่าวพังงาระดมทุกภาคส่วนและชาวประมงร่วมกันค้นหาความคืบหน้ากรณีเรือท้องแบนขนาดเล็กจมกลางทะเลบริเวณระหว่างเกาะปัญญีกับเกาะไม้ไผ่อำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาเมื่อช่วงเย็นวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้สูญหาย3รายได้แก่นายนุสรเจนไพรอายุ71ปีนางสาวอาริยากาหลงอายุ27ปีและนายปฏิวัติบุญยัตเถียนอายุ65ปีซึ่งทั้งหมดเป็นลูกจ้างพายเรือคายักบริการนักท่องเที่ยวบริเวณเกาะทะลุและเมื่อเลิกงานได้แล่นเรือกลับบ้านที่เกาะไม้ไผ่แต่ถูกฝนตกหนักและลมกระโชกแรงระหว่างทางจนสูญหายไปทั้งเรือทั้งคนล่าสุดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และค้นหาผู้สูญหายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นหาขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำเรือหางยาว15ลำออกค้นหาบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ไปยังชาวประมงและผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ช่วยสอดส่องและแจ้งเบาะแสหากพบผู้สูญหายหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์และเมื่อเวลา 12:15 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ยังไม่พบผู้สูญหายทั้ง3รายขณะที่เวลา 13:00 นทุกหน่วยงานได้ประชุมประเมินสถานการณ์วางแผนการค้นหาและระดมกำลังพลรวมถึงทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเร่งค้นหาผู้สูญหายให้ได้โดยเร็วที่สุดสหรัฐโจมตีอิหร่านตอบโต้เหตุโดรนโจมตีเรือสินค้าในฮอร์มุซกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้ชะตากรรมข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ทั้งสองประเทศเพิ่งบรรลุร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ต้องตกอยู่ในความไม่แน่นอนกองบัญชาการกำลังสหรัฐหรือเซนคอมเผยแพร่คลิปวิดีโอพร้อมระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐได้โจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและโดรนรวมถึงสถานีเรดาร์ชายฝั่งของอิหร่านสื่อของอิหร่านรายงานว่ามีวัตถุระเบิดตกใส่พื้นที่บริเวณรอบๆท่าเทียบเรือในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บนชายฝั่งของช่องแคบฮอร์มุซแต่ไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
9: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
10: โทร025135251
11: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื๊ดเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
12: นายจ้างและลูกจ้างฟังทางนี้แรงงานต่างด้าวในไทยทำงานต้องมีใบอนุญาตทำงานถูกต้องเท่านั้นฝ่าฝืนแรงงานปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทและถูกผลักดันกลับประเทศส่วนนายจ้างปรับหนัก 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนหากทำผิดซ้ำโทษทั้งจำทั้งปรับและห้ามจ้างงาน3ปีมาร่วมใจทำให้ถูกต้องเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนกันนะครับสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
14: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
13: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
14: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
15: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 MCOT จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
15: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: มิถุนายนจนถึงที่3กรกฎาคมนะคะกระทั่งอาทิตย์เลยเพลงแรกเลยหวานๆเลยนะคะไทยๆหน่อยเนาะมีดนตรีไทยด้วยชื่อเพลงว่าคะนึงนิดค่ะจากพี่โกนิพนธ์สังกัดทันเซียมิวสิกนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่หวายเนวดายมาช่วยเขียนกับพี่โกนิพนธ์นะคะแล้วก็ทำนองก็ได้พี่หวายเนวดายนะคะแต่งทำนองให้เรียบเรียงดนตรีโดยค่ะพี่โครรับพัดนะคะแล้วก็พี่คีอะไรเนี่ยคีหันเหรอคีหันคีหันดีๆเหรอหรืออะไรพี่แล้วก็พี่ PART นะคะอุ้ยชื่อเขายากจังเลยเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณผู้ฟังก็เลยแบบว่าอ่านยากนิดนึงนะคะ
18: ครับผมมาเพลงต่อมานะครับเป็นผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและก็สแน็คอัจฉรีครับผมชื่อว่าเฮาบ่ฮักกันตอนใด
10: ไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เฮาว่าฮักกันตอนใดผลงานเพลงจากอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีครับผมสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้อาร์มชุติมานี่แหละครับแล้วก็เรียบเรียงโดยอ่อนนุช
1: หร
0: ือ
1: เปล่าเน
0: า
1: ะอ่อ
0: นนุ
1: ชชื่อยากแล้วคุณผู้ฟังเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นชื่อเฉพาะของเขาด้วยนะคะก็ผ่านไปแล้ว2เพลงค่ะนะคะเพลงนี้ก็เป็นเพลงเพาะๆอีก1เพลงเนาะถ้าเกิดว่าชอบก็ขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะไปต่อกันที่เพลงที่3ค่ะเพลงใหม่ล่าสุดจากน้องธัญญาชัชยานะคะหลังจากที่น้องธัญญาเนี่ยเขาปล่อยเพลงเร็วๆมาแล้ว2เพลงนะคะครั้งนี้มาเป็นเพลงแบบเพราะๆช้าๆนะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงช้าๆเพราะๆนะคะต้องจากกันเพราะรักเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์ที่แสนต่ำต้อยต้องคอยพึ่งพาแสงจากเธอเป็นไงล่ะความหมายลึกซึ้งไหมเพลงนี้ชื่อเพลงว่า
1: เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจวิทยาศาสตร์นิดนึง
0: นิดนึงเนาะเพราะดวงจันทร์เขาไม่มีแสงในตัวเองก
1: ็
0: ต้องพึ่งพาแสงจากดวงอาทิตย์นะคะเขาก็เปรียบความรักของเขาเนาะว่าเธอคือดวงอาทิตย์ฉันคือดวงจันทร์นะคะชื่อเพลงว่าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาสังกัดอิสระคำร้องทำนองค่ะได้พี่กันจะการปรีชาวุฒิที่คุณนะคะหรือว่ากันวานเกยตื้นเคยฟังเพลงเขาไหมรักก็คือรักลงก็คือลงอยากทำชาวประมงนี่เป็นครั้งแรกของเขาเลยนะที่เขามาเขียนเพลงลูกทุ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่ปาริวัฒน์สุวรรณชัยค่ะเอาล่ะค่ะไปกันต่อเลยเน
1: า
0: ะ
1: เพลงต่อไปนะครับผมเป็นผลงานเพลงจากอานัทสันลกยาครับผมชื่อเพลงว่าเพียงเธอหลับตาครับไปฟังกันเลย

0: พียงเธอหลับตานะครับจากอานัทสัญลักษณ์ยานะครับเพียงเธอหลับตา
1: คร
0: ับผมมาที่เพลงที่5ครับเพลงสุดท้ายของช่วงของจอคิวฮิต
1: ค่ะ
0: เป็นผลงานเพลงใหม่จาก
1: เบียร์พร้อมผมนะคะชื่อยาวเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: ครับผม
1: สีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในโตอ้ายนะคะ
0: เดี๋ยวสำเนียงอ่อย
1: ยังไง
0: สีเฮ็ดให้เจ้า
1: สีเฮ็ดให้เจ้า
0: ภูมิใจในโตอ้าย
1: ภูมิใจในโตอ้ายยาวเหมือนกันนะภาษาไทยมันมีขึ้นลงด้วย
0: โอเคเดี๋ยวเราฟังกัน
1: ไปฟังพร้อมกันค่ะ

0: นี่ล่ะค่ะสีเฮ็ดอะไรนะ
1: สีเฮ็ดให้เจ้าสีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวไอ
0: ้สีเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวไอ้นะคะจากน้องเบียร์พร้อมพงสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองพี่ยุ้ยมานาศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยเดี๋ยวเรามาทวนกันสักหน่อยนะคะว่า5เพลงในสัปดาห์นี้มีเพลงอะไรกันบ้างนะคะมีเพลงแรกค่ะคนึงนิดจากพี่โกนิพนธ์นะคะเพลงที่2เฮาบ่ฮักกันตอนใดจากน้องอาร์มชุติมาและสแน็คอัจฉรีนะคะเพลงที่3ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จากธัญญาชัชยาค่ะ
1: ครับผมและเพลงที่4เพียงเธอหลับตาจากอานัทสัลกยาครับผมแล้วก็สิเฮ็ดให้เจ้าภูมิสิเฮ็ดให้เจ้าภูมิใจในตัวอ้ายของเบียร์พร้อมพงษ์นะครับผมนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงของจอคิวเฮด29ถึงมิถุนายน29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนะครับผมที่ได้ฟังวนไปครับ
0: เนาะเดี๋ยวเราพักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดาและสมคริสค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและพิมดามหานคร

0: แม่จากปูพงศิษฐ์ทะเลใจจากคาราบาวแล้วก็กรุณาฟังให้จบจากแชมรำนะครับ
1: ใช่นะคะเป็นเพื่อนเป็นช่วงเวลาของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: 3เพลงนะคะก็เป็นแนวแบบเดียวกันคล้ายๆกันเพื่อชีวิตนะคะแต่ว่าเป็นความหมายดีๆทั้ง3เพลงเลยนะคะวันนี้น้องคริสก็เลือกความหมายดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะ
0: ตอนนี้ก็เป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องทิ้งท้ายไว้อีกสัก2บทผลงานเพลงที่ขอขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงตั้งแต่มหานครชาร์ตมาจนถึงช่วงจ่อคิวฮิตเลยครับ
1: นะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเสาร์นะคะแล้วเดี๋ยวเราสองคนต้องลาไปก่อนส่งต่อชั่วโมงหน้าให้กับอาจารย์ประยงนะคะ
0: มา
1: ด
0: ู
1: แลคุณผู้ฟังกันต่อวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยฝนใกล้จะตกแล้วเดินทางไปไหนปลอดภัยด้วยนะคะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองคืบหน้ายิงอสที่ปัตตานีเสียชีวิตพบคนร้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงจากเหตุการณ์คนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาด9มม.ประกบยิงอสอับดุลเลาะห์ยามาอายุ39ปีเจ้าหน้าที่อสชุดคุ้มครองตำบลเขาตูมเสียชีวิตขณะขับขี่รถจักรยานยนต์เดินทางกลับบ้านหลังจากเสร็จจากการส่งลูกไปโรงเรียนตาดีการในหมู่บ้านเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาล่าสุดภาพจากกล้องวงจรปิดอยู่ตามเส้นทางต่างๆสามารถเก็บภาพผู้ต้องสงสัย2คนขับขี่รถจักรยานยนต์แต่งกายตามแบบผู้ชายสวมหมวกกันน็อกแต่ที่ผิดสังเกตคือคนนั่งซ้อนท้ายแต่งกายคล้ายผู้หญิงมีการคลุมผ้าหิยับผืนใหญ่เพื่อปิดบังอำพรางใบหน้าแต่ว่าการแต่งกายช่วงล่างคล้ายผู้ชายมีการสวมรองเท้าผ้าใบคล้ายผู้ชายทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งแกะรอยเส้นทางเพื่อติดตามทั้งสองคนมาสอบสวนว่ามีส่วนในการก่อเหตุยิงอส.หรือไม่ส่วนความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบวางระเบิดบนถนนสายชนบทบริเวณหน้าปอเนาะหมู่ที่3บ้านเขาดินตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดทำให้รถยนต์กระบะของประชาชนที่สัญจรบริเวณดังกล่าวได้รับความเสียหายด้านหน้ารถพังเสียหายมีประชาชนที่อยู่ในรถได้รับบาดเจ็บเป็นครอบครัวเดียวกัน4คนล่าสุดทั้งหมดอาการปลอดภัยและได้กลับบ้านแล้วความคืบหน้าทางคดีวันนี้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและชุดพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายจุดชนวนบริเวณข้างทางของถนนโดยใช้วิธีนำระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สขนาด15กิโลกรัมฝังไว้และกดชนวนระเบิดด้วยการลากสายเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเชื่อว่ากลุ่มคนร้ายดังกล่าวเป็นกลุ่มของนายคอยเดเจโดมีหมายจับหลายหมายเป็นการนำระดับปฏิบัติการและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบระเบิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมักมีความเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอปันเระอำเภอมายออำเภอสายบุรีอำเภอชุ่งทางแดงและอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีสสกุลวลีประธานกรรมธิการที่ดินลงพื้นที่ตรวจหาดนุ้ยปมบุกรุกป่าสงวนนางสาวกุลวลีนบอมรบดีสสราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังพื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสังคมที่ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องเพื่อรับฟังข้อมูลและติดตามความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพื้นที่อุทยานแห่งชาติและพื้นที่ชายฝั่งรวมถึงการขอเอกสารเพิ่มเติมจากหน่วยงานต่างๆเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการในสภาผู้แทนราษฎรช่วงบ่ายคณะกรรมการได้ลงพื้นที่หาดบางเถาและหาดนุ้ยซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างข้อพิพาทโดยเฉพาะหาดนุ้ยเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางจุดสภาพป่าเสื่อมโทรมและมีการพบนกเงือกนั่นหมายถึงสิ่งบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าแต่มีการนำไปออกเอกสารสิทธิ์สปกจึงต้องตรวจสอบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการทำการเกษตรหรือไม่เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและมีความลาดชันอีกทั้งยังพบความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศขณะที่ก่อนหน้านี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองหรือถอนสิ่งปลูกสร้างจำนวน39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนตามอำนาจหน้าที่และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองก่อนนำข้อเท็จจริงทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อผลักดันแนวทางการแก้ปัญหาและคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนสิริพงศ์ตรวจศูนย์ขนส่งชายแดนนครพนมดันฮับโลจิสติกลุ่มน้ำโขงนายสิริพงศ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งณโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาโครงข่ายคมนาคมของจังหวัดนครพนมเพื่อยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกและรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีโครงการสำคัญ3ด้านได้แก่การพัฒนาศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมการติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่บ้านไผ่มุกดาหารนครพนมและการพัฒนาโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต นายศิริพงศ์กล่าวว่าศูนย์การขนส่งชายแดนนครพนมจะมีบทบาทสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งจากระบบรางสู่ระบบถนนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าและลดต้นทุนด้านโลจิสติกขณะที่โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้านพร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมในทุกมิติโดยเน้นการให้บริการแบบ One Stop Service อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและประชาชนลดขั้นตอนการดำเนินงานปีนี้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนกว่า 50% คิดเป็นมูลค่ากว่า 80,000 ล้านบาทโดยมีทุเรียนเป็นสินค้าส่งออกสำคัญกระทรวงคมนาคมจึงตั้งเป้าพัฒนาศูนย์ขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกของภูมิภาคทำหน้าที่รวบรวมและกระจายสินค้าจากจังหวัดใกล้เคียงไปยังสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงรองรับการนำเข้าสินค้าเพื่อกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศภายใต้ระบบบริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: ับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
1: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
4: เน็ตบ้านเร็วแรง NT Fiber Plus จะอัพคลิปโหลดไฟล์เรียนออนไลน์หรือทำงานก็ลื่นไหลต่อเนื่องไม่มีติดขัดดู YouTube เล่น TikTok เล่นเกมลื่นปรื้อเพียงแค่แชร์ Wi-Fi เข้ามือถือก็เล่นโซเชียลได้ทุกมุมของบ้านสมัครเน็ตบ้าน NT วันนี้พบกับแพ็กเกจหลากหลายเริ่มต้นที่415บาทสมัครติดตั้งบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่039-322-999 ID Line @ntjanหรือ1888 NT Contact Center
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
9: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
10: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
13: ในช่วงหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆหน้าฝนจะมียุงที่มาพร้อมกับโรคต่างๆมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายแรงอีกมากมายเลยทีเดียวแต่คุณผู้ฟังทุกท่านสามารถป้องกันเบื้องต้นได้นะคะโดยเฉพาะในเวลานอนหลับค่ะกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมากๆเลยคุณไม่ต้องไปผูก4ด้านนะคุณผู้ฟังกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายๆค่ะพับเก็บได้แบบสะดวกสบายตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้เป็นอย่างดีไม่ร้อนแล้วก็ไม่อับชื้นด้วยนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบ แบบยาวๆได้เลยค่ะสามารถจะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยเก็บง่ายๆนะคะน้ำหนักก็เบามากๆพกพากันแบบสะดวกสบายหรือว่าไปนอนที่ไหนเนี่ยรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นในราคาเพียงแค่590บาทสนใจสั่งซื้อกันได้เลย02-1143990 02-1143990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เอ็มขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้จะเป็นวันเสาร์ที่27มิถุนายนพ.ศ. 2569นะครับแล้วก็เราก็จัดเพลงเช่นเคยที่เคยจัดมาเป็นประจำทุกเสาร์นะครับซึ่งเป็นเพลงที่เตรียมไว้ให้ท่านฟังโดยเฉพาะนะครับจะทำให้ท่านเพลิดเพลินแค่ไหนนั้นก็ให้ติดตามรายการของเราให้จนจบรายการนะครับแล้วก็วันนี้ก็ท่านที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27มิถุนายน2569นี้ก็ขอให้ทุกท่านที่จะเกิดในวันนี้หรือเกิดมาแล้วขอให้ทุกท่านนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอยากได้สิ่งไหนขอให้สิ่งนั้นสมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าเพลงลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมิเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันอยู่นะครับเพลงที่2สดุดีร.10พระบรมราชานะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยนะครับนำโดยคุณศรีสุภางอินไซซึ่งเป็นนายกสมาคมคนปัจจุบันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังเพลงต่อไปเลยนะครับซึ่งจะเสนอในเพลงในแบบของเราที่จัดเสนอไปทุกครั้งไปแต่เราก็เปลี่ยนเพลงไปที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้บันทึกไว้ในโครงการสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะครับซึ่งพระองค์ครองราช70ปีนั้นก็นับเวลานานมากนะครับเพราะฉะนั้น70ปีนั้นเพลงที่สุดฮิตในรัชกาลของพระองค์ท่านนั้นก็หลายหมื่นเพลงนะครับแต่กรมส่งเสริมก็คัดลอกมาเหลือแค่ไทยสากล199เพลงและไทยลูกทุ่งก็199เพลงซึ่งเราก็จะมาเปิดให้ท่านฟังซึ่งจะเปิดต่อไปนี้แหละครับเอาละครับเราจะเริ่มในแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเสียงทองนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ณรงค์มะกล่ำเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเพชรพนมรุ้งนะครับเพลงที่2รักเธอเท่าช้างนะครับเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติ2555เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับชาญชัยบัวบางสนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและก็ขับร้องโดยสุริยาแสวงธรรมขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบลูกทุ่งขอเชิญครับ

็คงจะถูกใจบ้างนะครับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงลูกทุ่งเสียงทองที่เพชรพนมรุ้งนั้นร้องก็โหกันแบบเสด็จญาติเลยทีเดียวนะครับเอาละครับให้ท่านฟังเพลงต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็จะเริ่มด้วยเพลงบำนาญรักนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานด้วยนะครับขับร้องโดยสาวลีภกาพันธ์นะครับศิลปินแห่งชาติ2532นะครับเพลงที่2ฝากรักเอาไว้ในเพลงนะครับบุญช่วยกมลวาทินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับปรีชาเมตไตรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ2547อ่ะขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบลูกทุ่งเลยนะครับสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9เพลงแรกในช่วงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กท้องนานะครับสุรพลสมบัติเจริญเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยละอองดาวโสธรบุญนะครับเพลงที่สองอยากดังนะครับสมานเมืองราชเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็สมพงษ์โมรกรานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยกังวานไพรลูกเพชรอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งอีกสองเพลงขอเชิญครับ

นะครับเอื้อสุนทรสนานเป็นผู้ประพันธ์ทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติ2539นะครับเพลงที่2รักต้องห้ามนะครับวราวรเวทเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับวิชัยอึ้งอัมพรเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานรังสิยาบรรณกรเป็นผู้ขับร้องนะครับเอาละครับขอเชิญท่านรับฟังสุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9แบบไทยสากลขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: พิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮ้หอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็น3จากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: โอท็อปมิดเยียร์2026โอท็อป Next Inspiration สร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่ระดับสากลพบความตระการตาของโอท็อปที่คัดสรรมามากกว่า 2,500 คู่หาพร้อมอินสปายไปกับหลากหลายสินค้าภูมิปัญญาไทยและกิจกรรมมากมายภายในงานช็อปคุ้มค่าเหนือใครใช้สิทธิ์ไทยเชื้อไทยพลัสภายในงานได้ทันที 20-28 มิถุนายน2569นี้ณ Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานี 10:00 น.ถึง 3:00 น.จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
6: เพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับให้ท่านฟังต่อไปนะครับในแบบลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงเพชรร่วงในสลัมนะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพีระตรีบุปผาเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานร่วมกับชาญชัยบัวบังสอนศิลปินแห่งชาติ2550นะครับขับร้องโดยศิลปินแห่งชาติ2542ชินกรไกรลาศนะครับเพลงที่2รักสาวขอนแก่นนะครับฮักสาวขอนแก่นขออภัยครับชื่อเพลงว่าฮักสาวขอนแก่นนะครับเกษมสุวรรณเมนะเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลแล้วก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานและบรรเลงเพลงนี้นะครับขับร้องโดยพนมนพพรขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: วงใยใส่ใจดูแลกัน
1: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
6: M-Cord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า M-Cord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
7: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
6: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง M-Cord News FM 100.5ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา M-Cord News FM 100.5
4: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
8: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
6: M-Cord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับทุก1วันมีแบรนด์ล้มหายตายจากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
9: วันดีวันนี้เมย์ทางคูณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงค่ะ
6: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 ถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update
10: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
11: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
6: M-Cord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุก ตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
13: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
6: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
10: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
11: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
12: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
10: Mcord Radio Networkร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
6: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
14: ์คุณเบศุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
6: ทันข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้า Mcord News FM 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะเจอกันทุกวันเสาร์6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่ทักทายมาทาง Facebook Live Mcord News FM 100.5 เข้ามาทักทายกันได้เลยนะคะอาจารย์สงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติอาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
16: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
15: ับ ค่ะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็มีความเคลื่อนไหวในอาเซียนมากมายนะคะโอ้มาที่เพื่อนบ้านสุดที่รักของเรานะคะอาจารย์ทางกัมพูชาค่ะเห็นหยอดคำหวานไปคำหวานมากับจีนอีกแล้วนะคะฮุนเซนก็บอกสีจิ้นผิงว่าไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงแต่มิตรภาพกัมพูชาจีนไม่มีวันเปลี่ยนเดี๋ยวอาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะส่วนสถานการณ์ในพม่านะคะก็โอ้มีกลุ่มต่อต้านเคลื่อนไหวโครงการทวายที่รัสเซียให้การสนับสนุนนะคะเห็นบอกว่าก็รัฐบาลพม่าให้คำมั่นว่าจะบดขยี้กลุ่มต่อต้านที่ปฏิบัติการอยู่ตามทางสายหลักที่เชื่อมต่อกับโครงการขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดนี้เห็นบอกพม่าเขาก็เจอยาเสพติดเยอะนะอาจารย์เผาทำลายกว่า600ล้านดอลลาร์ด้วยกันนะคะแล้วก็ไปที่สปป.ลาวนะคะสปป.ลาวก็จะเป็นเรื่องของระเบียงรถไฟหมายเลข2แล้วก็รถไฟใต้ดิน5สายพร้อมกันที่หาหน่อยด้วยเดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหน้าทีละประเด็นนะคะอาจารย
16: ์
15: ค่ะตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
17: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: แต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะมาเริ่มที่กัมพูชานะคะอาจารย์เมื่อกี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขาหยอดคำหวานกันนะคะระหว่างฮุนเซนกับสีจิ้นผิงแต่ดูเหมือนคนหยอดนี่จะเป็นฮุนเซนเยอะมากกว่านะคะอาจารย์เขาได้เจอกันแล้วก็ยืนยันว่าความสัมพันธ์นั้นดุจดั่งหินนะคะคือมั่นคงแข็งแรงนะคะแต่ว่าในการเจอกันครั้งนี้เนี่ยก็ได้หารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะแล้วก็ทบทวนความร่วมมือระหว่างพรรคประชาชนกัมพูชาและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยโดยเน้นย้ำถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจเมื่อเร็วๆนี้ที่มีเป้าหมายเพื่อที่จะเสริมสร้างการเจรจาทางการเมืองและขยายความร่วมมือในการฝึกอบรมและพัฒนาสมาชิกพรรครุ่นใหม่ด้วยค่ะอาจารย์

0: ก่อนอื่นต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างความร่วมมือระหว่างประเทศกับความร่วมมือระหว่างพรร
1: ค
0: อันนี้ต้องแยกนะฮะคือฮุนเซนไม่มีหน้าที่การงานอะไรเกี่ยวกับการบริหารประเทศแล้วเพราะว่าคนที่บริหารประเทศก็ต้องเป็นลูกชายของฮุนเซนก็คือคุณมานัทที่เป็นนายกรัฐมนตรีน
1: ะ
0: แต่เนื่องจากว่าในระบอบของจีนนะครับคุณออมพรรคคอมมิวนิสต์จีนคือผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับแล้วองค์ประกอบภายในพรรคนะครับก็คือกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคกรรมการบริหารงานพรรคอะไรเงี้ยนะฮะก็ถึงจะแยกกันออกไปรับผิดชอบในแต่ละสายงาน มีตำแหน่งแห่งที่นะฮะ อย่างกรณีของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย เนื่องจากว่าเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งในตำแหน่งนี้ไม่มีอำนาจทางการบริหารแต่มีอำนาจในการกำกับหน้าที่การงานของฝ่ายต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและตุลาการคุณออมสั่งการไปในนามของเลขาธิการพรรคส่วนตำแหน่งประธานาธิบดีก็ไม่มีอำนาจในทางการบริหารนะครับแต่มีอำนาจในฐานะที่เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการกำกับให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐนั้นๆนะฮะการที่ฮุนเซนไปเนี่ยไม่ได้ไปในนามของผู้มีอำนาจในทางการบริหารแต่ฮุนเซนไปในฐานะหนึ่งนะครับก็คือเป็นประธานบริหารงานพรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งมีความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนอยู่แล้วนะครับนี่คือสถานะหนึ่งของฮุนเซนที่ไปก็เลยได้เจอกับท่านสีจิ้นผิงในฐานะที่ท่านสีจิ้นผิงนั้นนะครับเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะนี่คือบทบาทหนึ่งบทบาทที่สองนะครับฮุนเซนเนี่ยเนื่องจากว่าฮุนเซนนี่เป็นประธานวุฒิสภานะครับเมื่อเขาเป็นประธานวุฒิสภาอันนี้มันก็จะเป็นหนึ่งกลไกนะครับที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในด้านของกฎหมายก็คือนิติบัญญัติถึงแม้ว่าวุฒิสมาชิกจะไม่ได้ร่างกฎหมายเองเพราะว่าคนที่อยู่ในกลไกของการร่างกฎหมายจะอยู่ที่สภาแห่งชาตินะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่วุฒิสมาชิกหรือว่าวุฒิสภาก็จะเป็นระดับหนึ่งที่ต้องมากันกรองว่ากฎหมายที่สภาแห่งชาติร่างมานั้นมันสอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาหรือไม่ซึ่งนโยบายในการพัฒนามันก็มาจากพรรคการเมืองนั่นแหละนะครับมันก็เลยเป็นวงรอบแบบนี้นะฮะเพราะนั้นสิ่งที่คุณอ้อมเห็นเนี่ยคุณอ้อมก็จะเห็นว่าฮุนเซนเนี่ยไปครั้งนี้เจอใครบ้างล่ะนะครับอันดับแรกก็คือไปเจอสภาประชาชนแห่งชาติของจีนนะครับซึ่งเป็นกลไกในเรื่องของนิติบัญญัตินะครับแต่คนที่มารับก็เป็นคนที่อยู่ในพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละนะฮะก็มาเจอกับฮุนเซนฮุนเซนก็ไปพูดในฐานะที่เป็นประธานวุฒิสภาก็ไปเจอกันนะกฎหมายเราควรทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันก็เลยออกมาพอมาเจอท่านสีจิ้นผิงนะครับก็มาเจอกันในสถานะที่ว่าเป็นผู้นำต่างคนต่างเป็นผู้นำพรรคก็จะคุยกันในว่าเราจะร่วมมือกันในเรื่องของความมั่นคงนะต่อไปนี้นะครับแล้วก็ปราบสแกมเมอร์สแกมอะไรต่างๆนานานะครับกลไกของพรรคก็จะสั่งการลงไปให้แต่ละภาคส่วนที่มีความรับผิดชอบนั้นนะครับไปทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ฮุนเซนก็ยังได้ไปเจอกับหลี่เฉียงหลี่เฉียงนะฮะซึ่งเป็นนายกนะครับรัฐมนตรีก็ไปเจอก็คือว่าเนี่ยนะฉันไปเจออย่างนี้มาแล้วนะกฎหมายเราควรไปอย่างนี้แล้วในทางการบริหารควรไปในลักษณะนี้คุณเซนก็ไปเจอในฐานะที่ว่าตัวเองนะเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับก็ได้ไปเข้าเฝ้ากษัตริย์สีหมุนีด้วยนะครับมันก็เลยคุยกันได้ในหลายมิตินะครับที่จะกลายเป็นความร่วมมือในระดับพรรคแล้วพรรคก็จะไปสั่งการในระดับ3 อำนาจนะครับนิติบัญญัติตุลาการและบริหารต่อไป นะฮะเราอาจจะตื่นตระหนกนิดนึงนะครับก็คือว่าทำไมฮุนเซนพูดประโยคว่าเป็นเพื่อนเก่ามิตรแท้จริงอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาก็ไม่ได้พูดผิดนะครับก็คือมันเป็นเยี่ยงนี้มาตั้งแต่ปี2012แล้วนะฮะ2012เพียงแต่ว่าในห้วงที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับบ้านเรากับประเทศไทยเราเนี่ยรวมไปถึงเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับมันทำให้ความสัมพันธ์นอกจากกับไทยจะไม่ดีแล้วมันก็ยังไปกระเทือนความสัมพันธ์ที่มีกับจีนนะครับเพราะว่าสแกมเมอร์เนี่ยเงินก้อนใหญ่ที่สุดก็คือหลอกเงินจีนคุณอ้อมเพราะว่าฮุนเซนเปิดบ้านรองรับแก๊ง 14K ก็ที่เราเรียกจีนเทานั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะครับเปิดรับก็คือว่าคือสีเจิ้นผิงปราบอาชญากรฮุนเซนกับเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรท่านมองอย่างนี้นะครับพอเปิดบ้านต้อนรับอาชญากรก็ให้อาชญากรจีนเนี่ยทำมาหากินแล้วก็หลอกเอาเงินคนจีนได้เรื่อยมา
1: คร
0: ับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้จีนเนี่ยไม่ไว้วางใจฮุนเซนนะครับแล้วพอจีนไม่ให้ความไว้วางใจฮุนเซนในขณะที่ฮุนเซนมาเปิดศึกกับประเทศไทยมันก็ยิ่งบั่นทอนผลประโยชน์ของจีนมากขึ้นนะครับเราอย่ามองว่าจีนมีผลประโยชน์กับกัมพูชาประเทศเดียวนะครับจีนมีผลประโยชน์กับอาเซียนทั้งกลุ่มเพราะฉะนั้นเขาจะไม่สร้างความขัดแย้งกับใครนะครับเขามีแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศซึ่งก็รวมถึงกัมพูชาด้วยรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ไทยกับกัมพูชาใช
1: ่
0: ครับใช่ครับแต่พอฮุนเซนมาทะเลาะกับไทยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ไปบ่อนทำลายผลประโยชน์ของจีนนะครับเขาก็เลยต้องหาวิถีทางที่จะมาสงบศึกนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมเขามาอยู่ตรงกลางในความขัดแย้งนะครับแล้วก็การไปปักกิ่งครั้งนี้ของฮุนเซนเนี่ยไม่ใช่การริเริ่มของฮุนเซนนะครับ
1: อาจารย์ถามอาจารย์หน่อยว่าเขามาอยู่ตรงกลางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาที่ผ่านมาที่ขัดแย้งกันนี้จีนทำอะไรบ้างอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมแต่อาจจะแฝงมากับเรื่องไหนอะไรเงี้ยค่ะ
0: เราไปตีรวมไม่ได้คุณทอมก็เพราะว่าตั้งแต่2012จีนกับกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์พัฒนารอบด้านร่วมชะตากรรมคำว่าร่วมชะตากรรมเนี่ยหมายความว่าคือมีอนาคตร่วมกันนะครับตอนนั้นแหละฮะมันสะท้อนมันแสดงออกถึงความใกล้ชิดระหว่างสองประเทศนี
1: ้
0: คือในอาเซียนครับคุณอ้อมจีนจะใช้คำว่าแชร์ฟิวเจอร์นะครับประเทศแรกที่จีนใช้ด้วยเนี่ยก็คือลาวนะครับประเทศที่สองก็คือกัมพูชานะครับประเทศที่สามที่เขาใช้ก็คือพม่าเพราะฉะนั้นจีนถึงมีบทบาทสำคัญมากในทั้ง3ประเทศนี้นะครับมันก็ออกมาในเชิงของผลประโยชน์ทุกด้านนะฮะไม่ว่าจะอย่างกัมพูชาอยากจะว่าผมอยากจะเราอยากจะพัฒนากองทัพจีนช่วยไหนได้ไหมนั่นแหละครับจีนก็ตอบสนองอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ซึ่งมันก็คือความร่วมมือแบบรัฐต่อรัฐเช่นเดียวกันกับที่อาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพพม่านะครับเช่นเดียวกันกับอาวุธที่ตอบสนองให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนลาวนะครับเป็นลักษณะอย่างเดียวกันแต่ทีนี้การเอาอาวุธพวกนั้นมาใช้เนี่ยมันก็เป็นอธิปไตยนะครับเป็นอำนาจสูงสุดของเจ้าของประเทศแล้วอยู่มาวันหนึ่งนั่นแหละฮุนเซนเอาอาวุธที่จีนตอบสนองให้นะมายิงกับไทยนะครับพอมายิงกับไทยเนี่ยจีนเดือดร้อนไหมเดือดร้อนเดือดร้อนเพราะว่าอะไรเพราะจีนไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับประเทศไทยแต่เป็นคู่ผลประโยชน์ในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านแต่เรายังไม่มีคำว่าแชร์ฟิวเจอร์กับจีนนะครับหมายความว่าจีนไม่ได้มีอิทธิพลเหนือประเทศไทยนะครับแต่จีนมีอิทธิพลเหนือลาวเหนือพม่าเหนือกัมพูชาเพียงแต่ว่าเขาไม่มีอำนาจที่จะไปสั่งการว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ฮุนเซนพยายามกระทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลประโยชน์ที่ทำให้จีนได้รับผลประโยชน์แต่มันเป็นผลกระทบด้วยในเวลาเดียวกันนะครับเขาก็เลยต้องเวลาจีนเข้ามาออกมาอธิบายนะครับเขาถึงต้องแยกส่วนนะครับเหมือนกับการซ้อมรบนั่นแหละนะครับปกติเขาก็ซ้อมรบกันมาปกตินะฮะตั้งแต่ไม่มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทยเรื่องชายดงชายแดนเขาก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องนะ เขาก็ซ้อมรบนะฮะที่เขาเรียกว่าโกลเด้นดากอนนะฮะมังกรทองก็ซ้อมกันมาตั้งแต่ปี2016ปีละครั้งนะครับไม่มีขาดเลยนะครับมีปีนี้แหละที่ยังไม่มีการซ้อมรบปกติมันก็จะอยู่ในห้วงมิถุนายนนี่แหละนะครับก็ซ้อมรบทีนึงก็15วันเป็นอย่างน้อยก็แล้วแต่ในห้วงและจังหวะนะฮะแล้วก็สถานการณ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยแต่ทีนี้อันนี้มันก็จะหมดเดือนมิถุนายนแล้วเขายังไม่ได้ซ้อมรบกันนะครับแต่ไอ้รถถังที่ส่งมานั้นเนี่ยมันก็เป็นดีลที่อยู่ในความร่วมมือทางด้านกองทัพและทหารของเขาอยู่แล้วนะฮะในด้านของความมั่นคงร่วมชะตากรรมด้วยกัมพูชาถึงเปิดให้จีนพัฒนาฐานทัพเรือเรียมที่ศรีฮานุบิลนะครับก็ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ก็แล้วอย่างเราเนี่ยเราจะเปิดฐานทัพเรือที่สัตหีบให้จีนมาพัฒนาแล้วให้จีนใช้ไห
1: ม
0: เราไม่ให้เพราะมันคืออธิปไตยแต่กัมพูชายอมแลกกัมพูชาให้จีนใช้แล้วก็ให้จีนพัฒนานะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรือตรวจการอะไรทุกอย่างนะครับเรดาร์ตรวจชายฝั่งเนี่ยแม้กระทั่งเรือรบนะครับก็ให้จีนเอามาจอดได
1: ้
0: ค่ะแต่เราไม่ได้อยู่ในระดับนั้นนะครับนี่แหละเปรียบเทียบให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเขาส่งมอบอะไรเนี่ยนะฮะมันเป็นดีลที่พวกเขามีระหว่างสองประเทศส่วนมันมาคุกคามประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่เจตนาของจีนแต่มันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนหยิบและฉวยเอามาใช้เพื่อตอบสนองให้กับตัวเองเท่านั้นนะครับก็ต้องแยกในอันนี้นะฮะเราก็มีอาวุธของจีนเป็นกุลุตเหมือนกันคุณอ้อม
1: เราก็มีเหรอคะอาจารย
0: ์โอ้เยอะมากแล้วก็เรือรถถงรถถังเนี่ยก็ของจีนนะฮ
1: ะ
0: แต่ของเรามีหลากหลายนะครับเนื่องจากว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ
1: ใช
0: ่อาวุธยุทโธปกรณ์ F16 คุณอ้อมคิดว่ามันเป็นเครื่องบินรบจากไหนล่ะF16 จากอเมริกานะครับกิฟเฟนก็มาจากโน่นนะฮะจากยุโรปนะครับรถถังเนี่ยเรามี3สกุลเลยทุกวันนี
1: ้
0: นะครับทั้งจากจีนจากอเมริกาจากยูเครนนะครับเดี๋ยวก็มาจากรัสเซียด้วยนะครับปืนยงปืนใหญ่อะไรสารพัดนั่นแหละครับเพราะว่ามันเป็นอิสระของกองทัพไทยฉันก็จะเลือกซื้อในสิ่งที่ดีที่สุดนะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีเรือดำน้ำเรือดำน้ำจากไหนล่ะก็มาจากจีนเห็นไหมครับมันเป็นดีลที่ปกติมากนะครับแต่สำคัญที่สุดมันมาผิดแปลกก็คือว่าฮุนเซนมันเอามาใช้ผิดเจตนารมณ์นะครับอยากให้ดูภาษากายนะครับในวันที่ฮุนเซนไปเข้าไปเจอท่านสีจิ้นผิงเนี่ยภาษากายเปลี่ยนไปเลย
1: เป็นยังไงคะอาจารย์เปลี่ยนยังไง
0: เดิมทีเดียวเนี่ยเขาจะต้องเช็คแฮนด์กันแล้วก็สวมกอดนะครับเช็คแฮนด์แล้วก็สวมกอดถ้าเป็นไข้มีความใกล้ชิดกันเนี่ยเขาจะสวมกอดกันนะครับกอดหนึ่งครั้งแต่ถ้าอยู่ในสังคมนิยมเดียวกันนะครับระบบการเมืองเหมือนกันเขาจะสวมกอดกัน3ครั้งนะครับก็คือกอดครั้งแรกเนี่ยก็คือเบี่ยงขวาเบี่ยงขวานะครับอย่างท่านอย่าเวลาผมยกอย่างนี้ก็ได้ถ้าในกรณีท่านทองรุ่นศรีสุนิทไปเจอท่านสีจิ้นผิงครับเวลาเขาสวมกอดนะที่เรียกว่าฮักเนี่ยนะครับเบี่ยงขวาเพื่อให้หัวใจทางซ้ายเนี่ยติดกันแนบอก
1: มีภาษากายเป็นภาษาทางการภาษาทางการทูตด้วยใช่ไหมอาจารย
0: ์ใช่ครับเบี่ยงขวาครั้งแรกเบี่ยงมาทางซ้ายครั้งที่สองเบี่ยงมาทางขวาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามนี่คือใกล้ชิดแบบสุดยอดก็ต้อง
1: ดูจากการกอดก็ได้เนาะ
0: ใช่แต่ถ้าใกล้ชิดในระดับที่แนบแน่นแต่ไม่ถึงขนาดว่าลึกซึ้งนะครับก็จะกอดครั้งเดียวนะครับกอดครั้งเดียวก็เบี่ยงขวาก็คือให้ใจตรงใจในหลักซ้ายเยอะซ้ายนะครับจะเช็คแฮนด์กันแล้วก็เวลาเช็คแฮนด์เนี่ยก็จะจับกันแน่นๆนานๆนะครับสีหน้าค่าตาก็จะเป็นมิตรยิ้มแย้มนะครับอยากให้ไปดูคลิปที่ฮุนเซนไปเจอท่านสีจิ้นผิง
1: เห็นแต่ภาพเนี่ยอาจารย์ก็เช็คแฮนด์ก็แน่นอยู่นะแต่ว่า
0: ต้องไปดู
1: จะมีมือข้างนึงจับกันด้วยหรือเปล่าอาจารย
0: ์ไปดูวิดีโอคลิปนะฮะไปดูคลิปวิดีโอผมแชร์ให้ดูแล้วไปดูใน Facebook ได้ กับสีหน้าค่าตาของท่านสีเนี่ยคือเฉยเมยไม่ยิ้มไม่แย้
1: ม
0: เช็คงานแป๊บเดียวก็อยากจะปล่อยมือนะครับแล้วก็เร่งรัดนะถ่ายรูปที่มีฉากหลังเป็นรูปธงชาติของทั้งสองฝ่ายแล้วก็รีบกวักมือเข้าห้องประชุมนะครับแม้กระทั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ยนะครับสีหน้าค่าตาของท่านสีจิ้นผิงเนี่ย
1: ขอดูหน่อยมีในภาพข่าวอยู่
0: มีขมึงตึงมากนะครับเย็นชามากแล้วก็พูดแบบซีเรียสมากนะครับในขณะที่ฮุนเซนนั่งฟังแบบหน้าจ่อยเลยนะครับไปดูภาษากายอันนี้จะได้เห็นครับว่าโลกที่มันเป็นการทูตนะครับมันคืออะไรจริงๆก็คือถ้าให้ผมอธิบายนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเชิญไปขึ้นเขียงนะครับเพื่อที่จะบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยอย่าเป็นเด็กดื้
1: ออ
0: ย่าเป็นเด็กดื้อแล้วมันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนจำยอมที่จะต้องทำ
1: โอ้จริงๆอาจารย์หน้าสีจิ้นผิงแบบว่าเบิ่งจริงๆ
0: เย็นชาเย็นชามากและนั่นแหละคือภาษากายแล้วก็ไม่มีการสวนก่อน
1: ท่านหวังอี้ก็หน้าตาเฉยๆเหมือนกันนั่งข้างกันนะ
0: ก็เขาคือถ้าจะพูดภาษาบ้านๆแล้วก็รำคาญไอ้นี่ชิบหายเลย
1: มันบ้านแรงมากอ่ะ
0: อ่ะจริงๆเอ้าก็อยู่ๆคุณก็ไปเลี้ยงสแกมเมอร์ทั้งๆที่เขาปราบใช่ไหมล่ะแล้วในคือถ้าฮุนเซนไม่มีอำนาจเบ็ดเสร็จในกัมพูชาเนี่ยเขาตัดทิ้งงานแล้วคุณอ้
1: อ
0: มนะครับก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยมันยังไม่มีใครที่จะทาบรัศมีฮุนเซนได้เพราะฮุนเซนมันมีกองทัพส่วนตัวอยู
1: ่
0: นะครับแล้วถ้าสมมติว่าจีนเนี่ยจะไปหนุนคนอื่นเข้ามาท้าทายฮุนเซนเนี่ยเดี๋ยวฮุนเซนก็ไปยิงกระบาลเขานะครับมันก็ต้องใช้เวลาใช่ไหมล่ะแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ายังไงจีนก็เป็นประเทศที่มีผลประโยชน์ในกัมพูชาเยอะมากในทุกมิตินะครับ
1: ในข่าวก็ประมาณว่าสีจิ้นผิงอันนี้น่าจะเป็นข่าวแบบออกมาภาษาทางการทูตนะเนาะได้ชื่นชมความพยายามของกัมพูชาในการปราบการช่อโกงทางออนไลน์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ค่ะอาจารย์ก็ชื่นชมอยู่นะตามมารยาท
0: ถ้าเดี๋ยวจงอี้ไม่ไปมันจะปราบจริงไหมล่ะ
1: เออ
0: แล้วก็คือปราบในที่ผ่านมามันการละครไง
1: ค่ะ
0: พอเดี๋ยวจงอี้ไปนั่นแหละครับเราถึงเห็นจีนเนี่ยทุกวันนี้เขาไม่ลุกเข้าไปแล้วนะเพราะว่าเขาจับพวกหัวโจกได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว
1: ค่ะ
0: ที่มันหลงเหลืออยู่ทุกวันนี้ต้องใช้คำว่ามันเหลือแต่พวกลูกกระจอกนะครับแล้วไอ้คำว่าความมั่นคงในที่นี้อย่าไปตีขุมอย่างเดียวนะครับว่ามันคือการส่งอาวุธส่งอะไรให้นะครับเห็นไหมเขาขนาดว่ามันมี PSL-03 ที่เป็นปืนใหญ่ที่มีการนำวิถีอย่างทันสมัยนะฮะกัมพูชาก็มีเป็นหลายเซตนะคุณอ้อมมีตั้ง40กว่าเซตนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าพร้อมใช้งานได้เลยเนี่ยมันอยู่ประมาณ 17-18 เซตแต่ว่ามันยังยิงไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีรหัสไงเห็นไหมครับเพราะว่าคนที่กลุ่มรหัสอยู่ก็คือจีน
1: อาจารย์ไม่เห็นฮุนมาเน็ตเลยอยู่ไหมคะวันนั้น
0: ฮุนมาเน็ตไม่ได้ไปครับคนที่ไปกับฮุนเซนคือฮุนมานิตกับฮุนมามีลูกชาย2คนแล้วก็มีเตียปันไปนะฮะแล้วก็เตียเซก็ไปแล้วก็จะมีไอ้พวกนี่แหละครับพวกที่ดูแลเรื่องต้องปราบสแกมมงสแกมเมอร์เนี่ยแหละคือทุกวันนี้สแกมเมอร์ในสายตาของจีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีการป้องกันของเขามีประสิทธิภาพสูงแล้ว
1: คร
0: ับแล้วก็ไปตามจับไอ้พวกหัวโจกได้มาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็เหลือแต่ลูกกระชอกอย่างเฉินจื้อนะครับแล้วก็เพิ่งส่งไปเนี่ยก็มีอีกคนหนึ่งนะเขาเรียกว่าชื่อไอหลิวหลงหรืออะไรนี่แหละนะก็ไอ้พวกนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นมือขวาคนหนึ่งของเฉินจื้อนี่แหละนะครับจีนเขาก็บีบนะฮะฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นที่ต้องส่งแล้วก็ที่เขาเน้นหนักไอ้เรื่องความสงบเรียบร้อยความมั่นคงเรื่องอะไรพวกนี้ก็หมายความว่าก็ยังต้องปราบต่อนะนะครับแล้วทุกวันนี้สิ่งหนึ่งซึ่งจีนเขาวางไว้เลยก็คือว่าอาคารโรงแรมคอนโดมิเนียมที่พักอาศัยอะไรต่างๆนั่นนะถ้ามีคนจีนอยู่ขอส่งรายงานให
1: ้
0: โดยละเอียดนะครับเขาอยากรู้ว่าคนจีนที่ไปพักอาศัยอยู่นั่นแหละมีทำธุรกิจอะไรเป็นพวกสแกมเมอร์หรือเปล่าอะไรพวกนี้คุณอมแล้วก็ขอให้กัมพูชาเนี่ยใช้มาตรการเด็ดขาดเลยก็คือเจ้าของอาคารสถานที่ที่ให้จีนเช่าเนี่ยต้องรายงานนะถ้าไม่รายงานก็ปรับนะครับหนึ่งการปกปิด ปรับ 1,000 ดอลลาร์ครับหมายความว่าสมมติว่าถ้าคุณอ้อมเป็นเจ้าของอาคารนี้ให้คนจีนมาเช่าอยู่100 คนสมมตินะ100 คนนะ

0: หรือ 1,000 คนนะแล้วปกปิดทั้ง 1,000 คนก็ปรับคนละ 1,000 ต่อการปกปิดนะครับถ้าจับได้ตอนนี้เนี่ยจีนเขาใช้มาตรการนี้นะครับไม่ใช่มุ่งที่การทลายอย่างเดียว
1: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเรื่องนี้ยังไม่จบเรามาคุยต่อกันช่วงหน้าอีกนิดหนึ่งตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Encore Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปรกิฟต์

0: นี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อสักนิดหนึ่งจีนกับเรื่องกราฟสแกมเมอร์ในเขมรค่ะ
5: ครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะมีอยู่สองฉากทัศน์ตอนนี้ฮุนเซนก็คือว่ายอมยินยอมทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่าในห่วงที่ฮุนเซนพยายามที่จะสวิงไปหาอเมริกาจีนก็ไม่พอใจนะจำได้ไหมล่ะที่จะไปแบกให้โดนัลด์ทรัมป์ได้รับรางวัลโนเบลสันติภาพนะฮะสาขาสันติภาพทั้งที่มันไปถล่มคนอื่นอย่างนะครับก็ปรากฏว่ามันก็ไม่แฮปปี้ที่จะไปอยู่ไปสู่ฮกเขาเพราะโดนัลด์ทรัมป์ก็โขกหัวและที่สำคัญโดนัลด์ทรัมป์เขาก็ไปหนุนฝ่ายสมรังสีที่ชัดเจนมากนะครับทำไมผมถึงบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ไปหนุนสมรังสีชัดเจนก็เพราะว่าเขาตั้งTelevision Free Asia ให้เลยนะครับเงินที่เอามาอุดหนุนเนี่ยก็มาจากรัฐสภาคองเกรสของอเมริกานะครับที่เอามาหนุน Television Free Asia เดิมทีเดียวเขาเรียกว่า Radio Free Asia อันนี้มันยุบไปแล้วแต่พอมันมีปัญหาที่ชายแดนไทยกับกัมพูชานะครับมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายอเมริกาก็อยากจะไปทวงอิทธิพลของตัวเองคืนในกัมพูชาคือต้องอย่างนี้นะครับอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลในกัมพูชาก่อนที่จีนจะมีนะฮะก็ตั้งแต่มีนั่นแหละครับเฮงสำดินเจียซิมฮุนเซนมาเป็นใหญ่เนี่ยก็คือคนที่หนุนมันก็คือเวียดนามแล้วอยู่แบ็คของเวียดนามจริงๆก็คือโซเวียตนะครับทุกวันไม่มีโซเวียตแล้วมีแต่รัสเซียนะครับแล้วระบอบทางการเมืองนะครับมันก็เปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้าไปสวมสิทธิ์ต่อจากนั้นก็คือเนี่ยแหละก็คืออเมริกาพออเมริกาเข้าไปหนุนนะฮะพอไปหนุนเสร็จปุ๊บก็ถูกเขมรแดงไล่ออกมานะนั่นแหละมันก็สลับไปสลับมาแล้วพอฮุนเซนมาก็เป็นโซเวียตนะครับพอโซเวียตล่มสลายนั่นแหละฮะจีนก็เพิ่งกลับเข้าไปต่อนะครับแต่อย่าลืมว่าในช่วงต่อสู้กับการก่อการร้ายสากลก็ยังเป็นอิทธิพลของอเมริกาแต่อิทธิพลของอเมริกาเนี่ยมันจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนคุณอ้อมพอจะไปกินรวบอำนาจของฮุนเซนก็ดีดออกทีละอันทีละอันจนอิทธิพลของอเมริกาเนี่ยไม่เหลือเพราะฮุนเซนก็ไปขอให้จีนเนี่ยมาหนุนตัวเองแต่อยู่มาวันหนึ่งพอฮุนเซนมีอำนาจเบ็ดเสร็จแล้วก็เหลืองในอำนาจนะครับก็มาเปิดศึกที่ชายแดนกับไทยมันก็ไปส่งผลกระทบกับจีนที่มีผลประโยชน์ทั้งอาเซียนนั่นแหละฮะมันก็คือประเด็นตอนนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็คือพอเห็นแล้วเห็นว่าอเมริกาไม่ได้หนุนตัวเองก็สมซานกลับไปขอให้จีนช่วยหนุนต่อไปตอนนี้ต้องใช้คำว่าฮุนเซนยอมทุกอย่างนะครับที่จะทำตามที่จีนต้องการแต่มีข้อแรกเปลี่ยนข้อเดียวที่จีนตอบสนองให้กับฮุนเซนฮุนเซนก็พอใจแล้วคือค้ำตระกูลฮุนต่อไป
4: ค่ะ
5: นะครับแต่มันก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับก็อย่างภาษากายที่ผมอธิบายให้ฟังนั่นแหละแล้วก็มันคือมันค้ำเนี่ยมันค้ำแน่นอนแต่ไม่ให้มีอำนาจล้นเหมือนที่ผ่านมา
4: พี่วิชัยบอกว่าผมว่าคบยากหมายถึงจีนหรือเขมรคะคุณวิชัยจีนหรือกัมพูชา
5: จริงจริงมันทั้งโลกนี่แหละ
4: ครับคบยาก
5: มันทั้งโลกนี่แหละครับมันคบยากหมดแหละถ้าผลประโยชน์ไม่ลงตัวมันกลายเป็นผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ถ้าผลประโยชน์ลงตัวมันก็จะเป็นผลประโยชน์ร่วมได้นะครับก็นั่นแหละมันก็กลายเป็นว่าตอนนี้ผลประโยชน์ที่ฮุนเซนมีกับจีนแล้วฮุนเซนเอามาใช้เนี่ยมันเป็นผลกระทบที่มีต่อจีนเอามาใช้ก็นั่นแหละก็คือเขาได้จับคนร้ายแล้วก็เปิดบ้านรับคนร้ายจากเขา แล้วก็ยังหลอกกินเงินเขาอีกแล้วก็สร้างของตัวเองนั่นแหละครับแต่ตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาละฮะใช้เวลาก็คือว่าจีนวิธีคิดของจีนเนี่ยก็คือว่าเขาไม่ยอมที่จะสูญเสียอิทธิพลของเขาที่มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาจะต้องจัดการบริหารอิทธิพลของเขายังไงให้มันลงตัวเพื่อทำให้อิทธิพลที่เขามีนั้นมันแปลงร่างแปลงเป็นผลประโยชน์ที่เขาได้รับสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเขาในแผนการที่ใหญ่กว่าแผนการที่ใหญ่กว่าแน่นอนนะมันไม่ใช่แชร์ฟิวเจอร์ระหว่างจีนกับกัมพูชานะครับแผนการที่ใหญ่กว่านั้นก็คือ1แถบ1เส้นทางครับ
4: อ
5: ันนี้แหละสำคัญที่สุด
4: เพราะจีนเขาก็เดินหน้าต้องเดินหน้าทั่วอาเซียนเลยนะอาจารย์1แถบ1เส้นทาง
5: ก็แน่นอนนะครับก็แน่นอนแล้วตัวอย่างนึงที่มันชัดเจนมากก็คือในวันที่ฮุนเซนอยากจะฉลองอำนาจที่ตัวเองครองมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ฉลองในวันที่ตัวเองบางมือนะครับจะอำนาจทางการบริหารนะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกนะครับก็ทำโปรเจกต์อะไรล่ะคลองฟูนันเตโชนะฮะซึ่งเป็นคลองที่เวียดนามทั้งประเทศขัดขานเพราะมันจะส่งผลกระทบกับเวียดนามในเรื่องของปริมาณน้ำที่จะไปหล่อเลี้ยงแม่โขงเดลต้าครับเวียดนามถึงต้านอันนี้แต่สำหรับฮุนเซนเนี่ยมันคือการสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองนะครับก็คือนั่นแหละมันเรียกว่าคลองฟูนันเตโชเนี่ยมันก็คือว่าก็คือมันยิ่งใหญ่ก็เพราะเตโชฮุนเซนแต่ในวันขุดคลองนะฮะถ้าจำได้ผมเคยบอกแล้วนะฮะคือจีนเขาก็ไปหนุนอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อยากให้ฮุนเซนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อผลประโยชน์ของจีนอยู่แล้ว
4: คร
5: ับแต่พอมันไปเป็นผลกระทบนะครับยังให้เกิดปัญหาขัดแย้งนะครับเวียดนามก็ไม่พอใจฮุนเซนแล้วคำไม่พอใจฮุนเซนเนี่ยมันก็ลามไปถึงจีนด้วยเพราะว่าจีนเป็นคนขุดให้นะครับแล้วทีนี้คุณอ้อมลองนึกอย่างนี้ไอ้คลองฟูนันเตโชเนี่ยมันจะต้องใช้เงินทุนอยู่ประมาณ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: คร
5: ับฮุนเซนถือ 10% นะอีก 90% เนี่ยให้จีนมาถือ แต่รถไฟความเร็วสูงมันมีราคาแพงกว่านั้นเวียดนามกับจีนมีข้อตกลงกัน3เส้นทางแล้วนะครับแล้วใน3เส้นทางเนี่ยถ้าเอาเงินมารวมกันคุณอ้อมเฉพาะฮานอยมาที่โฮจิมินห์เนี่ยอันนี้คือ 70,000 ล้านดอลลาร์
4: ค
5: ่
4: ะ
5: นะครับแล้วก็อีก2เส้นทางฮะยุนหนานคุณหนิงนะครับมาฮานอยไห่ฟองอีกเส้นทางนึงก็คือหนานหนิงมาหลังเซินฮานอยไห่ฟองนะครับไอ้2เส้นทางนี้เส้นละ 8,000 ล้านคุณอ้อม8,000 ล้านรวมกันก็คือ 18,000 ล้านใช่ไหมเอา 18,000 เอา 16,000 เนี่ยนะครับมาบวกกับอีก 70,000 เนี่ยมันคนละระดับเลยนะนะครับเราถึงไม่เห็นความคืบหน้าของฟูนันเตโช
4: ค
5: ่ะเพราะว่าจีนมองแล้วว่าถ้าดันทุนลังอันนี้ต่อไปเนี่ยมันลังจะสร้างความขัดแย้งที่ลามไปถึงเวียดนามแล้วผลประโยชน์ของจีนที่มีกับเวียดนามซึ่งมันมหาศาลกว่าเยอะตลาดก็ใหญ่กว่าแยะเลยเนี่ยนะครับก็107ล้านคนกับ17ล้านคนอันไหนมันใหญ่กว่ากันนะคุณอ้อมนั่นแหละคือจีน เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเวลาเขาดิวกับไทยเขาก็ดิวอีกบนผลประโยชน์ที่เขาได้สูงสุดเช่นเดียวกัน นะครับนี่คือวิธีของจีนฮะเขาถึงพยายามที่จะสร้างความไว้วางใจกับทุกประเทศและถ้าประเทศไหนมีความขัดแย้งกันจีนก็จะพยายามที่จะใช้การทูตให้ตัวเองไปอยู่ตรงกลางฮะเป็นกาวใจให้หยุดเองเอิดอะไรพวกนี้นั่นคือวิธีการทูตของจีนก็เพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งชาติของเขาและนโยบายหลักของเขาก็อย่างที่บอกฮะก็คือแถบและเส้นทางที่ไว้นั้น
4: ค่ะ

0: ก็อยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะขออภัยค่ะอยู่ที่ผลประโยชน์ด้วยนะอาจารย
1: ์ก็แน่นอนแหละอันไหนจะกระทบกับผลประโยชน์เขาก็ต้องไปสกัด
0: ค่ะไทยเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ค่ะเราก็อยู
1: ่ต้องให้เป็น
0: ค่ะ
1: เราก็มีอิสระทางการทูต

0: เราไม่ค่อยงอนนะ
1: เรื่องของผลประโยชน์นะมันต้องมีการเจรจาครับแล้วก็วิธีของการทูตวิธีของการเจรจา
0: ค่ะ
1: เขาจึงใช้คำว่าต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน
0: ์ค่ะ
1: โดยไปลดผลกระทบและความขัดแย้ง
0: ค่ะ
1: หรือไม่ให้มีความขัดแย้งเลยยิ่งเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละคือสัมฤทธิ์ผลของทางการทูต
0: ค่ะอาจารย์ไปที่พม่าบ้างนะคะก็ล่าสุดนี้เขาเผาทำลายยาเสพติดมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์นะคะก็มีทั้งเฮโรอีนมีฟินเคตามีนเมทแอมเฟตามีนกัญชาและยาไอซ์มากกว่า50ตันเป็นส่วนหนึ่งของยาเสพติดผิดกฎหมายที่ยึดทำลายทั่วประเทศมูลค่ากว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอาจารย์คือต้องบอกว่าสถานการณ์ยาเสพติดในพม่าเนี่ยก็ยังรุนแรงอยู่เนาะอาจารย์เวลาเขาเผาเนี่ยมหาศาลเลยแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกว่าหายากก็ยังมีในพม่าหมดเลยทั้งฝิ่นใช่ไหมอาจารย์ผงขาวนี่คืออะไรอาจารย์เฮโรอีนเนาะ
1: เฮโรอีน
0: เฮโรอีนนี่แหละแต่ก่อนก็ยังเยอะนะเข้ามาในบ้านเราแต่ตอนนี้พม่าก็ยังมีอยู่ทั้งเฮโรอีนทั้งฝิ่นนะคะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆปัญหายาเสพติดในพม่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการเสพมากมายของเราเพราะว่าคนพม่าเนี่ยแทบจะหายากนะที่จะมาติด
0: ยงติดยาไม่เคยเห็นข่าวเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
1: เพราะว่ากฎของทหารเนี่ยเข้มงวดมาก
0: ค่ะ
1: โอเคถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาไม่มีนะครับที่บอกว่าสารภาพแล้วลดโทษให้ครึ่งหนึ่งไม่มีนะครับก็คือจับแล้วจับเลยนะครับถ้าคนข้อหาหนักก็ว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะไม่มีการประนีประนอมในเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็คนพม่าก็อย่างที่เราเห็นไหมครับทำมาหากินเข้าวัดเข้าวานะฮะมาเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นปัญหาภัยสังคมในพม่าเนี่ยน้อยมากเพราะว่าหนึ่งละกองทัพผูกขาดอำนาจมานานแล้วเขาก็ใช้กฎเหล็กมานานเช่นเดียวกันนะฮะไอ้เขตที่มียาเสพติดเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขตของชาติพันธุ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้แหล่งผลิตใหญ่ที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัชฉานนะครับรัชฉานเนี่ยปลูกฝิ่นนะคุณอ้อม
0: ค่ะ
1: นะฮะคือสมัยก่อนนะฮะก่อนหน้าที่ตาลีบันจะยึดครองอัฟกานิสถานเนี่ยอัฟกานิสถานเป็นเขตที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดในโลกก็เอาเป็นว่าผลผลิตฝิ่น 100% เนี่ยมีอยู่ที่อัฟกานิสถาน 80% นะครับแล้วก็ 15% เนี่ยก็จะอยู่ที่พม่าอีก 5% ก็อยู่ในลาวกับบางส่วนของประเทศไทยก็บวกกันนะฮะแต่พอตาลีบันขึ้นมาเป็นใหญ่ตาลีบันเนี่ยไม่ให้ปลูกฝิ่นฝิ่นมันเลยมากระจุกนะฮะจากที่อัฟกานิสถานเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตทุกวันนี้อันดับหนึ่งก็เลื่อนมาโดยอัตโนมัติก็คือพม่า
0: อาจารย์เราติดทางที่ฝิ่นในพม่าไว้ก่อนเดี๋ยวพักก่อนแป๊บนึงค่ะ
1: เชิญครับเชิญ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาคุยกันต่อเรื่องสถานการณ์ยาเสพติดในพม่านะคะเรื่องของฝิ่นนะอาจารย์ตอนนี้ฝิ่นอันดับหนึ่งคือพม่าเหรอคะอาจารย
2: ์คือพม่าครับอันดับสองลาว
1: ฮะอันดับสองลาว
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ
1: ันนี้ในโลกเหรออาจารย
2: ์ของโลกเลยครับ
1: โอ้ค
2: ่
1: ะ
2: ก็เลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าอัฟกานิสถานตาลีบันไม่ให้ปลูก
1: ค่ะ
2: ใครปลูกตาลีบันจริงจริงนะฮะแต่มันไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่าไหร่ฝิ่นทุกวันนี
1: ้
2: นะครับเพราะว่าการเสพยาเสพติดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นนะสมัยก่อนเนี่ยฝิ่นเป็นที่จับตาแล้วก็มหาอำนาจของโลกอย่างอเมริกาและยุโรปจะให้ความสำคัญกับการปราบ

0: มากก็เพราะว่าฟินเนี่ยมันเป็นสารตั้งต้นนะครับเป็นวัตถุสารตั้งต้นสำหรับการผลิตเป็นเฮโรอีนแล้วคนอเมริกันชอบเสพเฮโรอีน
1: ค่ะ
0: ยุโรปก็เสพด้วยนะครับ
1: มัน
0: ก
1: ็เนี่ยเนาะ
0: นั่นแหละครับเฮโรอีนนี่แหละแต่มันก็ต้องผ่านกระบวนการเคมีนะครับแล้วก็คือต้องใช้แบบนี้คุณอ้อมเวลาสัดส่วนนะครับถ้าคุณอ้อมจะผลิตเฮโรอีน1กิโลกรัมเนี่ยมันจะใช้ฝิ่นอยู่10กิโลนะครับมันจะต้องใช้ฝิ่นอยู่10กิโลกรัมเพื่อเอามาสกัดแล้วก็มีเรื่องปฏิกิริยาทางเคมีอะไรต่างๆนานาแล้วก็ออกมาก็เป็นผงขาวนะครับก็คือฝิ่นอย่างพม่าเนี่ยจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่นะฮะในระดับทุกวันนี้พม่าจะมีผลผลิตฝิ่นอยู่ในระดับก็ประมาณ 45,000 ตัน
1: ค่ะ
0: 45,000 ตันแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาผลิตเป็นเฮโรอีนเป็นส่วนใหญ่แล้ว มันเอามาเป็นส่วนผสมของยาบ้า
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อเมริกาและยุโรปก็ให้ความสำคัญกับเฮโรอีนน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดหรือว่าการเสพที่อเมริกาและยุโรปมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับก็คือความหลากหลายของยาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกาเนี่ยคนมานิยมเสพโคเคนโคเคนมันไม่ได้ไปไกลแล้วนะคุณทอมมันมาจากนะอเมริกากลางลาตินอเมริกานะโคลัมเบียบางอะไรพวกนี้นะครับเม็กซิโกโคลัมเบียนะครับพวกเนี้ยมันก็เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นอยู่แล้วนะครับก็เป็นพืชต้นเล็กๆเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาสกัดเอายางมันฮะพอเป็นยางเสร็จปุ๊บมันก็เอามาเนี่ยครับคล้ายกับฝิ่นนี่แหละแล้วก็เอามาเป็นโคเคนแล้วมันไม่ต้องขนข้ามมหาสมุทรนะครับมันก็แค่ข้ามชายดงชายแดนนั่นแหละสาเหตุว่าทำไมโดนัลด์ทรัมป์อยากจะสร้างกำแพงนะครับก็คือเอามาต้านพวกนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพวกแรงงานลักลอบบ้างอะไรพวกนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่มันพวกอาชญากรรมพวกนี้มันคือขบวนการเดียวกันนะฮะพอคนเสพโคเคนมากขึ้นเฮโรอีนมันก็เลยกลายเป็นของที่คนไม่ค่อยต้องการแหละ แต่ไม่ได้หมายความว่ามันหายไปนะครับแต่ว่าความนิยมมันลดลงเพราะว่าโคเคนมันหาได้ง่ายกว่านะครับอเมริกาก็เลยต้องนั่นแหละฮะหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดหรือ DEA นะมันย่อมาจากคำว่า Drug Enforcement Agency เนี่ยนะฮะ DEA เนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปทางนั้นมากกว่านะครับเราก็จะเห็นบทบาทของ DEA ในลุ่มแม่น้ำโขงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรเนี่ยน้อยลงก็เพราะว่าฝิ่นไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วเฮโรอีนไม่ใช่ปัญหาของเขาแล้วแต่มันเป็นโคเคนทุกวันนี้นะครับแต่ DEA ก็ยังคงอยู่นะครับแต่มันจะอยู่ในรูปของการมาร่วมไม้ร่วมมือในการสกัดไอ้พวกยาบ้าและยาไอซ์นะครับก็คือนี่แหละฮะเวลาเขาใช้คำว่าเวลาเขาอัดเป็นเม็ดนะฮะเป็นเม็ดมาแล้วเขาเรียกว่าเม็ดแอมเฟตามีนนะฮะก็คือมันเป็นพวกสารกล่อมประสาทกระตุ้นประสาทอะไรก็แล้วแต่พวกยาอียาเคอะไรพวกนี้นะฮะมันผลิตอยู่ในรัชฉานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขตที่ผลิตพวกนี้เยอะที่สุดก็คือเขตยึดครองของว้าและโกก้างนะครับว้ากับโกก้างเนี่ยคือพวกผลิตอันนี้เลยโดยตรงนะครับแต่ฟินเนี่ยใครปลูกล่ะก็คือชาวบ้านธรรมดานี่แหละปลูกพอปลูกเสร็จปุ๊บก็ส่งขายให้ว้ากับโกก้างโกก้านก็มีโรงงานแล้วก็ว้าเนี่ยมีโรงงานอยู่ใกล้ชายแดนบ้านเราอยู่สองเมืองเขาเรียกว่าเมืองคอกกับเมืองยาง นะฮะอยู่ชายแดนใกล้แม่ฮ่องสอนเลยคุณผู้ช
1: ม
0: นะฮะ อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีโรงงานผลิตยาบ้าและยาไอซ์ผลิตตลอด24ชั่วโมงอยู่50โรง นะครับแล้วก็มีกองพล5กองพลนะฮะที่มาเฝ้าอยู่ตรงนั้นมันก็เลยเยอะนะครับแล้วก็มันไม่ค่อยเป็นปัญหาสำหรับพม่าหรอกก็เพราะว่ามันจะเป็นก็คือว่าเมื่อมันลักลอบขนผ่านเข้าไปในเขตอิทธิพลของพม่าก็จับได้ไอ้ที่เป็นข่าวที่เอามาเผาเนี่ยก็คืออยู่ในกรณีนี้แต่มันไม่ได้มีจุดหมายปลายทางที่จะเอาไปขายที่ย่างกุ้งคุณน้
1: อง
0: จุดหมายปลายทางก็คือมาประเทศไทยมาประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ นั่นแหละคือส่วนใหญ่ก็คือพอมันไปไม่รอดมันถูกจับมันก็ทิ้งแล้วทุกวันนี้มันผลิตเป็นกุลุตเลยผลิตเยอะมากสมัยก่อนเนี่ยเขาประเมินอย่างนี้นะก็คือโดยเฉลี่ย ยาบ้าเนี่ยจะผลิตกันอยู่ประมาณปีนึงประมาณ 7,000 ถึง 10,000 ล้านเม็ดทุกวันนี้ประเมินไม่ได้ฮะมันมหาศาลมากมันมหาศาลก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าต้นทุนการผลิตมันเปลี่ยนไป สมัยก่อนเนี่ยมันใช้ฝิ่นนะครับซึ่งฝิ่นเนี่ยมันก็ต้องปลูกตามฤดูกาลปีละ1ฤดูกาลนะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ต้องใช้ฝิ่นมากแล้วฮะนั่นก็คือว่าเอาส่วนน้อยมาจากฝิ่นแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ยังผลิตเป็นเฮโรอีนแต่ว่าไม่ได้เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่อเมริกานะฮะมันจะอยู่ที่ยุโรปนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและก็เอเชียด้วยกันนี่แหละที่เสพพวกนี้คุณอ้อมส่วนยาบ้าและยาไอซ์บ้ากับไอซ์เนี่ยคือตระกูลเดียวกันนะครับคือยาไอซ์เนี่ยมันก็คือไอ้พวกสารเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่ายังไม่อัดเป็นเม็ด นะครับมันยังเป็นผึกใสๆอยู่แล้วก็สีมันเหมือนน้ำแข็งไง ก็เลยเรียกว่าไอซ์แต่พอเอามาผสมกับพวกผงแป้งผงอะไรเนี่ยแล้วอัดเป็นเม็ดเหมือนเม็ดยาเนี่ยคุณครับมันถึงเรียกว่ายาบ้า แต่มันคืออันเดียวกันนะครับเวลาจับยาบ้าเนี่ยก็ชั่งกิโลนะนับเป็นเม็ดได้ นะฮะ1กิโล1กิโลก็แล้วแต่นะโดยปกติ1กิโลมันก็จะประมาณ 2,000 เม็ด 3,000 เม็ดนี่แหละนะครับเวลาเขาทำเป็นแพ็คๆนะเวลายึดได้นะครับแต่ถ้าของแท้ถ้าว่าผลิตเนี่ยก็คือ99
1: ยี่ห้อ99
0: ยี่ห้อ99นะครับก็น่าของวะแต่ถ้าของโกก้างนี่ก็แล้วแต่นะฮะอาจจะเป็นรูปโลกรูปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่เป้าหมายที่เป็นทางผ่านใหญ่ที่สุดก็คือประเทศไทยและเป็นตลาดรองรับด้วยก็คือคนไทยเนี่ยเสพยาบ้าทุกวันนี้ก็ลองนึกดูนะฮะสมัยที่มันต้นทุนมันแพงเนี่ยก็คือโดยเฉลี่ยยาบ้าเม็ดหนึ่งเนี่ยประมาณ14บาทเวลามันขนมาลำบากเนี่ยนะฮะมาถึงชายแดนไทยนะฮะจากพม่ามาถึงชายแดนไทยส่งมอบกันก็เม็ดละ40บาทจากชายแดนไทยเข้ามาถึงใจกลางภาคกลางเม็ดละ400 สำหรับคนเสพนั่นก็คือต้นทุนผลิตมัน14บาทสมัยก่อน1เม็ดนะครับแต่ทุกวันนี้ต้นทุนการผลิตมันถูกมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องฝิ่นมากแล้วมันสกัดได้จากสารเคมีที่มากับพวกใช้กับการเกษตรนี่แหละครับเวลาสารเคมีเอาไปใช้ในทางการเกษตรนะฮะประเทศเล็กๆเนี่ยฮะเขตเนี่ยไม่น่าจะปลูกอะไรมากมายแต่สั่งสารเคมีพวกนี้ไปเป็นกุลุตนะครับบางคนเนี่ย700ตันบางคน 7,000 ตันนะฮะในบางพื้นที่ส่งกันเป็นหมื่นตันนะคุณอ้อมส่งไปเพื่ออะไรฮะเพื่อแยกเอาสารเคมีมาเป็นส่วนประกอบให้กับยาบ้าและยาไอซ
1: ์
0: ทุกวันนี้โดยเฉลี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้นทุนการผลิตตอนนี้มันจาก14บาทเดิมเนี่ยนะฮะมันเหลือเม็ดละ50สตางค์ นี่แหละสาเหตุว่าทำไมเวลามันลักลอบขนแล้วก็เวลาถ้าจะถูกจับมันก็ทิ้งกันเป็นกุลุตเลยเนี่ยเอาตัวรอดไว้ก่อน นะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวรอดได้มันก็ยังมีโอกาสใหม่ที่จะต้องลักลอบขนต่อนะครับก็นั่นแหละคือวงจรของมันนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็เลยเป็นคือเวลาพูดถึงยาเสพติดเนี่ยมันจะมีอยู่3สถานะคุณอ้อมสถานะแรกก็คือแหล่งผลิตนะฮะอันนี้คือรัฐฉานเขตกัวก้างเขตรัฐว้าเนี่ยนะฮะของว้าเนี่ยแหละเป็นส่วนใหญ่นะครับปลูกฝิ่นใหญ่เยอะที่สุดก็คืออยู่ในเขตรัฐฉานนะครับสถานะที่2คือทางผ่านฮะ ก็คือเป็นพื้นที่ที่เวลาผลิตเสร็จปุ๊บเนี่ยขนผ่านไปทางไหนนะครับสมัยก่อนก็จะมาประเทศไทยเนี่ยมาทางภาคเหนือใช่ไหมล่ะเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่สอดอะไรเนี่ยสารพัดก็จะขนกันมาในทางนั้นนะครับแต่พอเรามีกองกำลังผาเมืองเราสกัดไว้ทุกทิศทุกทางมันก็เปลี่ยนทางขนลงเรือไปที่แม่น้ำโขงนะครับขนยาผ่านลาวไปก่อนจากเหนือลงใต้นะครับพอไปถึงตรงไหนที่รับหูรับตาที่ชายแดนโดยแม่น้ำโขงไทยกับดาว นั่นฮะสมัยก่อนก็นัดหมายกันแล้วก็พายเรือส่งกันข้ามมาฝั่งไทยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องพายเรือแล้วคุณน้อง
1: ค่ะ
0: โดรน นะครับเอาโดรนมาส่งเลยนะครับหย่อนตรงนี้นะตรงนี้นะมี GPS พิกัดกันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขนกันเป็นขบวนฮะขบวนก็คือว่าเวลาเห็นรถไปมันจะเป็นแบ่งกันเป็น3ระยะระยะแรกก็คือเบิกทางดูนะครับว่าเอามีด่านไหมมีอะไรไหมตรงนี้พอไม่มีก็บอกว่าทางนี้เซฟนะขบวนที่2เนี่ยนะฮะขบวนที่2เนี่ยก็จะขนไม่ใช่รถใหญ่ฮะ ก็เล็กๆน้อยๆไปก่อนพอล่าเสร็จปุ๊บ

0: นั่นนะฮะขบวนที่3ก็ตามไปอันนี้ล็อตใหญ่ไอ้ที่เราจับได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เรามีสายสืบที่เราจับได้ล็อตใหญ่นั่นแหละครับไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมโอ้โหล็อตหนึ่งได้เป็น100ล้านเม็ดอะไรพวกนี้นะฮะหรือ10ตัน20ตันอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นไอ้ที่ข่าวที่คุณอ้อมพูดอ่ะเผาเท่าไหร่ล่ะ50ตันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 50ตันก็คือ 50,000 กิโลนะครับ 50,000 กิโลนี่คือจิ๊บจ่อยมาก
1: ค
0: ่ะเพราะว่ามันสามารถผลิตได้ทุกวันนี้ทำได้หมดแล้วฮะคุณจะเอาเป็นเม็ดเป็นยาสำเร็จรูปหรือว่าอยากเป็นยาไอซ์แล้วก็มีเครื่องบริการให้ด้วยปั๊มขนาดเล็กก็นึกอย่างนี้นะครับเครื่องที่ปั๊มยาบ้าทุกวันนี้เอาไว้หลังรถตู้ได
1: ้
0: แล้วก็แต่และเครื่องเนี่ยมันสามารถที่จะปั๊มยาบ้าได้ชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
1: โอ้โหชั่วโมงละ 200,000 เม็ด
0: ลองคำนวณดูนะครับเอาไว้หลังรถตู้นั่นแหละครับเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับนั่นแหละคือทำไมเราเห็นยาไอซ์มากกว่ายาบ้าก็เพราะว่ามันเปลี่ยนวิธีการผลิตก็คือเอาวัตถุดิบเอาอะไรทุกอย่างมาไว้หลังรถตู
1: ้
0: แล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะครับมีออเดอร์ค่อยๆปั๊มเป็นเม็ดออกมานี่แหละแล้ววิธีที่จะปราบพวกนี้มันต้องเป็นหูเป็นตาครับอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือว่าขบวนการค้าพวกนี้มันมีเครือข่ายส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในไอ้พวกเอนเตอร์เทนเมนต์นี่แหละมันถึงมีปาร์ตี้ยาอะไร
1: ที่มีที่ให้กระจายไง
0: ก็นั่นแหละครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์นะคะช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อสำหรับซีรีส์อารยธรรมแห่งอุตสาคเน EP ที่48ค่ะ
0: ครับ
1: สักครู่ค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6300

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์มาต่อกันที่เรื่องซีรีส์นะคะอารยธรรมในอุตสาคเนนะคะอาจารย
1: ์ครับก็เรามาต่อมาด้วยพม่านะ
0: คะ
1: จะได้เห็นว่าทำไมถึงมีอย่างปัจจุบันนี
0: ้
1: มันเป็นเพราะอะไรนะฮะย้อนสรุปให้ฟังสักเล็กน้อยนะฮะก็พม่าก็หนีขี่ม้ามาเนี่ยแหละนะจากชายแดนตั้งด้านตะวันออกของทิเบตนะตะวันตกของจีนเนี่ยนะฮะก็ขี่ม้ามาก็มีสงครามเหมือนที่เราอพยพชาติพันธุ์ไตมานี่แหละนะฮะแต่เราหนีสงครามของจีนส่วนพม่าเนี่ยหนีสงครามเขตอินเดียอยู่ในเขตกันชนเลยนะฮะทั้งอินเดียอะไรพวกนี้นะฮะ ก็ขี่ม้ามาฮะมาถึงเขตพายุตั้งแต่ปีพ.ศ.1300แล้วก็ใช้เวลาถึง75ปีนะกว่าจะยึดเขตของพายุได้เขตของพายุที่เรียกว่าอาณาจักรศรีเกษตรนั่นแหละใช้เวลา75ปีแล้วก็ยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็สร้างอาณาจักรผู้กรรมที่ยิ่งใหญ่นะขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ
0: .1392
1: ก็อยู่ยาวมาเลยทีนี้นะอยู่ยาวแล้วก็ไม่ได้หมายความว่ายิ่งใหญ่ตลอดเวลานะครับก็ในวิถีความคิดความเชื่อการขูดรีดแรงงานการใช้อะไรสารพัดเนี่ยครับเพื่อสร้างบุญให้กับตัวเองจะไปขึ้นสวรรค์สร้างพระธาตุเจดีย์ขนาดใหญ่อะไรพวกนี้ที่พาท่านผู้ฟังไปเมื่อ2ปีแล้วมั้งนะฮะไปที่ภูกามนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีเขาเรียกมีภัยธรรมชาตินะฮะภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะเกิดสภาวะแห้งแล้งนะฮะก็เลยต้องลงล่นลงมาทางใต้พอมันล่นลงมาทางใต้เนี่ยมันก็จะมาเป็นเขตของมอญนะฮะของมอญนะฮะที่อยู่ข้างล่างลงมาจากอาณาจักรศรีเกษตรก็นั่นแหละครับหลังจากที่กลืนพยูได้ก็มายึดนะฮะก็มายึดเอาเขตของมอญในถ้าจะเป็นก็คือว่ายึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็ทอดเวลามาตั้ง200กว่าปีนะครับกว่าจะยึดมอญได้อย่างเบ็ดเสร็จก็คือพอยึดพยูหรืออาณาจักรศรีเกษตร1375นะครับแล้วต่อมาก็ปีพ.ศ.1600นะฮะถึงยึดมอญได้แต่ยึดมอญในที่นี้ไม่ได้หมายความว่ากลืนคนมอญได้นะครับไม่เหมือนพยูพยูนี่ถูกกลืนนะครับคนมอญเนี่ยก็คือว่าพอพื้นที่ของตัวเองถูกยึดครองของเสาวดีถูกยึดครองก็อพยพลงมาทางใต้มากขึ้น นะฮะในทางใต้นั่นแหละฮะที่เราเห็นมัดละแมงนะครับเห็นมลิทธวายอะไรพวกนี้นะครับก็อยู่ในเขตมอญทั้งสิ้นเลยนะฮะก็ลงมาทางใต้มากขึ้นแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งเขตเหล่านี้ทางใต้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่สร้างขึ้นมาก็คือรัตนโกสินทร์นะครับก็นั่นแหละครับเราก็จะเห็นมียังมีรากเหง้าของคนไทยที่ไปอยู่ที่นั่นแม้กระทั่งคนลาวที่ถูกกวาดต้อนมาในตั้งแต่สงครามสมัยรัชกาลที่3อะไรพวกนี้คนลาวมาอยู่แถวมลิทธวายนะฮะก็สร้างบ้านแปลงเมืองของตัวเองนะครับก็มีส่วนผสมอยู่นะครับคนลาวเนี่ยก็คือทุกวันนี้ก็เป็นชนกลุ่มน้อยที่น้อยที่สุดในพม่าก็ว่าได้นะฮะคือมอญกะเหรี่ยงเนี่ยเขาเรียกว่าชนกลุ่มน้อยใช่ไหมแต่ลาวนี่น้อยของน้อยนะครับหยกมือนึงนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไทยนะฮ
0: ะ
1: คนไทยที่ไปอยู่ก็สมัยนั้นก็คือเป็นสยามเป็นคนสยามนี่แหละแต่พอมันเกิดสงครามมันเกิดอะไรระหว่างชาติพันธุ์เนี่ยเราก็จะกลับคืนมาขอทวงเชื้อชาติไทยคืนก็มีนะฮะแต่ว่าการเวลานะครับมันหลายร้อยปีมันก็เลยทำให้การอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเป็นไปตามวัฒนธรรมของประเทศนั้นๆเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ผู้กามนะครับก็มาสิ้นสุดจริงๆถ้าเรานับตั้งแต่การสร้างผู้กามที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คือ1392เนี่ย มาสิ้นสุดจริงๆก็คือเมื่อกุบไลขานยกกีทาทัพมายึดเอาผู้กามนะครับก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือพ.ศ. 1830นี่คือยุคของผู้กามที่รุ่งโรจน์นะฮะก็คือถ้านับมาตั้งแต่1392จนถึง1830เนี่ยคุณอ้อมมันคือกี่ปีล่ะมันคือ400กว่าปีนะฮะ400กว่าปีที่ผู้กามยิ่งใหญ่นั่นแหละครับถึงมีโบราณสถานที่เป็นเจดีย์ที่ผู้กามอยู่เยอะมากอันใหญ่สุดก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนั่นแหละของกษัตริย
0: ์
1: กับพระมเหสีแล้วก็ลดหลั่นตรงลงมาก็จะเป็นของพระโอรสของพระธิดาอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าคุณนางเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับก็มีวัดมีอะไรเยอะแยะมากมายในพื้นที่แถบนั้นนะฮะ ก็ว่างเว้นมานะครับก็คือพม่าเนี่ยพอถูกกุบไลข่านมาตีนะฮะกองทัพพม่าก็ถอยล่นลงมาข้างล่างนะก็มาแทรกอยู่ในเขตของมอญอะไรเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ลุกเข้าไปในเขตของกะเหรี่ยง ลุกเข้าไปในเขตของไทยใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยิงไทยใหญ่ก็เพิ่งมาเหมือนกันนี่แหละแล้วจะเบรกก่อนใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเบรกก่อนค่ะอาจารย
1: ์เห็นครับ
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่

0: ันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
3: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ไปต่อกันเลยค่ะอาจารย
4: ์ครับก็กองทัพพม่าใช้เวลารวบรวมเพื่อที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง70กว่าปีนะครับก็คือไปตีก็คือการรวบรวมในสมัยก่อนเนี่ยก็คือไปเจรจาถ้ายอมฉันก็ไม่ต้องมีศึกสงครามคุณอ้อมที่เคยอยู่ภายใต้ผู้กำนะก็ไปตีคืนมาเรื่อยๆก็เพราะว่าพอหลังจากกรุ๊ปไรคันสิ้นอำนาจเนี่ยมันก็เจือจางไปนะครับก็ทวงอำนาจกันกลับคืนมากองทัพพม่าก็สร้างเนื้อสร้างตัวกลับมาใหม่นะครับแล้วก็รวบรวมได้เป็นกองทัพขนาดใหญ่แล้วก็เลยสร้างอิทธิพลกลับมาใหม่ก็เลยเป็นยุคที่เขาเรียกว่ายุคทองของอะไรล่ะกลับมาใหม่เนี่ยนะฮะก็คือต่อมาก็คืออังวะและต่ออังวะเนี่ยกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าตองอูนะครับก็ถ้าจะพูดจริงๆก็คือกลับมาได้ก็คือล่มสลายไม่ใช่สิถูกทำลายความยิ่งใหญ่1830เนี่ยนะครับฟื้นกลับมาได้เนี่ยก็คือ1907นะฮะนั่นหมายความว่า77ปีในการรวบรวมกองกำลังกองทัพเสบียงอาหารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วก็ไปตีเอาทั้งไทยใหญ่ทั้งมอญทั้งอะไรกลับมาอยู่ภายใต้ตัวเองก็สำเร็จนะครับสำเร็จก็เลยเขาก็เลยนับเนื่องมานะครับก็คือว่าเริ่มอังวะตองอูเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆก็นับไทม์ไลน์ก็คือปีพ.ศ.1907แล้วมายิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือในวันที่มาตีอยุธยาได้นะฮะแล้วใครมาตีอยุธยาบุเรงนองแล้วถือว่าเป็นตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็คือก็ไม่ใช่อยู่ใหญ่ขึ้นมาเลยนะฮะก็คือค่อยใหญ่นะฮะมาใหญ่จริงๆก็คือถ้าพูดแล้วก็คือตั้งแต่ปี2112อันนี้คือยิ่งใหญ่มากถ้าไปดูแผนที่โบราณนะมันเขาจะให้สัญลักษณ์เป็นสีเขียวใหญ่พื้นที่สีเขียวทั้งหมดนั่นแหละฮะมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเวลาเขาพูดนะใครคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ในตองอูจะมีใครอื่นเล่านอกจากผู้ชนะสิบทิศ ผู้ชนะสิบทิศในที่นี้ก็คือบุเรงนองนะครับก็บุเรงนองนี่อยู่ในอำนาจนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2074แล้วก็สู้ศึกมาโดยตลอดแล้วก็ขยายอำนาจมายิ่งใหญ่ขึ้นก็คือหลังจากที่ตีอยุธยาได้และในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยเราก็เลยถือว่าสงครามพม่ากับไทยเราที่เราเพียงพ้ำให้เขาเนี่ยก็คือการที่เขามาตีอยุธยาครั้งแรกแต่ครั้งแรกนั้นไม่ได้เผาทำลายนะครับไม่ได้มีการเผาทำลายแต่ว่ากวาดต้อนเอาผู้คนไปแล้วก็นั่นแหละครับตำนานพระนเรศวรก็เกิดขึ้นในห้วงนี้นะครับที่เราเห็นนะมีองค์ประกันมีไรสารพัดแล้วก็บุเรงนองไปชุบเลี้ยงใครบ้างนะครับแล้วเอาพระธิดาของกษัตริย์พระองค์ไหนบ้างนะครับไปเป็นพระเขาเรียกอะไรล่ะพระชายานะฮะ ก็หนึ่งในนั้นก็เป็นพระเชษฐณีเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนะครับก็พระสุพรรณกัลยาแต่ดูในภาพแล้วสวยๆก็คงสวยจริงไงไม่งั้นบุเรงนองไม่ลงเสน่ห์นะฮะพระสุพรรณกัลยานะครับก็ทุกอย่างนะฮะมันมีวัฏจักรของมันก็คือพอยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ ถ้าพ้นยุคของตัวเองถ้าทายาทที่มาสืบบัลลังก์ไม่แกร่งจริงนะแล้วก็มีองค์ชายเยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็แก่งแย่งกันนั่นนะครับมันก็เลยทำให้เกิดความอ่อนแอนะฮะก็ลองนึกดูนะฮะความยิ่งใหญ่สุดก็คือถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือปี2112นี่คือตองอูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ลงมาเรื่อยๆถัดมานะฮะถัดมาก็เริ่มมีอำนาจของตะวันตกเข้ามาท้าทายประเทศแรกที่มาท้าทายอำนาจของตองอูนะครับซึ่งก็คือโปรตุเกสแต่ภาษาเราแต่ภาษาอังกฤษเขาออกโปรตุกิสโปรตุกิสแต่เราอ่านแบบเราก็เลยอ่านว่าโปรตุเกสนะครับแล้ววิธีของโปรตุเกสเข้ามาเนี่ย ก็ฉลาดนะเพราะว่าคือวิธีของโปรตุเกสนะคุณอ้อมเขามาเนี่ยเขาจะไม่ยึดเอาทั้งประเทศโปรตุเกสนะเวลามาเนี่ยเขาจะแสวงหาสิ่งที่เขาต้องการสิ่งที่โปรตุเกสต้องการเนี่ยคือเครื่องเทศโปรตุเกสเนี่ยเป็นผู้ค้าเครื่องเทศใหญ่ที่สุดของโลกในยุคของการล่าอาณานิคมโปรตุเกสเนี่ยเป็นประเทศที่ค้นพบเครื่องเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออินเดียคุณอ้อมก็เอาอย่างนี้ว่าเครื่องเทศที่อินเดียมันเยอะขนาดไหนเอาเป็นว่าทุกๆ100ชนิดของเครื่องเทศนะฮะ80มันอยู่ในอินเดียนั่นแหละก็คือถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% ของเครื่องเทศในโลกเนี้ยมันอยู่ที่อินเดียนะครับมันก็เลยกลายเป็นที่หมายปองของมหาอำนาจสมัยนั้นแต่โปรตุเกสเนี่ยกองทัพเรือมันสู้กองทัพของดัชไม่ได้สู้ของไอ้อังกฤษไม่ได้
3: ค่ะ
4: อังกฤษพออังกฤษยึดได้อินเดียนะฮะนั่นแหละโปรตุเกสก็ตะแล่มตะแล่มมานะฮะก็ข้ามไอ้มหาสมุทรอินเดียตรงอ่าวเบงกอลนะฮะมาก็มาขึ้นฝั่งตรงเขตของมอญแล้วก็เขาก็ศึกษามาอย่างดีแล้วว่ามอญกับพม่าเนี่ยไม่ถูกกันนะฮะโปรตุเกสก็เลยไปเป็นพันธมิตรกับมอญจับมือกับมอญเนี่ยลบนะครับขับไล่พม่าออกจากหงสาวดีนะฮะก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็คือ2156ซึ่งบุเรงนองไม่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลานั้นเป็นรุ่นสืบมาแล้วนะครับก็อันนี้ไทม์ไลน์เนี่ยมันก็จะใกล้ๆกับก่อนเปิดศึกครั้งที่2กับอยุธยาแล้วนะครับในห่วงของตองอูเนี่ยนะครับก็เปิดศึกกับอยุธยาแค่ครั้งเดียวแต่ครั้งที่2ที่มาเผาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ตองอูนะเขาเรียกว่าคองบอง
3: คองบอง
4: คองบองนะฮะก็โปรตุเกสก็มาลุกลานนะฮะโดยจับมือกับมอญก็นั่นแหละครับก็ทำให้พม่าเนี่ยไม่ได้ถอยนะฮะขึ้นเหนือกลับไปที่อังวะจากหงสาวดีไอ้ที่เราพาท่านผู้ฟังไปพระธาตุอินแขวนน
3: ะ
4: แล้วเราก็ไปไหว้พระเจดีย์อะไรนะอะไรนะเตาอะไรนะใหญ่ๆอ่ะนะครับ
3: พระธาตุมูเตาค่ะ
4: มูเตาใช่ไหมที่ใหญ่ๆนั่นนะครับก็นั่นแหละฮะคือสัญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของหงสาวดีอยู่ตรงนั้นก็พม่าพอโปรตุเกสลุกลานนะฮะมอญก็กลับไปที่หงสาวดีพม่าก็ขึ้นไปทางเหนือก็คือไปรัตนอังวะรัตนอังวะเราก็เคยพาท่านผู้ฟังไปแล้วที่นึกออกไหมที่มีพระเจดีย์สีขาวแห่งความรักนะฮะที่คุณอ้อมไปให้น้องๆเขาถ่ายเซลฟี่ให
3: ้
4: สวยนะฝีมือมากนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่ารัตนอังวะก็ขึ้นไปข้างบนนะครับโปรตุเกสนะฮะก็โปรตุเกสก็อยู่ได้ไม่นานนะครับก็เพราะว่าหลังจากที่ตอนโปรตุเกสเข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นจุดเริ่มของความเสื่อมของอำนาจตองอูแล้วก็ตองอูเนี่ยถ้าจะพูดแล้วก็คือมาสิ้นสุดจริงๆนะครับของตองอูเนี่ยก็คือเมื่อปีพ.ศ. 2296ก็คือจุดสิ้นสุดเลยแล้วก็กลายเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าอีกระลอกใหม่ ก็คือฟื้นฟูครั้งที่3นะฮะถ้านับมาตั้งแต่ยึดเอาพยูเนี่ยนะครับก็นี่ถือว่าเป็นการฟื้นฟูกองทัพพม่าครั้งที่3แต่ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันในเรื่องของการสืบราชสันตติวงศ์แต่เป็นการสถาปนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยแม่ทัพใหญ
3: ่
4: นะครับแม่ทัพท่านนั้นต่อมาก็คือกษัตริย์ที่มีพระนามว่าอลองพยานะครับก็คือถ้าเวลาเราพูดถึงผู้กามนะครับกษัตริย์พม่าพระองค์แรกที่เป็นที่เรียกว่ามหาราชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นพระเจ้าอันดรธานะครับนั่นคือพระองค์แรกพระองค์ที่สองที่ถือว่าเป็นมหาราชนะฮะก็คือบุเรงนองซึ่งก็ไม่มีเชื้อพระวงศ์นะฮะบุเรงนองไม่ได้เป็นเชื้อพระวงศ์แต่ว่ามีความเกี่ยวดองกันกับราชวงศ์ที่สืบเนื่องมาจากอนรธานะครับก็ที่เกี่ยวเนื่องกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเป็นดองกันนะฮะเป็นดองกันกับพระเจ้าตะเบงชเวตีตะเบงชเวตีเนี่ยมาแต่งงานกับพี่สาวของบุเรงนองบุเรงนองก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของตะเบงชเวตี นะครับคำว่าบุเรงนองเนี่ยภาษาพม่านะฮะแปลว่าเป็นน้องเขยของกษัตริย์นี่คือความหมายนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นน้องเขยของพระมหากษัตริย์นะนี่คือความหมายของคำว่าบาเยงนองแต่เราออกเสียงแบบเราก็คือเป็นบุเรงนองนะฮะราชวงศ์สุดท้ายของพม่านะครับก็คือคองบองโดยพระเจ้าอลองพยาซึ่งก็เป็นแม่ทัพนะเป็นขุนศึกนี่แหละแล้วก็อาศัยว่าเป็นผู้ที่รบเก่งแล้วก็รวบรวมขุนศึกอะไรเนี่ยมาเป็นกองกำลังที่ใหญ่ขึ้นได้นะครับก็เลยสถาปนาตัวเองขึ้นมานะครับเป็นราชวงศ์ที่3ที่เกิดขึ้นในพม่านะครับเขาก็เลยเรียกว่าคองบองกษัตริย์พระองค์แรกก็คืออลองพยาและอลองพยาเนี่ยก็พยายามจะมาตีอยุธยานะแต่ก็ไม่สำเร็จก็เพราะว่าสิ้นพระชนก่อนมาสำเร็จก็คือในรุ่นลูกแล้วนะครับก็คือการมาตีอยุธยาครั้งที่2นั่นแหละก็คือเมื่อปี2310จริงๆอลองพยาเนี่ยมีความพยายามมาครั้งหนึ่งก็คือปี2302
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แต่ก็ไม่สำเร็จก็ทอดมาจนถึง2310ก็เป็นรุ่นลูกแล้วนะครับก็มาสำเร็จนะสาเหตุที่สำเร็จก็เพราะว่าอยุธยาเองก็อ่อนเปี้ยเพียแรงเพราะว่าการแข่งแย่งนะครับการแข่งแย่งอำนาจกันในราชสำนักนะฮะสู้กันเนี่ยพี่คือพ่อรักลูกไม่เท่ากันประมาณนั้นนะเห็นลูกคนนี้ดีกว่านะก็ไปตั้งน้องให้เป็นกษัตริย์ในพี่ชายก็ไม่ยอมน้องนะครับน้องก็ไม่อยากสู้กับพี่ก็ถวายราชบัลลังก์ให้พี่นะครับโดยพี่ก็สัญญาว่าเมื่อพี่ไม่เป็นแล้วเนี่ยน้องค่อยมาเป็นนะ อะไรพวกนี้นะครับแต่พอถึงคิวของน้องจริงๆเนี่ยพี่ก็มีลูก ลูกของพี่ก็อยากเป็นกษัตริย์นั่นแหละครับเพราะว่าสารมันก็คืออย่างนั้น นะครับในนี้คือนะฮะเดี๋ยวทริปนี้จะเล่าให้ฟังนะฮะเวลาต่อไปเดี๋ยวพูดประวัติศาสตร์แบบภาษาบ้านๆ นะฮะก็อลองพยานี้ก็อยู่ได้ไม่นานคุณอ้อมก็เพราะว่าพอสู้กับโปรตุเกสนะฮะโปรตุเกสก็ไปสู้กับอังกฤษอีกทีนึงโปรตุเกสสู้อังกฤษไม่ได้โปรตุเกสก็หนีไปไกลกว่าเดิมนะบางส่วนก็แตกมาเป็นทหารรับจ้องรับจ้างอะไรสารพัดเนี่ยเราถึงเห็นมีทหารรับจ้างที่เป็นโปรตุเกสนะฮะมาอยู่ตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยราชาก่อนที่จะมีพระนเรศด้วยซ้ำเนี่ยนะฮะชัยราชาก็ใช้ทหารโปรตุเกสแล้วก็ทำไมต้องใช้ทหารโปรตุเกสเพราะว่าเขายิงปืนเป็นนะก็เอามาฝึกมาสอนให้ยิงปืนอะไรสารพัดนี่แหละคุณอมนะฮะก็ส่วนกองเรือของเจ้าอาณานิคมโปรตุเกสก็ไปไกลกว่านั้นนะฮะนั่นแหละก็ช่องแคบมาลากาต่อไปจนถึงอินโดนีเซียแล้วก็ไปเจอเกาะสวรรค์นึงซึ่งเป็นที่หมายปองของโปรตุเกสเกาะนั้นก็คือเกาะมรึกนะครับเกาะมรึกนี่แหละคือเก ก็เรียกว่าเป็นแหล่งของเครื่องเทศที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โปรตุเกสก็เลยยึดเอาก่อนนั้นนะครับเพราะว่าที่ไปยึดนั้นก็ไม่อยากทำสงครามกับดัตช์ดัตช์ก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ยึดเอาอินโดนีเซียส่วนใหญ่นะครับจะไปไกลกว่านั้นก็คือไปเจอสเปนสเปนก็ยึดเอาฟิลิปปินส์แล้วฉันเอาเกาะมาลึกนี่แหละเล็กๆแต่ว่ามีเครื่องเทศอยู่เยอะนะครับก็นั่นแหละฮะคือที่มาที่ไปของมหาอำนาจล่าอาณานิคมนะครับพวกเขาก็พอมันประเมินกำลังแล้วมันก็ไม่สู้กันนะครับก็ไปไกลกว่าเดิมอ่ะพอไปไกลน่ะก็ได้เป้าหมายของตัวเองก็ไม่ต้องสู้แล้วอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยมันก็เลยอยู่ในระหว่างกลางนะครับเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกลางของผู้ล่าอาณานิคมฝรั่งเศสก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับอังกฤษอังกฤษก็เปิดศึกกับพม่าแล้วก็ไม่อยากจะเปิดศึกกับสยามนะครับแล้วแต่ก็ไม่อยากจะเสียสยามให้กับฝรั่งเศสนะครับก็นั่นแหละฮะยึกกันอยู่ตรงนั้นนะฮะก็เลยมันมีสนธิสัญญารับระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษบอกว่าเราจะไม่สู้รบกันเพื่อยึดเอาสยามแต่เราจะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชนนี่แหละคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำให้เรารอดไม่ตกเป็นอาณานิคมของใครแต่ไม่ได้หมายความว่าการไม่ตกนั้นไม่ได้เสียอะไรนะครับเสียเยอะมากส่วนเสียอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปนะฮะจะมาสาธยายให้ฟังจริงๆเราก็เคยพูดกันแล้วแหละกว่าจะเป็นขวานทองเดี๋ยวจะเอามาสรุปให้ฟังอีกสักรอบหนึ่งแต่เอาอย่างนี้นะครับพออังกฤษเข้ามานะครับอังกฤษเนี่ยเริ่มเข้ามานะครับเพื่อที่จะขยายอิทธิพลเจตนาก็คือยึดเอาทั้งมาลายูแล้วก็ยึดเอาทางพม่านี่แหละแล้วก็มาตั้งฐานทัพฐานแรกเลยก็อยู่ที่ปีนังปีนังนะครับปีนังเนี่ยเป็นภาษามลายูนะฮะแปลว่าต้นหมากซึ่งก็คือภาษาไทยที่เราเรียกว่าเกาะหมากเพราะปีนังก็คือเกาะของสยามนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ของสยามเพราะว่าสี่รัฐมาลายนะฮะก็คือสี่รัฐมลายูเนี่ยอยู่ภายใต้สยามก็คือไซบุรีปาริสกันลันตันและตังกานูปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในไซบุรีนะฮะก็มันก็เลยทำให้นั่นนะครับก็อำนาจนะครับก็ค่อยๆซึมมาตั้งที่ปีนังพอตั้งปีนังแล้วก็ยกพลขึ้นบกค่อยๆยึดเอามาลายูนะครับขึ้นไปทางเหนือนะฮะก็นั่นนะฮะไปสุดของพม่าทุกวันนี้ตรงนั้นเขาเรียกว่าตะนาวสีนะครับพอเขาเรียกตะนาวสีเขาก็ค่อยๆยึดจากใต้ขึ้นไปก็เลยกลายเป็นสงครามที่พม่าเปิดศึกกับอังกฤษนะครับพอเปิดศึกกับอังกฤษนั่นแหละครับเวลาโอกาสที่จะมาทำศึกสงครามกับสยามมันก็เลยไม่มี
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

เรื่องของทุเรียนสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าทุเรียนใครๆก็รู้จักเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาขนาดผลใหญ่มีทรงกลมหรือว่ารีรีและมีน้ำแหลมแข็งปกคลุมทั่วทั้งเปลือกสีเขียวสีน้ำตาลถึงสีอัมพันเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็สีเหลืองทองค่ะแต่ทำไมทุเรียนถึงได้มีกลิ่นแรงจังเลยอ่ะเขาบอกว่าในทุเรียนนั้นมียีนที่ชื่อว่า MGL มันทำหน้าที่ผลิตสารระเหยประเภทกัมมันถันที่ทำให้ทุเรียนมีกลิ่นฉุนปานกลางถึงฉุนแรงมากความฉุนของมันต่างกันไปตามสายพันธุ์จนทำให้ผู้คนที่รู้สึกไม่ชอบทุเรียนจะรู้สึกคลื่นไส้เวียนหัวในขณะผู้ที่ชื่นชอบกับรู้สึกโอ้โหมันหอมหวนชวนรับประทานซะจริงๆเลยและด้วยกลิ่นฉุนแรงๆของทุเรียนก็เลยทำให้สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะระบบขนส่งสาธารณะหลายแห่งห้ามเลยค่ะเครื่องบินรถไฟฟ้าโรงแรมโรงหนังเขาติดป้ายห้ามนำทุเรียนเข้าภายในสถานที่โดยเด็ดขาดเพราะกลิ่นมันแรงทุเรียนนั้นเป็นผลไม้เขตร้อนที่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทุเรียนมีเปลือกหนาหนานะเนื้อในทุเรียนเป็นสีเหลืองอ่อนเหลืองทองเหลืองอมส้มถึงแดงต่างกันเชื่อไหมมีทั้งหมด30กว่าสายพันธุ์ทุเรียนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นราชันแห่งผลไม้เพราะมันมีรสชาติหวานหอมมันอร่อยเข้มข้นมีเนื้อสัมผัสเนียนนุ่มละมุนลิ้นคล้ายกับคัสตาร์ดวานิลาหรือคาราเมลแต่มันมีกลิ่นฉุนทั้งแบบฉุนเบาๆถึงแรงนี่แหละคือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของทุเรียนล่ะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณทางยานะคะและมันก็อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการแต่มันก็มีปริมาณน้ำตาลและไขมันสูงเหมือนกันจึงได้มีคำเตือนออกมาว่าไม่ควรกินมากเกินไปแต่หลายคนค่ะบอกว่ามันต้องกินแล้วรู้ไหมว่าทุเรียนเนี่ยมันให้พลังงานมากแค่ไหนทุเรียนนั้นนะคะ100กรัมให้พลังงานถึง180กิโลแคลอรี่มีโปรตีน3กรัมคาร์โบไฮเดรต35กรัมไขมัน5กรัมโดยปกติแล้วผลไม้ทั่วไปเนี่ยก็ให้พลังงานอยู่ที่ประมาณ70กิโลแคลอรี่ในปริมาณที่เท่ากันเห็นไหมล่ะทุเรียน100กรัม180กิโลแคลอรี่แต่ผลไม้ทั่วไปแค่70เองจ้าทุเรียนนั้นเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุเหล็กทองแดงวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B รวมไปถึงไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลที่ให้พลังงานสูงเขาถึงบอกว่าทุเรียนอร่อยมีประโยชน์แต่กินได้ไม่มากนักเพราะกินเยอะไม่ดีเนื่องจากแคลอรี่มันเยอะหลายคนก็ควรจะกินให้มันถูกหลักจะได้ไม่เป็นอันตรายเพราะมันอร่อยและมีประโยชน์ยิ่งตอนนี้ทุเรียนก็ออกมาเยอะนะคะแล้วมันก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาแห่งผลไม้หรือ King of Fruit ที่ถือเป็นผลไม้สุดโปรดของหลายคนแต่อย่าลืมว่าทุเรียนมีไขมันสูงถึงมันจะมีไขมันดีไม่มีคอเลสเตอรอลแต่ถ้าคนที่มีไขมันสูงอยู่แล้วก็อย่าไปกินเยอะแล้วทุเรียนก็มีน้ำตาลสูง1ขีดเนี่ยนะคะถ้าคิดเป็นน้ำตาลทรายเขาบอกประมาณ7ช้อนเลยทีเดียวนะกินทุเรียน1ขีดก็เท่ากับกินน้ำตาลพอแล้วใน1วันเพราะฉะนั้นถ้ากินทุเรียนสัก1ภูก็ไม่ต้องกินและน้ำตาล
แล้วเขาก็ห้ามกินทุเรียนพร้อมแอลกอฮอล์นะคะเพราะการกินทุเรียนพร้อมเหล้าเนี่ยมันไม่ควรเนื่องจากทุเรียนมีซัลเฟอร์

ไม่สามารถที่จะไปย่อยสลายสารพิษจากเหล้าได้ยิ่งคนที่กินเหล้าแล้วตัวแดงต้องยิ่งระมัดระวังในการกินทุเรียนให้มากๆทุเรียนมันมีประโยชน์อย่างที่บอกว่าวิตามินมันก่อเยอะแร่ธาตุมันก่อแย่แต่ต้องระวังในคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจและคนที่มีความไวกับแร่ธาตุหลายๆอย่างแต่ทุเรียนมันก็ดีตรงที่กินแล้วมันจะขับถ่ายดีเพราะมันมีไฟเบอร์เยอะมันก็เหมือนกับผลไม้ทั่วๆไปล่ะค่ะที่มีไฟเบอร์เยอะเขาว่าทุเรียนกินแล้วมีสารต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าถ้าเรากินเยอะกว่าจะสวยเราอาจจะอ้วนซะก่อนสิคะแล้วกินทุเรียนเนี่ยบางคนถึงขนาดเป็นร้อนในเลยทีเดียวเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนกินมากๆร้อนในได้คนโบราณเขาถึงได้แนะนำให้กินผลไม้ฤทธิ์เย็นตามเข้าไปดับร้อนไม่ว่าจะเป็นมังคุดหรือว่าเงาะแต่ถ้าเราแข็งแรงดีก็กินได้ค่ะแต่ถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำหนักตัวหรือมีปัญหาเรื่องเบาหวานก็ควรจะต้องระมัดระวังให้มากอย่าไปกินเยอะนะคะเพราะน้ำตาลมันสูง

0: Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: Tonight Thailand
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
8: แหมเสียดายจริงๆเนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยค่ะรสก็หวานถ้าเรากินทุเรียนแล้วเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงกินผลไม้ที่มันหวานๆชนิดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่ขนุนหรือว่าลำไยค่ะเพราะมันจะยิ่งทำให้ร่างกายเราได้รับน้ำตาลสูงรวดเร็วทันทีซึ่งหากพลังงานเหล่านี้ไม่ได้ถูกเผาผลาญมันก็จะสะสมกลายเป็นไขมันส่วนเกินยิ่งในคนที่เป็นเบาหวานก็อาจจะทำให้เกิดอาการวูบหมดสติได้หากมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงมากเกินไปนี่ไงเขาถึงบอกว่ากินแต่พอดีแล้วก็ห้ามกินนะคะกับอะไรบ้างก็เนื่องจากเจ้าทุเรียนเนี่ยมันเป็นผลไม้ริดร้อนที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวมีคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาลเป็นองค์ประกอบหลักในปริมาณที่สูงแพทย์ด้านโภชนา

ารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเราเลือกที่จะกินทุเรียนแล้วก็ไม่ควรที่จะทานอาหารหรือเครื่องดื่มต่อไปนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับน้ำตาลและพลังงานมากเกินไปนั่นก็คือแอลกอฮอล์เพราะในทุเรียนมีกรรมฐานที่อาจจะเข้าไปขัดขวางการทำงานของเอนไซม์ที่มันจะต้องย่อยแอลกอฮอล์ทีนี้แอลกอฮอล์ก็ค้างอยู่ในร่างกายไงทุเรียนกับแอลกอฮอล์ก็เลยส่งผลให้มีอาการคล้ายกับคนแพ้เหล้าหน้าจะแดงหัวใจจะเต้นเร็วและส่งผลเสียต่อการทำงานของตับได้ค่ะและไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์แม้แต่กาแฟหรือเครื่องดื่มคาเฟอีนก็ไม่ควรกินเพราะกรรมฐานในทุเรียนอาจจะเข้าไปขัดขวางกระบวนการย่อยสลายของคาเฟอีนในร่างกายถ้าเราดื่มพร้อมกันหรือดื่มต่อกันหรือดื่มร่วมกันก็จะส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้เกิดอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและทำให้มีกลิ่นปากได้แม้แต่ขนมหวานและน้ำอัดลมค่ะก็ไม่ควรกินร่วมกับทุเรียนเนื่องจากน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนให้เป็นไขมันสะสมตามส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะหน้าท้องต้นขาต้นแขนทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นและทำให้เซลล์อวัยวะต่างๆเสื่อมสภาพได้แม้แต่อาหารรสเผ็ดๆนะคะเพราะการที่เรากินทุเรียนร่วมกับอาหารรสเผ็ดร้อนก็จะยิ่งทำให้ร่างกายเราเกิดความร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายท้องอาหารไม่ย่อยท้องอืดหรือทำให้ร่างกายต้องสูญเสียน้ำทางลมหายใจและเหงื่อเพื่อที่จะไปลดอุณหภูมิในร่างกายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดภาวะร่างกายขาดน้ำได้ค่ะแล้วทุเรียนยังทำให้เอนไซม์ช่วยย่อยตัวสำคัญทำงานช้าลงส่งผลให้เกิดการสะสมของสารแอลดีไฮด์ในร่างกายแล้วทำให้เกิดวิงเวียนหัวหรืออยากจะอาเจียนนะตัวอาจจะชาหน้าอาจจะแดงได้เหมือนกันทั้งที่ไม่ได้เป็นคนแพ้อาหารไม่ได้แพ้ทุเรียนแต่ถ้ากินมากเกินไปนี่แหละเขาเรียกว่าแพ้ทุเรียนแต่แหมมันก็มีประโยชน์ใช่ไหมล่ะทุเรียนเนี่ยมีประโยชน์มากมายหากเราทานแต่พอดีเพราะทุเรียนเป็นแหล่งรวมวิตามินแร่ธาตุและไฟเบอร์ชั้นดีอย่างน้อยกินแล้วมันก็ช่วยดีท็อกลำไส้ช่วยให้ย่อยอาหารส่งเสริมการขับถ่ายยังบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกทั้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้คนที่กินทุเรียนเนี่ยอารมณ์เดส่งเสริมการนอนหลับและควบคุมความดันโลหิตได้อีกด้วยแล้วมันยังบำรุงสายตาเพราะมันมีเบต้าแคโรทีนสูงป้องกันโรคต้อกระจกและความเสื่อมของกระจกตาบำรุงคุณแม่ที่ยังท้องอยู่ตอนเด็กๆนะคะทุกคนก็จะบอกว่าผมปูดำมากเลยอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่ากินทุเรียนเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็บอกว่าถ้ากินทุเรียนแล้วลูกเกิดมาผมจะดำแน่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆคือฟอเรตในทุเรียนเนี่ยจะช่วยในการเจริญเติบโตของเซลล์ตัวอ่อนในครรภ์แต่ผู้ที่ท้องอยู่ก็ควรจะกินแต่พอดีนะคะแล้วทุเรียนนั้นก็ช่วยบำรุงฟันเพราะในเนื้อทุเรียนดิบมีแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงควบคุมความดันโลหิตเพราะมันมีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและโพแทสเซียมก็เลยช่วยลดคอเลสเตอรอลและความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจคนที่มีโรคประจำตัว4กลุ่มโรคก็ควรจะระวังเป็นพิเศษหากอยากจะรับประทานทุเรียนนั่นก็คือโรคไตเบาหวานความดันสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบค่ะเนื่องจากหากกินมากเกินไปอาจจะทำให้อาการสุดเนื่องจาก4กลุ่มโรคนี้ต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันเป็นพิเศษควรกินแต่แค่อยากน้อยๆและก็ไม่ควรทานทุกวันโดยเฉพาะใครที่เป็นโรคไตค่ะเพราะโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติเขาเพราะฉะนั้นเลี่ยงไม่กินไปเลยดีกว่าแต่ถ้าอยากกินเอาแค่หายอยากนะคะแล้วทุเรียนก็มีโพแทสเซียมสูงอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ค่ะ

ทีนี้ด้วยความอยากกินทุเรียนเราจะกินยังไงไม่ให้มันเสียสุขภาพไม่ให้อ้วนล่ะเพราะทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีพลังงานสูงทุเรียนเนี่ยภูนึงนะคะให้พลังงานตั้ง130กิโลแคลอรี่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเขาบอกว่าไม่ควรจะกินเกิน2ภูต่อวันไม่ควรจะกินทุกวันกินแล้วต้องออกกำลังกายด้วยจะได้ไม่อ้วนที่สำคัญกินพออยากกินมากเกินไป

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ในเวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระสงฆ์นิกรพร้อมใจเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์เทศบาลตำบลปะทิวอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเทศบาลลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวเตียตระกูลรวมทั้งประชาชนทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและทรงแบ่งเบาพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสงฆ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระทรวงการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ก้าวพลาดผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.เวลา 11:30 น.ถึง 16:00 น.และเวลา 20:00 น.ถึง 21:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 น.โดยประชาชนต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้าถวายสักการะพระศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานหลังลงทะเบียนผู้เข้าถวายสักการะพระศพจะได้รับสติกเกอร์แล้วเดินเข้าประตูมณีนพรัตน์ตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: มหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาและพระรูปพระโกศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่ประดิษฐานบนพระที่นั่งพิมารัตยาพระราชทานแก่ผู้ที่เข้าถวายสการะพระศพเพื่อเป็นที่ระลึกทางนี้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสการะพระศพเป็นหมู่คณะให้ทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดใน www.royaloffice.th หลังได้ส่งหนังสือแล้วสำนักพระราชวังจะได้แจ้งวันเวลาและรายละเอียดให้ทราบต่อไป
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: น้องเพ็ญ นะคะแล้วก่อนหน้านั้นหนุ่มนาสัญญารักคุณดำรงวงทองขับร้องพี่น้องคะพี่น้องกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์ที่จะทำหน้าที่นะคะถามให้สิ้นสงสัยพี่น้องคะวันนี้บทเพลงที่อาจารย์ทนายเลือกมาเนี่ยนะคะหนุ่มนาสัญญารักเนี่ยนะคะมีคำว่าปลัดอำเภอแต่ประเด็นนะคะที่เป็นข่าวแม้ต้องบอกว่าคลึกโครมทีเดียวนะคะหน้าอับอายสำหรับคนภูเก็ตอ่ะจริงๆดิฉันเนี่ยคนภูเก็ตโดยกำเนิดนะคะเขาออกหมายจับอ่ะแล้วก็จับเลยนะคะปลัดจังหวัดภูเก็ตพี่น้องค่ะจากนี้เรียนเชิญนะคะพี่น้องพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและความอับอายของคนภูเก็ตค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการ FM 95รายการกฎหมายใกล้ตัวทางคลื่น FM 95นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับคุณแหม่มว่า ไม่ใช่เฉพาะนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับจริงๆเรื่องนี้ลามไปทั่วนะครับมีทั้งผอ.ของอบต.แห่งหนึ่งทั้งภาคอะไรนะแถวๆจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีนะครับอดีตรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยอดีตรัฐมนตรีช่วยก็มีนะครับคือมันยึดโยงกันไปทั่วเป็นโครงข่ายเป็นเครือข่ายนะครับเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับภูเก็ตนะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับระบบราชการไทยนะครับ
0: และประเทศไทยด้วยค่ะอาจารย์เพราะว่าสื่อต่างชาติเนี่ยโอ้โหตีข่าวเรื่องนี้กันหนักหนาสาหัสอาจารย์คะแบบนี้นายกรัฐมนตรีของเราก็เป็นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบยังไงไหมอ่ะกับการที่การสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีการเรียกสตังค์กันแบบนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยผู้ใต้บัญชานะครับไม่สามารถควบคุมดูแลการบริหารราชการอันนี้ถือเป็นการบริหารราชการแผ่นดินส่วนหนึ่งด้วยนะครับเมื่อเราเป็นนายนะครับลูกน้องนะครับลูกน้องจะทุจริตหรือไม่ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าคือเมื่อมีเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยมันต้องกระทบนะครับกระทบกระเทือนต่อตำแหน่งหน้าที่ของเจ้ากระทรวงอยู่แล้วครับว่าจะมีความรับผิดชอบอย่างไรนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังโบยกันไปมานะ
0: บาง
1: ทีก็ไปโทษไปยังผลักภาระปัญหาไปที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับโดยบอกว่าทางมหาดไทยไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าไอเรื่องที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับที่ปลัดจังหวัดภูเก็ตที่คุณแหม่มพูดถึงเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ใช่เรื่องในตำแหน่งหน้าที่นะมันเป็นเรื่องลักษณะเป็นตัวกลางนะครับในการรับไปเสนอรับว่าจะให้พวกเนี้ยนะครับ
0: คือ
1: รับเงินเป็นตัวกลางเหมือนเป็นนายหน้านะครับไม่รู้กินส่วนแบ่งหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เรื่องนี้ต้องในเบื้องต้นเนี่ยคือต้องเขาสันนิษฐานไว้ก่อนว่าท่านปลัดยังบริสุทธิ์อยู่นะครับ เพียงแต่ว่าข้อกล่าวหาเนี่ยพฤติการลักษณะเนี่ยเป็นตัวกลางนะครับรับเงินเพื่อไปเสนอให้กับเจ้าที่รัฐที่มีอำนาจในการควบคุมดูแลเรื่องการสอบนะครับซึ่งก็จริงๆมันก็มีปัญหาไปถึงเขาเรียกมันมีปัญหาข้อกฎหมายสำหรับปลัดเนี่ยก็ถือว่าอาจจะผิดมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา144นะครับให้ขอให้รับว่าจะให้เนี่ยรับว่าจะให้ก็ได้นะครับหรือว่าเรียกรับเพื่อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยแต่ว่าโทษก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าอันนี้คือตัวผู้เป็นตัวกลางแต่ว่าผู้ที่นะครับจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเองสมประโยชน์ในการเข้ารับราชการในการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยนะครับ ก็เป็นประเด็นที่ผมก็กล่าวเอ่ยมาหลายครั้งว่าการใช้สิทธิ์อะไรก็แต่ต้องเป็นไปโดยชอบต้องเป็นโดยกรอบถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายนะครับเมื่อเราไปใช้สิทธิ์นอกกรอบใช้วิธีวิ่งเต้นเพื่อตัวเองเข้าสู่นะครับระบบราชการเนี่ยตัวเองก็มีส่วนผิดนะครับการว่าสัญญาว่าจะให้นะจะให้อันนี้รับไปจะให้เขาก็ผิดเป็นทอดแต่ปัญหาเงินที่ไปแล้วเนี่ยจะเรียกคืนได้หรือไม่เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่บอกว่ามาสารมือต้องสะอาดนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนกันแล้วแต่นะครับที่จ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองเนี่ยลัดขั้นตอนการรับราชการไม่ต้องสอบหรือสอบแบบได้ข้อสอบมาเขาเรียกอะไรอ่ะได้ข้อสอบซื้อข้อสอบซื้อคำตอบข้อสอบหรือเราจัดการสอบอย่างเดียวแล้วก็เขาสามารถแก้ไข

0: ำตอบนะครับจากไม่ผ่านเป็นผ่านเนี่ยนะครับแล้วเราจ่ายเงินวิ่งเต้นตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาสำหรับคนที่จ่ายเงินจ่ายทองตรงนี้ไปไอ้คนที่เป็นตัวกลางรับเนี่ยมีปัญหาแน่นะครับ ผมเข้าใจว่าจากการสอบสวนนะครับของกปช.และตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยมันน่าจะมีพยานหลักฐานค่อนข้างชัดนะครับศาลถึงออกหมายจับให้มาเนี่ยค่อนข้างชัดอาจจะมีการโอนเงินอาจจะเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีนะครับซึ่งมีหลักฐานเชื่อมโยงก็ได้เพราะถ้ากรณีที่ตัวผู้ให้เนี่ยนะครับถือเป็นผู้มีส่วนในการทำผิดแต่ว่าเขาอาจจะกันไว้เป็นพยานได้นะครับคือกันตัวเล็กเพื่อเล่นงานตัวใหญ่เนี่ยอันนี้ปปช.อาจจะกันไปเป็นพยานหรือตำรวจก็อาจจะกันเป็นพยานตามวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบหรือกฎหมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับแต่ว่าเรื่องที่น่าเศร้าผมบอกว่ามันเศร้านะครับสำหรับระบบราชการไทยนะครับไม่ว่าหน่วยงานไหนนะคุณแหม่มนะครับไม่ว่าในวงการสงฆ์วงการหมอวงการกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองนะครับฝ่ายการเมืองฝ่ายท่ามีครบทุกกระบวนท่าเลยนะครับทุกตัวเล็กทุกหน่วยงานทุกองคาพยพอ่ะของประเทศเนี้ยไม่หน่วยงานไหนที่หาความบริสุทธิ์แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าประเทศเรายังอยู่ในระนาบรักษาเนี้ยนะครับจะต้องถดถอยล้าหลังนะครับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมว่าน่าจะจากที่ระบบเศรษฐกิจมันน่าจะกระเตื้องขึ้นเนี่ยพอเจอสภาพลักษณะเนี่ยนะครับคนที่ใช้วิธีพิเศษเพื่อเข้าสู่ระบบเนี่ย ก็เหมือนนักการเมืองอะนะครับซื้อเสียงต้องถอนทุน ระบบราชการพลเรือนก็เหมือนกันราชการไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าใช้เงินใช้ทองในการเข้าสู่ระบบเป็นไปไม่ได้คนที่เคยซื้อสิ่งที่ไม่ชอบกฎหมายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบกฎหมายให้กับตัวเองนะครับเริ่มต้นก็ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบรับรองว่ายิ่งเลวร้ายกว่านะครับและก็เห็นอยู่นะครับประเทศนี้หน่วยงานนี้นะครับระบบต่างๆเนี่ยมันชัดเจนไปหมดเลยนะครับแล้วพี่น้องประชาชนนะครับคนไทยเนี่ยจะแก้ไขจะทำการกระจัดปัดเป่าเรื่องราวเนี้ยให้มันกลับคืนสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับให้มีความทัดเทียมไม่ต้องระดับแนวหน้าครับก็ระดับกลางๆก็ยังโอเคอยู่แต่นี่มันผมว่าเลย 50% น่ะเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยสำหรับประเทศนี้นะมันมีทุกหย่อมย่าทุกหน่วยงานนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปส่งเสริมให้เกิดการ กระทำลักษณะนี้นะครับนี่ต้องให้คุณแม่มนะ วิธีนะครับแนะนำรัฐบาลแนะนำหน่วยงานที่ยังบริสุทธิ์อยู่เนี่ยนะครับว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้ ให้กลับสู่สภาพปกติได้อย่างไรนะครับเรื่องการนี้มันเป็นต้องเป็นวาระแห่งชาติผมเห็นในองค์กรนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาที่เป็นเอกชนเนี่ยที่จะปราบคอร์รัปชันเนี่ยช่วงหลังๆเงียบหายไปเลยนะครับเห็นเหลืออยู่แต่คุณวีระอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณวีระสมความคิด นอกจากนั้นเงียบหายไปหมดเลยนะครับแล้วคุณแหม่มจะทำไงอ่ะคุณแหม่มมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงนะ
1: อาจารย์แมมเป็นแค่เนวิเกเตอร์เนอย่างเดียวเนวิเกเตอร์สะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า N A V I G A T O R เรียกย่อๆแมมเป็นแค่เนแมมจะเป็นทำอะไรได้จริงๆนะเนนี่เขาเรียกว่าเส้นนำทางอะเส้นทางนำทางอะไรแบบนี้
0: ต้องแก้ได้เพราะคุณแมมมีเนอยู่นะครับเนตัวนี้ต้องแก้ไขได้นะครับเป็นเส้นทางเส้นชัยไปสู่แสงสว่างนะครับนี่เนี่ยนะครับ
1: อาจารย์ว่าจริงไหมอ่ะ
0: ผมก็เรียกว่าพบติดตามข่าวนี้โอ้ก็เรียกว่าแทบจะลมสลบเลยนะครับเพราะว่าแทบจะเป็นลมเราเจอกระบวนการมันไม่ใช่ว่าคน2คนใน100คนนะคุณแม่ม
1: ค่ะ
0: มัน6669อ่ะนะครับแล้วความเสียหายเนี่ยตั้ง 4,000 กว่าล้านเนี่ยได้เงิน 4,500 ล้านเนี่ยมันไปตรงไหนไปเก้ากระเป๋าไก่เส้นเงินไปไหนยังไงเนี่ยผมว่า

0: ตำรวจหน้าสอบสวนก็ดีปปช.ก็ดีเนี่ยไม่ยากที่จะตามเรื่องนี้เพราะว่ามันเรื่องราวใหญ่โตขนาดเนี้ยนะครับผมว่าพยานหลักฐานมันต้องพัวพันนะครับยึดโยงไว้หมดแหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าพอสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องมันจะเงียบหายไปแล้วมันก็จะซึมลึกซึมลึกและหายไปจากความรู้เห็นของพี่น้องประชาชนหรือสื่อมวลชนนะครับ
1: เขาบอกกันว่านะกินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวคือกินหมดเลยทุกอวัยวะทุกชิ้นส่วนนะคะโอ้โหอาจารย์จำได้ไหมอะคราวก่อนเรามีปัญหาเรื่องของสวไงใช่ไหมเออแม่มก็เลยคิดเออถ้ามีสวแล้วเราก็มีอบต.มีอบจ.มีข้าราชการใช่ไหมแบบเนี้ยเออมันครบไหมอะตัวเนี้ย
0: ครบครับครบทุกองคาบายกผมมาครบเลยเพราะว่ารับมาทุกคือมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเกือบทุกองค์กรน่ะเกือบทุกหน่วยงานล่ะแล้วพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะอยู่กันยังไงนะครับประเทศนี้อยู่ไงนะครับผมว่ามันกัดก่อนกัดกินเหมือนมะเร็งร้ายอ่ะมันกัดกินร่างกายนะครับไปทั้งเกือบจะทั้งตัวแล้วเนี้ยนะครับ
1: ไม่เป็นไรแหม่มแก่แล้วอาจารย์แหม่มอายุเยอะแล้วเดี๋ยวแหม่มก็ตายแล้วคนรุ่นใหม่สิจะเป็นพนักงานเขาลือกันนะอาจารย์นะในหมู่นักข่าวเดี๋ยวเขาลือกันอันนี้เป็นข่าวลือนะแบบไม่ได้พูดข่าวจริงเลยนะอาจารย์เขาลือกันว่าเนี่ยคนขับรถอ่ะคนขับรถขยะจ่ายตั้งหลายแสนอาจารย์เพื่อจะเป็นเนี่ยคนขับรถขยะให้ได้อ่ะส่วนคนที่จะมาห้อยอยู่ท้ายรถขยะเนี่ยก็จะต้องเป็นทีมที่จะเข้ามาภายหลังแล้วเวลาไปรับขยะแล้วก็จะไปแวะแยกขยะเสร็จแล้วนี่นะก็จะเอาไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏค่ะอาจารย์แล้วจากนั้นนะขยะจริงๆถึงจะไปลงโรงย่อยขยะอีกทีนึงอ่ะอาจารย์อันนี้มันโกงไหมอ่ะ
0: เป็นเรื่องจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงผมก็ทราบข่าวมาลักษณะนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือพนักงานเก็บขยะเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ือเก็บขยะตามบ้านพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะหมู่บ้านใหญ่ๆดังๆเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่ยังมีคุณค่ามีมูลค่าอยู่ที่เขามาทิ้งเนี่ยแล้วเนี่ยพวกนี้ไปแยกแยะเนี่ยผมว่าต่อรอบเนี่ยต่อคันเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ตอบแทนผลประโยชน์ที่เอาไปจำหน่ายจ่ายโอนแล้วได้เงินไปมาเนี่ยเดือนหนึ่งน่าจะหลายอยู่นะครับก็ไม่นั้นเนี่ยใครจะจ่ายเงินจ่ายทองเพื่อจะไม่อยู่ตรงนี้นะครับขนาดว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะแต่ว่าข้าที่มายืนตรงเนี้ยนะครับไอ้แม่ดามายืนตรงเนี้ยได้มาเอาขยะใส่รถเนี่ยนะครับหลักไม่ธรรมดานะครับหลักไม่ธรรมดาแล้วก็ในต่างจังหวัดไม่ว่าอบต.เทศบาลเนี่ยเจ้าหน้าที่คือจริงการสอบองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยจริงเดิมเนี่ยก็ให้ท้องถิ่นดำเนินการกันเองแต่ว่าก็มีการทุจริตส่วนกลางได้จับสอบให้นะครับถ้าจับสอบแล้วเนี่ยถ้าสอบเองก็จะมีข้อกล่าวอีกก็ให้ระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยบริหารจัดการให้ตรงนี้นะครับแต่แล้วก็อันนี้ก็เรียกว่ามันสามารถเช็คแอนด์บาลานซ์กันได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังเกิดปัญหาลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นได้นะครับโอ้ไม่รู้
1: อาจารย์โดยกฎหมายก็ทำอะไรไม่ได้ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าเนมเคยจำได้อาจารย์เคยบรรยายเรื่องของคนน่ะอยากให้ลูกอ่ะเป็นทหารก็เลยเอาไปฝากเข้าโรงเรียนในสิทธิ์จ่ายสตางค์เสร็จแล้วพอฝากกันไปแล้วเนี่ยมันเขาเรียกว่าตีปลาหน้าไฟอ่ะมันไม่ได้ของจริงอ่ะมันคือการตกเบ็ดเอาอ่ะเงินก็เสียลูกก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในระบบที่ตัวเองต้องการแบบนี้อาจารย์บอกว่าฟ้องร้องก็ไม่ได้เอาผิดก็ไม่ได้แล้วแบบนี้เอาผิดโดยกฎหมายที่เราไม่ต้องพูดถึงพระถึงเจ้าไม่ต้องพูดถึงบาปกรรมศีลธรรมอ่ะได้ไหมคะ
0: คือถ้าในเรื่องคดีอาญาเนี่ยนะครับถ
1: ้
0: ากรณีเกี่ยวข้องเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับก็คือผู้กระทำความผิดเนี่ยไอ้นั้นมันเป็นคดีความผิดต่อแผ่นดินนะครับเพียงแต่รัฐรู้เนี่ยรัฐหรือเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอำนาจในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเขาสามารถตั้งเรื่องดำเนินคดีได้เพียงแต่ว่าจะขาดพยานสำคัญก็คือประจักษ์พยานคนที่เอาเงินไปให้เจ้าที่ของรัฐนะครับ มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเนี่ย

0: ะครับไอ้พวกเรียกรับเนี่ยปัญหาคือจริงๆคนให้ก็มีความผิดนะครับให้สินบนเนี่ยเพื่อให้เจ้าที่เนี่ยกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับหมายและเพื่อตัวเองสมประโยชน์เนี่ยตัวเองก็มีความผิด แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีใครกล้ามาเปิดโปงเรื่องนี้แต่ว่าพอตอนหลังเนี่ยก็มีมาตรการในการกันผู้กระทำผิดน้อยเนี่ยไว้เป็นพยานเพื่อเล่นงานไอ้ตัวการใหญ่นะครับไอ้ทีเนี้ยเลยเกิดประเด็นลักษณะเนี้ยเกิดคดีลักษณะนี้เกิดขึ้นมามากนะครับเดิมเนี่ยไม่ใครกล้าบอกแต่ว่าในส่วนแพ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะครับเขาเรียกว่าไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติในนะครับถ้าเราให้เงินเข้าไปเนี่ยมันไม่มีมูลตามกฎหมายที่เราจะให้เข้าไปไม่เหมือนไม่มีหนี้มูลหนี้เราไปให้และให้ไปทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคือวัตถุประสงค์ของการให้หรือของการตามสัญญาเนี่ยมันขัดต่อกฎหมายอย่างชัดแจ้งหรือขัดต่อความเรียบร้อยของประชาชนเนี่ยนะครับในกรณีอย่างเนี้ยเวลาฟ้องเรียกคืนมันศาลไม่รับรองคุ้มครองให้อ่ะหมายถึงว่าในเงินส่วนที่จะเรียกคืนนะครับแต่ส่วนอาญาที่เจ้าที่รัฐนะครับแปดหน้าที่หรือไม่ชอบ157หรือว่า144พวกเรียกรับพวกเนี้ยนะครับ143 144หรือ157เนี่ยไอ้พวกนั้นก็ต้องโดนนะครับส่วนคนที่เป็นคนกลางก็เป็นอาญาแผ่นดินนะครับรับไปเพื่อไปเสนอให้หรือว่าอาจจะมารับแทนเขาอันนี้ก็อยู่ที่ชุดสืบสวนจะสืบสวนสอบสวนว่าเขาจะอยู่ในฐานะของ143หรือ144นะครับ
1: ค่ะ
0: นะเขาไม่เป็นเจ้าที่รัฐนะเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนคำว่าไม่เป็นเจ้าที่รัฐคือไม่ได้เป็นเจ้างานซึ่งมีหน้าที่ตรงนั้นโดยตรงนะครับเพียงแต่เข้ามาเกี่ยวข้องแม้ตัวเองจะเป็นเจ้าที่รัฐก็จริงแต่ว่าไม่มีหน้าที่ตรงนี
1: ้
0: ก็ไม่มีความผิดในฐานที่เป็นเจ้างานตรงนั้นแต่อาจจะมีความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนนะครับในการกระทำผิดของเจ้าที่รัฐนะครับในมาตรา1 ห้าก็อาจจะเป็น1 ห้า 7นะถ้าพิสูจน์ได้ถึงขนาดทุจริตเรียกรับเนี่ยอาจจะ143เรียกรับนะครับคือเจ้าที่รัฐเนี่ยเรียกรับเป็นการตอบแทนจูงใจเนี่ยให้กระทำการไม่ทำการตรงนี้ก็ต้องดูที่มีการสืบสวนสอบสวนการแสวงหาพยานหลักฐานว่ามันจะออกในรูปแบบใดนะครับจะเข้าตามตัวบทกฎหมายใดอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับจนเพื่อนเขาเรียกเพื่อนบ้านฝั่งตะวันออกนะครับเอาไปล้อเลียนนะครับก็เรียกว่าทำให้บ้านเมืองเราเสียหน้าไปเยอะนะครับทำให้คนไทยเสียก็เรียกว่าเสียฟอร์มอะไปพอสมควรเลยหน้าแหกหน้าแตกหน้าฉีกไปพอสมควรนะครับ
1: โอ้โหอาจารย์พูดเห็นภาพเลยหน้าแตกพอทนไอ้หน้าฉีกเนี่ยโอ้โหอาจารย์เอ้ยอาจารย์ยังไม่แก่นะอาจารย์ยังอยู่อีกนานอาจารย์ต้องแก้ไขปัญหานี้ให้ได้แต่ตอนนี้เรามีความเห็นไม่ตรงกันนะเราต้องมีเดิมพันอะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฟุตบอลโลกอาจารย์แม้ว่าเรื่องนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวก็เงียบอาจารย์ว่ามา
0: แน่นอน
1: เหรอ
0: รปภมีผู้มีผู้อะไรที่อยู่ในมุมมืดอะ่ะเป็นตัวใหญ่ที่อยู่ในมุมมืดอะ่ะนะครับใครอำนาจรัฐที่เข้าไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมว่าบางทีมันเล็กกว่าพอเล็กกว่านี่ก็บางทีก็เห็นอยู่หลายเรื่องไงนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายหรือเส้นทางที่ควรจะไปอะ่ะนะครับมันอาจจะจบเอาแค่จุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งเล็กๆอะ่ะนะครับไม่ถึงตัวการใหญ่ไอ้เรื่องราวนี้ก็ถูกกลบไปแล้วก็มันก็เกิดเรื่องราวตรงนี้อีกจนได้แหละเพราะว่าพอไม่สามารถเขาเรียกไม่สามารถจับมือใครดมตรงนั้นได้นะครับมันไม่ได้หลักฐานที่จะถึงเขาได้พอรอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็มีอีกแหละเรื่องนี้จริงไม่เคยเกิดนะครับเมื่อหลายปีก่อนก็เคยเกิดนะครับสอบอะไรสอบข้าวไปนามเพอก็สอบรั่วกรมไอ้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับหลายกรมนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับ
1: อ๋อถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ก็แสดงว่าตอนนั้นน่ะที่พรรคเพื่อไทยอยากได้กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็น่าจะเห็นอะไรแบบนี้เหรอคะ
0: ก็เป็นไปได้

0: พอเป็นไม่ได้ก็อาจจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่อาจจะเอาไว้ทานกันได้เอาไว้เบรมกันได้นะครับแบบอันนั้นคืออาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ก็บอกว่าที่จริงเหตุเนี้ยประเด็นเนี้ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2566อ่ะข้อมูลมันแพร่มาแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีการเบรกไปแล้วแต่สุดท้ายก็เกิดกระบวนการตรงนี้จนได้นะครับแล้วเที่ยวนี้มันรับสมัครในทั่วประเทศเนี่ยตั้ง6 3ตัวเลข9ตัว1นะครับคุณแม่ลองคิดดูว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในจำนวน6 6 6 9เนี่ยก็เอาแต่เนี้ยแต่สอบเนี่ยไม่รู้กี่เป็นหมื่นคนน่ะทีนี้คนที่จ่ายแล้วไม่ได้ก็มีคนที่จ่ายแล้วสมประโยชน์ก็มีนะครับก็
1: เงินวัน 4,500 ล้านโดยประมาณค่ะอาจารย์นี่โอ้โหแบบนี้นะเวลาสมมุติเรามีทุนแบบนี้มาเราจะไปเลือกต้องเลือกตั้งนะ 4,500 ล้านนี่เราชิวเลยนะอาจารย์เราได้เป็นรัฐบาลเลยนะถ้าเราสองคนทำแบบนี้อาจารย
0: ์อ๋อถ้ามีทุนอยู่ขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมก็ตั้งพรรคการเมืองได้เอาสัก 4-5 อันดับแรกก็ก็คิดว่าสมเกียรติครับแต่เราไม่ทำอยู่แล้วนะครับ
1: เราไม่มีปัญญาคิดจะทำมาเราคิดไม่ได้อาจารย์บาปมันค้ำคออยู่ไงเราสองคนเป็นคนละอายต่อบาปอ่ะ
0: เราไม่ได้มีกมลสันดานเป็นเขาเรียกว่าอะไรภาษามาเสียจิตเสียจิตที่จะคิดชั่วร้ายต่อประเทศชาติต่อระบบราชการอย่างเนี้ยนะครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ถอนหายใจเลยอาจารย์มีเวลาอีกนิดนึงอาจารย์คะมีการเนี่ยนะคะไปยื่นถอนประกันทนายตั้มอะค่ะเหตุว่าทำลายหลักฐานและข่มขู่น้ำหนักพยานตรงนั้นอาจารย์ได้ไปดูอะไรไหมคะ
0: วันนั้นผมไปศาลพอดีก็เห็นอยู่นะครับ
1: ค่ะ
0: เห็นเขาทำมีผู้สื่อข่าวมาอยู่ที่บันไดศาลอาญาแล้วก็บอกว่ามันมายื่นเรื่องลักษณะเนี้ยนะครับ
1: ซ
0: ึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายผู้เสียหายเนี่ยก็สามารถกระทําได้ว่าตัวผู้ต้องหาหรือจําเลยที่ศาลปล่อยนักปล่อยตัวชั่วคราวไปเนี่ยโดยศาลกําหนดเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุเป็นผลที่ถ้าคุณไปผิดเงื่อนไขเนี่ยศาลก็อาจจะถอนนะครับสัญญาประกันที่อนุญาตให้ประกันตัวเนี่ยเอากลับคืนเข้าสู่เรียนจำก็เป็นได้อาจเกิดขึ้นได้แต่ว่าถ้าผมอ่านดูนะผมว่าเขาโจมตีพยานจริงๆพยานพวกนี้มันสืบผ่านกระบวนการสืบพยานไปเสร็จสิ้นแล้วอะนะครับจะไปข่มขู่ให้พยานเกรงกลัวแล้วไม่กล้าเบิกความหรือก็เรียกว่าบิดเบือนพูดไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยกระบวนการนั้นมันจบไปแล้วเพียงแต่เขามาดิสเครดิตให้พยานนะครับสองคนเนี้ยนะครับอาจจะโน้มน้าวหรือไปให้เป็นกระแสเพราะว่าการที่คดีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์เนี่ยบางทีข่าวบางทีมันเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่ชี้ขาดวิจัยชี้ขาดบางทีมันมีความอะไรก็ได้มีอคติสีได้เหมือนกันนะครับมันไปเป็นหลักจิตวิทยาคือเป็นการสร้างจากกระทัดเพื่อให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับเห็นคล้อยตามได้นะครับพอเห็นคล้อยตามมันอยู่ในจิตสำนึกอ่ะนี่เวลาไปอ่านต่างๆแล้วมันรู้สึกคล้อยตามไปตามที่สื่อนะครับตามที่จำเลยเขาสื่อออกมาลักษณะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมมองว่าน้ำหนักที่เขากล่าวอ้างขึ้นมาเนี่ยนะครับไม่น่าคือวิเคราะห์ได้ว่าไม่น่าที่ศาลจะถอนประกันนะครับไม่น่าจะแต่ว่าแล้วอันนี้ขึ้นอยู่ดุลพินิจของศาลนะแต่ถ้าดูตามพฤติการหมายถึงว่าไอ้ที่ศาลห้ามอะไรต่างๆไว้ถ้าฟังดูไม่น่าจะตรงกับข้อห้ามที่ศาลกำหนดไว้เป็นเงื่อนไขนะแต่นี่ก็ขึ้นอยู่เพราะเราไม่รู้ส่วนลึกๆจริงๆอาจจะที่เป็นสื่อออกมาเนี่ยผ่านทางสื่ออาจจะเนื้อหาไม่ 100% อาจเขาอาจจะเก็บไว้ในจำนวนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอาจจะออกสื่อแค่สองสามประเด็นแต่บางทีก็มีอาจจะมีเป็นสิบประเด็นก็เป็นได
1: ้ครับ
0: อันนี้ต้องติดตามดู

0: นะว่าศาลจะต้องมีการไต่สวนว่ามันเป็นจริงตามคำร้องหรือไม่และถ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขหรือไม่ผมว่าบางทีศาลอาจจะตักเตือนนะครับแต่ไม่ถึงขนาดน้ำหนักอาจยังไม่ถึงขนาดที่จะถอนการประกันนะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าการถอนประกันนะให้เข้ากลับไปอยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องสรุปก็เป็นการมันลิดรอนสิทธิเสรีภาพระดับหนึ่งนะครับว่า

0: ป็นไปได้เพิ่มเติมจากที่เคยกำหนดไว้นะครับอาจจะเดิมก็มี 2-3 ข้อศาลเนี่ยเพิ่มอีก3ข้อเนี่ยนะครับว่าห้ามวิพากษ์วิจารณ์ศาลรู้สึกก็พูดว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ศาลว่าจำเลยเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์คำเรียกสาของศาลด้วยซึ่งมันจะจริงเท็จยังไงอันนี้ก็ต้องดูแต่จริงอ่ะถามว่ากระทบต่อการพิจารณาคดีไหมศาลตัดสินไปแล้วซึ่งเป็นเรื่องกระบวนการศาลอุทธรณ์นะครับไม่มีการสืบพยานแล้วนะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะการที่ออกมาสร้างฉากลักษณะนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้โน้มน้าวจิตใจของผู้ฟังผู้ชมนะครับยิ่งคนที่มีอำนาจในการชี้ขาดไปอ่านแล้วมีความสึกคล้อยตามหรือเห็นใจอย่างเงี้ยก็มันเป็นสิทธิ์อ่ะจริงๆมันก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาอยู่ในศาลเนี่ยมันเป็นแต่นี่มันคือนอกกระบวนการนะครับเวลาน่าจะเลยไปนิดหนึ่งไหมคุณแม่ครับ
1: โอ้มองไปโอ้โหอาจารย์พูดถึงตรงนี้บทเพลงมาเลยค่ะดอกไม้ในป่าช้าค่ะอาจารย์คะพักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นทอดๆใหม่ยำยำทอดๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่

0: เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: หลวงพ่อช่วยทีเถิดพ่อสีพุทธชินรา
1: ขณะนี้เวลา21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองศิริศักดิ์หวังสหรัฐและอิหร่านยึดข้อตกลงสงบศึกคืนสันติภาพชี้สู้รบส่งผลกระทบพลังงานในไทยเปิดช่องแคบฮอร์มุดล่าช้านายศิริศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บริเวณช่องแคบฮอร์มุดที่ล่าสุดอิหร่านยิงตอบโต้เรือสหรัฐอเมริกาจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกหรือไม่ว่าเนื่องจากทั้งสองประเทศเพิ่งมีข้อตกลงหยุดยิงที่หวังจะนำไปสู่ข้อตกลงสันติภาพการทำสงครามระหว่างกันไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาเป็นอะไรที่คนทั่วโลกและประชาคมโลกมีความคาดหวังว่าที่มีการตกลงกันจะปฏิบัติตามนั้นเพื่อยุติความรุนแรงนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนอยากกลับไปใช้ชีวิตที่ปกติช่วงนี้ตกลงกันอย่างไรขอให้ทำตามนั้นผู้สื่อข่าวถามว่าจะยังมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจกับประเทศไทยหรือความมั่นคงด้านเชื้อเพลิงใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าส่งผลกระทบอยู่แล้วถ้าเกิดสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเรื่องของพลังงานและราคาพลังงานจะได้รับผลกระทบรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซที่อยู่ในกระบวนการหากมีการสู้รบกันการเปิดก็จะล่าช้าออกไปกรรมาธิการการปกครองลงพื้นที่เมืองเก่าภูเก็ตรับฟังปัญหาโรงแรมขนาดเล็กเดินหน้าแก้กฎหมายนายธนยศทิมสุวรรณประธานคณะกรรมการการปกครองคณะกรรมการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตรับฟังเสียงผู้ประกอบการโรงแรมและที่พักขนาดเล็กหลังพบข้อจำกัดจากกฎหมายหลายฉบับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่กระบวนการแก้ไขหวังสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการจัดเก็บรายได้ของรัฐและคุณภาพชีวิตของชุมชนนายธนยศกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามข้อเท็จจริงหลังจากผู้บริหารระดับรัฐบาลได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหามาก่อนหน้านี้โดยคณะกรรมการเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและที่พักอาจยังไม่สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในปัจจุบันโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศทุกฝ่ายเข้าใจว่าการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับภูเก็ตและเข้าใจผู้ประกอบการที่ยังติดข้อกฎหมายอาจจะยังไม่ทันต่อยุคสมัยขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับนักท่องเที่ยวหากเข้ามาพักก็ต้องได้รับความปลอดภัยภาครัฐต้องสามารถกำกับดูแลได้และประเทศต้องได้รับค่าธรรมเนียมและภาษีที่ควรได้รับนายธนยศกล่าวว่าปัญหาการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมและที่พักมีหลายมิติเนื่องจากเกี่ยวข้องกับกฎหมายและหลายหน่วยงานบางประเด็นสามารถนำไปพิจารณาปรับแก้ได้ขณะที่บางเรื่องจำเป็นต้องศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนอื่นแนวทางสำคัญในการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายคือการสร้างสมดุลให้กับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันได้แก่ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจนักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับสถานประกอบการได้และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีชุมนุมประท้วงข้อตกลงเลบานอนอิสราเอลกลุ่มผู้ประท้วงและผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รวมตัวกันบนท้องถนนในพื้นที่ตอนใต้ในกรุงเบรุตของเลบานอนเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันศุกร์คาบเกี่ยวกับ

ช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมโบกสมัติธงชาติท่ามกลางกลุ่มควันไฟที่ป่วยพุ่งขึ้นทางด้านหลังหลังเลบานอนและอิสราเอลลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนและอิสราเอลได้วางกรอบข้อตกลงร่วมกันไว้เป็นก้าวแรกซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ต้องปลดอาวุธและให้อิสราเอลถอนกำลังทหารออกจากเลบานอนแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะมีผลบังคับใช้อย่างไรในทางปฏิบัติขณะที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ประกาศแล้วว่าจะไม่ให้ความร่วมมือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่อิสราเอลและเลบานอนได้ลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือเพื่อสันติภาพที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในกรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลังเจรจากันมาหลายวันเพื่อยุติการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์มาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าวันนี้เราได้ก้าวแรกในสิ่งที่จะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากอย่างไม่ต้องสงสัยแต่เป็นเส้นทางที่สำคัญจำเป็นและเลี่ยงไม่ได้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่เปิดเผยรายละเอียดของข้อตกลงและไม่ได้ระบุว่าจะแตกต่างจากข้อตกลงหยุดจริงเดิมเมื่อวันที่16เมษายนหรือไม่อย่างไรทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ

0: ลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
6: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ทิปเป็นพิเศษนะคะรูปหล่ออย่างเราคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นแด่คนชื่อเจี๊ยบคุณซ้ายันสัญญานำเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มภูรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมธและคุณนายสภอนทิพย์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องมีข่าวดารารวมมิตรเขาเรียกว่ามัดรวมนะคะตั้งแต่นู่นเลยอ่ะศาลสั่งจำคุก2ปีปูมันธนาคดีแจ้งความกล่าวหาลูกหนีปล่อยกู้นะคะแล้วก็เสกโลโซนะคะก็ได้ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็บอกว่าจะกลับตัวเป็นคนดีส่วนติ๊กชิโร่ค่ะโอ้โหอันนี้ศาลลงนะคะไม่รอลงอาญานะคะก็ลงไป4ปีรับสารภาพก็เหลือ2ปีพร้อมกับยึดใบขับขี่คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย2ศพจะเด็ดเลยนะคะตามันแบบติดจมูกเลยคุณผู้ฟังผลตรวจ DNA ติ่นๆเป็นพ่อของเด็กในท้องฟาริดาแล้วก็เรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังก็มีการตั้งชื่อกันเลยแหละว่าเอ๊พ่อชื่อติ่นติ่นแม่ชื่อฟาริดาผลออกมาDNA เนี่ยนะคะของเด็กเนี่ยเป็นลูกของตินตินแน่ก็เลยตั้งชื่อกันว่าฟินฟินคุณผู้ฟังส่วนว่าจะเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เนี่ยนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆท่านจะบรรยายนะคะในส่วนของภาษากฎหมายประเด็นในเรื่องการทำให้บุตรนอกสมรสเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่ออาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เคยบอกไว้ว่ายังไงบุตรเนี่ยนะคะก็เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่อยู่แล้วแล้วคราวนี้ค่ะอาจารย์ต้องบรรยายให้ละเอียดแหละผู้ชายตอนนี้เงี่ยหูฟังแบบเบาๆไม่ให้ภรรยาได้ยินเด็ดขาดอาจารย์คะทำยังไงจะทำให้บุตรนอกสมรสเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของบิดาทั้งเป็นและทั้งไม่เป็นเอาสองแบบเลยค่ะอาจารย์คะ
3: ครับผมนะครับก็โดยหลักของกฎหมายนะครับเด็กเกิดจากหญิงที่ไม่ได้มีการสมรสชายนะครับได้ถือว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของหญิงนั้นนะครับแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะครับก็โดยหลักการเนี่ยเกิดจากท้องแม่ไหนก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยของแม่ท่านนั้นนะครับเพราะว่าโดยสายเลือดมันชัดเจนอยู่นะครับอันเป็นหลักของกฎหมายนะครับแต่ว่าสำหรับตัวบิดานะครับกฎหมายก็เขียนนะครับได้ยึดลูกไปก็คือไม่มีการสมกันแม่ไม่สมรสกันบุตรก็เป็นบุตรนอกกฎหมายนะครับทีนี้เด็กเนี่ยที่ก็ออกมาเขาก็ไม่ได้รู้อีหน่อยเนี่ยนะครับระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยบางทีก็ได้เสียกันแบบโดยอารมณ์นะครับไม่ได้มีความรักที่จะอยู่กินฉันสัมยังจะสร้างครอบครัวจริงๆนะครับเช่นตัวอย่างที่เมียเห็นอยู่บ่อยๆครั้งนะครับหรือในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เป็นข่าวนะครับสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าอันนี้เป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเด็กที่เขาเรียกว่ามันสร้างประเด็นให้เด็กเนี่ยขาดความอบอุ่นขาดความผาสุกทางสังคมได้นะครับซึ่งกฎหมายก็ต้องเปิดช่องทางนะครับให้สามารถที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้เพราะจริงๆเนี่ยมันเริ่มต้นจากพ่อแม่ที่ไม่ครบกฎหมายก็คือไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันเนี่ยมันจะมีผลถึงลูกพ่อแม่ไม่สมรสกันก็มีผลในเรื่องทางกฎหมายมรดกนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายก็ไม่มีสิทธิ์รับมรด

ขาอีกฝ่ายหนึ่งหรือถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโดนกระทำละเมิดถึงแก่ความตายโดนรถชนตายอีกฝ่ายหนึ่งจะไปเรียกร้องค่าขาดไร้อุปการะเนี่ยนะครับจากบุคคลภายนอกที่ทำละเมิดก็ไม่ได้นะครับแต่สำหรับบุตรนะครับในกฎหมายครอบครัวเนี่ยถ้าเป็นบุตรที่เกิดโดยไม่ชอบนะครับหมายถึงว่าไม่สมรสกันเนี่ยแต่ถ้าพฤติการนะครับของบิดาเนี่ยนะครับแสดงออกโดยการรับรองโดยพฤตินัยเช่นพาไปฝากครรภ์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะไปพบหมอกับว่ากับภรรยานอกสมรสหรือคลอดออกมาแล้วก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูให้การศึกษาเป็นผู้ปกครองที่โรงเรียนเผยต่อคนทั่วไปว่าอันเนี้ยลูกของฉันอันเนี้ยลูกของฉันลักษณะเนี้ยครับอันนี้ถือว่าเป็นการรับรองโดยพฤตินัยถ้าเกิดพ่อถึงแก่ความตายขึ้นมากฎหมายมรดกเนี่ยไอ้ถือว่าเด็กคนเนี้ยเสมือนเป็นเด็กเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายของผู้ตายคือบิดาก็มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะครับแต่ในทางกฎหมายครอบครัวเนี่ยไม่มีจุดยึดโยงที่จะได้สิทธิ์ใดๆเลยนะครับถ้าไม่ทำให้ถูกต้องนะครับเช่นตัวอย่างพ่อถูกรถชนถึงแก่ความตายมรดกของพ่อถ้ามีเราก็มีสิทธิ์ได้รับแต่พ่อไม่มีมรดกเลยนะครับแต่พ่อมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกถ้าเป็นลูกที่ชอบกฎหมายแต่พอไม่มีทะเบียนสมรสกันหรือพ่อไม่จดทะเบียนรับรองบุตรนะครับไอ้อย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูหรือสิทธิอื่นใดในตัวของพ่อเลยนะครับฉะนั้นกฎหมายก็เลยเปิดช่องทางบอกว่าเด็กเกิดจากบิดามารดาที่ไม่ได้สมรสจะเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังนะครับวิธีแก้ถ้าพ่อแม่รักกันนะครับแต่ช่วงแรกอาจจะถูกกีดกันหรือด้วยเหตุผลคนใดก็แล้วแต่นะครับไม่ได้มีการสมรสกันนะครับก่อนที่ลูกจะคลอดออกมาเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางให้นะครับว่าเมื่อบิดามารดาได้สมรสกันในภายหลังหรือบิดาไม่อยากจะมีความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับแม่แต่ต้องการใจลูกนะนอกจากรับผิดชอบทางศีลธรรมจรรยาแล้วเนี่ยก็ต้องการรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยนะครับก็ด้วยการไปจดทะเบียนนะครับรับรองบุตรหรือถ้าพ่อนะครับไม่ยอมรับผิดชอบนะครับฝ่ายลูกนะครับฝ่ายแม่ของลูกเนี่ยนะครับก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ร้องต่อศาลให้ศาลที่รักษาว่าเป็นบุตรได้ก็อาจจะต้องมีการต่อสู้คดีกันนะครับก็คือมี3ประเด็นสมรสกันก็ปัญหาไม่ยากพ่อแม่สมรสกันลูกก็ชอบด้วยกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับของพ่อแต่ปัญหาคือพ่อไม่อยากจดหรือพ่ออยากจะรับรองบุตรแต่แม่ไม่ยอมหรือลูกไม่ยอมเนี่ยนะครับอันนี้พ่อก็สามารถไปร้องศาลได้นะครับว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะครับหรือพ่อไม่ยอมรับว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายหรือเป็นบุตรของตัวเองเนี่ยเนื่องจากว่าผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายนะครับมากหน้าหลายตานะครับปัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันละกันนะครับก็ไม่มั่นใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าใช่สายเลือดของเราหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มีประเด็นต้องพิสูจน์กันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้กรณีไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับอันนี้ก็มันมีอยู่บ้างที่กระทรวงสาธารณสุขที่กฎหมายบอกว่าในกรณีที่เด็กและมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนนะครับคือพ่อไปจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะครับแต่เด็กและมารดาเนี่ยไม่มาที่อำเภอที่เขตนะครับไม่มาให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียนเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้นายทะเบียนแจ้งการขอจดทะเบียนของบิดาเนี่ยไปยังเด็กและมารดาเด็กนะครับถ้าเด็กและมารดาเด็กอันนี้ถ้าอยู่ในประเทศนะครับไม่คัดค้านหรือไม่ให้ความยินยอมเนี่ยนะครับซึ่งภายใน60วันเนี่ยนับแต่รับแจ้งเนี่ยถึงเด็กและมารดาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าให้ความยินยอมนะคือถ้าคุณไม่กระทำอะไรมาภายใน60วันเนี่ยไม่แสดงอะไรมาเลยเนี่ยต้องถือโดยทั่วๆไปเนี่ยถือว่าความยอมแต่สำหรับกรณีอย่างนี้

0: กฎหมายบอกให้สันนิษฐานว่าเด็กหรือมารดาเด็กไม่ให้ความยินยอมนะมันตรงข้ามกัน
1: ค่ะ
0: คือถ้าแจ้งไปแล้วและเฉยเนี่ยนะครับ60วันครบแล้วรับแจ้ง60วันครบให้สันนิษฐานว่าเขาปฏิเสธนะว่านี่ไม่ใช่พ่อนะครับหรือไม่ยินยอมหรือถ้าอยู่นอกราชอาณาจักรเนี่ยให้ใช้180วันหรือประมาณ638ประมาณ6เดือนนะครับถ้าอยู่ในราชอาณาจักรก็2เดือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้กรณีอย่างเนี้ยพ่ออยากจะรับรองแต่แม่หลีกเลี่ยงเด็กหลีกเลี่ยงเนี่ยกฎหมายเปิดช่องทางบอกในกรณีที่เด็กหรือมารดาเด็กคัดค้านผู้ขอจดทะเบียนไม่ใช่บิดาหรือไม่ให้ความยินยอมหรือไม่อาจว่าให้ความยินยอมได้การจดทะเบียนเด็กในการจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรต้องมีคำพิพากษาก็กรณีนี้พ่อสามารถไปร้องต่อศาลนะครับเพื่อศาลไต่สวนซึ่งถ้าแม่หรือลูกไม่คัดค้านเนี่ยก็คือยื่นร้องฝ่ายเดียวถ้าศาลไต่สวนแล้วพยานหลักฐานฟังได้ศาลก็จะพิพากษาบิดานะจดทะเบียนเด็กเป็นบุตรได้นะครับโดยเพียงแต่นำคำพิพากษาที่ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยไปยื่นต่อนายทะเบียนให้ดำเนินการจดทะเบียนนะครับอันนี้ซึ่งก็มีเกิดบ้างแต่ไม่มากนะครับกรณีที่เกิดขึ้นและเป็นประเด็นอยู่บ่อยๆก็คือกรณีพ่อไม่ยอมรับเหมือนตัวอย่างที่เป็นข่าวนะครับทางสื่อเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝ่ายบุตรเนี่ยนะครับกฎหมายเปิดช่องทางบอกว่าในกรณีฟ้องขอให้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายคือสามารถที่จะฟ้องต่อศาลนะครับให้ศาลพิพากษาว่าพ่อคนนี้กับเด็กคนนี้เป็นพ่อแม่กันแต่เป็นพ่อลูกกันจริงๆนะครับถ้าศาลวิจัยสืบพยานหลักฐานแล้วเชื่อได้ว่าศาลพิพากษาว่าเป็นบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยปกติถ้าไม่มีทะเบียนไม่มีทะเบียนสมรสไม่จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อไม่มีหน้าที่ต้องส่งเสียเด็กคนนี้เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ทีเนี้ยพ่อฐานะดีแม่ฐานะลำบากนะครับพ่อก็ไถ่ทิ้งไม่อยากจะรับผิดชอบนะครับไอ้อย่างนี้ก็ถือว่าเอาเปรียบทั้งฝ่ายผู้หญิงทั้งลูกด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ดังนั้นกฎหมายจะเปิดช่องทางให้ยื่นฟ้องนะครับไอ้รับเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายได้นะครับโดยนะครับถ้าเข้าข้อสันนิษฐาน7ข้อนี้กฎหมายให้สันนิษฐานว่าเด็กเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของชายนะครับในกฎหมายยังใช้ว่าชายยังไม่ใช่บิดานะ
1: ค่ะ
0: เป็นบุตรชอบหมายของชายเมื่อปรากฏก็จริงอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ 1. นะครับเด็กฟังให้ดีนะครับว่ากฎหมายเขียนไว้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญของเขาอยู่ก็บอกเมื่อมีการข่มขืนกระทำจำเราอันนี้แสดงว่าแม่ไม่ยินยอมนะครับ
1: ค่ะ
0: 1. ต้องถูกข่มขืนกระทำจำเรา 2. ถูกจุดฆ่าไปนะครับ
1: ค่ะ
0: 3. นวงเหนียวกักขังหญิงมารดาโดยมิชอบนะครับต้องเกิดขึ้นโดยมิชอบในกฎหมายนะครับ
1: ค่ะ
0: ในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้ไอ้อาจตั้งครรภ์ได้เนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง180วันถึง310วันน่ะนะครับถ้าเข้ากรณีเงื่อนไขรักษานี้นะครับอันที่2อันดับที่2หรือวงเล็บที่2เมื่อมีการลักพาหญิงมารดาไปในทางชู้สาวต้องมีจุดลักพาจุดฆ่าลักพาไปทางไปทำนองชู้สาวหรือมีการล่อลวงต้องล่อลวงนะร่วมประเวณีคือผู้หญิงไม่สมัครใจแต่ถูกล่อลวงไปนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ร่วมประเวณีกับหญิงมารดาในระยะเวลาซึ่งหญิงนั้นอาจตั้งครรภ์ได้นะครับอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันอีกนะครับ เมื่อมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนนะครับมีเอกสารนะครับอันนี้ไม่ใช่ไปเกิดนะมีเอกสารของบิดาแสดงว่าเด็กนั้นเป็นบุตรของตนก็อาจจะไปมีเอกสารมีรายชื่อของบิดาเนี่ยได้พูดถึงเด็กคนเนี้ยว่าเป็นลูกของเขาตรงเนี้ยอาจจะบันทึกประจำวันจดหมายที่โต้ตอบกันนะครับเป็นจดหมายจริงๆนะครับไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถ้ามันนำมาใช้ในคดีครอบครัวนะครับ

0: หรือว่าใดๆก็แล้วแต่นะครับที่มีเอกสารและมีลายมือชื่อของบิดาเนี่ยอันนี้เข้าข้อสันนิษฐาน4เมื่อปรากฏในทะเบียนคนเกิดอันนี้ก็คือใบเกิดนะครับ
1: ค่ะ
0: ว่าเด็กเป็นบุตรโดยมีหลักฐานว่าบิดาเป็นผู้แจ้งหรือรู้เห็นยินยอมให้คนอื่นไปแจ้งอันนี้ต้องสันนิษฐานว่าเป็นบุตรที่ชอบกฎหมายนะครับ5เมื่อบิดาได้อยู่กินด้วยกันอย่างเปิดเผยในระยะเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้ก็180ถึง310วันเหมือนเดิมนะครับ6เมื่อได้มีการร่วมประเวณีไอ้คำว่าร่วมประเวณีตรงนี้นะครับมีนัยยะสำคัญก็คือหมายว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบิดามารดาเนี่ยสมัครใจนะครับถ้าข่มขืนก็จะเข้าวงเล็บ1ตั้งต้นนะครับแต่ต้องเกิดขึ้นจากข่มขืนก็คือไม่ยินยอมจุดฆ่าดวงเดียวกับขังไม่ชอบนะครับถ้าไม่เข้ากรณี1มาเข้ากรณีที่2คือสมัครใจร่วมประเวณีในระเวลาที่หญิงอาจตั้งครรภ์ได้และมีเหตุผลเชื่อได้ว่าเด็กนั้นมิได้เป็นบุตรของชายอื่นนะครับทีนี้ถ้ากรณีมันมีผู้ชายหลายคนเนี่ย
1: นั่
0: นนี่มันมีเหตุคนเชื่อว่าเด็กนั้นเนี่ยมิได้เป็นบุตรของชายคนนี้อันนี้ก็ไม่ครบองค์ประกอบนะครับคือต้องเหมือนว่าร่วมประเวณีกับชายหรือบิดาคนเนี้ยเพียงคนเดียวอันนี้เชื่อได้ว่าเด็กเนี่ยนะมิได้เป็นบุตรของคนอื่นอันที่7มีพฤติการที่รู้กันทั่วไปตลอดว่าเป็นบุตรก็อย่างเช่นนะครับคำว่าพฤติการทั่วไปเนี่ยให้ดูก็จริงความเกี่ยวข้องขังบิดากับบุตรซึ่งปรากฏระหว่างตัวเด็กกับครอบครัวที่เด็กอ้างว่าตนสังกัดอยู่เช่นบิดาการศึกษานะครับให้อุปราชยังดูยอมให้เด็กนั้นใช้ชื่อสกุลของตนหรือโดยเหตุประการอื่นนะครับในกรณีใดกรณีดังกล่าวข้างต้นถ้าบอกว่าชายไม่อาจเป็นบิดาได้ยกฟ้องก็ถึงแม้จะเข้ากรณีดังกล่าวนะครับแต่ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าชายคนนี้เป็นหมันอย่างเงี้ยนะครับไม่มีทางมีบุตรได้อันนี้จะยกฟ้องไปได้เลยนะครับคือถ้าเข้ากรณีอย่างนี้นะครับกฎหมายสันนิษฐานก็คือผู้แทนโดยชอบธรรมของเด็กเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลหรือยื่นฟ้องต่อศาลเนี่ยกฎหมายสันนิษฐานว่าให้เป็นบุตรที่ชอบกฎหมายทีนี้ฝ่ายบิดาเนี่ยนะครับถ้าไม่ต่อสู้คดีอันนี้ฟังได้เลยแต่ถ้าจะต่อสู้คดีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่บุตรของตนเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาระพิสูจน์จะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องตกที่บิดานะครับจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ใช่บุตรของตนนะครับอันนี้กรณีที่เข้าข้อสันนิษฐานนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือแม่กับยื่นคำร้องนะครับว่าเข้ากรณี 1-7 จึงเป็นการสันนิษฐานว่าเด็กคนนี้หรือโจทย์เนี่ยเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของจำเลยนะครับจำเลยก็ต้องยื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับซึ่งมันอาจจะมีเรื่องอายุความเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าเรายื่นโดยกำหนดที่กฎหมายกำหนดเนี่ยนะครับศาลอาจจะยกฟ้องเพราะคดีขาดอายุความได้ซึ่งกฎหมายจะเขียนไว้ว่านะครับในนี้คือเด็กเนี่ยนะครับในการฟ้องให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่เด็กเป็นผู้เยาว์นะครับเป็นผู้เยาว์ถ้าอายุยังไม่ครบ15ปีเนี่ยต้องมีผู้แทนชอบธรรมเป็นผู้ร้องนะครับแต่ถ้าเด็กอายุครบ15ปกติการใช้สิทธิ์ทางศาลเนี่ยเด็กต้องบรรลุนิติภาวะก่อนนะครับแต่กรณีฟ้องเด็กนะเป็นบุตรขอให้รับเป็นบุตรเนี่ยอายุเพียง15เนี่ยกฎหมายก็ให้สิทธิ์ยื่นฟ้องได้แล้วนะครับจะต่างกับคดีทั่วไปจะฟ้องเรียกเงินกู้จะฟ้องเรื่องอะไรต่างเนี่ยเด็กจะฟ้องเนี่ยถ้าอายุยังไม่20ปีบริบูรณ์เนี่ยหรือยังไม่บริสุทธิ์ภาวะเนี่ยไม่สามารถฟ้องได้เองต้องใช้ผู้แทนชอบธรรมนะครับแต่ถ้าเด็กนะครับครบ15ปีบริบูรณ์สามารถใช้สิทธิ์ได้เองหรือผู้แทนโดยชอบธรรมจะใช้สิทธิ์แทนก็ได้นะครับในกรณีที่ไม่มีผู้แทนชอบธรรมบัติญาติสนิทของเด็กเนี่ยก็ร้องได้หรืออัยการอาจร้องขอต่อศาลให้ตั้งผู้แทนเฉพาะดีเพื่อทำหน้าที่ฟ้องคดีแทนก็ได้ก็คือร้องตั้งผู้แทนเฉพาะคดีขึ้นมาเพื่อฟ้องคดีแทนเด็กนะครับทีนี้เมื่อเด็กมีอายุ

0: 15ปีบูรณ์เนี่ยที่บอกเด็กต้องฟ้องเองเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้แทนยอมทำซึ่งถ้าเป็นคดีทั่วไปบางทีต้องได้ความยอมจากผู้แทนยอมทำหรือผู้แทนยอมทำต้องฟ้องเองนะครับแต่กรณีฟ้องพ่อให้รับรองว่าโจทย์เป็นบุตรอย่างเงี้ยนะครับ15ปีบริการใช้สิทธิ์ได้เลยทีนี้ถ้าเด็กเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับได้ไปยื่นฟ้องเนี่ยอันนี้ต้องระวังคดีนะครับเขาบอกว่าจะต้องฟ้องคดีภายใน1ปีนับแต่บรรลุนิติภาวะนะครับอันนี้มีคดีที่ศาลยกฟ้องเพราะขาดอายุความนะครับแต่ว่าคำว่าขาดอายุความนี้เนื่องจากว่าอายุความในทางแพ่งเนี่ยถ้าพ่อไม่สู้คดีแม้จะเกิน1ปีเนี่ยนะครับศาลก็พิพากษาว่าเด็กคนนี้โจทย์คนนี้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของบิดาคนนี้ได้หรือของจำเลยได้นะครับเพราะอายุความในคดีแพ่งเนี่ยศาลหยิบยกขึ้นมายกฟ้องเองไม่ได้ฝ่ายจำเลยต้องต่อสู้นะครับถ้าจำเลยสู้คดีประเด็นอื่นแต่ไม่ยกไม่ได้ยกอายุความขึ้นต่อสู้ศาลจะหยิบยกขึ้นมาต่อสู้จะหยิบยกขึ้นวิจัยว่าฟ้องโจทย์มาฟ้องเกิน1ปีไม่ได้นะครับอันนี้ชัดเจนซึ่งจะต่างกับคดีอาญานะครับคดีอาญาอายุความมันก้ำกึ่งใกล้เคียงอำนาจฟ้องนะครับมันเกี่ยวความสงบเรียบร้อยของประชาชนนะครับศาลจึงสามารถหยิบยกขึ้นวิจัยเองได้สามารถยกฟ้องโจทย์ว่าฟ้องโจทย์ขาดอายุความแล้วเนี่ยได้นะครับแต่คดีแพ่งเนี่ยไม่ได้นะครับถ้าเราไม่สู้คดีเข้าไปอันนี้ถ้าฝั่งที่เป็นพ่อนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพ่อจริงหรือพ่อไม่จริงก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่ประสงค์จะให้ศาลพิพากษาว่าคนนี้เป็นบุตรเราเนี่ยบางทีก็จริงมันค่อนข้างชัดแต่เราอาจจะต่อสู้คดีด้วยอายุความ1ปีก็ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ในกรณีที่เด็กตายนะครับในระหว่างที่เด็กนั้นยังมีสิทธิ์ฟ้องคดีขอให้รับบุตรขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยผู้สืบสันดานของเด็กนะครับจะฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรก็ได้ถ้าผู้สืบสันดานของเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอรับเด็กนั้นเป็นบุตรมาก่อนนะมาก่อนที่วันที่เด็กตายนะครับผู้สืบสันดานเด็กจะฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายนะครับ
1: อาจารย์แล้วผู้สืบสันดานของเด็กใครอะคะ
0: ก็ต้องเป็นลูกอะนะครับคำว่าเด็กบางทีพอเขาอายุสมมติเขาอายุ17ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 17เขาเกิดไปมีภรรยา
1: ค่ะ
0: คน17ปีเด็ก17ปีมีภรรยา
1: ค่ะ
0: แล้วก็คลอดลูกออกมา
1: ค่ะ
0: นะครับลูกก็เป็นผู้สืบสันดานของเด็กคนนี้ได
1: ้ค่ะ
0: คำว่าเด็กเนี่ยก็คือจริงๆบางทีเขาอาจกับเดิมเนี่ยก็เป็นเด็กเขาเลยกฎหมายใช้เด็กแต่ว่าสมมติเขาอายุ20ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 5เดือนซึ่งเขาบรรลุนิติภาวะแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเขามีสิทธิ์ฟ้องไป1ปีแต่ว่าตอนนั้นน่ะ20ปี6เดือนเนี่ยเขายังมีสิทธิ์ฟ้องแล้วเกิดเขาตายขึ้นมา
1: ค่ะ
0: พอตายเนี่ยผู้สืบสันดานของเขาเนี่ยนะครับ
1: ไปฟ้องได
0: ้ก็สามารถฟ้องได้เพราะสมมติยังอยู่อายุความนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้ากรณีเด็กรู้ก่อนคือต้องรู้ก่อนนะเขาใช้ว่าบุตรก็คือผู้สืบสันดานน่ะรู้เรื่องว่าอาจจะปู่นะ
1: ปู่
0: ของเขาเนี่ยนะครับเป็นพ่อของพ่อเราเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็นพ่อที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เป็นปู่ที่ไม่ชอบกฎหมายอยู่เนี่ยน
1: ะครับ
0: ผู้สืบสันดานก็สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องไปใน1ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตายก็ขยายเวลาไปจากเดิมนะสมมติว่าตัวพ่อเขาก็คือเด็กอะนะครับที่เป็นลูกไม่ชอบเนี่ยไปตายที่20ปี6เดือนใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอว่าตายปั๊บเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้ผู้สืบสันดานเนี่ยฟ้องคดีได้ไปใน1ปีนับจากเด็กตายก็ขยายเวลาได้6เดือนพอเขาตายปั๊บเนี่ยกฎหมายขยายไปนับจากตายไป
1: 1
0: ปีเนี่ยก็เท่าว่าได้ขยายไป6เดือนนะครับทีนี้ก็บอกถ้าผู้สืบสันดานเด็กได้รู้เหตุที่อาจขอให้รับเด็กเป็นบุตรเนี่ยนะครับภายหลังที่เด็กนั้นตายผู้สืบสันดานก็จะต้องฟ้องไปใน1ปีนับแต่รู้เหตุนั้นแต่ต้องไม่พ้น10ปีนับแต่วันที่เด็กนั้นตาย นะครับก็คือนั้นคนนี้ไม่รู้เหตุเลยนะครับมารู้ภายหลังไม่รู้ก่อนนะถ้ารู้ภายหลังเนี่ยนะครับรู้ปั๊บต้องฟ้องภายใน1ปีแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยนะครับอายุความสูงสุดเนี่ยต้องไม่เกิน10ปีนะครับทีนี้ก็บอกว่าคดีการฟ้องคดีขอให้รับเด็กเป็นบุตรในระหว่างที่ผู้สันดานของเด็กเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือหมายถึงว่าลูกของเด็กนะยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยก็คือให้ใช้วรรคแรกที่ผมบรรยายมานะครับว่าถ้าอายุ15ตัวเองเด็กคนนั้นอายุ15นะฮะลูกของลูกอ่ะนะ15พอมีบุญบูรณ์ก็สามารถฟ้องได้หรือจะใช้ผู้แทนในชอบธรรมฟ้องก็ได้หรือญาติสนิทฟ้องก็ได้หรือให้การตั้งผู้แทนเพราะดีขึ้นมาฟ้องก็ได้นะครับคือถ้า15ปีบริบูรณ์เนี่ยฟ้องเองได้แต่ถ้ายังไม่15ปีบริบูรณ์เนี่ยต้องใช้ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือญาตินะครับอเมริกันนะครับอันนี้คือกรณีที่ถ้าเข้าข้อสันนิษฐานนะครับทีนี้ถ้าไม่เข้าข้อสันนิษฐานอย่างตัวอย่างที่ตกเถียงกันนะครับคุณแม่ก็คือมันเป็นเรื่อง DNA นะครับไม่เข้า1ถึง7นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดิมเหมือนเขาปฏิเสธอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อมีการตรวจ DNA แล้วเนี่ย
1: โต๊ะ
0: ก็เหมือนจะยอมรับความเป็นจริงใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ยอมรับความเป็นจริงอันนี้คือเป็นการร่วมประเวณีด้วยสมัครใจนะแต่เนื่องจากว่าถ้ามีหลายคนเนี่ยแต่มันมีเหตุควรเชื่อเพราะมันมี DNA มีเหตุควรเชื่อมีข้าวข้อสันนิษฐานแต่สมมติไม่มี DNA นะไม่มี DNA และปรากฏว่ามีผู้ชายมาพัวพันอยู่ 2-3 คนอย่างเนี้ยอันนี้ไม่เข้าข้อสันนิษฐานถ้าเด็กไปฟ้องบิดาหรือพ่อนอกสมรสเนี่ยอันนี้ฝ่ายเด็กต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับถ้าพ่อเขาปฏิเสธแต่เรื่องอายุความยังใช้อายุความเดิมนะครับแต่ว่าการนำสืบพิสูจน์เนี่ยจะยากขึ้นเพราะฝั่งลูกเนี่ยจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคนนี้เป็นพ่อจริงนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือหนึ่งต้องพิสูจน์ว่าหรือว่าพิสูจน์ว่าร่วมประเวณีอันนี้ชัดเจนภายใน300ไม่180ถึง310วันนะครับแต่ว่าพฤติการควรเชื่อนะครับมันไม่มีเพราะมันหลายคนวิธีการระหว่างคดีก็ร้องขอตรวจ DNA นะครับถ้าตรวจ DNA ปั๊บเนี่ยองประกอบจะครบเลยนะครับร่วมประเวณีไม่เกิน310วันจาก180 310วันและมีเหตุควรเชื่อได้ว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรของชายเพราะมี DNA ทีถ้าฝ่ายชายไม่ยอมตรวจ DNA นะครับในกฎหมายเนี่ยวิแพ่งเนี่ยนะครับก็บอกให้เป็นผลร้ายกับบิดาถ้าไม่ยอมตรวจให้เป็นผลร้ายคือต้องฟังว่าเด็กคนนี
1: ้
0: เป็นบุตรของบิดา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ศาลก็ตัดสินได้เป็นบิดาที่ชอบกฎหมายได้แล้วเมื่อได้คำพักษาเด็กก็เอาคำพักษาเนี่ยนะครับคดีถึงสุดเอาคำพักษาไปจดทะเบียนนะครับว่าเป็นบุตรโดยชอบกฎหมายของนายของจำเลยเนี่ยนะครับซึ่งไม่ต้องมีคำว่าไอ้ถือคำพักษาแสดงเจตนานะตามกฎหมายเนี่ยนายทะเบียนสามารถจดทะเบียนได้เลยนี่พอศาลสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบกฎหมายแล้วนะครับที่ตามกฎหมายครอบครัวก็มีเต็มสิทธิในกฎหมายมรดกก็มีเต็มร้อยนะครับบุตรโดยชอบกฎหมายโดยทั่วไปทุกประการนะครับที่ผ่านมาที่ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูก่อนหน้านี้ก็เรียกร้องเข้ามาในคดีนั้นได้เลยนะครับคดีที่รับรองฟ้องให้รับรองบุตรนะครับ
1: ค
0: ่ำคืนนี้ก็วันเวลาหมดคดีนะครับ
1: หมดคดีเลยค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์ครับกรมการปกครองสั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองทิมาบุตรออกจากราชการไว้ก่อนเหตุถูกจับคดีเรียกรับสินบนสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นค่ะอาจารย์คะนี่คือข่าวนะคะที่มาล่าสุดเวลานี้แล้วก็มองเวลาต้องลารายการค่ะอาจารย์คะ
0: ครับขอทุกท่านโชคดีครับผมสวัสดีคร
1: ับค่ะสวัสดีค่ะ

0: ็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่าง

0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุด

0: โ
1: อ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราน
5: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
9: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดี

0: ใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: สมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: วลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลฟ์อิ

0: www.facebook.com/thaipbs.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026วาลิดรูเอกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้รายการกีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดรูเอกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชาย

0: ทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับนะก็อยู่กับจันหนูอุดมศักดิ์แล้วก็เซียนสนวิรุณ
1: ครับ
0: ครับอืม
1: สวัสดีจันอู๋แล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับก็เดี๋ยวเราอยู่กันถึง 02:00 นอาจารย์อู๋
0: ครับผม
1: ก็ช่วงเราไม่ได้มีฟุตบอลโลกเตะ
0: อืม
1: แต่เมื่อกี้บิ๊กจุนเห็นขับรถมาละ
0: บิ๊กจุนเตรียมมา
1: บิ๊กจุน
0: บรรยายคู่ 04:00
1: มา 04:00 แต่มาภาค 04:00 แต่มาตั้งแต่เที่ยงคืน
0: คิวเยอะไงคิวเยอะมา
1: จากที่ตอนแรกผมนึกว่าผมจะจัดกับเขาละ
0: อ๋อ
1: จะมา
0: ที่นึงน่าจะมาอีกที่นึงนะครับอ่ะวันนี้ก็ฟุตบอลโลกก็หูกว่าจะไปเริ่มนู่นเนี่ย 04:00 เนาะ
1: ค
0: ู่แรกแล้วก็6โมงครึ่งแล้วก็ไปที่นู่น9โมง
1: โอ้โห
0: นะโอ้โหช่วงนี้ก็จะ
1: ตรู่เลยวันนี
0: ้ช่วงนี้ก็จะสบายหน่อยละพอเดี๋ยวพอวันนี้ไปปุ๊บก็จะไม่มีฮันลือโหดแบบนี้ละยาวนะฮะ
1: แล้วอย่างยิ่งถ้าพรุ่งนี้นี่เหงาเลยจันโอ้มีคู่เดียวอ่ะ
0: คู่เดียว
1: โอ้โหแล้วคู่ใหญ่ด้วย
0: แล้วเป็นคู่ที่แบบคักมาด้วย
1: แคนาดาแอฟริกาใต้
0: สว
1: ด
0: ย
1: ั่วเลยอาจจะแคนาดาแอฟริกาใต้นี่ท่านผอ.ภาคอีกไหม
0: ไม่แน่ใจไม่แน่ใจยุบยับไปหมดนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะครับส่วน SMS ก็ยัง
1: ส่
0: ง
1: ได้
0: นะครับพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube ด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ชวนอาจารย์อู๋ไปกินข้าวได้เดี๋ยวจันอู๋เลิกตีสองเนี่ยเห็นว่าน่าจะไปกินคงกินข้าวท่านไหนเป็นแฟนคลับจันอู๋ว่างๆมาได้
0: เนี่ยเดี๋ยวจะชวนจันสนไปสอยข้าวหน่อยวันนี้ไม่กินข้าวเลย
1: ใช่ผมยังไม่ได้ทานพี่อู๋นี่ตื่นกี่โมงวันนี
0: ้โอ้โหเมื่อเช้าไปดูไอ้บอลคู่ไอ้นี่ไงคู่ท้ายอ่ะไปดูอียิปต์อ่ะ
1: เฮ้ยแต่มันคู่นั้นโคตรมันเลยจานไอ้ตอนท้ายๆที่เขายิงที่อิหร่านยิงเข้าไปอ่ะ
0: มันตอนท้ายเพราะว่าอิหร่านบุกยับๆไงตอนแรกอะเชียร์อียิปต์นะ
1: ครับ
0: หลังๆคิดอยู่ในใจบอกให้ไอ้อิหร่านชนะไปเลย
1: เพราะอียิปต์เหมือนเอาแค่เสมออะไรเงี้ยนะ
0: โอ้ยอียิปต์ไม่เอาเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่เขาอียิปต์เขาก่อนเกมก็เข้ารอบไปแล้วไง
0: ถอดหมดเลยอ่ะนะครับแต่มันก็มีผลนะการเข้ารอบแบบเป็นที่1ที่2ที่3เนี่ยนะ
1: ใช่
0: คนละเรื่องเลยนะ
1: ผมมาเบื่อฟุตบอลโลกครั้งนี้ตรงนี้จันโอ้คือถามว่าโอเคพอทีมมันเยอะมันก็มีทีมที่ไม่ได้แกร่งพอแล้วก็เสียประตูง่ายมันก็เลยยิงกันเยอะแต่ว่าไอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าไอทีมไหนจะเข้าไปเจออะไรเงี้ยไอทีมที่อยู่กลุ่มท้ายๆมันได้เปรียบนะจันโอ้ถูกไห
0: ม
1: มันสามารถวางแผนได้ว่าไออย่างไอคู่อัลจีเรียกับออสเตรียรู้เลยเพราะนั้นแบบคือเพิ่มทีมผมเข้าใจแต่ผมไม่อยากให้แบบไหนๆเพิ่มขนาดเนี้ยตอนนี้เท่าไหร่นะหนู
0: 48
1: เอานี่เลยเอาเพิ่มมาให้มันพอดีกลุ่มอ่ะแล้วก็เอาแค่1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: จริงๆมันหนีได้นะ
1: เออ
0: พอตอนนี้มันวางแผนได้เลยนะ
1: ใช่
0: ว่าจะไปอยู่ที่3ที่ดีที่สุดอะไรก็ได้อย่างโคเชียลเนี่ยสบายแล้วเกาหลีนี่ตอนนี้กับอิหร่านนั่งปาดเหงื่ออยู่เนี่ย
1: ตอนนี้มี48ทีม1212กลุ่มใช่ไหม
0: ครับ
1: ก็เพิ่มอีกนิดแล้วเอาแค่ที่1กับที่2เข้าดีกว่าผมว่านะจะได้ไม่ต้องมีอันดับ3ที่ดีที่สุดให้มันปวดหัวไง
0: พอมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมัน
1: ผมว่ามันไม่แฟร์อ่ะมันหลายเกมมันดูไม่แฟร
0: ์
1: อาจารย์อู๋ได้ดูไอ้เกมนี้ป่ะเกมที่อเมริกไม่ใช่สิเกมที่ปารากวัยกับออสเตรเลียโอ้โหคือแบบชัดเลยไม่มีใครเอาเลยแบบจบ
0: เจ้า
1: ศูนย์แบบมันมีเกมอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้เสน่ห์ฟุตบอลโลกอ่ะ
0: ครับ
1: คือจะเพิ่มทีมได้แต่ผมมองว่าก็เอา1 2เข้าเหมือนเดิมสิ
0: อ่
1: ะถูกไหมล่ะโอ้
0: ใช่ใช่
1: มันจะได้เข้มข้นทุกเกมไง
0: ไม่หรือไม่ก็อาจจะไออันดับ3อ่ะอยากให้มันรู้สายให้ไปจับฉลากเอา
1: ไปก็ก็น่าสน
0: ใช่ไหมให้มันจับฉลากไม่งั้นมันจะพอรู้
1: เพราะคุณไม่ดีพอไงคุณเข้าก็ดีแล้วแต่ว่าคุณต้องไปจับฉลากเอาอย่างเงี้ยน่าสนนะฮะแต่คือแบบเนี้ยพอมารอบกลุ่มท้ายๆนี่ล่ะหนูอย่างวันเนี้ยตอนแรกอ่ะไอโปรตุเกสดูเหนือกว่าฮะ
0: ครับ
1: แต่พอมันรู้ว่าเข้ารอบอะไรกันไปแล้วอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าจะจัดตัวผู้เล่นอะไรแบบไหนอย่างเมื่อวานก็เหมือนกันฝรั่งเศสกับนอร์เวย์อ่ะโอ้โหนอร์เวย์คือแบบผมว่าใครดูไลน์อัพก่อนเกมนี่
0: เมื่อวาน
1: ปวดหัวเลย
0: เมื่อวานเจ็บปวดมาก
1: ทำไมอ่ะ
0: เราคิดว่ามันคงไม่จัดตัวแบบ
1: แสดงว่าจะอู๋ไม่ได้ตามข่าวเลย
0: เพราะไม่ก็ใครจะคิดว่ามันทำจริงอ่ะ
1: เพราะผมนั่งอ่านข่าวตอนประมาณก่อน5ชั่วโมงอ่ะเขาบอกว่า
0: ไม่เชื่อไง
1: มันจะพักหมดแล้วพักหมดจริง
0: ก็เขาบอกเขาจะพักประมาณ10ตัว
1: ทั้งทีม
0: ไอเราก็คิดว่าเฮ้ยมันไม่จริงหรอก
1: โอเดกาซอลอตฮาแลนด์ไปหมด
0: ประตูเมื่อวานตั้งแต่ประตูยันกองหน้า
1: ใช
0: ่โอ้เรียบร้อยครับ
1: ก็เลยโดนวิพากษ์วิจารณ์ด้วยว่าแบบโอ้โหนอร์เวย์คือปล่อยจอยเกินอ่ะแล้วรอบหน้าคุณไปเจอไอเวอรี่โค้ดก็ไม่ได้ว่าจะชัวร์นะว่าจะเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันก็เลยกลายมาว่าแบบไอแมตช์อย่างเงี้ยมันควรจะสนุกนะ
1: ใช่
0: ถ้าดูตามชื่อนะฝรั่งเศสเจอนอร์เวย์เงี้ยโอ้พอถึงเวลาจริงโอ้นอร์เวย์ไม่เอาอะไรเลย

0: โอ้โห
1: ครับซึ่งแบบนี่คือฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่น่าจะต้องมีเกมอย่างนี้ถูกไหมจันหู
0: ใช
1: ่ใช่เออมันควรจะต้องแบบทุกเกมมีความหมายจัดเต็มไม่ใช่ว่ามาพักผู้เล่นแล้วแบบไม่เอาจริงเอาจังกันอ่ะ
0: มันกลายเป็นมันไม่สนุก
1: สิ้นมนขลัง
0: ใช่
1: เออถูกไหม
0: ผมว่าสิ้นมนขลังนะ
1: ใช่เพิ่มไม่ว่าแต่ว่า3ที่ดีที่สุดแต่ผมว่าไม่เวิร์คมันแบบมันไม่แกร่งพอแล้วก็แบบมันก็สามารถที่จะโยงนู่นนี่นั่นได้แบบว่าวางผงวางแผนอะไร
0: หรือไม่ก็ดัดหลังไปเลยเอาสามที่แย่สุด
1: เดี๋ยวคราวนี้ก็มียิงประตูตัวเองกันอีกอ่ะเลี้ยงก็ยิง
0: ต้องมี
1: โอ้อาเฟ่พอเลย
0: อาเฟ่เขาเลี้ยงมาแล้วแล้วแกล้งล้มอ่ะ
1: ครับ
0: เอ้ยเฮ้ยตะคิว
1: ขอเล่นสิบคนอุ้ยไม่ไหวอยู่ไม่ไหวอ่ะ
0: ใช่ใช่อย่างนี้โอ้ยกลัวกลัวกลัว
1: โอ้อ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันเดี๋ยวผมดูผลฟุตบอลวันนี้ให้บางท่านที่อาจจะต้องการผลหน่อยนะครับเพราะว่า
0: อาจจะมีรายการอื่น
1: ๆมีเพราะวันนี้มีพวกฟินแลนด์มีอะไรสวีเดนเตะนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าแข่งตอนนี้เนี่ยมีเบรุตคู่หนึ่งนะครับดินาโมเบรสกับทาง FC มินส์ 0-0 ฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยมี2คู่นะครับนิสตานกับ VPS วาซานี่ 1-1 แล้วก็ TPS กับยาโรก็ 2-2 นะครับ
0: เสมอกันอยู่ 2-2 ตอนนี้ผ่านมาประมาณ52นาทีนะครับประมาณนี้
1: แล้วก็จอร์เจียซุปเปอร์คัพมีดิลลากอรี่เสมอกับโตปิโดคูไคซี่0-0นอร์เวย์นี่นิกลองมีคู่หนึ่งมีสตอมกอสเซตอดีตทีมเก่าโอเดกาดไงพี่โ
0: อครับ
1: เสมอกับออดอยู่ 1-1
0: นี่อ่านชื่อทีมคล่องมากดูแล้วน่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่ไงผมว่าคุณมาถูกช่วงแล
1: ้ว
0: เสียสนเพราะหลังเกตหลายหลายท่านแล้ว
1: ทำไมฮะ
0: พอผลแบบเนี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: ตะกุกตะกักเออไม่ลืม
1: ก
0: ิน
1: ผมไม่ได้หรอก
0: โอ้พอสนมาปุ๊บออดอะไรพวกนี้
1: แล้วตอนนี้มีอุ่นเครื่องสโมสรได้ยันอู๋หลายทีมเริ่มเตรียมทีมแล้ว
0: ช่วงหลังเริ่มมีแล้วก็เยอะด้วยนะครับ
1: มีเนี่ยถ้าคุ้นหน่อยก็เลฟกี้โซเฟียนี่ตามหลังโบเตฟ0-1มีทางด้านวอล์ฟแบเกอร์เนี่ยชนะไปแล้วชนะทางด้านเนเลฮาซ่า2-0แล้วก็มีอย่างไฮดุกสปิตเนี่ยตอนนี้นำทางด้านเซอร์คาซี่ 1-0 บราโวตอนนี้ตามหลังลิเจก้า 0-2 นะครับแล้วก็ LS เคลินเนี่ยตอนนี้นำทางด้านแฮทราเวลส์ 2-0 เก้น
0: เออไอ้คู่นี้มันก็เลือกมาเตะกันดีเนาะ
1: คู่ไหนจาน
0: ไอเนี่ยไอ้คู่เซลเย่เนี่ย
1: กับสแกนกับสแกนดีเดีย
0: เ
1: ออสแกนดีเดีย
0: ไอ้นี่ก็บอกว่าเซลอันนี้ก็สแกนดีจ้ะ
1: อ๋อไอ้นี่คนขายไงเซลส
0: ่
1: วนคนซื้อก็สแกนดีจ้ะ
0: ครับ
1: อ๋อก็เลยแบบซื้อขาย
0: เลือกพอดีกันนะ
1: อ๋ออ่ะส่วนไอ้เก้นเนี่ยเก้นของเบลเยียมตอนนี้นำทางเมเลเลเปเก้2-0
0: ครับถ้าใครอยากจะเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของผลฟุตบอลบอกไปด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นอุ่นเครื่องมันจะมีเตะไปแล้วชุดนึง
1: ก็เอาเป็นคู่ๆแล้วกัน
0: อีกชุดนี่ก็เพิ่งจะเริ่มมาประมาณ10นาทีนะอย่างพวกเก้นพวกอะไรพวกเนี้ยนะคร
1: ับ แต่วันนี้ไม่มีภาคบอลเพราะนั้นเราอาจจะไม่ได้มีไลฟ์สดทาง Facebook แล้วก็ YouTube เพราะนั้นตอนนี้ก็มีปะ
0: สุด YouTube มีเนี่ยวิ่งอยู่นะปุ๊บๆๆๆ
1: พูดคุยกันได้ใน YouTube ใน Facebook แล้วก็ SMS 48-9899
0: ครับ
1: อันนี้ผมเผาเวลาให้ดันอู
0: ๋นี่ไงอย่างคุณกัปตันก๊อฟยังบอกเลยจริงมันเล่นกันไม่สนุกนะครับนะ
1: มันคือกลายเป็นว่าตอนนี้ฟุตบอลโลกรอบแรกกลายเป็นเหมือนกับการคัดกรองรอบสุดท้ายเพราะดันอู๋ดิรอบไอ้อันดับ3ที่ดีสุดอ่ะ12ทีมเอาตกแค่4อ่ะแล้วเข้า8อ่ะมันแบบ
0: โอ้แทบจะโอกาสน้อยมากนะ
1: คือเข้าใจว่าอินฟานติโนจะโปรโมทว่าฟุตบอลอยากให้เป็นของทุกคนแต่ว่าอ่ะแล้วดูแบบอย่างบางทีมเงี้ยอย่างมี3แต้มแล้วเข้าเนี่ย
0: ไม่จริงๆจริงๆมันก็ต้องเป็นคุณค่าที่คุณคู่ควร
1: ใช่ใ
0: ช่ป่ะไม่ใช่ว่าโอ้เป็นของใครก็ได้แต่ว่าคุณก็ต้องมีความสามารถหน่อยถ้าเกิดประเทศคุณมาไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะ
1: ครับก็นั่นแหละคือ
0: เออแต่ก็อย่างที่สนบอกก็จริงนะคือกลายเป็นหมดเสน่ห์ของฟุตบอลโลกเนาะที่เราตั้งตา4ปีมาดูโอ้โหเจอแบบอย่าง
1: เง
0: ี้ย
1: หรือผมถามการอู๋เงี้ยไอเกมระหว่างปารากวัยกับออสเตรเลียพอรู้ว่าเล่นอย่างนั้นการอู๋ดู15นาทีการอู๋ก็นอนละหรือแม้กระทั่งนอร์เวย์เมื่อคืน
0: เ
1: น
0: ี่ยแค่คิดนะในมุมที่เรานั่งดูสดอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เรายังแย่และไอ้พวกที่เข้าไปอยู่ในสนามอ่ะ
1: ก็นั่นไงผมสงสารแฟนบอลนอร์เวย์เมื่อคืน
0: บอลมากเลย
1: สงสารไหมถ้าเกิดจานอู๋สมมุติเป็นคนนอร์เวย์แล้วซื้อตั๋วไปสนาม
0: เมื่อวานผมก็เป็นคนนอร์เวย์ครับไม่ต้องสมมุติเลยว่าผมก็ใส่หมวกไวกิ้งอยู
1: ่แล้วแบบเราก็มานั่งคิดว่าอ้าวไม่รู้นี่ว่าแบบเออโค้ชจะจัดแบบนี้เราก็ได้ต้องไปดูเสีย
0: นั่งดูสักแป๊บ6นาทีเดมเบเล่ยิงตุ๊บ
1: ใช
0: ่ครึ่งแรกแอ๋วเลยแอ๋วเลย
1: เพราะนั้นนี่คือแบบหมายความว่าก็เตรียมลงไปแพ้เพื่อที่จะแบบเหมือนก็ตัดเกมไปแล้วก็พักผู้เล่นมันก็โอ้โหมันคงไม่ถึงขนาดอัปยศอะแต่มันใช้คำว่าแบบ

0: มนขังอะอย่างที
1: ่
0: บอก
1: ใช่ๆมันก็ไม่มีเสน่ห์ของมันแล้วเนอะที่4ปีจะมาครั้งก็เจอแมตช์อย่างนี้เข้าไปแล้วมันเริ่มมีแบบนี้หลายแมตช์ได้ด้วยด
0: ิใช่
1: ป่ะ
0: แล้วเนี่ยเดี๋ยวจังอู๋รอดูแอลจีเรียกับไอออสเตรียเนี่ย
1: ครับ
0: เสมอก็เข้า
1: ขออีกแค่แต้มเดียวเอง
0: ใช่แล้วอย่าไป
1: ตอนเนี้ยไอ้พวกที่มี3แต้มอย่างพวกไอ้โครเอเชียกาน่าก็ทำไปเล่นไปนะ
0: ใช่
1: ใช่ป่ะขออีกแต้มเดียวก็เข้า
0: แล้วอันเนี้ยผมไม่ได้เข้าข้างเกาหลีนะเกาหลีซวยเพราะว่าเป็นกลุ่มแรกที่แข่ง
1: ใช่ใช่เพราะถูก
0: ไหมอย่าง เงี้ยคือเสียเปรียบนะ
1: ใช่
0: ถูกไหม
1: อย่างโครเอเชียตอนแรกอ่ะถ้าเราไม่รู้ผลเลยนะต้องชนะเกมนี้
0: ใช่
1: แต่พอมาปุ๊บพวกนี้แข่งไปแล้วคณิตขอแค่แต้มเดียว
0: อ่ะใช่
1: ใช่ไหมไอ้พวกแอลจีเรียเนี่ยเสมอมี4
0: ใช่
1: โครเอเชียมี4
0: ครับ
1: คองโกถ้าชนะมี4ปุ๊บอิหร่านกับเกาหลีไปทั้งคู่เลย
0: นี้ใครอยู่กลุ่มแรกๆก็สวย
1: เออ
0: มันก็ไม่ยุติธรรมอ่ะส่วนผล
1: ก็เอาอย่างนี้ดิก็แข่งพร้อมกันให้หมดเลยร้อยสี่นัดจบเลยวันเดียวแล้วก็ปิด
0: ให้เป็นปัญหาของคนดูให้เป็นปัญหาของคนดู
1: ครับ
0: ดูคู่ไหนดีวะ
1: เออนะ
0: อาจจะต้องมี20จออ่ะเดี๋ยวเอาผลที่จบไปแล้วด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็วันนี้มีฟินแลนด์นี่จบไปแล้วคือมีอีเวสเสมอกับ SJK 2-2มาเลนฮาวันนี้แพ้อินโตตะคู0-2นะครับ HJK วันนี้แพ้คาบ้านเละเลยแพ้คูพีเอสไป0-4แล้วก็สวีเดนซูเปอร์เลทานี่จบไปแล้ว4คู่เนี่ยวาเบิร์กชนะออสเตอร์2-1ลุงสกิลชนะทางโอเลโว3-2นอร์ดิกเสมอกับออดเดวาล3-3แล้วก็ซุนสวาวแพ้ออสเตอร์ซุนทีมเก่าแกรมพอตเตอร์ที่เคยไปคุมในสวีเดนน
1: ่
0: ะ0-2นะครับแล้วก็ถ้านอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับเฮาเกซุนวันนี้ชนะคองสเวียร์4-2สตาร์เบกชนะบลาย2-0อาร์ซาเน่ชนะเลนฮาม3-0สตอมเมนชนะมอส3-2แซนเนตชนะลัวฟอร์ด3-0ลินออสโซแพ้ฮอต1-4สตอมก็เสร็จอันนี้แข่งอยู่นะครับอ่ะประมาณนี
1: ้ครับ
0: เพราะว่าก็น่าจะครบแล้วสำหรับนักสู้บูยีน
1: ล่ะเราจะให้ไหมแต่อันนี้ที่ SMS อันนี้มาปุ๊บเนี่ยโหมีความสุขมากเรายังอิจฉาเลยนะแต่อาจจะต้องตัดทอนบ้างก็มีความสุขจังเลยนั่งเล่นนั่งเล่นวินนิ่งฟัง99ไอ้อันหลังต้องละไว
0: ้
1: อันหลังต้องละไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวDSI เข้าไปที่บ้านทันทีเลยนะครับแจ้งพิกัดที่จบเลยนะฮะ
0: ครับเขาอาจจะเป็นคนขับรถไฟมั้ยแบบมันปุ่นปูนแบบ
1: ปุ่นปูนอะไรอย่างเงี้ย
0: กระจิกกระจักกระจิกกระจักส่วนนี้ครับพี
1: ่ถ้าอันนี้จะไม่ค่อยกระจิกกระจักเท่าไหร่อ๋อ
0: มันจะซึม
1: ง่วง
0: อ๋อมันไม่ค่อยกระจิกกระจัก
1: จะเน้นง่วงโหแล้วอย่างงี้จะถึง 4:00 น.เหรออ
0: าจจะหลับ
1: ไปก่อนแต่วันนี้เพราะว่าวันนี้คู่แรกเนี่ยมันจะเตะพร้อมกัน2คู่มันจะเริ่มจาก 4:00 นะครับโครเอเชียกับกาน่า
0: ครับ
1: ปานามากับอังกฤษมีท่านถามมาว่าเตะกันกี่โมงแล้วก็ไปที่ 6:30 นะครับก็จะเป็นโคลอมเบียกับโปรตุเกส
0: ครับ
1: เดียคองโกประเทศบ้านเกิดผม
0: อะไรครับอ้าวแล้วเมื่อกี้พี่ยังบอกเป็นคนนอร์เวย์อยู่เลย
1: เมื่อวานแค่ไปนี่ไปขอสัญชาตินอร์เวย์
0: ขอสัญชาติ
1: แต่ว่าคองโกที่ผมเป็นครึ่งล่าง
0: คือเป็นคนนอร์เวย์เชื้อสายคองโก
1: ครับคองโกนี่เป็นฮาฟล่าง
0: อ๋อใช่ว่าครึ่งล่างด้วย
1: ท
0: ่อนบนไม่รับ
1: ท่อนบนเป็นไทย
0: โอเคโอ้หลายเชื้อชาติเลย
1: แล้วก็คู่ของแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย9:00แล้วก็จอร์แดนกับอาร์เจนตินา9:00แล้วก็ฟังฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นคู่ของแอลจีเรียกับออสเตรียนะ
0: โอ
1: ้ถ่ายถูกคู่
0: ให้ดูถูกๆนะ
1: ถ่ายถูกคู่ด้วยจริงๆวันนี้น่าจะเป็นนี่นะเดียคองโกว่าคองโกมันยังไงบางทีอย่างน้อยมันต้องชนะ
0: โอ้แต่เป็นพี่อู๋จะดูคองโกอ่ะวันนี้น่าจะเป็นอังกฤษน่าจะถ่ายอังกฤษให้ดูหน่อยวันอาทิตย์แล้วโดนด่าเยอะไง0-0
1: น
0: ่ะ
1: อังกฤษนั้นก่อนมันถ่ายไปแล้วไงมันก็ต้องสลับกันบ้างดิใช่ป่ะถ่ายอังกฤษอย่างเดียวก็โอ้โหมันก็ไม่ได้นะ
0: ครับหรือไม่ก็ถ่ายนี่ก็ได้ถ่ายนี่เลยรอบตี4
1: เลยเหรอ
0: เออโปรตุเกส
1: โหโปรตุเกสก็ไม่ไหวมา
0: ไม่รู้ว่า
1: ผู้ใหญ่มาหมดเลยอ่
0: ะคือไอ้นัดสุดท้ายที่เมสซี่ไอ้ที่อาร์เจนเล่นน่ะมีโอกาสเมสซี่จะไม่ลงแต่ว่าไม่รู้ว่าโรนัลโดนี่จะลงไหมจันอู๋ว่าเขายอมไหมเขาอยากลงไปทำสตินู่นนี่นั่นไหมหรือจะยอมนั่ง
1: ผมว่าลงนะ
0: วัดใจนะ
1: เพราะว่าอย่างน้อยการ
0: เ
1: ข้
0: ายอม
1: เข้าเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มดีกว่าเข้าเป็นอันดับหนึ่งนี่มันสบายเลยไปเจออันดับสามใช่ไหมล่ะมันง่ายกว่าผมว่าวันนี้เอาส่วนที่อยากดูจริงๆเลยวันนี้ผมอยากดูคู่จอแดนกับอาร์เจนตินา
0: อาร์เจนก็มีข่าวว่าเมสซี่จะไม่เล่นไง
1: ใช่เพราะเห็นเขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าเขาจะไม่เมสซี่ลง
0: ครับ
1: ผมแล้วผมก็เชื่อว่าไม่น่าเอาเมสซี่ลงคืออยากเห็นพวกอัลวาเรสกับไอ้นี่ไงอัลวาเรสลาวตาโรอัลมาดาพวกเนี้ย
0: ทีโก้อัลมาดา
1: ประตูทุกลูกที่มันเกิดจากเมสซี่อย่างเดียวไง
0: แล
1: ้วผมเชื่อว่าตอนเนี้ยพอพวกนี้ได้ลงมันต้องยิงบ้างแหละ
0: ไม่ต้องเกรงใจ
1: ก็เลยอยากจะดูแล้วโหแต่ละตัวของไอ้ทางอาร์เจน

0: มั้ยสำรองยังโหดเลยอ่ะนิโก้ปาร์คอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะอาจจะได้ลงนะอย่างพวกเนี้ยก็เลยมองว่าวันนี้คู่นี้น่าดูแต่โอ้โหก็ต้องอดทนหน่อยนะอยู่ไว้ถึง9โมงอ่ะ
1: โอ้โห
0: หรือไม่ก็ต้องหลับก่อน
1: เนี่ยผมปวดหัวเลยแต่อู๋เมื่อวานนี่ดูหมดเลย3ช่วงนอนไม่ค่อยพอนะแล้วนอนบ่ายๆมันปวดหัวจ้าอู๋ขนาดเปิดแอร์ก็หนาวบางทีปิดแอร์ก็ร้อนเนี่ยตอนนี้ปวดหัวอยู่
0: เป๋ทรงทั้งวันเลย
1: ทำไม
0: ก็ดูจนถึงคู่สุดท้ายเหมือนกันใช่แล้
1: วนอนบ่ายมันไม่ค่อยดี
0: แล้วมันไม่ใช่ช่วงเวลาเรา
1: ใช่
0: ใช่ไหมเราคนหนึ่งคืน
1: เพราะอยากเต็มที่ครับมาก่อนเนี่ยผมก็นอนเต็มที่หกโมงเช้าแต่พอมันมีไอ้คู่เนี่ยอิหร่านจบเที่ยงเนี่ยโอ้ปวดหัวเลย
0: ครับอันนี้หนักเลยนะโอ้โหถึงบอกว่าหลายๆท่านต้องคำนวณเวลาให้ดีนะแล้วแบบบางทีแบบพอมันตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี้ยมันก็เอ้ยมันก็อยากดูอ่ะดูซะหน่อยแล้วกันอ่ะก็ดูจนจบอีก
1: ใช
0: ่โอ้โหสภาพวันนี้มาแบบดูตาผมดิตอนนี้ตาผมเป่งเลยนะปากเปิกระเบิดหมดแล้วร้อนในนะครับ
1: เออผมก็ร้อนในแสดงว่าเราพักผ่อนน้อยนะ
0: อืมครับใช่ๆนอนน้อย
1: ครับ
0: เพราะว่าบอลมันกว่าจะจบอย่างคู่ถ้าเจอคู่10โมงเงี้ย
1: โอ้โห
0: จบเที่ยง
1: ทรมาน
0: 11โมงจบบ่ายเงี้ย
1: โมงเงี้ย
0: เออโอ้โห
1: ไม่ไหว
0: แล้วช่วงนี้ต้องบอกว่ามันต่อเวลากันก็ต้องมี 7-8 นาทีไงใช่ม
1: ั้ยทดเยอะแต่ยังดีนะโอ้โหไอ้คู่เบลเยียมอ่ะสนุกพอไอ้นิวซีแลนด์ไปเปิดแรกโอ้โหก็เละเป็นสมันเลย
0: แล้วนิวซีแลนด์นี่หลังอย่าง
1: โอ้หลัง
0: เนี่ยนิ่มเลย
1: แต่ใครจะไปเชื่อว่านิวซีแลนด์ยิงเบลเยียมได้อ่ะผมเห็นไอ้ลูกที่นิวซีแลนด์พอยิงตีไข่แตกได้ปั๊บโอ้โหไอ้กุ๊กตัวโกรธเลยแบบโอ้โห
0: ใครจะคิดว่าจะเสียให้
1: นิวซีแลนด์กูยังโดนอีกเหรอ
0: มันต้องคลีนชีทไงมันไปโดนเงี้ยเป็นใครก็ขึ้นนะครับ
1: ใช่
0: เขาบอกว่าอยากขอทีเด็ดคืนนี้จากคุณสนเอ้ยโหสนเอ๊ะแล้วครับจะ FC พี่อู๋พี่ไหว
1: ไอ้โหอาจารย์อู๋วันนี้ถ้าเร็วๆเนี่ย6คู
0: ่
1: ชอบอะไรบ้าง
0: ชอบกาหน้านะ
1: ผมก็ชอบกาหน้าผมรู้สึกว่า
0: บอลเหนียวแ
1: ล้วผมว่าโคเอเชียทัวร์นาเมนต์เนี้ยดรอปของมาตรฐาน
0: ใช่ตัวรุก
1: มีแต่ตัวหมดสภาพ
0: แต่ละคนมัน33 34หมดแล้วไง
1: ไอ้โควาสิตเนี่ยแบบดรอปชัดเจน
0: โควาสิตโมดิชใช่ป่ะเตลิสิตเนี่ยคือพวกที่33
1: เตลิสิตที่37
0: ใช่นี่คือพวกอย่างต่ำเนี่ยคือ33อัพไง
1: แล้วเอาแรงไปวิ่งบทกับกาหน้าผมว่ากาหน้าสด
0: บูดิเมียนี่ก็สุดจะเลข3แล้วเหมือนกันนะ
1: 30ต้นๆ
0: ใช่บูดิเมียน่า31มั้ง
1: ไล่กวาดิโอเนี่ยจันโอ้เพิ่งหายเจ็บฟอร์มไม่ได้เลยแบบไม่ได้จริงๆอ่ะแบบ
0: แต่กวาดิโอหลุดยังงงติดไปได้ไงนะ
1: ก็
0: แค่ไม่ได้ลงเลย
1: ชื่อชั้นมันดีไงก็ต้องเอาไว้ก่อนแต่ว่าเล่นไม่ดี
0: มันยังเล่นไม่ไหว
1: ร่างกายยังไม่ 100%
0: เพราะมันเจ็บมันเกิดทั้งปีอ่ะ
1: ใช่ไอโควาสิตนี่ก็เจ็บเกือบทั้งปี
0: ใช่ๆก็เลยกลายเป็นว่าปีเนี้ยโครเอเชียดรอปไปเยอะเลยอ่ะ
1: ชอบกาหน้าเหมือนกันแล้วก็ถ้าอังกฤษกับเคปเวิร์ดอ่ะอังกฤษจะกู้หน้าได้ไหม
0: ผมว่าอังกฤษเฉือนอ่ะ
1: ผมว่าเคปเวิร์ดมันเป็นบอลไม่ใช่สิ
0: เคปเวิร์ดปานามา
1: เป็นบอลขยันแต่ว่าเกรูปเกมไม่แย่แต่ยิงไม่ได้เหมือนนัดเจอโครเอเชีย
0: ใช่
1: เพราะนั้นยิงไม่ได้ไม่มีประโยชน์อังกฤษคมกว่าน่าจะเจาะได
0: ้ผมว่าสัก1-0
1: ก็ไม่พอ
0: เฉือนพอเขาเก็บตัวด้วยไง
1: ผมว่าขาดผมว่าวันนี้อังกฤษ
0: เข้ารอบ
1: ต้องล้างตาต้องแบบเรียกความมั่นใจ
0: วันนี้ผมชอบปานามา
1: อุ้ยจะเป็นจะวันนี้จะเกิดที่คลองสุเอตอ่ะ
0: ครับผมส่วนโคลอมเบียกับโปรตุเกสผมเชื่อว่า
1: คู่นี้ยากมากพี่อู๋เพราะมันเข้าไปแล้วคู่ไง
0: ผมว่าโคลอมเบียอาจจะแบบคิดแบบนอร์เวย์อ่ะไม่สนละเข้าละพ
1: อ
0: แต่ผมว่าจะระดับอย่างโปรตุเกสมันต้องเข้าจ่าฝูงอ่ะ
1: แล้วที่สำคัญโปรตุเกสสควอตเขาใหญ่กว่าเขาจัดใครลงประสิทธิภาพมันก็ดีกว่าโคลอมเบีย
0: แล้วผมว่านะวันนี้โรนโดลงดึงความมั่นใจเพราะเกมที่แล้วมันเพิ่งกลับมาเองไง
1: หรืออาจจะลงไปยิงเขาตอนนี้ยิง2ใช่ไหมเมซี่ยิงไป5วันนี้โรนโดต้องแฮตทริกเพื่อจะยิงเท่าเมซี
0: ่ก็มีโอกาสนะทำไปเล่นไปโคลอมเบียก็ผมคิดว่าไม่เอาแล้วล่ะ
1: ถ้าเลือกผมก็เลือกโปรตุเกสก่อนโคลอมเบียอย่างแย่ๆคือไม่น่าแพ
0: ้ครับส่วนเดียร์คองโกกับอุซเบย์
1: ง่ายๆเลยจันอู๋ว่าคองโกชนะอุซเบย์ได้ปะเพราะว่าคองโกต้องชนะเพื่อเข้ารอบ
0: ใช่ใช่เพื่อ
1: เสมอไม่พอ
0: เพื่อจะเป็น4แต
1: ้
0: ม
1: แต่ถ้าจบเสมอมานี่อุซเบย์กอดคองโกตกดึงคองโกตกรอบนี่หนักเลยนะ
0: ตัวคองโกผมว่าดีกว่านะต
1: ั
0: ว
1: เยวันวิซ่า
0: ใช่
1: สดิกบากัมบูไอมาตูซาม
0: าซัวกูไงพวกเนี้ยตัวเซเบ้นะ
1: แต่เกมลุกมันไม่ค่อยดีไงคองโกอ่ะผมว่าถ้าเต็มที่ก็ได้แค่เบียดก
0: ็พอแล้วไง
1: เบียดก็พอ
0: เออแต่ว่าเพราะว่าคองโกต้องการชนะ
1: แต่กลัวเบียดไม่ได้ไงถ้าจบ 0-0 มาอย่างนี้ทำไง
0: ก็ไปทั้งคู่กันนั่นเองก็ไปทั้งคู่ตกรอบทั้งคู่นะครับส่วนคู่นี้เน
1: ี่
0: ยว่านะเสียวแน่เลยว่าถ้าใครดูมีสิทธิ์หลับมาก
1: อ่ะผมบอกเลยอาจารย์อู๋วันนี้เราดูแค่2ช่วงพอมั้งดูคู่เนี่ยดู2ช่วงเวลาคู่ออสเตรียไม่ต้องดูหรอกเพราะว่าผมดูแล้วว
0: ันนี้นะเอาจีเรียมาถึงรถบัส
1: เออ
0: นะรถบัส

0: แน่นอนอ่ะขอแค่แต้มเดียวพอคงไม่แลกอ่ะมั้งอืมเพราะว่าคู่นี้มันโอกาสมุมเสมอจับมือเข้ารอบ
1: เสมอเสมอ
0: ม
1: ึ
0: ง
1: อื
0: ม
1: ไอ้คู่นึงอาจารย
0: ์คู่สุดท้าย
1: อาเจน
0: คู่สุดท้ายอาเจนอาเจนผมเชื่อว่าอาเจนยิงยับอ่ะ
1: เจออาเจน
0: เพราะผมเชื่อว่าพวกอาวาเลสอะได้ลงเราตาโลคู่กันอย่างเงี้ย
1: พวกตัวที่ยังไม่ได้ยิงต้องกระเฮี้ยนกระเหือรือหน่อย
0: พวกนี้อยากยิงอยู่แล้วแล้ว
1: โชว์ฟอร์ม
0: ใช่ป่ะจะซื้อขายกัน150ล้านต้องโชว์ฟอร์มซะหน่อย
1: ใช
0: ่แฮตทริกไปสักดอกมีกลับมามีลุ้นไอ้ดาวซันโบเขาเลยนะคูเรียนอาวาเลสอะ
1: โอ้แต่ถ้าแฮตทริกได้นี่ก็
0: เราตาโลแฮตทริกไปด้วยคนนึง
1: แต่ผมว่าจอแดนอุดแน่จันอุว่าไงเพราะอย่างซาอุขนาดแบบต่อให้แพ้ต่อให้เสมอก็ไม่เข้าเขาก็ไม่ได้เปิดหน้าแรกอะไรนะคือแบบเทเจอร์ของบอลแบบเอเชียตะวันตก
0: ก็บอลมันตกไปแล้วอ่ะแต่ผมเชื่ออุดไม่อยู
1: ่ครับ
0: เนอะไม่น่าอุดอยู่อ่ะโอ้โหตัวระดับกองหน้า150ล้านระดับลาวตาโร่อย่างเงี้ยยังยิงจอแดนไม่ได้ดิโอ้โหมันเสียทรงนะ
1: แต่ยิงถึง2มั้ยล่ะ
0: ถึง3
1: มั้ยถึง3มั้ยตอนนี้มันต้องถึง3อ่ะ
0: เอาไปเล่นแฮตทริกป่ะ
1: เหรอ
0: เออเอาไปเล่นแฮตทริกป่ะลาวตาโร่สักเม็ดนึง
1: ใช่ลาตาโร่ยังไม่ยิงนะ
0: ใช่ไม่มีใครที่ยิงเลยอ่ะ
1: เอออ
0: ามาด้าป่ะอีก1เม็ด
1: เอออามาด้าก็ดี
0: มีใครยังไม่ได้ลงอีกมั้ยไอ้นิโก้ปาร์ตอีกลูกนึง
1: เออนิโก้ปาร์ตนี่มีข่าวมาดริดจะซื้อกลับแล้วจะซื้อมาขาย
0: ครับ
1: แบบเหมือนเราไปซื้อของสำเพ็งมาแล้วมาขายต่อดึงกลับเพ็งก็บอกว่าเพราะว่าราคาดึงกลับไม่ถึง10ล้านยูโรแล้วน่าจะ7 8
0: เพราะมันมีสัญญากันอยู
1: ่ใช
0: ่แล้วก็โคโม่รอเซ้งต่ออยู่
1: แล้วตอนนี้ราคาประเมินนิโก้ปาร์คมัน60ล้านยูโร
0: ประมาณ60ล้านแล้วเขาบอกว่าจากข่าวนี่จะใส่ไอ้สัญญาซื้อกลับได้ด้วยใช่ไหม
1: ครับ หัวหมอนะมาริด
0: ใช่
1: มาริดนี่หลังๆคือของฟรีของชอบแล้วก็ซื้อกลับ
0: แ
1: ล้วประมาณนี้เออเขาทำธุรกิจเก่งฟอร์นิโนเปเรส
0: ครับบอกว่าคุณหนูขอสัก3มาแน่คุณไก่101
1: อุ้ยหลายคนต้องการทัศนะด้านอู๋เนี่ย
0: ถ้า
1: อ่าฮะเมื่อกี้ที่คุยกันน่ะ3ตัวที่ชอบสุดอะไร
0: ชอบสุดผมชอบอาเจน
1: จริงเหรอ
0: เออผมชอบอาเจน
1: แต่เอาตรงๆอาเจนมันบอลไม่มีผลนะจ๊ะหนู
0: ใช่บอลไม่มีผล
1: มันไม่มีผล
0: แต่อาเจนมันสำคัญไงเดี๋ยวบ่ามันก็ต้องเรียกความมั่นใจหน่อยอ่ะอืมแล้วคุณไปรอบลึกๆเกิดเมสซี่เล่นไม่ออกคราวนี้ทีมไม่ต้องยิงเลยยิงอยู่คนเดียว
1: อืมถ้าผมคนนี้ถ้าผมชอบสุดผมชอบอังกฤษ
0: ชอบอาเจนชอบกาน่าผมว่ากาน่าไม่น่าแพ้
1: แล้วก็เดียร์ของโก้ผมเช็คล่าสุดตอนนี้นะจ๊ะหนูมันแปลกๆว่ะ
0: ค
1: ือมันกลายเป็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยเขาเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียเฉยเลย
0: มันก็
1: ตอนแรกอ่ะ
0: ตอนแรก
1: แค่ชนะก็จบแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ต้องถ้าชนะน้อยก็กินได้แค่ครึ่งชามก๋วยเตี๋ยวมันเออมันแปลกว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงไปทางฝั่งโคเอเชียทั้งที่ก็ผมมองว่ากระแสก็หลายคนชอบกาน่านะหรือว่าถ้าเกิดคิดในมุมว่าถ้ากาน่าไปเปิดแรกมันไม่ได้อุดเหมือนว่าเล่นเจออังกฤษอ่ะจะเสร็จโคแอดเป็นไปได้ไหมจันโอ
0: แต่คู่นี้ผมว่ามันบอลสามหน้าอยู่แล้ว
1: ใช่มันก็ออกได้หมด
0: มันออกได้หมดอ่ะโครเอเชีย
1: คือถ้าถามว่ากาน่าวันนี้ถ้าจะเอาแต้มเดียวอ่ะแล้วอุดเหมือนวันเจออังกฤษแต่ผมว่าโครเอเชียเจาะไม่เข้าแต่ถ้ากาน่ามันไปคิดว่าแบบเกิดจะเล่นใหญ่จะชนะเลยแล้วไปเปิดพื้นที่เงี้ยผมว่าหรือโครเอเชียคมกว่าเก่ากว่าเกี่ยวไหม
0: ก็ไม่แน่
1: อืม
0: หรือไม่ก็อันนี้ไงแบบเซนสนเนี่ย
1: ทำไม
0: คิดเยอะคิดเยอะ
1: จัดไป
0: คิดเยอะคิดเยอะอ๋อไอ้พวกนี้คิดเยอะกระดิกสักนิดนึง
1: อ๋อกระดิก
0: เรียกหน่อยเหมือนเมื่อก่อนอาจารย์จูนไง
1: อาจารย์จูนเป็นคุณยนต์อาจารย์นั่งสมาธิเลย
0: เหมือนไอ้นี่เลยไอเรียกว่านั่งฟังเสียงน้ำนั่งฟังเสียงน้ำสมาธินั่งที่น้ำตก
1: ฟังเสียงน้ำไหลผลลัพธ์เป็นไง
0: เละ
1: ไม่แต่อาจารย์อู๋ไอ้ทฤษฎีเนี้ยผมว่ามีส่วนเพราะไอ้อยากอาจารย์อู๋ดูเกมนั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไอ้ดูเกมที่นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลได้ไหมตอนนั้นทุกคนผมว่าชอบเซเนกัลมองว่าสู้ได้แต่ว่าไอ้ร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขาให้นอร์เวย์ผมก็งงว่าโอ้โหนอร์เวย์มันเอาอะไรมาเหนือกว่าเซเนกัลถูกไหม
0: เฮ้ยเหรอ
1: ใช่
0: ผมคิดไม่เหมือนกันผมคิดว่านอร์เวย์จะชนะเยอะด้วยซ้ำ
1: หร
0: อบอลคนละทรงอ่ะไอ้พวกทีมจากแอฟริกาใต้ส่วนใหญ
1: ่มันเล่นแบบไม่ละเอียด
0: มันเหนียว
1: แบบไม่ละเอียด
0: มันแข็งแรงไงเหนียวจริงแต่ว่ามันไม่ค่อยคม
1: ทีมมันไม่ได
0: ้ลองดูพวกกองหน้าแต่ละคนมันจะไม่ค่อยคม
1: เ
0: พราะมันเล่นบอลกันส่วนใหญ่จะมันเล่นไม่เป็นทีมเวิร์กอะ
1: แจ็คสันเงี้ยจันโอ้โห
0: ชอบเล่นแบบเป็นแบบใช้ความสามารถเฉพาะตัวเอาเนาะก็เลยมองว่าน่าจะเป็นทรงนั้นไปหรือว่าไอ้นี่ไงมองว่าโครเอเชียอยากกับจบไอ้นี่เปล่า
1: แชมป์กลุ่มอะ
0: จบอันดับ2เพราะว่าเขามองว่าอังกฤษน่าชนะ

0: นะได้อยู่แล้วไง
1: ใ
0: ช่ไหมเขาก็เป็นอันดับ2ไป
1: แต่ถ้าโคเอเชียเสมอไม่จบอันดับ2เหรอเดี๋ยวดูก่อนถ้าโคเอเชียเสมอจบอันดับ2ไหม
0: ไม่จบดิไอการหน้าจบดิ
1: เพราะการหน้ามี4
0: การหน้าเขามี4อยู่
1: โคเอเชียมี3
0: ใช่โคเอเชียมี
1: 3ถ้าโคเอเชียอยากจบที่2ต้องชนะแต่ว่าคำถามคือถ้าจบที่2ได้ไปเจอใครไงมันต้องดูว่ายากป่ะถ้าเกิดสมมุติถ้าจบที่2เจอใครแล้วจบที่3เจอใครเดี๋ยวผมดูให้
0: เดี๋ยวไปดูสาย
1: กลุ่มโคเอเชียนี่กลุ่มไหนดัน
0: กลุ่มโคเอเชีย
1: กลุ่มโคเอเชียอังกฤษอ่ะ
0: เดี๋ยวกันจำสายไม่ได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวผมดูให้ เพราะว่ามันมีสายอยู่ณตอนนี
0: ้กลุ่ม L
1: กลุ่ม L ใช่ไหม
0: กลุ่ม L
1: 2 L เนี่ย จะเจอกับ 2K
0: ก็ไม่หนัก
1: 2K นี่ใคร
0: 2K เดี๋ยวก่อน
1: 2K นี่บอกมา 2,000 นี่ห่านะ
0: 2K นี่โดนหนักเลยนะถ้าอมด้วยเกลือมาก็ 2K แล
1: ้
0: วเฮ้ยคุณหมายถึงอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: 2K นี่คืออะไรส่วนคุณ
1: ไม่ก
0: ็ชอบพาผมไป
1: ตัวอักษรไงก็เดี๋ยวนี้คือ
0: เสียชื่อเสียงหมดเลยนะเนี่ย
1: วันนั้นยายก็กินหมี่ไปแล้วนี
0: ่กลุ่มเคเดี๋ยวก่อนสายเคโคลอมเบียโปรตุเกส
1: อ๋อคือพูดง่ายว่าไอ้กลุ่มกาไอกาหน้าโคเอเชียเนี่ยที่2ก็จะไปเจอที่2สายโปรตุเกส
0: ใช่
1: ที่2สายโปรตุเกสก็มีโอกาสเป็นนี่ไง
0: โคลอมเบีย
1: อยู่ที่ว่าไอเนี่ยโคเอเชียอยากเจอโคลอมเบียไห
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดสมมุติที่3ของกลุ่ม L เนี่ยที่3 L นี่มีโอกาสจะไปเจอ 1K โอ้ถ้าที่3อ๋อโอเครู้ละ
0: ใช่ป่ะ
1: หมายความว่าถ้าวันนี้โคเอเชียจะชนะเนี่ยอาจารย์อยากหนีโปรตุเกส
0: ใช่ไงมันมีโอกาสโดนโปรตุเกสไง
1: เ
0: ออถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้เข้า1กับ2นี่คนละเรื่อง
1: กันใช่ไหม
0: เออเพราะ1ส่วนใหญ่อ่ะบางกลุ่มมันจะไปเจอพวกไอ้อันดับ3ใช่ไหมอันพวกเนี้ยมันก็ง่ายหน่อยนะครับ
1: แต่ไม่แต่ถ้าเกิดสมมุติโอ้โหเออถ้า3นี่มันยากเลยอาจารย์อู๋คือนอกจากจะเจอโปรตุเกสนะคุณจะไปอยู่สายเดียวกับบราซิลอาร์เจนแบบโหของแข็งเลยไง
0: สายล่างคุณมีบราซิลอาร์เจน
1: สายบนมันมีแค่เยอรมัน
0: ฝรั่งเศสสเปน
1: ก็แข็ง
0: เหมือนกันเออไม่ต่างหรอกผมว่าน่าจะเอาเข้าไปก่อนแหละทีมพวกนี้คงไม่วางแผนเพราะเขาจะไปถึงแชมป์หรอกเขาจะหนีใคร
1: เกาหลีวางแผนเยอะไง
0: โอ้โหเกาหลีผมว่าผมโทษโค้ชนะ
1: เอออ
0: ยู่ดีๆเกาหลีผมว่าไปดรอปไอ้นี่ทำไมอ่ะ
1: ซอนใช่ป่ะ
0: ซอนกับอีแจซองอ่ะ
1: เอออ
0: ยู่ดีกูไปดรอป2ตัวเก่งสุด
1: ไม่อาจารย์อู๋ผมถามอ่ะต่อให้ย้อนกลับไปอ่ะใครจะคิดว่าเกาหลีใต้จะแพ้แอฟริกาใต้ไม่มีใครคิด
0: จริงๆ
1: ไม่มีใครคิด
0: ไอ้เกมที่แพ้เจ้าภาพอ่ะก็ไม่น่าแพ้ถ้าไม่ไปเล่นพลาดเองไม่งั้นเกมนั้นน่าจบเสมอถูกไหมไปโดนลูกนั้นลูกเดียวเอง
1: แต่นั้นผมว่ามองว่ามันแสดง
0: เอาเหรอ
1: มันก็แบบอยากเข้าที่สองอ่ะแต่สุดท้ายไม่เข้าเลย
0: กูไม่ขนาดนั้นมั้ง โอ้มันไอ้พวกนี้มันวางแผนยากนะ
1: เกาหลีอาจารย์ประมาทไม่ได้นะ
0: เกาหลีประมาทไม่ได้แค่โค้ด
1: ไอ้ห้องมายองโบ
0: กรรมการ
1: แต่หลายคนก็คิดไงว่าอ๋อไอ้ครั้งนี้ถ้าจะตกก็จริงอ่ะชดใช้ปี2002
0: แต่มีการตกสูงนะ
1: อะไรนะ
0: เพราะตอนนี้นี่ล่อแร่เลยกับอิหร่านฟอง
1: ก็นี
0: ่3แต้มอ่ะ
1: ถ้าไอออสเตรียกับแอลจีเรียจบเจ้
0: า
1: เรียบร้อยเลย
0: ไปเลยนะครับแล้วนี่เขาบอกว่าคิกคูมาดีไหมครับ
1: คิซูมาบราซิลบีวันนี
0: ้
1: เป็นไง
0: อย่างไว
1: เอ้ยคิซูมาเดี๋ยวให้คือวิเคราะห์ไว้แล้ว
0: อ่ะเดี๋ยวระหว่างที่คุณกำลังหาอยู่เดี๋ยวผมตามไป
1: นี่ยันโอ้นี่วันนี้คิคูมาหรือคิซูมาเนี่ยเล่นในบ้านเจอซาวไบดาโด
0: จับ
1: ผมว่าคิซูมาเนี่ยดีกว่าซาวไบดาโดเพิ่งขึ้นเชิญไปดักบราซิลซี
0: จับไป
1: แต่ผลงานดีนะแต่ก็ผมว่าเจ้าบ้านน่าจะดีกว่าอ๋อเขาเตะตีสอง
0: จับจริงๆบอกว่าบันดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่
1: า
0: และแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดทักทายค่ะหวัดดีพี่หญิงแมนซินะตามหงแดงพี่จอนคลอง6คุณน้าโจผีคุณพี่จืดเองพี่อาร์ตอ่อนนุชพี่เด็กรถเขียวพี่เวเฟอร์แฟนสิงพี่ไก่101แล้วก็แฟน99ทุกมุมโลกด้วยนะคะเธอลงทุนแฟนนอน
1: ครับคุณทนลงทุนนี้น่าจะเป็นสสได้นะจ๊ะหนู
0: ค
1: ือแบบแกจำชื่อแบบแฟนรายการได้หมดเลยเป็นแบบบุคคลกว้างขวาง
0: อ่านไปนิดลมหมดปอดเลยดอกตะกี
1: ้
0: นะครับ
1: เออพอพูดเรื่องนี้อาจารย์อู๋พรุ่งนี้ไปเลือกตั้งป่ะ
0: พ พรุ่งนี้ผมอยู่อันนี้ผม
1: คนอยู่จันทร์เหรอ
0: ไม่ตอนนี้ผมไปอยู่อันนี้แล้วผมไม่อยู่กรุงเทพแล้ว
1: อ๋ออยู่สมุทรปราการนี่อ๋อเออ
0: เพราะก่อน

0: ตอนนั้นผมอยู่บางนาไง
1: อ
0: ันนี้ย้ายไปอันนี้กลายเป็นคนต่างจังหวัดละ
1: อ๋อถ้าบางนายังเลือกได้ใช่ไหม
0: บางนาบางนากรุงเทพสิ
1: ใ
0: ช่ป่ะอันนี้เป็นสมุดประการไปแล้วอ่ะ
1: หรือไม่ก็เรานี่
0: ถ้าสมุดประการเขาเลือกไอ้นี่ไม่ใช่เหรอพวกสกเลยใช่ไหมใช่ไ
1: หมหรือไม่ก็เนี่ยเดี๋ยวเราดูบอลโลกเสร็จแล้วก็เข้าไปเลือก
0: ถ้าไม่น็อกไปก่อนนะกลัวจะน็อกไปก่อนไม่ใช่หรอ
1: เพราะวันนี้ผมเห็นอย่างร้านเครื่องดื่มมีฟองแถวบ้านผมวันนี้ปิดตอนแรกผมก็งงว่าเอ้ยทำไมปิดวะ
0: ม
1: พรุ่งนี้ไม่ใช่วันพระอ๋อแต่พรุ่งนี้เลือกตั้งไง
0: สรุปไม่มีอะไรร้านเจ๊ง
1: เรียบร้อย
0: ร้านเจ๊งเฉยๆนะครับ แล้วก็
1: มีไหมมี YouTube Facebook
0: มีผมกำลังไล่อยู่มันคลิกแล้วมันไปไหนแล้ววะเนี่ยคุณดีดีโฟนบอกเริ่มตอนไหนครับก็ตอนไอ้นี่เนาะตอนตีสี่เนาะ
1: อ
0: ันนี้จัดไปวันนี้บอกวันนี้จานอู๋เปลี่ยนคอนเซปต์ครับปกติใส่เสื้อยืดครับรอบนี้เสื้อเชิ้ตคุณนันทพงศ
1: ์
0: ไม่ไอ้เสื้อยืดดำผมใส่อยู่ตลอดไงไม่มีละอันนี้ก็เลยใส่เสื้อ
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: แต่งตัวหล่อวันนี้เหมือนแต่งตัวเหมือนไปภาค PPTV เลยอ่ะ
0: ไม่ก็เจอสนไงถ้าเจอคนอื่นผมไม่เป็นไรถ้าเจอคนอื่นผมเหนือกว่าทุกคน
1: ม
0: าเจอสนมันหน้าตาใกล้เคียงอยู
1: ่โอ้ยผมซอกาว
0: สนเนี่ยมันหน้าตาคล้ายๆเหมือนเจมจิ
1: ทำไมฮะ
0: ผมนี่ออกไปทางหมากปริน
1: เลย
0: ต้องเอาเชิ้ตมาสู้หน่อยนะครับ
1: ได้
0: ถ้าเชิ้ตมาสู้เนี่ยผมจะเบียดนิดนึงจะเหนือ
1: กว่
0: าหน่อย
1: ผมให้จานอูเหนือกว่าเลย
0: ครับผมนะครับไม่ให้ผมก็เหนือผมเหนือทุกคนครับผมไม่เป็นรองครับคุณนันทพงศ์บอกหัวง่ายครับพอรู้ว่าเข้ารอบไม่เอาอะไรแล้วครับ
1: ใช่ไง
0: เนาะก็หลายๆคนก็บ่นกันเนาะคุณดีดีโฟนบอกบราซิลแข่งกี่โมงครับเดี๋ยวผมดูอีกทีนะ
1: บราซิลไม่ใช่วันนี
0: ้บราซิลรอเจอญี่ปุ่นวันไหนอ่ะ
1: บราซิลเล่นกับญี่ปุ่น
0: ต้องไปนั่งไล่สายดู
1: เดี๋ยวดูฮะ
0: ไม่รู้เตะวันไหนนะอ่ะเดี๋ยว
1: คือบราซิลต้องรอดูรอบตัดเชือกเพราะเล่นรอบแบ่งกลุ่มครบหมดแล้ว
0: ก็ไปเจอญี่ปุ่นไง
1: ใช่ไง
0: แต่ว่ามันถูกวางไว้เตะวันไหนเท่านั้นเองอ่ะนี่ผ
1: มดูให้นี่บราซิลญี่ปุ่นวันที่30เที่ยงคืน
0: 30เที่ยงคืนนะคุณดีดีโฟนนะครับ
1: เจออาจารย์อู๋ว่าใครบอลระบบหรือว่าวิทิสอุตแอนด์เฟรนหรือบอลระบบทีมไหนจะผ่าน
0: ผมชอบบอลระบบอ่ะชอบญี่ปุ่นนะ
1: ครับ
0: ผมว่าคู่นี้อาจจะไปยื้อต่อเวลาเนาะ
1: ในเวลากินไม่ลงแต่ถ้าต่อเวลายิงโทษผมเสียวเลยเพราะแบบก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้ญี่ปุ่นยิงโทษจะดีขึ้นแต่ว่าบราซิลเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี
0: ้ก็ไม่แน่ของอย่างนี
1: ้
0: นะครับเราก็เห็นมาแล้วนะบางทีเตะจุดโทษเนี่ยมีบอลโลกอ่ะมันไม่เหมือนกันนะ
1: อ๋อคู่นี้เขาเพิ่งอุ่นเครื่องมาล่าสุดนี่พี่โอ
0: ๋ใช่ๆก็ถือเป็นการล้างตาไงที
1: ่
0: ญี่ปุ่นไปชนะมาแล้วบราซิลโดนยับเลยว่าโอ้อุ่นเครื่องแพ้ญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: นี่ไงเพิ่ง
0: รอล้างตากันอยู่
1: เพิ่งอุ่นเครื่องกันเดือนตุลาปีที่แล้วอ
0: ่
1: ะญี่ปุ่นชนะ 3-2 โคตรช็อก
0: ก็ญี่ปุ่นไปตบเขาหมดเลย
1: ใช
0: ่มาตบไอ้เลยนะไอ้กาหน้าต่ออีกอะไรอีกนะครับอันนี้คุณซาร่านะครับบอกจานอู๋แต่งตัวหล่อเสร็จแล้วไปไหนต่อว่าจะไปทานข้าวกับสนอยู
1: ่
0: แต่ไม่รู้จะไปกินที่ไหนยังคิดอยู
1: ่ที่เอกไปไหม
0: จานเอกเข้าบ้านไปแล้วอ่ะ
1: จ
0: านเอกถ้าไปเขาต้องกินหน้าบ้านเขาเพราะจานเอกปกติพอก็จัดรายการเสร็จเนี่ยลูกสาวก็โทรตามแล
1: ้
0: วไปนั่งฟังเดือดช็
1: อ
0: กนั่งฟังเรื่องผี
1: นั่งฟังเป็นเพื่อนเหรอ
0: ไม่ก็คือเวลาฟังมันกลัวมันอยู่เป็นกลุ่มๆพ่อแม่ลูกอะไรเง
1: ี้
0: ยด
1: ูน่ารักให้จานเอกเขาให้เวลากับครอบครัวบ้าง
0: ครับอย่างของผมก็เหมือนกันบางทีผมก็ชวนแฟนผมเนี่ยผมเป็นคนกลัวผีนะผมไม่ก็ดูหนังผีผมไม่ฟังเรื่องผีนะบางทีก็ชวน
1: ครับ
0: เราก็ดูเราก็ฟังเรื่องผีด้วยกันฟังเดอะช็อกก่อนเสร็จก็เป็น AV ต่อเลย
1: แล้วก็ช็อกกันช็อกต่อเลย
0: ออดิโอวิดีโอเปลี่ยนอะไรอย่าง
1: เงี้ยออดิโอวิดีโอ
0: เออผมคนโบราณผมใช้ศัพท์เก่า
1: ครับ
0: นะครับสนก็ไปลองดูได้ฟังเรื่องผีก่อน
1: ไม่เออผมขอถามเรื่องส่วนตัวนิดนึง
0: อืออ
1: าจารย์อู๋แบบไม่ได้มีความคิดอยากจะแบบมีลูกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
0: ผมมันอายุเยอะแล้วอ่ะ
1: แต่แล้วแบบคือมีความคิดอยากมีไหมหรือว่าไม่ได้อยากแต่แรก
0: ตอนแรกอ่ะมันก็คุยกันอยู่นะเอาไว้พร้อมๆก่อนพอมันถึงเวลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอทีเรา50กว่าไปแล้วอ่ะก็มันก็เกยเวลาแล้วไงแต่ว่าก็ยังมีโอกาสเพราะว่ายังมีภรรยาอีก6คนรออยู
1: ่
0: ภรรยา6คนยังอายุไม่เยอะ
1: เอาข้อมูลเท็จเข้าระบบคอมพิวเตอร์อีกแล
0: ้วเดี๋ยวค่อยไปหาเดี๋ยวค่อยไปหาใครจะเหมือนสนน่ะโอ้สนเยอะ
1: เอาคุณภาพดีกว่าอย่างผมว่าช่วงนี
0: ้
1: ไม่ต้องมีเยอะหรอก
0: คุณภาพก็นี่ไงก็เล่นตัวแพงๆไปเลยด
1: ิไม่จานดูหนก
0: ็ชั้น2
1: ดูหนกระแสเปล่าทุกวันนี้โ
0: อ้
1: โหปวดหัวบารูมาตุ้มหมดเลย
0: ปวดหัวกระแส
1: ไปตรวจ DNA หรือเปล่า
0: ไม่ไหวไม่ไหว
1: เดี๋ยวนี้ต้องไปตรวจ DNA นะ

0: สมัยนี้
1: เดี๋ยวแบบมันผิดสาผิดตัวนะ
0: ผมดูอีกวันนึง
1: ดูวันไหน
0: ดูเจ้าที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียน
1: ชอบแบบนั้น
0: แนวนั้นมากกว่าครับมันถูกกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าเห็นเฮียเขาบอกว่าเขาโอนไปแค่ 3,000 เอง

0: ผมคิดคล้ายๆคุณจอแดงนะ
1: จริง
0: มันจะได้กะไม่ได้เนอะพอกะได้ปุ๊บอย่างเงี้ยอย่างที่สนบอกมันก็ถูกเพราะว่าไอตอนแรกอ่ะมันไม่รู้ไง
1: ผมถาม
0: พอพวกเล่นก่อนเสียเปรียบเลยอ่ะ
1: ผมถามดันอู๋ถามคุณผู้ฟังด้วยอ่ะถ้าเกิดเกาหลีอยู่ท้ายๆอ่ะคิดว่าเกาหลีมันจะยอมแพ้ไอแอฟริกาใต้อ่ะผมว่ามันเล่นแต่แรกเลยถ้ารู้ว่าแบบสถานการณ์มันแบบว่า มีโอกาสที่จะเลือกช้อยเล่นได้มากกว่านั้นนะแต่พอไปแข่งวันแรกของนัดที่3
0: อ
1: ่ะมันก็เลยแบบแต่เอาตรงๆก็ต้องยอมรับว่าเขาเล่นไม่ดีแต่ก็แต่คือแบบก็ต้องเขาเสียเปรียบตรงที่ว่าเขาวางแผนไม่ได้ไง
0: ครับคุณต่อรีคิวบอกว่าโครเอเชียชนะอิหร่านเกาหลีใต้ล่วงใช่ครับเพราะตอนเนี้ยโอกาสที่เขาจะรอดนี่ยากมากนะ
1: ใช่
0: คือตอนนี้ตามทฤษฎีมันยังได้อยู่นะเฉพาะเขายังไม่แข่งไอเนี้ยไอจ่ออยู่เนี่ยแต่ว่าโอกาสเพราะมันมี3แต้ม2ทีมนะ
1: ใช่
0: โอกาสของเขาเนี่ยรอจะเป็น4แต้มอยู่นะครับ
1: แล้วสงสารสกอตด้วยคือสกอตต้องยอมรับว่าไม่ดีพอแต่ก
0: ็ไปก่อนเพื่อน
1: สกอตอยู่กลุ่มยากก็ไม่ยากอ่ะแต่คือไอวันที
0: ่
1: เขาแพ้บราซิลเยอะไปหน่อย
0: โดนเยอะไปนิดนึงคุณนันทพงศ์บอกว่าเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์ครับอ้าว
1: เนื้อหมูละ
0: เนื้ออะไรอ่ะ
1: เนื้อแต่เป็นเนื้อที่ไม่ใช่เนื้อสัตว
0: ์คุณออบูหรือเปล่านะออบูอิงบอกว่าที่เซ็งสุดคือมีรอบ32ทีมก่อนแล้วอันดับ1ต้องไปเจออันดับ2รอบนี้เลยแทนที่จะไปเจอกันรอบ16มากกว่าแบบนี้รอบที่ทีมอันดับ1ได้เจออันดับ3ก็ได้เปรียบกว่าใช่ป่ะใช่ป่ะเพราะบางทีมันจะมี1เจอ2
1: ใช่
0: ไอ้บางทีมัน1เจอ3เค้าเลยอย่างเงี้ย
1: ก็กลับมาเรื่องเดิมอ่ะความยุติธรรมอ่ะมันก็
0: ม
1: ัน
0: ดูไม่แฟร์นะ
1: ไม่แฟร์อ
0: ย่างที่สนใจคำนี้
1: ไม่แฟร
0: ์คุณกัปตันกอล์ฟบอกว่ามันจะล้มวนลูปเอานะสน
1: วนลูปยังไงครับ
0: อาจจะเรื่องไอ้นี้ป่ะแต่ผมว่าอาจจะต้องปรับวิธีการคืออาจจะเอามา48ทีมก็ได้แต่ว
1: ่
0: าก็ปรับหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันครั้งแรกอะนะมันอาจจะเห็นจุดก็ได้ผมว่าคราวหน้า
1: แต่อย่างที่เราคุยกันอาจารย์อู๋ว่า48ผมไม่ติดเพราะว่าอยากให้แบบชาติที่ไม่เคยมาได้มา
0: 48ไม่ติด
1: แต่ว่า3ไม่ต้องมาเข้า
0: 48ไม่ติดหรอ
1: ก็48แต่ว่า1 2เข้าอย่างเดียวไงแค่นั้นพอจบ
0: 48ไม่ติดถ้า5 3มาติดลำบากแล้ว
1: เกิน49ไม่ติด49ไม่ติด
0: 49ก็ยังไม่ติด
1: อ๋อโอเคเนี่ยเลี้ยวเนี่ยแล้วมาคุณมาบอกว่าผมพาลงไปกินบะหมี
0: ่ใช่ก็มันต้องให้ทีมมันลงล็อกดิมันไม่ได้ตอนคุณทำให้ผมดูไม่ดีเลยอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกว่าแป๊บนึงนะบอกว่าดาวซันโบก็เทียบยุคก่อนไม่ได้นักเยอะเกินนะมันก็เลยมีโอกาสจะทำลายได้
1: ม
0: ี
1: สม
0: ัน
1: ให้เชือดเยอะไง
0: มันจะมีพวกอย่างเงี้ยอย่างคือลาเซา
1: ว
0: ่
1: าเอาตรงก็อุสเบย์อย่างเงี้ยอ่ะถูก
0: ลองคิดดูนะถ้าคือลาเซาอ่ะไปอยู่สายกับโรนัลโดอยู่สายเมสซี่นี่กระจายเลยนะ
1: โอ้ขนาดเยอรมันขนาดเยอรมันที่ยังยิง7อ่ะไม่ใช่สิเท่าไหร่วันนั้น6
0: 7 1แต่ว่า7แบบมันกระจายไงใช่มั้ย
1: ก็เยอรมันไม่ได้สมมุติเยอรมันมีสตาร์แบบเหมือนเมื่อก่อนมีโคเซ่แบบ
0: เป็นอังกฤษอย่างเงี้ย
1: เออ
0: แฮร์รี่เคนมีแฮตทริกแน่ๆนะไอ้ฮาลันอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แต่จะเยอรมันนั้นไม่มีหน้าเป้าอย่างงี้ไง
1: ใ
0: ช่แล้วก
1: ็วันนั้นผมดูเยอรมันนะโอ้เนี่ยก็คืออีกอย่างอีกก็ที่ว่ามานั่งบ่นอีกอ่ะว่าก็สิ้นมนต์ขังอ
0: ่
1: ะเยอรมันก็กล้าแพ้เอกวาดอร์เพราะว่าตัวเองเข้ารอบแล้วอ
0: ่
1: ะถ้าผมมองว่าถ้าแบบมันไม่ได้มีลุ้นในระดับเอกวาดอร์จะเข้ารอบผมว่าเยอรมันก็ไม่ทิ้งขนาดนี
0: ้จริงๆจังว่าจะว่าไม่ทิ้ง
1: ก็ผมถามกันอู๋ในฐานะ
0: ลงตัวจริง
1: ในฐานะฟอร์บุนเดสอ่ะรู้บอลเยอรมันคิดแม้ว่าเยอรมันจะถึงขั้นแพ้เอกวาดอร
0: ์
1: ผมว่าเต็มที่เสม
0: อ
1: แต่นี่แพ้เอกวาดอร์
0: แต่มันก็เล่นไม่ดีจริงเยอรมันอ่ะ
1: เอกวาดอร์เจอไอ้คือลาซาวยิงไม่ได้เลย
0: มันยิงนกตกปลาไปเองนะ
1: เออแต่ชนะเยอรมัน
0: แล้วไอ้วาเลนเซียกับไอ้พาต้านี่อย่างทื่อเลย
1: กอนซาโลพาต้า
0: เออไปดูอิงคอง
1: เออพาต้าย
0: ังมีไหมยังมีอยู่ปะ
1: มี
0: คองพาต้า
1: พาต้าปิ่นเก้า
0: เขายังอยู่นานขนาดนั้นเลยไม่ได้ไปนานมากนะเส้นปิ่นเก้าอ่ะ
1: ยังน่าจะยังมีนะ
0: ไม่ได้ไปมา40ปีแล้วมั้ง
1: โอ้โห
0: ก็ไปตอนนั้นยังเด็กๆอ่ะ
1: ครับ
0: สิบกว่าขวบอ่ะเออถ้าเกิดไม่ได้ไปมา40กว่าปีอ่ะ
1: ครับ
0: คิงคองเขาเป็นไอ้นี่ไงคิงคองเอไอปะ
1: อาจจะ
0: ชื่อหลังเนี่ย
1: อาจจะเป็นคิงคองแบบว่าภาพแบบอินโฟกราฟิก
0: ไม่แน่นะคุณพีชี่บอกว่านอนน้อยแต่นอนนะอันนี้ดีนะครับ แต่ถ้าเขาไม่นอนเลย
1: ไม
0: ่ตลาด
1: ตอนนี้ผมมีปัญหาไม่ยันโอ้คือวันนี้ยังโชคดีที่นอนหลับแต่มันหลับผิดเวลาแต่ไอ้มะรืนอ่ะไอ้ที่มี4ช่วงเวลา นอนไม่หลับ

0: จริงแบบผมไม่เคยเป็นมาเลยก่อนดันอูแบบอย่างผมปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนง่ายดันอูเคยเป็นไหม
1: ที่แบบไม่เคย
0: คือเหนื่อยอ่ะ
1: ผมเป็นคนมีบุญน้อย
0: ไม่เหนื่อยแต่นอน
1: ชีวิตไม่เคยนอนง่ายนอนลำบากมากเลยกว่าจะหลับ
0: ไม่คือถ้าเหนื่อยแต่นอนไม่หลับมันทรมานนะ
1: ใ
0: ช่ไหมดันอูนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วทำไง
1: คนหลับยากต้องใช้เวลาสัก
0: ต้องกินนี่แบบเมลาโทนินกินอะไรไหมคือกาแฟมันยังแบบสมมติง่วงยังมีกาแฟแก้ให้ตื่นแต่ถ้าเกิดง่วงแต่ว่านอนไม่หลับนี่ต้องทำไง
1: หลับตาไปเรื่อยๆใช้เวลา
0: ทรมานทรมาน
1: สองชั่วโมงสามชั่วโมงบางทีกว่าจะหลับอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: บางทีผมง่วงจัดนะเข้าไปแล้วไม่หลับ
0: ใช่
1: ต้องใช้เวลาหน่อยผมคนบุญน้อย
0: ทรมานอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เห็นใครหลับๆง่ายๆของพญาผมเนี่ย
0: เนาะ
1: แป๊บเดียวหลับเลย
0: ใช
1: ่ขณะขับรถขึ้นไปปุ๊บปิดประตูหรือพวงมาลัยสตาร์ทรถเสร็จหลับแล้วอ่ะ
0: โอ้โชคดีนะคนที่นอนง่าย
1: โชคดีเลยขึ้นไปเลย
0: เมื่อก่อน
1: ไม
0: ่แต่เมื่อก่อนอ่ะผมนอนง่ายแต่เดี๋ยวนี้คือแบบโอ้พออายุเริ่มเยอะมันแบบมันนอนยาก
1: นั่นธรรมดาเพราะพอเวลาคุณจะนอนครับพี่สน
0: ไม่มี
1: กลางคืนต้องมี
0: ตะกิดนะตะกิด
1: นะพี่สนไม่หาหนูเลยอะไรเงี้ย
0: ผมปิดเลยผมแบบปิดเลยคว่ำหน้าโทรศัพท์เลยบอก
1: ออกเลย
0: ขอเวลานอน
1: ไม่นอนออกเลยรู้
0: สตาร์ทรถ
1: โอ้โหเขาบอกมีนักเตะอังกฤษคนหนึ่งหอมอร่อยเค็มลงตัวมากครับก็คือจูดปาม่าแฮมนะครับ
0: จูดเบลลิงแฮม
1: คุณไม่เคลียร์คุณเดินตรงงเลย
0: พรุ่งนี้ให้ผ่านไห
1: ม
0: ไม่ผ่านอ่ะ
1: อันนี้คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกฝากเชียร์แทมเปอร์เบย์บัคคาเนียใน NFL ด้วยนะครับ
0: โอ้มีเหรอวันนี้
1: ครอบครัวผมอุตส่าห
0: ์อ๋อ
1: สูบเงินจากแมนยูมาทำทีมบายเกลเซอร์นะผมบอกแฟนรุ่นเก่าอ่ะผมเชียร์ดัลลัสคาร์บอย
0: ครับเอ้ยเราต้องเชียร์นี่ดิ LA Rams ดิของตระกูลเกลเซอร
1: ์ผมชอบคาร์บอยมาตั้งนานแล้ว
0: คอยคาร์บอยครับ
1: ใช่ตอนนั้นก็เข้าบ่อยอยู่ไม่แพง
0: แต่ว่าโศก
1: ไม่ผมชอบทรอยแอคแมนตอนนั้นแล้วตอนนั้นก็เป็นพวกสายนี่มั้งเวลาดูอ่ะช่วงนั้นดัลลัสคาร์บอยมันเป็นสายวิ่งอ่ะมันไม่ค่อยมีสายกว้างอ่ะมันจะเป็นวิ่งเอาระยะแล้วผมชอบดูมันตันกันมันดิ
0: แล้วทุกวันนี้จันโอยังดูอยู่ป่ะ
1: NFL ไม่ดูมันเวลาไม่ได้ไงเวลาเรานอนพอดีอ่ะแล้วอย่างพอช่วงกับดัลลัสคาร์บอยผมตอนนี้มันไม่เก่งด้วย
0: หรือว่ามีคนติดต่อไปภาค NFL นี้ได้ไหม
1: ไม่เอาเพราะว่าเราไม่ได้ถนัดแล
0: ้
1: วเราไม่ได้รู้จักตัวแล้วผมเองถ้าเกิดทำงานไหนมาได้ไม่ดีเนี่ยไม่เอาเลย
0: แต่ถ้าบุนเดสลีกานี่
1: ได้ได้
0: หรือแบบมั่นใจว่าแบบสามารถเบียดผอ.หยองได้
1: เบียดหมดตอนนี้เบียดหมดแล้วตอนนี้หิวจัดหิวมากตอนนี้เบียดทุกคนละตอนนี้ไม่สนอะไรละนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเมนทอร์สหรือเปล่าครับอ้าว
0: เมนทอร์สอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: นั่นอาจจะย้อนหลังอะไรเนี้ยคุณอาทิตย์บอกดีครับ
0: คร
1: ับแล้วก็คุณสตอรี่คิวบอกว่าแกนิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยัง
0: ผมเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนเมื่อกี้พอดีอ่านข่าวก่อนมาเข้ารายการพอดี
1: เห็นสดเปิดอยู่นะครับ
0: เขาบอกว่าฟอร์เรนแพทเทนแบกเนี่ยซึ่งเป็นนักข่าวสายเยอรมันนะครับก็คือ
1: สนิทต้นๆเลยอ่ะ
0: ใช่สนิทกับแกนิชาก้าเป็นพิเศษก็เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาก้าและเชลซีได้บรรลุข้อตกลงทางวาจาเรียบร้อยแล้วหมายความว่าเงื่อนไขส่วนตัวกับระหว่างชาก้ากับเชลซีค่าเหนื่อยตกลงกันได้แล้วตอนนี้อยู่แค่ให้ซันเดอร์แลนด์คุยกับเชลซีเรื่องค่าตัว แล้วเขาบอกว่าเชลซีกำลังติดต่อซันเดอร์แลนด์เพื่อยื่นเรื่องยื่นข้อเสนอโดยเขาบอกว่าชาบี้อลอนโซเนี่ยเป็นคนผลักดันดีลนี้อย่างชัดเจนเพราะว่าอลอนโซอยากร่วมงานกับชาก้าตั้งแต่สมัยทำเลเวอร์ไงคุยง่ายว่าอยากเอาชาก้ามาคุมจังหวะคุมเกมตรงกลาง
1: เก่าเขาเลยอ่ะ
0: คุมห้องแต่งตัว
1: ก็ชาก้ากลับมาเกิดใหม่อ่ะใช่ป่ะเพราะตอนนั้นออกมาจาก
0: พอไปเลเวอร์ไปอยู่กับอาร์เซนอล
1: มันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็เป็นช่วงที่ไม่ใช่ช่วงที่ดีเท่าไหร่แต่พอไปเลเวอร์นี่กระจายเลยอ่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับซันเดอร์แลนด์ก็โอ
0: ้โห
1: มาพาซันเดอร์แลนด์เล่นดีมากนะครับ
0: เขาบอกว่าแต่ยังไม่ชัวร์ว่าเชลซีจะตกลงซันเดอร์แลนด์ได้เพราะว่าซันเดอร์แลนด์แจ้งมาว่าก็มีสโมสรอื่นด้วยที่ให้ความสนใจชาก้าแต่ตัวดูแล้วชาก้าเนี่ยก็น่าจะอยากร่วมงานกับลอนโซมากสุด
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดโอ้เขาไปอยู่เชลซีนี่แฟนอาร์เซนอลจะนั่นไหมแบบไปอยู่ร่วมกับคู่อริร่วมกลุ่มลอนดอน
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง
0: ค
1: าแรคเตอร์มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอ
0: าจจะไม่ได้เสียดายมาก
1: ไม่เหมือนพี่โซ
0: แคมเปิล
1: ไม่เหมือนพี่โซเจอพี่โซแล้วเป็นเรื่องอยู่นะครับ
0: ดูดาร์ทชาก้านี่ผมดูว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่โอ้โห 3-3 แล้วจ้ะโ
1: อ้
0: ยังเล่นไหวไหมพรีเมียร์ลีกไม่คือเขาเล่นซันเดอร์แลนด์เพราะว่าซันเดอร์แลนด์จะความคาดหวังไม่ได้เยอะ
1: 3-3 นะ
0: แต่33กับเชลซีในระดับถ้าต้องลุ้นแชมป์ไหวไหม
1: โอ้ยผมว่าได้เพราะว่า มันก็อยู่ที่องค์ประกอบส่วนอื่นด้วยแล้วอย่างว่าเขาเล่นตรงกลางเนี้ยมันไม่ต้องใช้พลังกายเยอะไงใช่ป่ะแค่แกะเพลสบอลคืนมาแล้วแจกให้เพื่อนสวิตเปลี่ยนซ้ายขวาเงี้ยผมว่ายังโอเคเหมือนอารมณ์เหมือนเปโลตอนเล่นใช่ไหมสี่สิบก็เล่นได้ตำแหน่ง
0: อ๋อแต่ว่าถ้าเขามาเชลซีอาจจะไม่ต้องไล่บอลมากเพราะมีไกเซโด
1: ใช่มีไกเซโดมีเอนโซถ้าเอนโซยังอยู่นะ
0: เขาอาจจะเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยแล้วเบอร์6ก็เป็นไกเซโดนะแต่ถ้าเขาเล่นเบอร์6ต้องเป็นมิดฟิลด์ตัวรับตอนเหมือนอยู่อาร์เซนอลอาจจะไม่ไหว
1: ก็ผมว่าต้องเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนวิธีการเล่นเหมือนอย่างเคนอ่ะ
0: ครับ
1: แฮร์รี่เคนอ่ะนะถ้าเกิดจะอายุมากกว่านี้สัก3-3-3-4ผมว่าเขาถอยลงมาเล่นเป็นกลางสบายเลยเพราะเขาจ่ายบอลดีมากนะครับส่วนอันนี้ทาง SMS มีบอกพี่โอ๊ตเขียงบอกว่าอาจารย์อู๋ชอบลงอ่างครับ โอ้ผิดเลย เอาชีวิตตัวเองมานะครับไอ้อาจารย์โอ๊ตมันชอบลงอ่างของผมไม่ชอบลงอ่างนะเพราะผมเป็นคนทุนน้อย
0: อาจารย์ชอบไปไหน
1: สวนลุมพกหนังสือพิมพ์กระเสือน้ำมันไปผมไม่มีอ่างครับผมคนละเกรดครับ
0: แล้วถ้าเกิดอาจารย์โอ๊ตอาจารย์เขียงนี่ชอบไปแถวไหน
1: โอ้อาจารย์เขียงเมื่อก่อน
0: ราชดา
1: ไอ้เขาเรียกอะไรไอ้โรงแรมอะไรที่ยังดังลืมละ
0: โรงแรมไซแอมเหรอ
1: เออนั่นแหละ
0: โรงแรมไซแอม
1: ก่อนหน้านี้ทำอยู่ไออาร์เอสด้วยกันไงจะมาภาคบอลสเปนไง
0: ครับ
1: ผมจะภาคคู่กลางๆไอ้นี่จะภาคคู่ประมาณดึกๆหน่อย
0: อ๋อเพราะว่าต้องไป
1: พอมันไปเสร็จมันจะแวะประจำเลยจันโอ้มันต้องแวะประจำนะครับเดินชนไม่ได้อ่ะตัวลื่นฟึดเลย
0: อ๋อเพราะว่าเพิ่งไปอาบน้ำมา
1: อย่างสนก็เดินชนกับพี่
0: เหนียว
1: ไปบ้างเหนื่อยไอ้นี่เดินปุ๊บฟึดโอ้โหอย่างลื่นนึกว่าปลาไหล
0: นี่ค่าภาคก็หมดทุกทีเลยดิ
1: ใช่เขาก็ลงทุนนั่นแหละโอ้ตัวหอมเข้ามานี่โอ้มีเด็กช่างกล้องบอกเฮ้ยพี่ทำไมกินอะไรอ่ะโหกินตัวจันโอ๊ตไงหอมมาเลย
0: ไปถามได้เดี๋ยวถามวันนี้มาว่าไม่รู้
1: ลองถามดูซะมันปฏิเสธให้มันสาบานน่ะ
0: สาบานไปก็ตายฟรี
1: ตายทันทีเลย อันนี้บุญไก่101บอกคุณสนคุณอู๋โครเอเชียดูทรงเหมือนมันเอานะเชียร์โครเอเชียอะไรเงี้ย
0: ผมถึงแปลกใจว่าตอนแรกผมดูเมื่อวานจันโอ๋ผมดูว่าโครเอเชียมันดูเหนือกว่ากาน่าไม่เยอะแต่พอวันนี้มันเยอะแล้ว
1: เพราะผมมองว่าอาจจะมองว่าเรื่องที่เราตะกี้คุยกันเนี่ยว่ามันอยากหนีโปรตุเกสนะ
0: เป็นไปได้
1: ใช่ไหมหนีโปรตุเกสดีกว่าชั่วโมงนี้ใครอยากไปเจอโปรตุเกสถ้าให้ดีได้ก็หนีดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันก็มีโอกาสนะคุณไก่ร้อยเอ็ดเนาะเขาบอกอ๋อเขาบอกสมุทรปราการเนี่ยเลือกนายกอบจ.เทศบาลทำนองนี้ครับก็ชายเห็นอยู่เพราะผมเพิ่งย้ายไป
0: ส่วนใครเป็นชาวกทม.พรุ่งนี้อย่าลืมไปเลือกตั้งผู้ว่า
1: เป็นผู้ว่าใช่ไหม
0: ครับอาจารย์โอ๊ตเลือกใครดีอ่ะเอออาจารย์อาจารย์อู๋เลือกใครดีถ้าสมมติถ้ามดอาจารย์มีสิทธิ์ในเสียงในการเลือก
1: ไม่โดนอ่ะ
0: ไม่โดนเลยอ่ะ
1: ไม่ชอบอ่ะถ้าคุณเลือกได้ป่ะคุณอยู่กรุงเทพป่ะ
0: อยู่กรุงเทพก็เดี๋ยวลองไปใช้สิทธิ์อาจจะคำว่าให้เชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะตอนนี้มันเลยเที่ยงคืนแล้วมันหาเสียงไม่ได้ละเดี๋ยวเราเป็นสื่อด้วยไป
1: ชี้ช่องไม่ได้นี่มีหลายท่านส่งมาผมขออนุญาตไม่อ่านนะบางทีมันเดี๋ยวมันจะโดนไป
0: ครับก็ถ้ามีคุณเต้พระราม7ลงผู้ว่าเดี๋ยวผมเลือก
1: ครับ อยากเจอในอยากเลี้ยงในเสา
0: ครับ
1: รอดูว่าจะมีหมาหอนไหมครับอ้าวคุณนันทพงษ์นะคุณชวีวันหรือเปล่าจุนชวีวันพิมพาบอกผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำนะใช่ตอนแรกผมเชียร์อียิปต์นะอยากให้อิหร่านเข้าเลยเพราะเห็นมันเล่นอย่างนั้นโอ้โห
0: ไม่แต่ว่า
1: สงสารอิหร่าน
0: แต่ว่าอิหร่านก็ยังมีลุ้นเข้าเป็นอันดับ3ไง
1: ไม่แต่ถ้าเกิดมันชนะเนี่ยมันสบาย
0: เลย
1: ถูกไหม
0: ถ้าชนะเข้าที่2เลย
1: ลูกท้ายอ่ะโหล้ำแล้วช่วงหลังบุกแบบบุกมันมากนะบุกแบบโหอียิปต์นี่รอโดนอย่างเดียวอ่ะ
0: ใช่อียิปต์คลองบอลไม่ได้เลย
1: ตอนนั้นไม่เหลือใครแล้วไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมเอาไอซิโก้ออกเอาซาร่าออกแล้วโหไม่มีตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
0: มีไหมเพราะว่าในเฟซนี่เรายังไม่ได้อ่านเลยนะอาจารย์ข้อความเพียบเลยเนี่ย
1: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณสลับไปก็ได
0: ้หรือจะอ่านช่วงหน้าก็ได้ตอนนี้ตีหนึ่งแล้ว
1: เพราะว่าส่งมาเยอะหลายหลายคนผมก็อยากจะอ่านให้นะเดี๋ยวจะโดนด่าอีกว่าผมส่งมาเราไม่อ่านเลยพยายามเก็บอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามีดีเจไปนะครับจัดเพลงเฮฟวี่ไปให้นะครับดีเจไปนี่เพลงช้าอย่าขอนะครับ
0: ครับ
1: ขอไม่ได้ครับเมียขอยังเตะเมียหลับเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: Nightingale Live บนโลกดำเนินรายการโดย เอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
11: ลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
3: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
4: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: อ่ะครับเข้าสู่ FF 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของ99ไหลบอลโลกนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะอยู่กับจันอูแล้วก็เสียนสดนะครับ
1: อ่
0: ะมาว่ากัน SMS ก็ยังส่งเข้ามาได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube นะช่วงนี้เราก็สบายๆกันไปส่วนผลบอลถ้าใครขอมาเดี๋ยวจัดให้ไปนะครับว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: จันสนอยู่สบาย
1: สบายทุก
0: ฟ
1: ัง
0: ลื่นหูด้วยไม่มานั่งสะกดอะไรก
1: ัก
0: กุกกักหู
1: สะงอสะแงะไม่มี

0: นี่ลื่นลื่นมากครับ
1: อัดเดอร์เวลอะไรเงี้ย
0: อะไรเงี้ย
1: อัดเดอร์เวล
0: บางคนโอ้โหติดขัดไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้
1: เออ
0: มีสนอยู่แล้วมันลื่นนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนทางเอสเวสบอกว่าแฟนบอลเฮโมโนจัดให้รอบ2ดูฟรีฉ่ำ8คู
1: ่
0: รวมบิ๊กแมตช์บราซิลญี่ปุ่นนะจากคุณนายหนุ่มนะครับ
1: สุดยอดผมว่า
0: ประกาศมาแล้วใช่ไหมฮะ8คู่
1: คู่
0: ไหนบ้างอะไรเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: บราซิลญี่ปุ่นนี่น่าจะหูผมว่าร
0: อบนี้นะ
1: จับตา
0: 2คู่ที่คนรอดูนะ
1: ครับ
0: อีกคู่นึงที่ผมว่าน่าดูคือฮอลแลนด์กับโมร็อกโก
1: เออ
0: นอกนั้นก็ธรรมดานะต
1: ้
0: องก็ห่างกันเยอะ
1: เดี๋ยวดูประกบแบบทางการอีกทีแต่ว่าบราซิลญี่ปุ่นเนี่ย
0: อีกคู่นึงที่ผมอยากดูว่ามันยังจะเหนียวต่อมั้ย
1: ทีมไหนต่าง
0: เคปเวิร์ดเจออาร์เจนจะมามันอุดสเปนอุดใครไม่ได้ครับ
1: โอซินย่าจะไหวเปล่าเจอเมสซี่และผองเพื่อน
0: ลองดูเมสซี่กับผองเพื่อนดูดิมันจะอุดได้อีกมั้ย
1: ครับ
0: คือไม่ต้องเสมอหรือชนะหรอกแค่มันโดนสัก 1-0 2-0 เนี่ยถือว่ามันเก่งแล้วเนาะ
1: โดน 1-0 ก็เก่งแล้ว
0: ใช่ใช่ถือว่าแน่นแล้ว
1: จานหนูผมว่าไอ้คู่บราซิลญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเหมือนปี2002ที่มีคู่อังกฤษบราซิลอ่ะเพราะว่าแน่นอนบ้านเราก็คงผูกพันกับบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกแต่ญี่ปุ่นทุกวันนี้ก็ต้องยอมว่าบ้านเราก็ผูกพันเยอะเพราะเราก็ดูเจลีกเยอะ
0: ผมว่าใช่ๆหลายคนก็และอย่างผมว่ามันเป็นคือโอกาสที่มันจะเป็นหนึ่งเดียวจากเอเชียสูงมากเลยใช่ไหมแล้วแฟนบอลก็เชียร์ทีมจากเอเชียด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วบราซิลในฟุตบอลโลกก็ยังมีมนต์ขลังไงเพราะนั้นแบบโอ้โหผมว่าคู่บราซิลญี่ปุ่นแล้วเตะไม่ดึกมากด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันที่เที่ยงคืนอ่ะ
0: ก็โอเค
1: โอ้โหแบบเชื่อเหอะน่าจะเผลอๆเรตติ้งดีสุด
0: จริงๆผมว่านะจนถึงตีสี่ยังไหวอยู่นะเพราะแฟนบอลคุ้นอยู่แล้วใช่ป่ะเพราะส่วนใหญ่บางทีบอลคู่ดึกมันก็ตีสามอะไรอย่างเงี้ยตีสี
1: ่ถ้าช่วงเช้าบางคนอาจจะไม่ตื่น
0: 11โมงบางทีไม่ไหวนะ
1: แต่เที่ยงคืนเนี่ยไม่ว่าคนนอนดึกคนตื่นเช้าอะไรคือดูได้หมด
0: ครับ
1: เออ
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ครับช่วงนี้ผมไปดูทาง Facebook ให้ก็
0: ไป
1: เมื่อกี้เบรกที่แล้วไม่ได้อ่านเลยนะครับทาง Facebook FM 99นะครับแต่ข้อความยังทาง SMS ยังส่งมาได้นะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราก็สลับกันไปเรื่อยๆนะครับ
1: ครับอ่ะอันนี้บอกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพราะว่าเหมือนของเรามันค้างแต่ของช่วงที่แล้วป่ะจ๊ะหนู
0: ไม่
1: เหมือนกับว่ามันต่อมาเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: มันต่อมาเลย
0: เพราะมันเป็นช่วงนะ
1: อันนี้บอกว่าถ้าเอาเข้าแค่1 2มันจะเป็น24
0: ไม่พอ
1: มันจะไม่ลงเพราะงั้นก็ต้องเพิ่มมาเลยก็เพิ่มมาเป็น
0: ไม่ผมว่าไอ้3อ่ะควรไปจับฉลากเอานะ
1: ครับ
0: แบบไม่ให้มันรู้อ่ะนะ
1: นี่บอกว่าฟังจากชะอวดนครศรีนะครับ
0: โอ้ครับ
1: บอกสวัสดีพี่เอกพี่สนนะฮะก็บอกว่า
0: จันอู่นะวันนี้อยู่จันอู่นะจันเอกออกไปแล
1: ้
0: ว
1: บอกอย่าพูดเรื่องตัดยางอยู่ครับกลัวผีครับอย่าพูดเรื่องผีครับตัดยางอยู่
0: ครับอ๋อช่วงเวลานี้นะตีหนึ่งกำลังดีเลยนะครับ
1: แล้วบอกผมและชอบพี่อู่คองโก49
0: เฮ้ยอู่ขึ้นเลยนี่คือขึ้นเลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมถ่าย
1: ฟ้องเหรอฟ้องเหรอ
0: ไม่ผมจะถ่ายรูปให้ทนายผมให้ทนายคุณอะไรคุณก้าวนพรัตน์หรือเปล่าฮะเดี๋ยวผมรอหมายเลยนะฮะตอนนี้ผมจ้างทีมทนายตั้งเซตไว้แล้วนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆไม่ได้อยากฟ้องแต่ว่ามันเป็นเรื่องของข้อมูลเท็จในนี่ไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมเราต้องทำการฟ้องหน่อย
1: ได้ประมาณนี
0: ้ครับ
1: ส่วนเดี๋ยวผมอัปเดตข่าวสารให้หน่อยนะครับสำหรับเรื่องของตลาดซื้อขายฟุตบอลโลกนี่ก็ไม่หยุดเพราะว่าผมว่าก็มีตัวดีๆในบอลโลกหลายคนที่ได้รับการจับตามองอาจารย์โอ๋นะครับอย่างล่าสุดชาก้ากับเชลซีเนี่ยก็ยังไม่เฮียวีโกแต่คือเขาบอกว่าใกล้มากๆนะ
0: ต้องรอลุ้นก่
1: อ
0: นกับสโมสรเนี่ยมันอาจจะพลิกก็ได้นะครับเพราะว่าเราเห็นมาเยอะแล้วบางทีนักเตะกับสโมสรนะคุยกันแล้วแต่กับสโมสรกับสโมสรนะบางทีราคาไม่ได้นี่นะพับดีลไว้ก็มีนะครับส่วนไอ้พวกตัวหลักร้อยอ่ะตอนนี้ก็มีแค่ตัวเดียวเอเลสเอเดอร์สันที่จบนะนอกนั้นโตนาลี่ไอ้แฟนันเดสบาเลบ้าอะไรพวกนี้นะยังไม่จบพวกน
1: ี้กิมาไลยันอูชอบไหมที่มีข่าวกับอาร์เซนอลบูโน่กิมาไล
0: โอ้บูโน่จริงๆผมบูโน่ผมชอบอยู่แล้ว
1: ระหว่างเทียบถ้ากิมาบูโน่กิมาไลกับโตนาลี่ยันอูชอบตัวไหน
0: ม
1: าก
0: กว่าโตนาลี่ก่อนสิแต่ถ้าเอาคู่มาได้ก็ดีเลยนะเพราะว่าพวกนี้มันน่าจะเล่น
1: ได้จะไหวถ้าเอาคู่นั้นมี200ล้าน
0: เพราะว่าล่าสุดไปยื่นเขาเท่าไหร่60กว่าเขาปฏิเสธมาไง
1: แต่ผมก็ชอบกิมาไลมากกว่านะถึงแม้อายุจะเยอะกว่าแต่ผมมองว่ากิมาไลมันสไตล์แตกต่างกับไลกับเดคแคนไลอะแต่ถ้าโตนาลี่มันสไตล์คล้ายๆกันแล้วคือกองกลางเราต้องมีตัวแบบอย่างเงี้ยเถื่อนๆแบบกิมาไลทุกคน
0: ตั้งแต่หมดยุคปาร์ตไปอ่ะปาติกวิล่าไปมันไม่มีคนคาแรคเตอร์แบบนี้นะ
1: ใช่มันไม่มีคาแรคเตอร์แบบสายบวกอ่ะ
0: ใช่ๆบางทีมันต้องมีพวกคาแรคเตอร์ที่แบ คุกคามคู่ต่อสู้นะ
1: ตัวดุดัน
0: ใช่ใช่อาร์เซนอลมันไม่มีมานานแล้วนะ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าเปเชเนี่ยอยากได้แมกเนตอาคริอุชของโมนาโกก็ตัวนี้ติดทีมฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกด้วย
0: นะ
1: นะครับ
0: แต่ยังไม่ได้มีโอกาสลงนั่นเองแต่กับสโมสรดีนะอาคริอุชอ่ะ
1: ก็เขาบอกว่าคือนอกจากเปเชก็มีหลายทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจซึ่งผมมาได้ภาคโมนาโกคือโหตัวนี้ดีพี่โหผมว่าคือแบบอารมณ์คล้ายไอ้แชกีก่อนมาแมนซิตี้อ่ะแบบอาจจะยังไม่ได้ดังมากแต่คือแบบฝีเท้าดีเกินลิเอิงแล้วก็มาแล้วยกระดับทีมได้เล่นได้อะไรก็ส่งด้วยขวาซ้ายหน้าต่ำ
0: ครับ
1: แมกเนตอาคริอุชส่วนเฮียวิโกล่าสุดนี้มีโอ้ใครวะเนี่ยเซอร์กี้อันติมิล่าก็จะมาเป็นสมาชิกใหม่นะครับของทางด้านลิสบอน
0: โนเนมจัด
1: เซอร์กี้อันติมิล่านะครับเพราะว่าก็
0: พวกนี้ซื้อมาปั้น
1: ใช่
0: นะสโมสรซื้อมาปั้นขายมากกว่านะครับ
1: เบติสปล่อยอติมิล่าแล้วก็ลิสบอนเอาไปนะครับ18ล้านยูโรเบื้องต้น
0: พอมาข้อความนี้ผมเพิ่งรู้นะเนี่ย
1: ที ่
0: คุยคุณสนบอกคุณจอมพลบอกวันนี้คนไปว่า AF 2อะไรโฟนแล้วก็ V 9ออกครับผมเพิ่งรู้ AF กลับมามีอีกแล้วเหรอ
1: ใช่
0: Academy อะไร
1: Fantasiaใช่ไหมก็เดี๋ยวนี้เมื่อก่อนจานอู่จานนั้นมาที่พิธีกรเป็นคุณเศรษฐาศิลาฉายาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นนี่ไงเป็นคุณสัญญาใช่ไหมเพราะว่าอาต้อยเขาจากไปไง
0: แล้วก็คุณยูกิฮูบอกว่าไปกินตรงแถววินห้วยขวางดิครับพี่อู่พี่สน
1: วินตรงไหนฮะ
0: ห้วยขวางมันมีอะไรนะกินอ่ะเขาบอกว่าอ๋อผมแนะนำไปกินร้านแถวห้วยขวางครับแล้วเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์กลับถ้าพวกเขาเรียกแพงพี่ต่อเหลือ60ผมแนะนำแค่นี้ครับสำหรับคืนนี้โอ้ลำบากครับเพราะว่าถ้าผมไปทานกับสนเนี่ยนั่งเบนซ์สนไปไม่มีนั่งวินอยู่แล้วระดับสนนี่หมดสิทธิ์เลยครับต่อราคาก็ไม่ได้เพราะส่วนใหญ่สนจะไม่ขึ้นวินเพราะสนใช้บัตรเครดิต
1: ผมกลัวแล้วไงจันโอ้จำได้ป่ะเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์แล้วผมล้มอ่ะเดี๋ยวนี้ก็แบบไม่ค่อยได้ขี่แล้ว
0: เฮ้ยทำไมคุณเข็ดง่ายจัง
1: อ้าวโอ้พี่ผมแบบเคยถึงขนาดนอนโรงพยาบาลเลยนะ
0: โอ้คนขี่มอเตอร์ไซค์มันเคยทั้งนั้นอ่ะ
1: โอ้มันเสียว
0: อ่ะนอนนี่
1: เราก็
0: แผลอย่างนี้เลยหมูแดงสูบติด
1: เราก็แก่แล้ว
0: สมัยก่อนนะ
1: สูบติด
0: มอเตอร์ไซค์เรียบร้อยหลังผมเนี่ย
1: พี่ต้องระวังบ้างนะ
0: คือถ้าหน้าลงไม่เป็นไรถนนเละพอหลังลงนี่เลือดซิปหมูแดงกระจายเลย
1: ทำไมข้างหน้ามันมีเหมือนก็คันโยก
0: หน้ามด้านหน้าลงหน้ามด้าน
1: นึกว่าข้างหน้ามันมีคันโยกค้ำอยู่มันไม่เป็นไร
0: โอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่แบเรียร์หักอ
1: ่
0: ะ
1: โคตรโบ้เลย
0: คุณคนใต้บอกอยากรู้ AS Play ยังดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหม
1: นั่นสิไม่ทราบเลยอันนี้
0: มีท่านมาตอบด้วยมีคนมาตอบแล้วคุณนันทพงศ์บอกว่า AS Play น่าจะดูบุนเดสได้ครับแต่ว่าพรีเมียร์ไม่แน่ใจแต่เขายังไม่ออกโปรออกอะไรมาเนอะก็เลยหลายหลายคนก็ยังไม่รู้นะว่าดูยังไงต่อ
1: นี่ไงกระจายไปเลยเนี่ย 6,000 ได้ดูทั้งบอลโลกแล้วก็พรีเมียร์ฤดูกาลหน้า
0: อันนี้รวมพรีเมียร์ด้วยใช่ม
1: ั้ยใช่รวม
0: อ๋อเหร
1: ออืมอันนี้ดูบอลโลก
0: คือว่าบอลโลก2ครั้งอ๋อรวมพรีเมียร์ด้วย
1: ไม่วันโลกครั้งเดียวก่อนแล้วก็พรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้า
0: อ๋อโอเค
1: ครับ
0: คุณนันทพงศ์บอก AV ผมไม่รู้จักครับรู้จักแต่หนังชมพูครับอ้าวเอ้ยหนังชมพูคืออะไร
1: นี่ผมก็ไม่เข้าใจ
0: แล้วผมไม่ทันนะผม
1: คืออะไรเนื้อหมูเนี่ย
0: ผม
1: หนังชมพูนี่คืออะไรคืออะไร
0: ไม่รู้อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะAV ผมก็รู้จักแต่ว่าไอ้นี่นะ
1: ออดิโอ
0: วิดีโออะไรเงี้ยต่อสายเข้าอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คุณปักบอกว่าถ้าไม่มีบอลโลกนี่เหงาเลยครับ
1: จริง
0: ดีที่มีบอลโลกได้ฟังสดแล้วก็เดินกรีดยางนี่เพลินเลยครับก็ไม่เป็นไรของเรานี่ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังยาวๆไปเนาะคุณก้องเกียรติบอกถ้าไทยอยู่ในสายเวลเปรูมาลีไทยคิดว่าไทยจะเข้ารอบ
1: ไม่เข้า
0: แล้วมีไหม
1: อันนี้ขออภัยนะแบบไม่ใช่ว่าแบบดูถูกชาติตัวเองหรือแบบให้ไม่ให้ความหวังนะแต่ต้องยอมเราว่าเปรูอะไรนะ
0: เวล
1: ก็
0: เวลเปรูด
1: ้วยเวลก็เกือบไม่ไปบอลโลกไงแพ้จุดโทษอ่ะ
0: อุ้ยเวลมันเป็นทีมระดับยุโรปไม่ไหวหรอก
1: เอางี้มีเนี่ยแฮร์รี่วิลสันมี
0: จอร์เจียเรายังยับเลย
1: แบนนันจอนสัน
0: แล้วผมว่าเวลดีกว่าจอร์เจีย
1: เวลดีกว่าจอร์เจีย
0: เปรูก็เป็นทีมแบบเมกาใต้เนาะ
1: ใช่
0: มาลีอ่ะมาลีก็
1: แข็งแกร่งไง
0: ใช่ไหมมาลีเขมรใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: เขาอยู่คือทุกวันเลย
1: อันนั้นมันโคศก
0: เอา
1: แบบทีมชาติมาลีสิโอ้ยเหนื่อยอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยดูแล
1: ้วก็ต้องยอมรับว่าไอ้ผมว่าที่ชัดเจนเลยคือวันนั้นมีคุณผู้ฟังถามมาพี่อู๋ว่าไอ้ชาติในบอลโลกครั้งนี้มีใครฟีฟ่าแรงกิ้งต่ำกว่าไทยไห
0: ม
1: ไม่มีถูกไหม
0: ครับ
1: คือในบอลโลกครั้งนี้ต่อให้เพิ่มทีมมาแล้วเนี่ยแรงกิ้งยังไอ้ชาติที่ได้ไปเนี่ยยังไม่มีทีมไหนต่ำกว่าร้
0: อ
1: ย
0: เราก็ต้องแก้ไขระบบการจัดการของเราก่อน
1: คือสมมติถ้าเราได้ไปอ่ะเราก็ยังเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำสุดสมมติถ้าได้ไปนะเพราะนั้นก็หมายความว่าต่อให้ชาติที่เรามองว่าเฮ้ยไปแล้วไปให้เขาซัดไปให้เขาเชือดอ่ะก็ยังต้องยอมเราว่าดีดูดีกว่าไทยเรา
0: แต่ถ้าไปได้ผมโอเคนะแต่ถ้าไปแล้วจะไปโดน780ช่างมัน
1: ก็ต้องไปก่อน
0: ได้ไปพอ
1: แล้วก็ค่อยไล่ตามสเต็ปไงให้ได้ไปก่อนไปเสร็จแล้วก็อาจจะลองไล่มาว่าให้แพ้น้อยหน่อยก็เหมือนนี่ไงเหมือนเคปเบิร์ดอ่ะเอ้ยขออภัยเหมือนปานามาจันอู๋จำปานามาครั้งที่แล้วได้บัตรที่โดนอังกฤษไป 1-6 อ่ะ
0: ครับ
1: ครั้งนี้ก
0: ็เหนียวขึ้น
1: แพ้น้อยลงอ่ะถือว่ามันเริ่มมีพัฒนา
0: คุณกองเกียรติบอกแล้วคิดว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกครั้งนี้พอสู้ใครได้ไหมโอ้ไอ้ที่เจอเอาเฉพาะเราตัดพวกไอ้อันอื่นก่อนนะเอเชียด้วยกันที่เราเจออุซเบย์เราก็ไม่สู้ไม่ได้แล้วอ่ะจอร์แดนก็ไม่น่าไหวเนาะน่าจะลำบากนะน่าจะเหนื่อย
1: ครับ
0: คุณรัตชัยบอกว่าสวัสดีครับจันอู๋จันสนน้องรักจันเจตเอ้ยคุณน้องรักจันเจตเหรอ
1: โอ้ยหลังๆไม่ค่อยได้เจอเลยอ่ะหลังๆเขาแบบเถิดฉายแล้วเขาพากฝรั่งเศสทีมชาติฝรั่งเศสทุกนัดเลยนะที่โมโนเนี่ย
0: บอลโลกปีนี้มีบอลให้ดูทุกวันเสียดายแค่เวลาดึกยันหว่างฮ่าฮ่าก็เอาถ้าดูได้นะคุณรัตชัย
1: ครับ
0: นะเราก็เลือกคู่เพราะว่าถ้าดูครบทุกคู่ก็ไม่ไหวอย
1: ่
0: างวันนี้เราก็ต้องดูเลือกกันนะจะนอนช่วงไหนดูคู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างผมเนี่ยตอนนี้คือดูทุกคู่แต่ว่าร่างกายเริ่มปฏิเสธละแบบนอนไม่หลับอะไรเงี้ยขนาดเราเอาตรงๆเป็นอาชีพถูกไหมจ๊ะหนูเรายัง
0: คุณเคยไม่ไหวเลย
1: แล้วบางท่านเขามีงานประจำไง
0: คุณก้องเกียรติบอกเรื่องจริงไหมที่พ่อป๋องเป็นนูโวคนที่7แล้วเห็นจะขึ้นคอนเสิร์ตด้วยต้องถามอาจารย์อูเห็นสนิทกับพ่อป๋องจริงๆพี่ป๋องเนี่ยได้ที่7เพราะว่าผมไม่เอานะ
1: จริงเหรอ
0: ไม่
1: งั้นจ
0: ารย์ผมรุ่นรองศิวิกร
1: อ๋อเหรอ
0: ผมเรียนทันยุคพวกพี่โจวิจรพี่ใหม่พี่เตอร์พวกนั้นน่ะอยู่ด้วยกันเลย
1: อ๋อไม่งั้นจารย์ผมจะเป็นนูโวเหมือนกันเหรอ
0: ใช่นะครับ
1: โอ้โหนูโว
0: ได้ได้อยู่นะครับก็เลยว่าเฮ้ยพี่โจวิจรผมฝากพี่ป๋องได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะผมเด็กศิวิกรด้วยกัน
1: คุณก็เลยสละสิทธิ์คนที่7พี่ป๋องก็เลยได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะหน้าผมผ่านแต่พี่บอกหน้าไม่ได
1: ้
0: ก็เลยต้องใช้เส้นหน่อย
1: อ
0: เพราะว่าบนดูโวแต่ละคนก็หน้าตาดีอยู
1: ่ก็คือถ้าอาจารย์อู๋รับเป็นนูโวคนที่7แล้วสมมติมีคนมาทับทามอาจารย์อู๋ไปเล่นละครนี่พี่จอนนูโวก็ไม่เกิด
0: ไม่ผมช่วงนั้นผมก็ไม่เอาเพราะตอนนั้นฮีฮอเขาวางไว้ว่าพอฟิล์มเขาเลิกอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นนักพากย
0: ์ผมก็บอกเฮียว่าผมอยากมาสายกีฬา
1: พากย์ดีกว่า
0: ผมรักกีฬาครับผมอยากพากย์บอลดีกว่าผมไม่เอาก็เลยไม่ได้เป็นพระเอกช่อง8
1: อ่ะแล้วเดี๋ยวรายการเราแม่งก็จะมีแบบใช้วิจารณญาณในการรับฟัง
0: ครับผม
1: นี่ SMS มาละ
0: คุณอะไรอ่ะลนกฤษเหรอครับสวัสดีครับพี่ผมว่าผมอายุเข้าเลข3นั่งฟังพี่ตอนขับรถมีความสุขมากเลยครับอ่ะก็ขอบคุณด้วยนะครับ
1: ค
0: ุณบอกว่ากองหน้าสิงโตคำรามคนหนึ่งผสมกันระหว่างน้ำปลากับเกลือครับเขาคือแฮร์รี่เคมครับผม
1: ก็ระวังเป็นโรคไตนะไอ้นี่เค็ม
0: อันนี้บอกไม่เข้าขายยูดาสครับเพราะว่าไม่ได้ย้ายหักหน้าเท่าไหร่ครับ
1: ถึงชาก้าไง
0: ใช่ใช่มันไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นเนาะคุณก้าวนพรัตน์บอกจริงไหมครับหยอง49พี่เฟ้ง73
1: นี่น่าจะห่วยแล้วแหละไม่น่าจะใช่73นี่น่าจะโรคเท้าช้าง
0: แต่ผมเคยเป็นลมนะ
1: ทำไมฮะ
0: มันรัดเลือดไม่เดินภรรยาโทรเรียกเลยโอ้เรียกรถพยาบาลมาปั๊มหัวใจเลยอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมนึกว่าถ้า73นี่ผมนึกว่ายุงลายกัดมันจะเป็นโรคทับ
0: ชุนๆ
1: มันจะบวม
0: ชุนๆนั้นเป็นมะเร็ง
1: มันจะบวม
0: โอ้เขาบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับคนในประเทศเวเนซุเอลาด้วยนะครับคุณกองเกียรติครับผ
1: ม
0: แล้วก็มีสเปนด้วยครับบอกดูจานอู๋หล่อว่ะคุณสนนะ
1: แน่นอน
0: คุณอภิสิทธิ์ศักดิ์
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้ก็โอเค
0: แต่เบียดแบบเล็กๆเบียดแบบไม่ได้เยอะมากนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าผมจัดกับพวกจันเอก
1: อ
0: ูเล็กอะไรพวกนี้ชิดเชิดอะไร
1: หยองหยองอ่ะ
0: โอ้โหไม่ได้เลยหยองหยองไม่ได้เลยหยองหยองหยองนั่น

0: ตามไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อืมหยองนี่ผมเอาจริงเหมือนสับในวงการนะ
1: ว่า
0: ผมตีเก๊
1: อ๋อตีเก๊เลย
0: ตีเก๊นะไม่ผ่านไม่ผ่าน
1: เพราะเห็นพี่ปูล่าสุดไปเม้นนี่บอกว่าโดนหยองแย่งงานหมดแล้วเพราะหยองแบบ
0: จะพี่ปู
1: เพราะหยองแบบลดราคาลดราคา
0: พี่ปูบอกจะบวกหน้าหลายรอบ พี่ปูบอกจะบวกหน้าหยองหลายรอบแล้วนะครับคุณเบนจรงบอกนักเตะทีมชาติออสเตรียคนไหนชอบสั่งน้ำแข็งพร้อมโซดาตอบมาเซลสั่งมิกเซอร์นะอ๋อมาเซลสั่งมิกเซอร์นะครับ
1: อดีตกองกลางแมนยู
0: ก็บอกข้อมูลเท็จในรปภ.คอมครับอ้าว
1: อ
0: ันนี้คุณบอกนักฟุตบอลเนเธอร์แลนด์คนหนึ่งนอกจากเล่นกองกลางได้แล้วยังทำข่าวได้ดีอีกครับเขาคือเฟรนกี้แดงยวนโอ้โห
1: แดงยวน
0: สมเหมียวเนี่ยน้ำเหมียวเนี่ย
1: ดียังดีนะไม่ใช่เฟงกี้เดอหยองอ่ะ
0: แต่ว่าน้ำเหมียวเนี่ยต้องยอมรับนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เป็นนักข่าวไทยที่คนไทยเฉย
1: ๆทำไมอ่ะ
0: แต่คนเมืองนอกชอบเขานะ
1: เพราะอะไรพี
0: ่ฟังไม่รู้เรื่อง ฟังกันพูดสาใจบางทีผมคุยกับน้ำเหมียวสมเหมียวยังคุยไม่รู้เรื่องเลย
1: ต้องแต่
0: สมเหมียวนี่ต้องคู่กับรุดดี
1: ้เ
0: ขาจะเข้ากันเลยเป็นปีเป็นคุยเลย
1: ครับ
0: ไม่รู้เรื่อง
1: ใครภาคนำเดีย
0: โอ้พ
1: อไม่ตอนไป BG Sport อ่ะอาจารย์รุดดี้นี่มีพูดเข้านะเหมือนกับพี่จิ๊ดวันนี้ถ่ายทอดสดกันในการ
0: รุดดี้อ่ะนะจริงๆอ่ะมันควรจะโหถ้ามันเกิดเร็วกว่านี้หน่อยนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เร็วกว่านี้สัก20 30ปีอ่ะ
1: เออ
0: มันสามารถไปอ่านพวกโฆษณาได้นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: โฆษณาคาราอ่านเดี๋ยวเราสามขวดเดี๋ยวมันจะมาดูดูแล
1: อ่านให้เหมือนไม่อ่านใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่
1: ถ้าดื่มเกินเวลาสามขวด
0: หนึ่งนั่นเราจะฟังไม่ทันถ้าไปรู้ดื่มก็ได้อยู่
1: หรือไม่ก็โปรดใช้วิทยาในการลงทุน
0: ครับผมเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคืออะไรอ่ะ
1: การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิทยาการลงทุน
0: ครับผมคุณเป็กเหรอคุณเป็กเกอร์นะครับเอาผมอ่านไม่จบขออภัยนะสวัสดีคุณสน64และคุณอู49อืมเกาหลีใต้จะรอดไหมครับถ้าวันนี้อาร์เจเรียชนะเกาหลีใต้เก็บของกลับบ้านนะผมว่ายากแทบจะไม่มีมุมไหนเลยเนอะ
1: ยากมาก
0: ทั้งคู่เลยผมว่าทั้งเกาหลีทั้งอิหร่านอะไอที่มี3แต้มอะเนาะรอดยากอะคุณกาวนพรัตน์บอกพี่สนขับเบนซ์พี่เฟรงค์ขับเฟอร์รารี่ไปกินก๋วยเตี๋ยวข้างทาง
1: โอ้โหพี่เฟรงค์
0: ของผมอาจจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเบนซ์คุณสนเนี่ยก็จะเอาเบนซ์คันเล็กมาเบนซ์ภรรยามา
1: เบนซ
0: ์ผมว่าไอตัวประตูปีกนกมันเปิดแล้วมันติด
1: อ๋อ
0: เวลามันเปิดแล้วมันติดต้องใช้2เลนน่ะ
1: คือ
0: เปิดอ่ะ
1: รวยๆทั้งนั้นไม่น่าต้องมาจัดตี1แล้วเน
0: ี่ยผมรัก99ตัดหมดนะครับเขาบอกให้ได้ไปเป็นขาประจำก่อนครับยอมเป็นไม้ประดับแต่อย่างน้อยถ้าได้ไปบ่อยเท่ากับเราเป็นแนวหน้าในเอเชียแล้วครับใช่ครับคือบางคนบอกอู้ไปก็ไปโหขอให้ได้ไปเถอะจะไปโดน10ลูกก็เอา
1: เหมือนเอาตรงๆเหมือนฟุตบอลหญิงอะที่ได้ไปแล้วก็แบบก็ถึงแม้จะแพ้เยอะหน่อยแต่ก็ได้ไปอะ
0: ครับคุณบอลวีบอกฟุตบอลโลกปีนี้เวลาคนกรีดยางเลยครับถึงไม่ได้ดูแต่ขอบคุณ99ที่ภาคสดให้ฟังนะครับ
1: ครับ
0: ก็ตับตามได้เราก็ทุกคู่เนาะเดี๋ยวผมขยับไปนี่มั้ง
1: ไอ้ SMS มาเยอะแล้วเนี่ย
0: SMS ไปบ้างนะครับเขาบอกน้อยไม่ไหวแล้วครับจาก FC สนคนละทั่วเหร
1: อไอ้นอยเออร์วันเจอเอกวาดอร์อยู่มันพลาดไอ้ลูก2
0: โดนทุกลูกเลยโดนทุกนัดเลย
1: แต่มันก็มีช็อตเซฟไงแต่ว่าไอ้ลูก2-1ที่โดนเอกวาดอร์ชาร์จอ่ะมันควรจะทำได้ดีกว่านั้นไห
0: ม
1: แต่มันก็ต้องยอมรับว่าประตูเยอรมันนอกจากนอยเขาอุตส่าห์เรียกนอยเออร์กลับมาเพราะว่าเขาไม่ไว้ใจเบามั่นนี
0: ่
1: แต่เซเกนมันก็เจ็บเยอะอ่ะแล้วก็ที่เหลือคนอื่นมันก็ไม่ได้ไง
0: แต่ผมไม่เฉยนะผมว่ามันไหนๆมันเลิกไปแล้วอ่ะไปต่อข้างหน้าดีกว่า
1: ถ้าอู่ไม่ใช้หน่อยแล้วก็ใช้ใคร
0: ก็เบามันนี่แหละ
1: เหรอแต่เบามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ
0: ผมว่านะถ้าไปพวงตรงนี้นะไปพวงทีมลุกเก็บไอ้นี่ดีกว่าทำให้มันดีดีกว่าแล้วจริงๆพอนอยเออร์มามันก็ไม่ได้เซฟอะไรมากมายไง
1: ดูเยอะแล้วนะ
0: ผมว่า40แล้วเนาะมันก็ลำบากแล้วว่า
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: อันนี้น้องบอลบอกว่าทีมจะเข้าบินคืนนี้คืออาร์เจนออสเตรียอังกฤษโครแอตโคลัมเบียดีอาร์คองโก
0: ครับก็ตามคาดแหละนะถ้าพวกนี้ชนะหรือเสมอได้ก็จบเลย
1: ไอ้ที่เขาพิมพ์มาเนี่ยพวกคือพวกที่เหนือกว่าคู่แข่งหมดเลย
0: ครับ
1: ทั้ง6ทีมเลย
0: บอกคนภาคบางคนบอกจำชื่อนักบอลอาหรับไม่ไหวครับสงสารมากมากมากจากน้องบอลเฮ้ยผมจำได้ทุกคนเลยนะผมสบายนะผมลื่นเลยนะ
1: ต้องเรียกอาจารย์อู่เอาฮีราเอานาเซอร์เอาอาลีเขาภาคประจำ
0: ดังนั้นยังบอกเฮ้ยทำไมจัดตัวอย่างนี้มันไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก
1: ใครภาคไม่ได้ไม่รู้แต่อาจารย์อู่ภาคได้ฮะ
0: ต้องเอาออกนะต้องเอาออกนะครับใครใครพูดมาเนี่ยต้องออกครับเดี๋ยวผมไปแทนคุณบอล
1: สยับเลยนะสยับเลย
0: โอ้โหพี่อู๋ไม่เหมาะกับวงนูโวครับเหมาะกับวงพริบไหวมากกว่าวงพริบไหวมันไม่มีไง
1: ไม่มีก็ก่อตั้งเลย
0: ไม่วงพริบไหวมันมีแล้วอาจารย์ใช้ใช่ป่ะ
1: อาจารย์ใช้
0: ไอ้มด
1: สรุปพริบไหวสุรเดชพริบไหว
0: ใช่พวกเนี้ยไอ้จุนก็ใช่
1: เพนกวินพริบไหว
0: ไอ้จุนนี่ก็ใช่อยู
1: ่แต่เขาชอบปฏิเสธ
0: ชิตตี้นี่ก็ใช่ชิตตี้เห็นหน้าด่างเงี้ยแต่ว่าก็ใจก็รักอยู
1: ่เหร
0: อชิตตี้ผมพริบไหว
1: แต่จริงๆแล้วเพนกวินพริบไหวชัดเจนสุดแต่เขาแค่ไม่ยอมรับ
0: โหนี่เป็นน้องเลิฟเลยอ่ะบอกแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอบ่อยแต่เวเนหนักมากๆนะตอนนี้ทุกประเทศเจอกันหมดครับแผ่นดินไหวจากน้องบอล
1: เอาจริงพี่โอ๋ผม
0: ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดนะ
1: ผมว่ายังช็อกเลยที่ทุกวันนี้บ้านเราแผ่นดินไหวอ่ะอาจารย์โอ๋ช็อกไหม
0: โอ้โห
1: วันนั้นผมยังอยู่
0: ได้เจอตัวเองผมรู้แล้วมันเป็นยังไง
1: ใช่ไงโคตรน่ากลัวผมอยู่คอนโดแบบโอ้โหแบบ
0: ขนาดผมไม่ได้อยู่คอนโดนะแล้วผมยังคิดอยู่นะกะโทรหานิติเลยอ่ะก็บ้านใหม่ผมเพิ่งซื้อมาแล้วคดี
1: ล้าวไหม
0: มีร้านข้างหน้าเหมือนกันแต่ให้เขามาทำให้แต่มันไม่ได้เยอะแต่ว่าไอ้ตอนแรกอ่ะเราคิดว่ามันมีโครงการทำบ้านทั้งหลังแล้วเหมือนมันน่าจะตอกอะไรแรงจนแบบร้าน
1: ตอนแรกเหมือนผมเลยผมดูว่า
0: ตอนแรกผมมันสั่น
1: ผมดูว่าข้างห้องมันแบบทำห้องแล้วแบบพอเพดานมันแคร็กผมแบบไม่ใช่ละ
0: เออเหรอ
1: จริง
0: มันแคร็กเลยใช่ไหม
1: เพดานข้างบนมัน
0: เป็นเหมือนจันโอ๊ตเลยดิ
1: เออ
0: จันโอ๊ตไอ้แชมป์เนี่ย
1: แชมป์บุตรคุณเนี่ย
0: ไม่กล้าอยู่คอนโดเป็นอาทิตย์อ่ะ
1: จริงเหรอ
0: ถ่ายรูปมาหุ้ยจะน่ากลัวคือมันลากมาเลยอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้น่ากลัวนะแล้วเขาบอกว่าพวกคอนโดมันโยกเยอะกว่าของเราไง
1: ใช่
0: ป่ะไอ้ของผมนี่ถึงกับล้มนะตอนแรกผมยังนึกในใจเฮ้ยสงสัยบ้านหมุนเมื่อวะ
1: เดี๋ยวว่าเรานอนไม่พอ
0: เราหงายหลังของผมมันมีข้างหลังผมมันมีโซฟาผมก็เลยยืนเปลี่ยนไอ้เนี่ยรีโมทโทรทัศน
1: ์ครับ
0: แล้วก็หงายหลังไปสักแป๊บเฮ้ยก็ตอนแรกต้องนอนเฉยๆก่อนบ้านสงสัยบ้านหมุนสักแป๊บไอ้มูรีผมมันโยก
1: เ
0: ฮ้ยมูรีมันโยกได้ไงวะสักแป๊บพอสักแป๊บพอรู้โอ้โหมันโยกอย่างเงี้ยสงสัยว่าแผ่นดินไหวแน่เลย
1: กลัวนะเป็นกำลังใจพี่น้องๆชาวเวเนซุเอลาแล้วกันจานอู๋รู้ไหมว่าเวเนซุเอลาโคลอมเบียแล้วก็เอกวาดอร์สามชาติเนี้ยสังเกตว่าธงชาติเขาเหมือนกันเขาเคยเป็นประเทศเดียวกันมาก่อน
0: ครับก
1: ็
0: เป็นพวกประเทศที่มันแตกมาเนาะ
1: เมื่อก่อนชื่อประเทศแกนโคลอมเบีย
0: ครับ
1: แล้วแยกเพราะว่าพอมีบอลโลกเนี้ยมันก็มีหลายเว็บทำเรื่องข้อมูลประเทศ
0: แกนโคลอมเบียแล้วก็เป็นแกนไลน์
1: ครับ
0: เป็นแกนไลน์ก็จะมีไอ้พวกไอ้วันพีซไง
1: โอ้ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนด้วย
0: เบิร์ดบุลลี่อ่ะทำตาแบบเหมือนด่าเหมือนด่าผม
1: ไม่ด่า
0: ไม่ได้ดูการ์ตูนอ่ะ
1: ตอนแรกผมอยาก
0: ดีนะอยู่ตรงนี้นะถ้าอยู่ข้างล่าง
1: ผมตบแล้ว
0: ไม่อาจจะแบบผมไม่ได้ดูการ์ตูนทุยอะไรเงี้ยตรงนี้ดูใส่หูใส่ตาเหยียดหยามมากเลย
1: ผมอยากดูไงแต่เมื่อก่อนที่บ้านไม่ให้ดูเขาบอกว่าทำไมไม่อ่านหนังสือเรียนอ่านทำไมการ์ตูนอะไรเงี้ย
0: ที่ผมดูการ์ตูนเพราะเมื่อก่อนผมชอบดูการ์ตูนที่เป็นเมืองนอกผมฝึกภาษาจากตรงนั้นนะการ์ตูนเมื่อก่อนดูการ์ตูนนี่มันภาษาอังกฤษตุนเบื่อๆอะไรเงี้ยแล้วเราได้ภาษามาก็ดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะ
1: ภาษาดีเลย
0: ไม่ดี
1: แต่พอพูดถึงเรื่องการ์ตูนเนี่ยหนูดูข่าวว่าเขาบอกน้าต่อยเงินแบบที่เขาออกมาโพสอ่ะ
0: น้าต่อยเซเบ้
1: ที่บอกว่าเงินเก็บหายหมดเลยอ่ะ
0: โ
1: หน่าสงสารนะ
0: ทำไมอ
1: ่ะเขาบอกว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างอสังหาริมทรัพย์อะไรสักอย่างระวัง
0: การลงทุนก็มีความเสี่ยง
1: ระวังนะ
0: วันนั้นต่อยนี่ผมนี่ยุคผมเลยนะ
1: จริง
0: ใช่ไหมเมื่อก่อนอาราเล่ไง
1: ใช่ก็ช่องเก้าการ์ตูนนี่แหละเราต้องตื่นเช้ามาดูวันเสาร์อาทิตย์
0: แต่ผมอาจจะดูได้แวบๆพ่อคุณพ่อให้ดูบูมเบิร์ก
1: ให้ความรู
0: ้ NHK
1: National Geographic
0: ใช่ใช
1: ่ทุกวันนี้ก็เลยมีความรู
0: ้ครับได้เรื่องของภาษา
1: ครับ
0: บอกเราดับพี่อู๋ต้องจัด10ล้อครับ10ล้อพ่วงข้างอย่างน้องบอลนะครับบอกจะเอารายการเที่ยวไทยย้อนหลังครับเฮ้ยยั่วหยอกๆนะครับพี่เจ๋งพี่วาวนะครับ
1: เขาให้เราเป็นโห
0: ไม่ดีทั้งตัวไอ้คุณเอาตัวไหน
1: ผมก็ให้อาจารย์อู๋เลือก
0: โอ้เลือกไม่ถูกหรือ
1: ผมเป็นพี่วาวแล้วกัน
0: แต่อันนี้กลับไป YouTube ดีกว่าเพราะว่าความสดใสเราหายไปแล้วเดี๋ยวแป๊บนะเขาบอกคุณกันชัยพี่หนุ่มหรือเปล่าฮะขอโทษครับอาจารย์อู๋เคยตรวจหาค่าไตบ้างไหมครับผมว่าหน้าบวมเหมือนอาจารย์หมอบอกค่าไตระดับ3อดนอนบ่อย
1: ก็นี่ไงก็จานอู๋ว่าเหมือนแฮร์รี่เคมแฮร์รี่เคมเหรอ
0: เออผมเพิ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้วนะผมเออจะนอนน้อยนี่เดี๋ยวว่าจะไปต้องนอนพักผ่อนเยอะหน่อย
1: แฮร์รี่เคม
0: แต่ดีผมไม่ค่อยติดกินเค็มนะ
1: ทำไมอ่ะ
0: เออผมไม่กินไม่ปรุงเป็นคนที่จีนอะไรจะไม่ปรุงเลยไม่ใส่อะไรเลยน้ำตรงน้ำตาลมีหวานผมก็ไม่ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเคยกินหวานแล้วไม่ไหวโอ้โหดุผมกินหวานแล้วดุที่บ้านเลยให้หยุดกินหวานไปนะครับสายตาหยามเหยียดอีกแล้วสายตาหยามเหยียดอีกแล้วคุณบอกว่าขออนุญาตย้อนถามครับตอนบรรยายลาลิก้าที่ RS ใครได้ภาคคู่ใหญ่ๆบ้างครับก็จะสลับกันไปตามเวลาแหละครับถ้าเป็นคู่เร็วเนี่ยจะเป็นไอจูนจันจูนใหญ่ป๊อปเงี้ย
1: จันจูนยนต์นกัน
0: ส่วนผมนี่เป็นคู่จะแบบส่วนใหญ่ของผมจะเป็นคู่สองแล้วก็
1: ปกติพี่ภาคใครตอนนั้น
0: ก็จะมีคู่เลยผมจะคู่กับคุณบอยที่ตอนเขา
1: ที่ใส่แว่นใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่
1: คุณบอย
0: ที่อ่านข่าว TNN ก่อนนะเนี่ยใช่ๆเขาจะจับคู่กันเลยจูนกับป๊อปไอ้จันใช้กับบังเบ่งมั้ง
1: จริงเหรอ
0: เออใช้กับโอ๊ตใช้กับโอ๊ตอ๋อ
1: จันใช้กับจันเขีย
0: นยุทธกับเบ่ง
1: เออมีพี่ยุทธด้วย
0: ใช่แล้วก็ยุทธกับเบ่งสลับกันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะแต่ผมชอบนะมันสลับกันไปสลับกันมาแล้วแต่ตามเวลา
1: ตอนนั้น RS ได้นี่ไงถ้าดาริก้าใช่ไหม
0: ดาริก้าใช่ครับ
1: ผมจำได้เลยยุคที่ RS เป็นเจ้าของดาริก้าเนี่ยเป็นยุคที่ธีรศิลป์ไปอยู่อเมริกาพอดีไง
0: ใช่อเมริกา
1: โคตรพีกอ่ะแบบผมยังนั่งดูอยู่บ้านเลย
0: แต่ยุคนั้นก็ต้องยอมรับนะเพื่อนมันไม่ไอ้นี่เลยอ่ะ
1: เพื่อนมันไม่ให้
0: ไม่ส่งเลย
1: เทียวีบีฟูมาไอ้โทมัสไฮเมด
0: กับ
1: โทมัสปาเต้ได้ไงทุกนั้นอ่ะปาเต้อยู่อเมริกา
0: พวกกิงคัพไทยจะรอดูไหมคุณสตอรี่คิว
1: มันปัญหาเยอะอาจารย์อู๋รู้เปล่าว่าพอกิงคัพเอ้ยไม่ใช่สิขออภัยอันนั้นมันฮุนไดครับคิงส์ครับนี่เห็นเขาบอกว่าจะมีตัวแทนจากเอเชียมาเยอะนะ
0: เหรอ
1: เออชาติที่เชิญมาเนี่ย
0: เชิญใครมาบ้างก็ไม่รู้นะอยากให้เชิญทีมดีๆหน่อยนะผมว่าแพ้ก็ไม่เป็นไรเนาะเราได้ประโยชน์อ่ะผมอยากได้ทีมเก่งๆอ่ะเขาบอกก็สรุปแล้วใครเป็นแอดมินเพจวิเคราะห์วาวจริงจังครับอ้าวน่าจะเป็นจันชัยหรือมั้งเนาะคุณบอลวีบอกจันอู๋มีคิวภาคอีกทีวันไหนครับมาภาคแทนคุณอะไรอ่ะจันทศหน่อยครับใครอ่ะ
1: คุณ
0: จูนจอทศอะไรเนี่ย
1: คุณทรงป่ะ
0: คุณเจ๋งทรงศักดิ์เหรอ
1: ไม่ดู
0: ผมไม่มีแล้วผมไม่มีคิวแล้วผมไม่มีคิวแล้วอันนี้ที่เหลือตอน
1: ยังออกตัวเลยอ
0: ่ะไม่ก็ยังถ้ามีคิวมันต้องออกมาแล้วไงแต่นี่ยังไม่มีอันนี้น่าจะจัดรายการอย่างเดียวนะ
1: อันนี้เขาบอกว่าคิงครับครั้งที
0: ่
1: 52เนี่ยมีการประกาศมาแล้วว่ามีไทยเรามีโอมานแล้วก็บาเลแล้วก็ทาจิกิสถานโ
0: อ
1: ้เอเชียหมดเลย
0: ไม่มีทีมใหญ่ๆมากหน่อยมากเลยเหรอ
1: ก็ประมาณ
0: ถ้าเอเชียอยากได้พวกเนี้ยพวกอิหร่าน
1: อ
0: ่ะ
1: โอ้ไม่มาโหแต่อิหร่านเขาจะมีปัญหาเรื่องสงครามด้วยหรือเปล่าเดินทางลำบาก
0: ใช่ใช่เพราะอิหร่านจริงๆเขาเป็นพันธมิตรกับเราอยู่แล้วนะเขาอยากอยู่แล้วนะแต่ว่าคงไทยเรากลัวไงกลัวแพ้จริงๆผมอยากเจอพวกเนี้ยแข็งๆไปเลยเนาะแพ้ก็แพ้ไปไม่ไรผมว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ประสบการณ์ทั้งทีไปอุ่นอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะไรเท่าไหร่อ่ะ
1: แต่ก็ถ้าเขาจัดมาแบบนี้ก็แสดงว่าก็เอามาเรียกความมั่นใจหน่อยไงโอมานบาเลนทาจิกิสถาน
0: ครับคุณโทนบางขวางบอกว่าวาวเก้านิ้วจริงไหม
1: ทำไมครับนิ้วเขาขาดเหรอครับ
0: น่าจะนะโดนรถทับมา
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นเหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนกันคุณโทนนะ
1: เขาเป็นเหมือนแดนเบิร์นหรือเปล่าครับ
0: คุณซาร่าบอกจ้านอู๋ยังรับงานภาคไหมครับรับครับแต่ไม่มีใครตามครับคุณพี่ชี่บอกว่าผมนี่เงินเก็บหมดเลยครับไปลงทุนเกาหลีนะครับป่วยมาก
1: ท้อเลย
0: ก็ต้องระวังครับเรื่องเกาหลีนี่ก็บางทีไปลงทุนกันมากก็ไม่ได้นะอย่างผมไม่มีประสบการณ์ไง
1: ครับ
0: ยังไปอยากไปลงทุนยุโรป
1: ไปลงทุนนอร์เวย
0: ์ดูหนังเรื่องไวกิ้งไง
1: พายเรือมีไหม
0: เฮ้ยมันคงโกหกอ่ะเฮ้ยคนบ้าอะไรจะมาประกาศไม่ลงติดตัว
1: คิด
0: ว่ามันหลอก
1: พอเปิดไลน์อัพมานี่แล้วใบจานไม่ย้ายข้างอ่ะพอเปิดไลน์อัพมาก็ย้ายฝั่ง
0: ทันแล้วไงไม่ทันแล้วลูดอยู่ตรงนั้นอ่ะเมียเดินมาเอาแต่ดมไม่ดมนะครับเดี๋ยวนะผมคุณเกลเซอร์บอกช่วงต่อไปใครมาครับจันเอกคิมกับบิ๊กจุนมา
1: อาจารย์เอกคิมนี่เขามาได้เหรอตีสองตีสี่เนี่ย
0: เอกคิมกับคุณจุนมาภาคเลยตอนตีสี่แต่ว่า ช่วงตีสองถึงตีสี่ผมจำไม่ได้ว่าใครมาต่อ
1: เดี๋ยวผมดูให
0: ้เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะ
1: อาจจะไม่พ้นท่านผอ.เบ่งว่า
0: ไม่แน่ใจอ่ะผมจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ตีสองถึงตีสี่วันอ๋อเป็นจันบอมกับคุณแป๊ก
0: อ๋อก็มารับหน้าที่ต่อเนาะแล้วก็สนฝึกวิชาจากเอเลี่ยนที่เมอร์วิด้าครับหลังๆพี่ชิดไปไหนครับชิดเขาขี้เกียจเขาอยากดูบอล
1: เขาอาจจะพี่ชิดพักผ่อนช่วงนี้
0: จันชิด
1: เดี๋ยวจบบอลโลกกลับมาส่วนผมไปเบอร์วิด้าเฉยๆแต่ผมไม่ได้ฝึกเอเลี่ยน
0: ไปสามเหลี่ยมเลยไหมสามเหลี่ยมเบอร์วิด้า
1: ไปแค่ประเทศเบอร์วิด้าพอจัง
0: แล้วเป็นไงดีปะ
1: ก็แพงเพราะว่ามันเป็นเกาะ
0: มันไอพวกไอ
1: มันเป็นเกาะ
0: ของที่มันสูงใช
1: ่ค่าของยี่สูงเศรษฐีเอาเรือย้อนมาจอดขนาดน้ำเปล่าขวดละร้อยจันอูเพราะมันเป็นเกาะไง
0: เรือยอทก็ห้ามจอดนะ
1: ทำไมครับจอดได้แต่อย่าจอดเจ็ดลำจอดหกลำเงี้ยได้
0: ไม่สุดจะมันติดกันไงสถานที่ท่องเที่ยว
1: อ๋อเดี๋ยวมันจะครบเจ็ด
0: อ๋อไม่ต้องแล้วมั้งพูดตรงๆเลยก็ได้พูดตรงเลยก็ได้
1: เมื่อกี้ก็สาระอยู่ดีผมบอกเบอร์มิวด้ามันเป็นแบบว่าเป็นเกาะมันแพง
0: ก็ผมเสริมไงผมสาระใช่ไหมผมพูดสามแล้วสาระเร็วเสริมไปครับ
1: เบอร์มิวด้าเนี่ยมีกองหน้าไอ้ที่เคยเล่นฮัตเตอร์ฟิลด์จันอูรู้ปะ
0: ไม่
1: เนกี้เวล
0: ไม่สนใจครับแล้วดีไหมประเทศเขาสวยไหม
1: สวย
0: แต่เป็นเกาะน่าจะ
1: มันเป็นเกาะ
0: สวยดิ
1: ออกไปจากฟลอริดานิดนึงอะไรเงี้ยครับ
0: น่าจะเป็นพวกแบบแนวแบบสู้กับบันดิฟได้เลยปะ
1: ประมาณนั้น
0: สวยๆเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ใสๆมองไปปุ๊บนี่เห็นฉลามเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ฉลามหัวค้อน
0: จับเนี่ยนะคุณไม่ใช่คนดีบอกเลยคุณไม่ใช่คนดีคุณก่อนผมบอกเลยครับ
1: ผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นคนดีอยู่แล้ว
0: ตีเก๊ะ
1: ตีเก๊ะ
0: เลยตีเก๊ะเลยนะครับแล้วก็มีคุณอโลฮาบอกอาจารย์อู๋เสียนสนวิจารณ์บอลไปหรือยังครับ
1: ก็นี่ไงก็สรุปอ่ะอีกทีป่ะ6คู่วันนี้อาจารย์อู๋ว่าไง
0: ผมชอบกาน่านะ
1: กาน่าอาเจนอันนี้เหมือนกันอาเจนเหมือนกัน
0: ออสเตรีย
1: ออสเตรียเฉยๆแต่อาจารย์อู๋ชอบใช่มั้ย
0: ใช่ๆผ
1: มมองว่าไอ้คู่ออสเตรียน่ะตีเก๊เสมอ 0-0
0: ครับ
1: มีอะไรอีก
0: เดียคองโกผมว่าชนะอุซเบย์ได้
1: เออแล้วก็ชอบยิงน้อยด้วยคองโก
0: แล้วก็โปรตุเกสผมว่าโปรตุเกส
1: ไม่แพ้ชนะได
0: ้ผมว่าได้ชนะส่วนปานามาผมว่าไม่น่าแพ้เยอะนะ
1: อันนี้ต่างอันนี้ผมชอบอังกฤษ
0: ครับ
1: จานอูชอบปานามาเหรอ
0: ใช่ๆ
1: เดี๋ยวก็ได้
0: ผมว่าไม่ได้
1: เดี๋ยวก็มาบ่นอีกโอ้โหโดนเละเลยโดนเละ
0: ปั๊บก็จะแล้วแต่
1: โอเค
0: แล้วแต่ก็ว่ากันไปแล้วประมาณนี้เนาะ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าถ้าเราชอบเที่ยวหมอนวดแล้วไปซื้อแซนด์วิชส่วนลูกเมียดูแลไม่ดีแบบนี้จะบาปไหมแค่ไปเที่ยวก็บาปแล้วครับ อย่างผมเนี่ยผมมีภรรยาผมเลิกเลยนะเลิกกับเมียไปหาหมอนวด คุณห้าเหมือนแบบทำไมผมเลวขนาดนั้นเขาบอก
1: หมอนวดนี่เขาขายแซนด์วิชด้วยเหรอ
0: มีหมด
1: แพงนะคูณสองเลยนะ
0: มีหมด
1: อ๋อ
0: จะแบบแฮมชีสก็มี
1: แฮมชีสนี่ยังไงมีสอดไส้ตรงกลางด้วยเหรอ
0: ครับ
1: โอเค
0: เดี๋ยวผมไล่ก่อน
1: อันนี้เนี่ยคุณ6305นะจันอูเนี่ย
0: เขาบอกอะไรพออ๋อเจ๋งดีลีทของจริงครับเจอมากับตัวเองเมื่อวันก่อนแค่ส่งเอสเบสไปถามว่าสมัยที่อยู่มุกดาหารเคยไปตีกระมังบ้างไหมส่งไป2รอบตอนต้นชั่วโมงกับท้ายชั่วโมงไม่มีอ่านให้เลยครับผมผิดตรงไหนนะครับ
1: นี่ส่งมาฟ้องพอสุเทพได้นะ
0: ไม่ไหวหนักบอกอยากให้พี่เฟ้งไปภาคคู่กับพี่บีครับเมื่อเช้าอย่างฮาเลย
1: พี่บลีสายมุกสายฮาทั้งคู
0: ่ใช่ก็ต้องเอาคุณเต้ยออก
1: แต่ถ้าเกิดพี่อู๋จะไปคู่พี่บลีต้องข้ามศพคนแรกคือจันหยองคนที่สองนี่เป็นเจ๋หลี่หมิง
0: โอ้ได้สบายสบาย
1: เจ๋นี่ภาคกับพี่บีนี่หลังแอนเลยแบกหลังแอน
0: ทุกวันนี้เดินหลังคด
1: ก็วันนั้นไอ้จันผมจำได้เลยผมฟังอยู่ไอ้คู่ออสเตรียนัดแรกอ
0: ่
1: ะที่ออสเตรียได้ 3-1 อ่ะเจ๊กี้เลยกระดิ่งแบบโอ้โหออกหน้าออกตาเพราะว่าวันนั้นที่ออสเตรียต้อง2ไงพอ 2-1 นี่เจ๊ก
0: ตุดยอด
1: แต่พอ 3-1 กระดิ่งแบบอย่าง
0: น
1: ี้เลย
0: ออกกรี๊ดเลยใช่ไหม
1: กร
0: ี
1: ๊ดเลยกรี๊ดแตกเลย
0: ออกการนะออกการ
1: แบบโอ้โหออกการ
0: เขาบอกน่าสนคิดดูดีๆนะคะทำไมนอนไม่หลับผลบอลไม่เป็นใจหรือเปล่าคะอีกุนเธอลงทุนแฟนดอน
1: ผมบอกเลยผลบอลช่วงนี้ผมสบายตัวมากแต่ปัญหาคือผมว่าสุขภาพนี่แหละอันนี้คือไม่เอาบุกนะนี่คือเรื่องจริงพอผมไอ้ผมใกล้เลข4ไงจันโอ้มันแบบ ร่างกายมันไม่เหมือนเดิม
0: เดี๋ยวรอก่อนอย่างของผมเลยเลข5มานะแล้วคุณจะแบบเหมือนโดนบัฟเลยอ่ะพอเข้าเลข4นะมันจะโดนบัฟแบบบัฟ2เท่าอ่ะพอเลข5ที่โดนบัฟเยอะเลยอ่ะโหลงมาเยอะเลยอ่ะ
1: เข้าใจดูแลสุขภาพกันด้วยนะ
0: เขาบอกคุณสนแซดโฟเดิมๆเหยียบสุดได้เท่าไหร่เคยไปถึงไหมพี่เฟรงร้องอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวทีคุณปูโย
1: ชอบ
0: อยู่ไม่ไหวเฮ้ยแซดโฟคุณตกเท่าไหร
1: ่ผมเคยขับเยอะสุด180แต่หลังจากนั้นไม่กล้าหนู
0: ได้แค่180
1: ไม่มันได้ตามมิเตอร์ไมล์เนี่ยมันได้240
0: อ๋อมิเตอร์240
1: แต่ว่าผมมากล้าแค่108เพราะว่ามันก็แบบนึกออกป่ะพอเราเริ่มรู้สึกมันคุมไม่ได้เราก็กูยังอยากพักบอลต่อง่ายๆผมกลัวจะหาว่าปอดก็ได้108เคย
0: จักรยานผมยัง190เลย
1: ผมยอมละ แต่ว่าอาจารย์อู๋มันกลัวมันแบบนึกออกป่ะแบบ
0: เฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้ผมก็เป
1: ็
0: น
1: มันขับได้แต่ว่าถ้าถามว่าแล้วชีวิตเราต้องไปเสี่ยงขนาดนั้นไหมอ่ะ
0: อย่างเมื่อก่อนผมขี่มอเตอร์ไซค์พวกบิ๊กไบค์ในสมัยนั้น
1: อ
0: ่ะ

0: าจารย์ไม่กลัวแบบว่าสมมติแบบมันเริ่มสั่นนะ
1: มันไม่เมื่อก่อนมันใช่ไงเดี๋ยวนี้พอเรานึกแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เมื่อก่อนมันรีบอย่างเดียว
0: มันแบบคุมมันรู้สึกว่าได้ว่าจะคุมไม่อยู่อ่ะสมมติแบบถ้ามีอะไรแบบมาเบียดข้างๆหรือแม้กระทั่งมีหินก้อนใหญ่ๆอ่ะคุณตายได้เลยนะพูดตรง
1: จริงๆมันเดี๋ยวนี้ผมขับเต็มที่นะ120นี่คือเร็วสุดละ
0: ใช่เดี๋ยวนี้ผมเต็มที่104 105ไม่เอาเกินกว่านี้
1: แ
0: ล้
1: วไม่ได้รีบแต่ถ้ามอไซค์ไม่ได้จริงเพราะมอไซค์ผมไม่ทำมา
0: ทำไม
1: มอไซค์ผมไม่มีโอ1250เนี่ยลากปกติลากให้เกียร์1ก็180แล้วอะ
0: มอไซค์หรือว่าเมกาตอนวะ
1: เกียร์1ลากไป180พอขึ้นเกียร์2ปุ๊บพังรถพัง
0: คร
1: ับ ไอ้แต่ถ้ามอไซค์ผมไม่ได้ผมนี่ไงดูหูผมเนี่ยหายข้างเห็นป่ะ
0: อ๋อมันลมมันแรง
1: มันไม่ได้เข่าลงไงผมว่าหูถูกับพื้นเลยเมื่อก่อนใส่ตุ้มหูอยู่นะทางหูเนี่ยหายหมดอ่ะ
0: นี่บอกเมื่อก่อนคิงครับเรามีเชิญสวีเดนมาเตะด้วยครับแต่เดี๋ยวนี้เชิญทีมไม่ใหญ่เลยเหมือนอุ่นเครื่องแล้วเราไม่ค่อยได้ประโยชน
1: ์เนอะดีเลยอ่ะมีสวีเดน
0: ก็เอาตรงๆอ่ะแล้ว
1: เดนมาร์ก
0: เอาง่ายๆแค่อิรักมาเราก็ยังแพ้เลยเราก็ไม่ได้
1: เออผมอยากให้ได้มาเพราะของเรากลัวไม่ได้ไง
0: อิรักนี่ไปบอลโลกครั้งนี้นี่ไม่ได้สักแต้มเลยนะ
1: ครับ
0: เออ
1: แต่จริงๆหน้าเชิญเขามาเนอะก็คู่ออสเตรียเนี่ยแต่ตอนจะยิงลูก3ไม่เข้าลีหมิงปาปากกาทิ้งเลยครับ
0: ใช่ผมดูอยู่แบบโอ้โหอาการ
1: เขาบอกว่าภาคบอลทำไมถึงหูขาดผมงงมาก
0: แต่พอ 3-1 ปุ๊บกรี๊ดแตกเลยกลายเป็นเจ๊เลยอ๋อตอนนี้เขาเรียกตัวเองว่าซอเขาเรียกว่าซอเขาอยากเป็นซอ
1: ครับแต่เจ๊เนี่ยแสดงว่าเป็นคนที่ประสบการณ์ถึงว่ายังไม่เยอะ
0: ทำไมฮะ
1: สียังไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่าง
0: เขามาเพราะทัวร์นาเมนต์ใหญ่ไง
1: ไม่แต่บอลโลกยูโรประสบการณ์หนักกว่านี้นี่แค่ปลาปากกา
0: เออ
1: บางคนฉีกไปแล้วอ่ะ
0: เออแล้วเอามาติดใหม่อ่ะ
1: อู้ตาย
0: เอาแป้งเปียกมา
1: ช่วงทดเวลามาไม่ได้เลยอันนี้หัวขาดเลยนี่หัวขาดนะครับอืมแต่เจ๊ก็ไม่น่านะ
0: ทำไม
1: เจ๊ทำงี้ไม่เหมาะสม
0: แต่เจ๊เขามาเฉพาะ
1: ไม่มันมีการถ่ายภาพอย่างนี้มันดูรุนแรง
0: เ
1: ดี๋ยวผมมาแทนเจ๊เองเจ๊
0: อ
1: ๋
0: อเพราะว่าที่จะมาอยู่กับพี่บลี
1: อยู่กับใครก็ได้อันนี้เอาออกหมดอ่ะ
0: เฮ้ยแต่พี่ปรีเขาเคยพากพี่พีดิพี่ใช่ไหม
1: โอ้ย
0: พี่เคยพากด้วยกัน
1: พากด้วยกันประจำแต่ปัญหาคือเวลาผมพากกับคุณบีเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงของผมมันจะเป็นพากคนพากจริงจังพี่บีจะออกชอบออกข้างนอก
0: เออ
1: ชอบพาผมออกไปข้างนอกอยู่เลย
0: ขนาดพี่บี
1: ที่
0: ย
1: ัง
0: ขนาดพี่บีพี่ยังแทงเลยอ่ะ
1: เอาหมด
0: จะบอกดีพี่หยิบปีนมาแทงพี่บีเลย
1: จุดผมนี่ออกหมดแล้วแล้วเดี๋ยวเราค่อยสอบเสียบเอานะครับ
0: เนี่ยโทรมาอีกอะไรเนี่ย
1: อะไรคืออะไรอ่ะพ่อไม่สมัคร YouTube Premium ครับซอมบี้บุกบ้านและการเปิดเพลงให้ซอมบี้หยุดเป็นผม
0: อันนี้เขาส่งมาผิดคืนมา
1: เอออันนี้
0: เขาอาจจะส่งไปหาไปเดอะโจ๊ตเดอะช็อกป่ะ
1: ใช่ใช่อาจจะนั่นนะ
0: อ
1: ันนี้เราก็ช่วยบรรยากาศเข้าไป
0: โทรไปอีกพ่อไม่รอดครับ
1: โอ้ถ้าเจอแบบคุณถ้าเจอแบบคุณนะผมบอกเลยนะเอลิเมนต์อันนี้นะผมอยู่ไม่ไหวอ้าย
0: หรืออันนี้เขาส่งเขาหมายถึงพ่อนี่คือแบบพี่ป๋องป่ะอันนี้ไม่รู้นะ
1: อ๋อ
0: เราไม่เข้าใจอ่ะ
1: โทรหาพ่อน่าจะเป็นพี่ป๋องป่ะ
0: ไม่ทราบไม่ทราบ
1: คุณ MMSS บอกว่าทักทายครับพี่ๆอ่ะสวัสดีครับนะครับเขาบอกว่าคุณก้าวนพรัตน์บอกชอบมากครับช่วงนั้นบอลโลก2010 RS Sport La Liga มีบอลโลกเห็นใจกดมัดแฮปครับทำให้ต้องฉายฟรีเลยขาดทุนยับเพราะว่าประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาไม่แน่ใจแบบนี้ถูกไหมใช่ครับโอ้โหนี่คือผังออกมาเลยนะว่าคู่ไหนต้องถ่ายฟรีบ้างโอ้เฮียนี่ปวดหัวเลย
0: ท้อเลย
1: ปวดกระหม่อมเลยอ่ะโอ้โหก็ยุคนั้นมันเหมือนมันเจอกดมัดแฮปเข้าไปอ่ะใครก็สลบอ่ะก็ทุกวันนี้มันถึงไม่มีใครกล้าซื้อไงใช่ไหมแต่ตอนนี้มันกดมัดแฮปมันไม่มีแล้วเนาะ
0: ครับแต่ก็ยังมีนี่ไงมีรัฐมนตรีเห็นเขามาบอกว่าแบบอยากให้แบ่งให้คนไทยดูนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนบอลโลกก็เตะ
1: มันก็พูดยากเนอะเขาซื้อมาเนอะเห็นใจคนซื้อเนอะ
0: ของซื้อของขาย
1: ใช่คุณอุดมบุญดีบอกโปรตุเกสไหวไหมครับผมยังชอบโปรตุเกสนะ
0: ไม่แพ้ไม่ชอบเนอะผมว่าไม่แพ้อยู่ที่ว่าจะชนะได้เปล่า
1: ผมว่าวันนี้จานโดมียิงอ่ะบอกจานเอกคิมจะโดนบิ๊กจุนกันแกล้งไหมเห็นว่าเดี๋ยวนี้เบ่งครับคลื่นแล้วครับ
0: โอ้
1: คุณเกลเซอร์ลองสังเกตคุณเอกคิมสิ
0: ครับ
1: เวลาคู่กับจุนนะจะนั่งแบบงงๆ
0: ใช่
1: งงๆแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่า
0: คือ
1: แอะแล้วโดนหัว
0: ที่ต้องใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรนะคือเขาไม่กล้าสู้สายตาบิ๊กจุน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่
1: จุนไม่เคยเรียกพี่นะ
0: ไม่เรียกเรียกเอก
1: ใช่ใช่สนด้วยคนยืนยันเลยนะ
0: เออ
1: มานะเอก
0: เอกคิมเอก

0: อ๋อคุณจอมพลบอกนักล่าฝันเอฟชาย5คนแล้วก็ผู้หญิง5คนครับเอากลับมาทำเหรอนี่เป็นเอฟที่เท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: เขาใช้น่าจะใช้เอฟ2026มั้งถ้าผมจำไม่ผิด
0: เขาไม่ได้นับแบบต่อจากคราวนั้นใช่ไหมเอฟ10เอฟ11อะไรอย่างเงี้ยหรอโอ้ผมเพิ่งรู้นะกลับมายังมีคนดูอยู่ไหมอ่ะ
1: ไม่ทราบน่าจะมีอยู่นะ
0: เพราะว่าน่าจะกี่ปีแล้ววะ10กว่าปีได้ไหม
1: ใช่นานมากอ
0: ่ะคุณมายาหรือเปล่านะคุณไมายอะไรเนี่ยนะฮะบอกว่าเมื่อก่อน220ตอนนี้340น่าจะประมาณนี้เนาะเหลืออะไรอีกไหมเดี๋ยวผมดูแล้วว่ามีค่าไหม
1: ผมดูที่ Facebook ให้บ้าง
0: ครับผม
1: ที่ Facebook เนี่ย
0: น่าจะผมไล่ให้หมดละโอเค
1: นี่ Facebook บอกว่าตอนนี้เกาหลีตกรอบยังไม่ 100% แต่ว่าโอกาสสูง
0: เกาหลีใช่ไหม
1: ใช่
0: เกาหลีนี่จ่ออยู่ครับจ่อจะไปอยู่นี่ครับตอนนี้คือประมาณว่าอยู่ในเส้นยาแดงผ่า8เนาะถ้าวันนี้แต่เชื่อว่าโอ้โหโอกาสตกยะเนาะโอ้โหเรียกว่ายากเอ้ยโอกาส
1: รอดยาก
0: โอกาสรอดอะยากครับ
1: คือเผลอจบวันนี้ทั้ง3ช่วงเวลาเนี่ยรู้แล้วว่ารอดไม่รอดเพราะว่าไอ้คู่ออสเตรียกับแอลจีเรียถ้าจะ
0: จบ
1: เสมอแบ่งทีละแต้มก็จบ
0: จบเลยครับบอกโรนัลโด R7 ก็โคตรคนจริงๆนะครับคนบ้าอะไรยืนระยะได้ขนาดนี้ยิงบอลโลกได้6สมัยติดต่อกันเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วเนาะบอกไม่ได้ติ่งโด้นะครับแต่ชอบความพยายามชอบทั้งคู่เมสซี่กับโด้เก่งคนละแบบใช่นะผมเองก็ชอบเขาทั้งคู่นะไม่ได้ว่าไปอะไรเป็นพิเศษนะแต่นัดแรกอ่ะผมเห็นใจโรนัลโด้นะโดนแบบโดนเกินเบอร์
1: โดนอยู่คนเดียว
0: เล่นกัน11คนด่าอยู่คนเดียว
1: แต่ผมว่าเราโชคดีนะที่เราดูบอลในยุคที่โดเมสซี่ก็ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้ได้รับการยกย่องว่าดีสุดตลอดกาล
0: ครับ
1: น่าจะแซงพวกเปเล่มาราโดน่าไปละ
0: อ
1: ันนี้ก็ถามจันอูจันสนคิดยังไงกับจังหวะล้ำหน้านาทีบ่าของอิหร่านครับก็ล้ำหน้าจริง
0: ก็ล้ำหน้าจริง
1: เพราะว่าประตูออกมาไม่ใช่เป็นตัวสุดท้ายไงมันก็ต้องเช็คกับแนวรับตัวสุดท้าย
0: อันนี้ล้ำหน้าจริงนะครับแต่อิหร่านตรงที่ไม่อยากให้ล้ำอ่ะอยากให้มันเข้าไปเลย
1: อิหร่านเขาดันมาแบบโวยวายว่าโดนโกงซึ่งจริงก็ถ้าดูตามภาพอ่ะ
0: ตามโกรธ
1: มันก็ล้ำจริง
0: มันล้ำจริง
1: แต่ล้ำน้อยมากแค่แบบ
0: โอ้จิ๊ดเดียวเอง
1: ส้นเท้าอ่ะปลายสตาร์ทอ่ะ
0: ต้องบอกว่านี่ไงก็เมื่อเช้าพี่บีบอกอารมณ์เหมือนเท้าใหญ่ไปหน่อยอ่ะถ้าเป็นคนเท้าเล็กนะโอ้จบเลยไอ้นี่ดันเท้าใหญ่นะครับมันเลยโผล่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเซมิออโต้อะไรพวกนี้วัดแล้วนะมันค่อนข้างจะ
1: มันเฉียบขาดอยู่แล้วแหละนี่บอกว่าจริงไหมครับบิ๊กจุ่นทริปบ่ายชอบเอาเสื้อของปลอมมาหลอกขายให้พี่ๆในคลื่นอ้าว นี่ไงเดี๋ยวตีสี่มาถามบิ๊กจุ่น
0: ครับก็เกาหลีแพ้โดนปลาไข่ปลาหมอนและลูกอมครับ
1: จริงๆก็สมควรนะผมว่าโดยเพราะหลักๆเนี่ยไอฮองมยองโบโค้ชเนี่ยน่าต้องโดนเป็นคนแรกเลยเพราะแบบผมว่าคุณภาพนักเตะเกาหลีท่านอู๋มันควรทำได้ดีกว่านี้ถูกไหมล่ะแล้วยิ่งพูดว่าอะเคปเวิร์ดเข้ารอบแอฟริกาใต้เข้ารอบแต่เกาหลีใต้ไม่เข้าอ่ะแบบโอ้โหมันน่าโดนสั่นหนี
0: เกาหลีมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเออมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นเนาะ
1: คือเสมอเม็กซิโกเสมอแอฟริกาใต้แล้วนัดแรกคุณชนะเช็คมาแล้วก็จบแล้วเผื่อเข้าที่2แบบดีแบบสวยหรูเลย
0: พอพูดถึง IS ถ่ายลาลิก้าจำเสียงพี่จูนยนตการได้ครับคุณจูนก็ไปดูข่าวช่อง8ก็ได้นะ
1: ครับ
0: เขาจะอ่านข่าวช่วงประมาณตี5ถึงตี51นาที
1: อ๋ออ
0: ่านนาทีเดียว
1: นาทีเดียวเหรอ
0: โอ้สวัสดีครับแล้วก็ออกจากเฟรม
1: เพื่ออะไร
0: ครับตัวถูกนะครับก็ไปฟังกันได้นะคุณคนอุบลบอยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีเช่นกันนะครับผมดูนะน่าจะครบ
1: นี่นะมี YouTube เนี่ยอาจารย์อู๋ YouTube เนี่ย
0: YouTube ก็จัดไปละพยายามไล่ให้จบ
1: มีนี่ไงถามระหว่างตอนนั้นที่พี่ยุทธภาคกับพี่เจ๋งเนี่ยตอนนั้นใครภาคหลักพี่ยุทธป่ะ
0: ยุทธหลัก
1: แล้วถามว่า
0: ก็จะมีจูนมียุทธมีผมแล้วก็
1: มี8คนเอง
0: แล้วก็ใช่
1: มี8คน
0: ถึง4คนที่จะเป็นตัวหลักใช
1: ่
0: มี4คน4คู่ไม่4คนขออภัยครับ
1: ก็มี8คน4คู
0: ่
1: จับกัน2คนต่อ1คู่อันนี้บอกว่าผมเดี๋ยวรอคู่พี่เจ๋งกับพี่ตุ๋ยครับคู่พี่เอกกับพี่จุ่นสตาร์ทที่4ขออนุญาตไปยีบก่อนครับจากคุณนันทพงศ
0: ์ก็ต้องเวทเวลาให้ดีคุณนันทพงศ
1: ์แต่เอาจริงค่อนข้าง
0: เวลามันโหดมาก
1: เพราะว่าผมว่าคู่ตี4บางทีในความคิดผมนะผมว่าน่าดูกว่าคู่ คู่เช้าอ่ะ
0: ไม่บางทีบางคนก็แบบ
1: เวลาม
0: ันไม่ไหวแล้วไงเออจะดูรอถึงตีสี่มันหลับก่อนไงสู้แบบหลับไปเลยแล้วก็ยาวไปเลยแล้วก็ไปรอ9โมงไปเลยก็ได้หรือไม่ก็รอ6โมงครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่แฟนขับเนาะก็แล้วแต่ความสะดวกอย่างของผมเนี่ยผมก็จะดูคู่ตีสี่ก่อนแล้วไอ้คู่หลังๆไม่ไหวแล้วบางทีก็ยอมแต่ถ้าเกิดดูไหวก็จะพยายามดูอ่ะนะครับ
1: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวเหรออ
0: ยู่ไม่ไหวดูไอ้โหอันนี้ก็ปั้นจังโอ้พอมีวันผมฟังคุณเจ๋งจัดหน้าจากคุณเต้ยแล้วอยู่ๆคุยเรื่องแฟนบอลอ๋อสเปอร์คุณเต้ยก็พูดถึงพี่เพชรขึ้นมาคุณเจ๋งเงียบเลยแล้วคุยเรื่องอื่นอย่างฮานะครับ
1: ฉากหนีเลยเหรอ
0: เออถือว่าไม่มีนี่ไม่มีนะเขาเรียกว่าไม่มีจรรยาบรรณนะ
1: เหร
0: อนะฮะแล้วบอกคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปภาคที่โมโนไหมครับ
1: สนมีไหมผมมีบ้างครับ
0: คุณของคุณเป็นบอลอะไร
1: ก็เนี่ยบอลโลกภาคไปคู่สวีเดนกับตูนิเซีย
0: ผมไม่มีผมไม่มีโมโนนี่
1: แต่ว่าพร้อม
0: ถ้าสดพร้อมก็ต้องไม่ถึงผมละจบ
1: ไม่หมายถึงพี่อู๋พร้อมนะถ้าสมมุติแบบพอดีรอบตัดเชือกอะไรเงี้ยแบบอยากชวน
0: สาวเชือกก็ได้ไม่ต้องถามเขาจะกันรอบสาวเชือกดึงเชือกก็อยู่ได้อยู่นะครับ
1: ช่วงท้ายนะเดี๋ยวผมทิ้งท้ายไปก่อนจะลาช่วงเราไปดูผลฟุตบอลให้นะ
0: ครับผม
1: ตอนนี้มีฟุตบอลหญิง U19 นะครับก็สวีเดนกับโปแลนด์0-0นอกนั้นมีบอลเบลารุสนะครับตินโมมินกับวิเทป1-1ฟุตบอลฟินแลนด์ไวท์คาวซีก้าอุ้ยวันนี้มีคู่หนึ่งนะลีกสูงสุดเอซีอูรูกับลาติ0-0
0: ครับ
1: ไอแลนด์เนี่ยเตะอยู่คู่หนึ่งสไลโก้โรเวอร์กับเชลบอน0-0นะครับ
0: ยังไม่จบอ่ะ
1: เพิ่งเตะ
0: ใช่ไหม
1: สามนาทีแล้วก็นอร์เวย์ลีกรองเนี่ยซองดาวนำเอเกซุน3-1นะครับตัวอุ่นเครื่องเนี่ยจบแล้วเกนโอ้โหถล่มมาเลเบลเก้6-1โอเคครบถ้วนครับ
0: ครับโอ้โหนี่ดูดิมือชีพจริง
1: ใช่ไหม
0: ก็เป็นคนอื่นมันอะไรยังไอ้นี่อยู่เลยยังติดอ่างอยู่เลยนึกว่าพี่อ่างมาอ่านผลบอลน่ะ
1: ติดอ
0: ะไรที่ไม่ได้เออพอเป็นสนที่หูอย่างไวอ่ะสุดยอดนะครับก็สมแล้วนะครับที่หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเอ้ยเรายังถึงเวลายัง
1: ถึงแล้วนี่
0: เอาละมาคุณบอมมาม
1: าแล้ว
0: มารอต่อแล้วนะครับก็ช่วงนี้นอนเดี๋ยวไปรอตีสี่เลยนะครับวันนี้ผม
1: อาจารย์อ
0: ู๋กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คาฟูมนุษย์คนเดียวที่ลงเล่นรอบชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันหากจะพูดถึงความสำเร็จที่สม่ำเสมอที่สุดในเชิงสถิติต้องยกให้คาฟูแบ็คขวาจอมบุกทีมชาติบราซิลซึ่งเขาจารึกชื่อเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่ได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศ3สมัยติดต่อกันคือในปี1994 1998และปี2002สถิตินี้แสดงให้เห็นถึงการรักษามาตรฐานระดับโลกได้ยาวนานกว่าทศวรรษโดยเขาเคยคว้าแชมป์โลกมาได้2สมัยในปี1994และ2002ซึ่งคาฟูยังครองสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ลงเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุดถึง20นัดความขยันวิ่งขึ้นลงตลอดทั้งเกมทำให้เขากลายเป็นต้นแบบของแบ็คขวาสมัยใหม่และสถิติการเข้าชิง3ครั้งรวดของเขายังคงเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลสำหรับนักเตะยุคนี
3: ้ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: www.facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
11: บำรุงร่าง

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับ2:06 น.นะครับวันนี้คืน วันเสาร์ที่27
0: ครับ
1: เดือนไหนนะ
0: มิถุนาแล้ว
1: มิถุนายน2569นะครับก็พบกันนะครับในที่นายไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: นะครับชื่อรายการเดียวกันนี่แหละนะครับแต่ว่าคนละช่วงเวลา
0: ครับผม
1: นะครับวันนี้ก็มีผมคุณพัชชัยมีอารีนะครับแล้วก็คุณไทบอมนะครับประพลปัญหานะครับทำหน้าที่นะครับ
0: ครับ
1: 2ชั่วโมงนะครับ14:00 ถึง 16:00 นะครับ
0: ก็มาโหมโรงกันก่อนไปชมไปฟังไลฟ์สดนะฮะคู่ฟุตบอลโลกรอบแรกนะนัดส่งท้าย
1: ส่งท้ายละ
0: มีกลุ่มเอลยกที่4มีกลุ่มเอลเนาะเป็นปานามาเจออังกฤษนะครับแล้วก็เป็นโครเอเชียเจอกาน่าส่วนโอ้เรียกว่าแรกคู่ดึก18:30
1: คู่ดึกเป็นคู่ดึกนะครับ
0: 18:30ก็มีกลุ่มเคนะโคลอมเบียเจอโปรตุเกสนะครับแล้วก็อีกคู่เป็นเดียคองโกกับอุซเบกิสถานนะฮะแล้วก็โอ้โหคู่แบบโอ้โคตรดึกสำหรับพวกเรานะ9:00 น.นะฮะจะเป็นแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับจอร์แดนนะครับแล้วก็แอลจีเรียเตะกับออสเตรียนะครับเป็นเกมส่งท้ายรอบแรกกลุ่มเจ
1: นะครับก็ได้ลุ้นกันสนุกเลย
0: ใช
1: ่นะครับโดยเฉพาะทีมอันดับ3เนาะหลายๆทีมเกาหลีใต้แหละนะครับด้วยการที่แบบว่าอาจจะผูกพันกันแล้วโซนเดียวกันเนาะ
0: ใช่
1: หลายคนก็อาจจะเชียร์อยู
0: ่โอ้เกาหลีใต้นี่ดราม่าเยอะฮองมิงโบแกไปดรอปโซนถึงมินไง
1: นั่นสุดท้ายเน
0: า
1: ะ
0: แล้วตัวอื่นมันก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: ไม่ดรอปเรื่องนะ
0: เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของอีโก้ไงบางทีเราไม่เข้าใจโค้ชเหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ชอบซูเปอร์สตาร์นะ
1: คือไม่รู้ว่ามีอะไรในห้องแต่งตัวเหมือนกันเนาะ
0: ก็อาจจะไม่ชอบฟอร์มโซนก็ได้แต่ผมว่าแหมจริงๆแล้วประสบการณ์คนอื่นก็ไม่ได้ดีกว่าไง
1: นี่ก็เดือดร้อนเลยนะครับนี่ต้องลุ้นหลายเด้งอ่ะ
0: ใช
1: ่นะครับลุ้นทีมอันดับ3ของสายอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยตัวเราเองนะอิหร่านอีกทีมนึงเนาะหลายคนก็เอาใจช่วยอยู่เหมือนกัน
0: โอ้โหอิหร่านนี
1: ่แต่อิหร่านนี่ยังดีกว่าเกาหลีใต้ไงอิหร่านเนี่ย3แต้มเท่ากันก็จริงแต่ว่าผลต่างประตูได้เสียคือเป็น0เกาหลีใต้นี่คือติดลบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะมีใครร่วงสักทีมก็เกาหลีใต้ก็ร่วงก่อน
0: ตอนนี้เดี๋ยวลองไปดูก็ได้12กลุ่มนะครับตอนนี้8ทีมที่ดีที่สุดที่ได้เข้ารอบนะตอนนี้นะอันดับ1นี่เป็นสวีเดนนะครับสวีเดนนี่เข้าแล้วนะครับมี4คะแนนนะครับกลุ่ม F นะครับแล้วก็อันดับ2นี่เอกวาดอร์ก็เข้าแล้วเหมือนกันจากกลุ่ม E นะครับมี4คะแนนเหมือนกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ทีมอันดับ3ตอนนี้เป็นจากกลุ่ม B นะครับบอสเนียก็มี4แต้มนะครับแล้วก็อันดับ4ตอนนี้เป็นปารากวัยนะครับจากกลุ่ม D 4คะแนนแล้วก็อันดับ5นี่เป็นเซเนกัลนะครับมี3คะแนนแล้วก็ผลต่ำด้วยเสียงบวก2คือ5ทีมนี้เข้าแล้วชัวร์แล้วนะครับเข้าไป5ตอนนี้เหลือโควต้าอีก3นะครับก็ต้องชิงกันระหว่างอิหร่านนะครับโครเอเชียแล้วก็เกาหลีใต
1: ้
0: นะครับอิหร่านนี่แข่งจบไปแล้วนะครับส่วนโครเอเชียนี่เหลืออีกแมตช์นึง
1: ครับผม
0: คืนนี้ถ้าชนะนี่ก
1: ็กาน่า
0: ชนะนี่ก็เข้าเลยไม่ได้เข้าที่3เนี่ย
1: เข้าเลย
0: เข้าเลยนะครับ
1: แล้วก็หมูแล้วกาน่านี่มี4
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติถ้าโครเอเชียชนะเนี่ยกาน่าเขาก็เข้าอยู่แล้วว่าเขามี4คะแนนนะครับอิหร่านกับเกาหลีใต้ก็จะถูกถีบลงมาเกาหลีใต้ก็จะร่วง
0: ใช่ตอนนี้ที่ไปแล้วก็คือแอลจีเรียสกอตแลนด์อุรุกวัยอุรุกวัยนี้มันตกอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดียคองโกนี้ยังแข่งไม่จบแอลจีเรียนี้ก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: ใช่
0: ทีนี้ยังได้เตะนัดสุดท้าย
1: ถูกครับนะครับก่อนนี่แหละมันต้องลุ้นหลายเด้งหน่อยนะครับก็เดี๋ยวรู้กันแหละนะครับคาดการณ์ตอนนี้ก็อาจจะแบบงงๆหน่อยนะบางทีมันมีหลายต่อกันเหลือเกินนะครับเดี๋ยววันนี้รู้เรื่องกัน
0: สกอตแลนด์นี่ไปพังเกมกับบราซิลยิงไงไปโดนยิงเยอะเลย
1: ไงไปโดนติดลบเยอะใช
0: ่นะครับโอ้โหบุษราออกสตาร์ทกับชนะก่อนนะนะโอ้โหอินตะกะพาด้วยนัดแรกคือยิงได้น้อยไปหน่อย
1: แต่ก็เป็นทีมที่ดันไม่ค่อยมีอะไรด้วยนะคือเหมือนกับเป็นตาตั้นอย่างที่เรารู้จักกันมาม
0: ีแต่หัวใจ
1: มีแต่หัวใจนะครับแต่ว่ามันมีแต่หัวใจมันไม่ได้แล้วนะคุณต้องมีอย่างอื่นด้วยนะฮะแล้วก็อยู่สายแข็งด้วยเนาะ
0: ใช่
1: แต่เฉพาะอยู่สายแข็งก็เคปเวิร์ดก็เข้าไปแล้วอ่ะใช่ไหม
0: โอ้โหเคปเวิร์ดนี
1: ้
0: คาถามหาอุดของจริง
1: ถูกไหม
0: คือเหนียวจริงโอ้โห
1: เหนียวหนึบเลยเสมอ3นัดรวด
0: เสมอสเปนได้นี่ก็เก่งมาก
1: ใช่ก็กลายเป็นว่าจะโชคดีที่เจอสเปนนัดแรกเนาะ
0: ใช่
1: เคปเวิร์ดอ่ะเนาะ
0: ใช่
1: คือนัดแรกก็อาจจะแบบยังไม่รู้ใจกันมากยังไม่รู้เชิงเฮ้ยเป็นยังไงนะ
0: ไอเจอสเปนนัดแรกไม่ใช่ไอ้ สเปนวันนั้นยิงไม่ดีเองด้วย
1: ก็ใช่ด้วย
0: เทียบเลย
1: ใช่ไหมเออเคมเบิร์กก็เข้าแล้ว
0: ถือว่าเป็นวัน
1: สกอตแลนด์นี่ก็คงไม่ไหวแล้วสกอตแลนด์ตกแล้วนะก็มีแอลจีเรียแล้วก็ดีอาร์คองโกที่เดี๋ยวคืนนี้เตะกันเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะ
0: ส่วนท่านที่ตามลุ้นอยู่ว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยแจ๊สกับโมโนเขาจะถ่ายให้ดูกี่คู่เนี่ยก็มีโปรแกรมออกมาแล้วนะก็คือยืนยันแล้วว่าถ่าย8คู่นะครับ
1: เยอะนะ
0: เออ8คู่ก็ครึ่งนึงอ่ะมันสารพร้อมสองทีมันมี16คู่ใช่ไห
1: ม
0: นะฮะก็เริ่มคู่แรกนี่ถ้าเป็นเวลาไทยก็วันจันทร์ที่29มิถุนายนนะฮะเวลาตีสองคู่ใหญ่เลยแอฟริกาใต้พบเจ้าภาพแคนาดาน
1: ะฮะเห็นเขาบอกว่าคือแคนาดาเขาก็ไม่ได้เตะในถิ่นตัวเองใช่ไหมล่ะ
0: เออ
1: ราคาตรงค่าตัวยิ่งเกาหลีใต้มีแววจะร่วงอีกคือตัวผีเอาพวกกันลงราคาลง
0: ราคาจริง
1: ราคาลง
0: คุณตกนะฮะส่วนแมตช์ฟรีนะครับนัดที่2นี่จะถ่ายวันอังคารที่อันนี้เป็นเวลาประเทศไทยหมดเลยนะที่ผมพูดเนี่ยวันอังคารที่30มิถุนายนนะครับเวลาเที่ยงคืนอันนี้เป็นคู่ใหญ่นะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นถ่ายทอดสดทาง Mono Max Sport TV ช่อง29นะฮะ Mono 29เดิมนั่นแหละ
1: คือ2คู่แรกนี่จัดให้เลย
0: ใช่ใช่
1: นะครับดูฟรี
0: แล้วก็คู่ที่3นี่เป็นวันพุธที่1กรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันนะครับเป็นโกดดิวัวนะหรือไอวอรี่โคสต์นะฮะพบกับนอร์เวย์นะฮะถ่ายทอดช่องเดิมนะครับ
1: บ
0: น
1: แม็กซ
0: ์สปอร์ตทีวีใช่แล้วก็คู่ที่4วันเดียวกันนะครับวันพุธที่1กรกฎาคมเวลา 8:00 นคร
1: ับผม
0: เม็กซิโกเนี่ยจะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม C หรือ E ซึ่งเราก็เดี๋ยวรอก่อนนะฮะตอนนี้ยังตารางมันยังไม่นิ่งตารางทีมอันดับ3นะฮะแล้วก็วันศุกร์อันนี้ถึงเม็กซิโกเลยใช่ไหมวันพุธก่อนพุธที่1กรกฎาคมมีอีกคู่หนึ่งตัวละ5ทุ่มนะครับ
1: อันนี้ยังไม่รู้เลย
0: เดี๋ยวรอแชมป์กลุ่ม L อันนี้พบกับทีมอันดับ3จากกลุ่ม IJ หรือ K นะฮะกลุ่ม L นี่มีใครบ้างนะพี
1: ่กลุ่ม L ก็อังกฤษเนี่ย
0: อ๋อกลุ่มอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากดู
1: กลุ่มโปรตุเกส
0: ใครอยากดูอังกฤษอยากดูฟรีต้องดูแน่นขีดชนะวันนี้ได้แชมป์ไปใช่ไหม
1: คือสถานการณ์ตอนนี้ก็นำอยู่ด้วย
0: ก็จะได้แชมป์กลุ่มไปนะครับก็รอเชียงไกตูก็ถือว่าโอเคนะถ้ากูเนี้ยได้ดูแชมป์กลุ่ม L นะฮะจากนั้นก็จะเป็นวันที่ศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลาตีสองถ่ายสเปนนะ
1: ครับ
0: สเปนจะรอดวลกับรองแชมป์กลุ่ม J นะครับใครไปรองแชมป์กลุ่ม J มีโอกาส
1: จ
0: ะเป็นใครบ้าง
1: กลุ่มเจ
0: กลุ่มอาร์เจนติน่าก
1: ลุ่มฝรั่งเศส
0: กลุ่มเจมกลุ่มอาร์เจนติน่า
1: ทั้งกลุ่มไออ
0: าจจะเป็นออสเตรียแอลจีหรือแอลจีเรียนะเพราะจะแดนนี่ตกรอบไปละก็ต้องเนี่ยสองทีมนี้แหละสเปนอาจจะได้เจอใครสักทีมนะเพราะจะน่าคว้าแชมป์มาละนะครับ
1: จะดูสเปนแน่ๆ
0: ใช่ใช่จากนั้นก็ยังอยู่ที่วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนะครับเวลา10นาฬิกาโอ้สวิตเซอร์แลนด
1: ์คู่ดึก
0: สวิตเซอร์แลนด์จะพบทีมอันดับ3จากกลุ่ม G หรือกลุ่ม J นะกลุ่ม G และกลุ่ม J ตอนนี้อันดับ3เป็นใครวะ
1: กลุ่ม G เหร
0: อ
1: กลุ่ม G ก็กลุ่มอิหร่าน
0: อ๋ออิหร่าน
1: ไม่รู้จะเป็นอิหร่านหรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าไม่ใช่อิหร่านก็จะเป็นกลุ่มไหนนะ I เหรอ
0: J J
1: J จ
0: ะเป็นแอลจีเรียหรือออสเตรีย
1: ครับผม
0: อันนี้ใครนะเจนสวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมโอ้ก็ถือว่าเจอไม่นานนะสวิต
1: ก็ได้อยู
0: ่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ
1: คู
0: ่สุดท้ายนี
1: ่
0: แชมป์วันที่4นะครับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมเวลา 8:30 นแชมป์กลุ่มเค
1: กลุ่มโปรตุ
0: เกสมามั้ย
1: โปรต
0: ุ
1: เกสโปรตุเกสกับใครนะ
0: อันดับ3ของกลุ่ม E I หรือ L
1: ฮะ
0: น
1: ั่นแหละ
0: กลุ่ม E ตอนนี้ก็เป็นเอกวาดอร์ I ก็เป็นเซเนกัล L ตอนนี้นะเป็นโคเอเชียอยู
1: ่
0: นะครับก็ลุ้นโปรตุเกสกันขยักดูก็อยากดูพี่โด้สดๆดูฟรีนะฮะก็ลุ้นให้โปรตุเกสคว้าแชมป์กลุ่มเคไป
1: หรือจะให้เป็นรองแชมป์กันกลุ่ม L อังกฤษเป็นรองแชมป
0: ์อุ้ย
1: ให้เป็นรองเป็นอันดับ2แล้วก็กลุ่ม J เอ้ยกลุ่ม K โปรตุเกสเป็นอันดับ2
0: อังกฤษที่กลุ่ม L ใช่ไหม
1: ใช่ก็เจอ
0: โปรตุเกสเลยนะ
1: ใช่
0: แล้วไอ้สายเนี้ยมีสเปนไข้เจอสเปน
1: อ
0: ่ะ
1: อันนี้โหด
0: โอ้โหถ้าไปหลุดไปตรงนั้นน่ะ
1: คือถ้าหลุดจากรอบ32กับรอบ16มีสเปนอยู
0: ่เรียกว่าไปทางนั้นนะอังกฤษผมมั่นใจเลยโอ้โหยังกิ่งทูเคิลเนี่ยไม่ได้พูดได้เกิดแล้ว
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอังกฤษเนี่ยอังกฤษนะฮะคุณต้องเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ได
0: ้ต้องชนะปานามา
1: ก็เขาชนะอยู่แล้วแหละ
0: โอ
1: ้
0: ชนะชนะสิ
1: ชนะดิต้องชนะอยู่แล้วอ่ะ
0: เดี๋ยวดูนะสมมุติถ้าชนะนะครับ กลุ่ม L นี่ใช่ไหมเขาจะเป็นแชมป์กลุ่ม L ก็จะไปเจอกับอันดับ3ใช่ไหมสายนั้นควายเจอเม็กซิโกเฮ้ยผมว่าถ้าไปทางนั้นโอกาสไปไกลนะ
1: เพราะว่าถ้าสมมติไปเผลอยังไงก็ตามแต่แหละกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นอันดับ1กลายเป็นจบเป็นอันดับ2แล้วนัดสุดท้ายของกลุ่มโปรตุเกสโปรตุเกสโคลอมเบียต่างชนะทั้งคู่ที่โปรตุเกสเข้าอันดับ2เหมือนกัน
0: สมมตินะ
1: สวยเลยเจอกันเอง
0: สมมติถ้าอังกฤษมาสายเม็กซิโกอย่างเงี้ยแล้วชนะได้ใช่ป่ะอ๋อเขาก็อาจจะไปไขว้เจอกับเจอเม็กซิโกถ้าผ่านเม็กซิโกได้เนี่ยอาจจะได้เจอบราซิลนะเพราะใช่ไหมมันเป็นบราซิลญี่ปุ่นแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์อีกขาหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่หรือไม่งั้นอาจจะได้ล้างแค้นญี่ปุ่นก็ได
1: ้ไอ้นี
0: ่เผื่อญี่ปุ่นผ่านบราซิลได้แล้วก็ผ่าน
1: ก็ไม่แน่แล้วบราซิลก็ยังดูแปลกๆนะ
0: เออนะฮะโอ้โหก็จะเป็นแชมป์โลกอ่ะยังไงก็แข็งอยู่ดีอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วเล่นไปเล่นมานะฮะไอสายเนี้ยรอบตัดเชือกมีโอกาสควายไปเจอเจดีน่าด้วย
1: คือมันมาเทอยู่ข้างล่าง
0: มาอยู่ข้างล่างกันหมด
1: คือสเปนอังกฤษบราซิลอาร์เจนนะโปรตุเกสนะครับมาอยู่เฮ้ยสเปนอยู่ข้างบนสเปนอยู่ข้างบน
0: อุ้ยข้างบนก็น่าสนุกนะครับพี่ไอสายเยอรมันปารากวัยใช่ไหมกับฝรั่งเศสสวีเดนมันควายเจอกัน
1: คือจริงๆอ่ะมันก
0: ็
1: นะพอเรามาได้ดูทั้งหมดมันก็โหดเหมือนกันหมดข้างบนก็มีอย่างฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สเปนนะครับ
0: แต่เพราะถ้าเป็นสายแบบลาตินอเมริกาอยู่ข้างล่างหมดเลยบราซิลอาร์เจนติน่าหรืออาจจะเจอกันเองก็ได้นะ
1: โปรตุเกส
0: อังกฤษเจอกันเองอังกฤษอาร์เจนติน่าเอ้ยไม่ใช่บราซิลอาร์เจนติน่าไปไขว้เจอกันเองรอบตัดเชือกอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: อย่างโหดอ่ะ
0: เอออย่างมันน่ะ
1: อย่างโหดนะ
0: แล้วข้างบนก็เป็นสเปนตัดกับฝรั่งเศสอย่างเงี้ยอื้อเ
1: นี่ยสี่ทีมสุดท้ายนะ
0: แล้วรอบจริงมันก็จะเป็นในนี่ไงเป็นสุดยอดทีมจาก
1: ยุโรป
0: แอฟริกาใต้เจอกับยุโรปเอ้ยไม่ใช่อเมริกาใต้เจอกับยุโรปโอ้โหนี่มันดีมไฟนอล
1: สุดยอดนะฝรั่งเศสคืออาเจนอย่างเง
0: ี้
1: ยนะ
0: แต่ผมดูฟอร์มฝรั่งเศสแล้วนะกลัว
1: ครบเครื่อง
0: เ
1: ออคือเกมบุกไม่ใช่เป็นไม่ต้องพูดถึง
0: ใช
1: ่นะครับน่ากลัวจัด
0: เออ
1: แถมเกมรับนี่ก็ดี
0: อืมอย่างสเปนอ่ะมันมารอบนี้เขาดูเหมือนพิการนะมันไม่สมประกอบ
1: ดูท่อนกระแทม
0: นี่ก็มีข่าวนะว่าไอ้เยเรมี่ปีโน่กับไอ้นิโก้วิลเลียมเจ็บดีที่แต่ยังไม่หนักถึงขนาดว่าถอนตัวนะคือทีมสเปนเขายังตื้อไว้ก่อนเอามารักษาก่อนเผื่อเล่นรอบดึกๆ
1: แต่ฟอร์มก็ยังไม่ค่อยดี
0: โอ้ได้ไม่ได้
1: แต่นี่ก็วิลเลียมก็ยังไม่ค่อยฟิตอยู่แล้ว
0: ใช่มันเจ็บมาตั้งแต
1: ่แต่ปีโน่ก
0: ็ปีโน่อ
1: าจจะยังทำอะไรได้ไม่
0: ใช่ก็ยังไม่ถึงกับเป็นตัวหลักไงแต่ว่าไอ้เนี่ยตอนนี้ได้แชมป์ยูโรก็เป็นนิโก้กับยาลามินยามาลใช่ไหมเขาเรียกว่าเฟอร์รารี่กับลัมโบกินี่ก็
1: ใช่นี่ก็วิลเลียมอ่ะนะ
0: ใช่นะครับส่วนอังกฤษคืนนี้เจอปานามานี่ก็ไม่มีริเจนแน่แล้วทำไปทำมาในตอนแรกเขาบอกว่าอาจจะฟิตทันรอบสายสองทีมสุดท้ายนะครับแต่ถูกแล้วเลยเจ็บแฮมสตริงอ่ะทางสกายบอกว่าเผลอๆเนี่ยมันจะอาจจะกลับมาเล่นไม่ได้แล้วนะทัวร์นาเมนต์เนี้ยนะริเจมซึ่งก็ปกติไหมเขาริเจมกับแฮมสตริงเนี่ย
1: เขาเจ็บเรื่อยๆเนาะก็มีปัญหาเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วนะริเจมนะเรื่องสภาพร่างกายเขาอ่ะนะ
0: แล้วเนี่ยอันนี้ตามข่าวจากสกายนะก็บอกว่าเนี่ยปานามาได้ไม่ได้แล้วรอบสายสองทีมก็ไม่น่ารอดไม่น่าเล่นได้เหมือนกันนะครับใครจะเล่นแทนล่ะทีนี
1: ้ก็ต้องโยกเซนเตอร์มาพวกคอนซ่าพวกสเปนก็โยกกันไปได้
0: สเปนเล่นได
1: ้
0: สเปนเล่นขวา
1: แล้วก็ข้างซ้ายก็อาจจะเป็นโอกาสของโอเรลี่
0: จริงๆอ่ะผมคิดว่าทูเคิลน่ะเขาเอาไอติโนลิฟลาเมนโตมาก็กะว่าจะมาสลับกันเล่นไอ้เกม
1: แต่มันเจ็บไง
0: ไปก่อนถอนไปก่อนละ
1: ใช่
0: แล้วก็แล้วเขาดันไปเรียกไอ้นี่มาไงเทโวชาโลบามาแทน
1: ครับคือก็สุดท้ายก็จะเป็นถ้ามันไม่มีตัวจริงๆก็ต้องใช้เซนเตอร์มาเล่นแบ็
0: คเนี่ยอันน
1: ี้ซึ่งก็อยู่ในข่ายที่เรียกว่าเล่นได้
0: ใช่ใช่
1: แต่ไม่ใช่ตำแหน่งถนัด
0: เหมือนที่พี่แป๊กบอกสกายเขาบอกว่าอาจจะเป็นยาเรลควอนซ่านะครับก็เล่นแบ็คขวาได้เหมือนกับเอสลีควอนซ่าก็เล่นได
1: ้
0: นะครับโดยแต่ที่น่าจะได้เล่นแทนแน่ๆคือเจสเปนสายซ้ายก็ใช้ใครนั้น
1: ก็สเปนนี
0: ่แหละสายก็ใช้นี่ได้นี่ไอโอเรลี่อ่ะ
1: ก็ใช่
0: ไหม
1: นิโก้เลยดิ
0: ขวาใช้สเปนไป
1: ใช่
0: นะครับนี่แหละไม่บอกให้เอาหัวแตงโมกับเทนมาก็ไม่เอามาเทอร์รี่แม็กควายกับเทนน่ะ
1: นะ
0: ไอแมตต์นี่ชัดเจนเลยไม่รู้จะโยนให้ใครอ่ะไม่มีเป้าใหญ่อ่ะ
1: ใช่ไหม
0: นี่แดนเบิร์นติดไหม
1: ติด
0: ก็ไม่ใช่เน
1: า
0: ะ
1: แต่มันก็ติดก็เล่นแบ็กได้ก็เล่นแบ็กขวาเลยแหละ
0: เ
1: ป็นนิโคลสัน
0: นะฮะ
1: ก็ยังไม่ใช
0: ่
1: นะครับแต่ก็เดี๋ยวดูว่าจะจัดทีมอะไรยังไงด้วยนะอังกฤษในวันนี้
0: ใช่ครับ
1: นะครับเจอกับปานามาซึ่งมันไม่หนักหรอก
0: ใช่
1: นะครับ
0: อังกฤษเนี่ยไม่ใช่แค่กองหลังนะแนวรุกเขาก็มีเขาก็คือสื่อแล้วก็แฟนบอลนี่แหละก็บ่นเรื่องแอนโทนีกอร์ดอนใช่ไหมตัวเล่นตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นไม่ค่อยดีเขาก็บอกว่าน่าจะเอาลองเอาไอ้นี่เล่น
1: แรดฟอร์ด
0: ด้วยแล้วก็ไอ้มอร์แกนโรเจอร์
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เพราะมอร์แกนโรเจอร์ตำแหน่งถนัดมันเป็นทางซ้ายใช่ไหมแต่ว่าทูเคอร์ชอบจับมาเล่นเบอร์สิบเล่นตำแหน่งจู๊ด
1: อ
0: ่ะ
1: ก็
0: น่าสนใจ
1: ก็อาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนบ้างนะครับเพราะกอร์ดอนก็
0: ชัดนะกอร์ดอนอ่ะชัดเจนเลยแบบมัน
1: 80ล้านนะคนนี
0: ้คือเหมือนมันทำประโยชน์ได้ไม่เหมือนตอนเอาตรงๆก็สู้แรดฟอร์ดไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ในสายตาเสืออังกฤษนะไม่รู้แรดฟอร์ด

0: ขาอยากจะโชว์หรือเปล่า
1: แต่ทีนี้พอแรดฟอร์ดลงเป็นตัวจริงก็ไม่รู้เป็นยังไง
0: ก็ธรรมดาแรดฟอร์ดลงตัวจริงก็
1: เพราะว่าการลงเป็นตัวสำรองเนาะ
0: เราก็จะด่าให้คล้ายตัวดักก็ได
1: ้เออเพราะตัวสำรองเนี่ยความกดดันมันน้อยกว่าอยู่แล้วนะ
0: ใช่
1: ลงมาก็ได้โชว์ของเวลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะก็ได้ทำอะไรเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ส่วนใครที่ลุ้นอยู่ว่าคู่อาร์เจนตินาตอน9โมงเมสซี่จะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยลุยนิสกาโรนี่นะครับกุนซือของอาร์เจนตินาก็ยืนยันแล้วว่าเมสซี่เนี่ยสำรองนะครับแต่จะให้ลงคร
1: ึ่
0: งห
1: ลังนะ
0: เออแต่เดี๋ยวจะให้ลงครึ่งหลังเพราะว่าเขาโอ้โหมันมีหลายคนที่ยังไม่ได้เล่นในทัวร์นาเมนต์นี้เลยแล้วก็ของอาร์เจนตินาเอาตามตรงก็ไม่มีผลอะไรแล้วนะฮะก็ได้แชมป์กลุ่มไปแล้วชนะมา2นัดรวดใช่ไหมเราดูก่อนมันก็จะมีไอ้พวกนักบอลที่ไม่ได้เล่นอย่างพวกโจวานนี่โรเซโซอะไรพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับเขาก็เดี๋ยวเตรียมสลับ
1: จะให้โอกาส
0: เฮ้ยลิชามันได้เล่นบ้างไหมพี
1: ่เล่นดีตัวจริง
0: ใช่ไหมตัวจริงอยู่ใช่ไหมมันจะมีนักเตะอย่างเงี้ยไอ้วาเลนติโนบรังโกซึ่งเราไม่ค่อยคุ้นชื่อหรอกนะมีโจวานนี่โรเซโซฟาโกโรเปสเอสเกลปาราซิออสนี่ของลิเวอร์พูลนะนะคร
1: ับ
0: มีมาโกสเซนเนซี่นี่ตัวใหม่ของสเปอร์
1: หรือแม้แต่นิโกปาส
0: จูเลียโน่ซิเมโอเน่โรนัลโด้บาเรดี้พวกนี้นะครับเขาก็อยากจะให้สลับลงมาบ้างรวมทั้งผู้รักษาประตูอย่างฮวนมุสโซ
1: ่
0: กับเคโรนิโมลุลลี่เนี่ยนะส่วนเลโอนี่ก็ยืนยันแล้วว่าเดี๋ยว
1: สำรอง
0: ละกันนะครับเดี๋ยวพุธหน้านี่39ใช่ไหมซี่ยังเล่นยังวันพุธหน้า
1: พุธนี้
0: ผ่านไปพุธนี้จะ39ไปแล้ว
1: ต้องเป็น24ไง
0: คิดดูดิมึงวิ่งไม้เลยวิ่งเร็ว
1: ๆยังเล่นได้เนาะ
0: เล่นดีได้ไม่ใช่เล่นน่าเกลียดมากเล่นแบบโหอะไรวะ
1: แต่ถ้าที่เป็นโค้ชก็จะเอาเมสซี่ลงเหมือนเดิมนะลงเหมือนเดิมก็หมายความว่าสักครึ่งชั่วโมง20นาท
0: ีใช่ใช่
1: แล้วผมดีไม่ดีได้ยิงอีกอ่ะ
0: เพราะเขาบอกว่าตามข่าวฮะถ้าไม่ได้เล่นนัดนี้อีกอ่ะกลายเป็นว่าเมสซี่จะไม่ได้เล่นตั้ง11วันนะ
1: นานไป
0: เออก็คือมันก็จะแบบเหมือนล้างสนามนานไปก็ต้องลงมาเคาะสนิมหน่อยอะไรประมาณนี
1: ้
0: นะฮะเออก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงต้องกำชับกันว่าไม่ต้องบวกเยอะนะ
1: ก็เมสซี่ลงก็ส่งเดอปอลงด้วย
0: เอาลงมาป้องกันนะเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวว
1: ิ่งประกบ
0: อ
1: ย่าให้คู่แข่งเข้าถึงตัว
0: รวมทั้งแฟนบอลด้วยกลางหลังนี้ต้องป้องกันแฟนบอลเยอะกว่า
1: อาเจนก็มาดีจริง
0: ๆ
1: ปีนี้มาดี
0: สตาร์ทดีกว่าปีที่ได้แชมป์โลกนะป
1: ี
0: ที
1: ่
0: มีลูกเขาแพ้ซาอุใช่ไหมรอบแรก
1: ครับผมแล้วก็ค่อยๆเร่งเครื่องขึ้นมา
0: เ
1: ออนะครับแต่ปีนี้นี่สตาร์ทมาดีนะฮะ
0: แต่ปีนี้พี่ว่าใครผมว่าฝรั่งเศสดูฟอร์มมันน่ากลัวเลย
1: ก็เวลาบอลทัวร์นาเมนต์คนเขาจะไม่ค่อยเชื่อทีมที่ฟอร์มดี
0: รอบแรก
1: แต่แรกนะ
0: อ
1: ตอนนั้นเห็นสถิติมามันมีทีมที่ได้แชมป์โลกโดยชนะเกมรอบแรกชนะรวด3นัดเนี่ย
0: ครับ
1: ไม่กี่ทีมนะ 2-3 ทีมมันแต่จำไม่ได้
0: มีบราซิลทีมนึงที่ผมจำได
1: ้มีประมาณ3ทีมอ่ะ3ครั้งมั้งนะครับที่แชมป์โลกเนี่ยชนะรอบแรก3นัดรวด
0: บราซิลปี2002ใช่ไ
1: หมนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเขาบอกค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆไปเรื่อยทีมพวกนี้จะน่ากลัวนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะถ้าคุณออกสตาร์ทดีมันก็ดีกว่านะ
0: ใช
1: ่อังกฤษสตาร์ทดีมากแล้วก็มาเสมอแต่สุดท้ายแพ้เลยพยังแต่วันนี้รู้ว่าจะเป็นยังไง
0: นั่นไง
1: เออ
0: ใช่มีบราซิลทีมหนึ่งชนะ7นัดรวดนะครับตอนได้แชมป์ฟุตบอลโลก2022
1: ชนะรวดเลย
0: เออแล้วก็รอบแรกชนะตุรกี 2-1 ชนะจีน 4-0 ชนะคอสตาริกา 5-2 รอบ16ชนะเบลเยียม 2-0 ควอเตอร์ไฟนอลจำกันได้อยู่แล้วไงชนะอังกฤษ 2-1 นะ
1: ครับ
0: จากโรนัลดินโญ่แล้วก็รอบตัดเชือกชนะตุรกี 1-0 นะฮะแล้วรอบชิงชนะเยอรมัน 2-0
1: ครับ
0: แบบว่าสบายมากเลยนะฮะ
1: โรนั
0: ลโดยันโดยันใหญ่นี่กดไป8ลูกนะฮะ
1: ไดโกโลนะ
0: เออได้โกลเด้นบูทไปมีแม็กบราซิลนะเฮ้ยปีนี้มีวินนี่ไงวินนี่ซิลด์ไง
1: วินนี่มาดีนะ
0: วินนี่มาดี
1: วินนี่แบกตัวแบกแล้วก็ได้คุณย่า
0: มาช่วยเซิร์ฟอีก
1: คุณย่า3ลูกก็นะ
0: ทำเป็นเล่นไ
1: ปทำเป็นเล่นนะ
0: เออ3ลูก
1: เ
0: ลยโอ้โหเซิร์ฟน่าดูอยู่ตำแหน่งดีไหมนะเรียกยืนตำแหน่งดีจมูกไวดี
1: ค
0: ือนัดแรกนี่ไงโอ้โหอันเช่ดันลองขอไม่เอาอีกอร์เตียโก้ลงไงโอ้โห
1: ฟอร์มดีไง
0: ฝืดสนิทเลยจะแพ้โมร็อกโกอ่ะเออ
1: แล้วเล่นไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะจะดีหน้าเจอจอแดนนะจอแดนนี่ผมจำได้คนเดียวนักบอลเลยนออลาวับเด ไอ้มิดฟิลด์ของอะไรเซรัง
1: ฮอชอปปี
0: ้อะชอปปี้
1: ครับ
0: เจอหน้ากันบ่อย
1: ก็ตอนนั้นจัดตอนนั้นมาปาผ้ากับเพียโอ๊กอะทีมอะไรนะแอฟริกาใต้อะเซเบเลเบเล่
0: อันนี้เล่นอยู่แถวทีมอะไรฮะอยู่แถวนี้แน่เลย
1: อยู่นู่นอยู่พวกเอาเรนโนไพเรตพวกนั้นเลยเอาเรนโนไพเรตแล้วไม่ก็พวกมาเมโลดี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเฮียโอ๊กแกพลาดแล้วแกขำไงแกชอบ
0: พี่เวลาแกเจอชื่อแปลกๆแกจะชอบหลุด
1: เซเบเลเบเล่ให้เชียร์ให้ซื้อสเปอร์ซื้อมาอยู่แกไม่เอาเซเบเลเบเล่เซเบเลเบเล่
0: สเปอร์นี่พูดถึงสเปอร์นี่ก็ซื้อแหลกเนี่ยนะแบบนี้กองกลางนี่จะเอา
1: โตนาลี
0: ซันโตนาลีนะ
1: ข่าว
0: ติอุสไฟนันก็มีนะ
1: คือโตนาลีเนี่ยข่าวค่อนข้างจะจริงจังมาก
0: จริงจังใช่
1: จริงจังมากนะครับจริงจังแบบว่าโอ้โหตกลงราคงราคา
0: แล้วมันมีข่าวว่าโตนาลีจะเอาจะมาด้วย
1: โตนาลีก็เห็นเห็นดีด้วย
0: กราบเนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็นว่า
1: 80ล้านเหมือนกันทั้งคนเนี่ย
0: โตนาลีน่าจะเกิน100อ่ะผมว่า
1: เกินไหม
0: เกินคือไอ้โตนาลีอยากย้ายแต่นิวคาสเซิลก็ไม่ค่อยเต็มใจขายถ้าขายก็เอาประมาณนั้นแหละประมาณเป็นร้อยแหละอยู่แล
1: ้
0: ว
1: แต่ก็มีสเปอร์ทีมเดียวไหม
0: มีซิตี
1: ้แต่ซิตี้ได้อันนั้นไปแล้ว
0: เอาด้วย
1: เอเลียด
0: ไอ้นี่ก็จะเอาจ้องอยู่เงี้ยไอ้ตรงนั้น
1: โอ้โหจะเอาคู่มิดฟิลด์เนี่ยนะ
0: บ้าบอนะ
1: ร้อยล้าน
0: เพราะว่าเขามีแววจะเสียโรดี้ไงหลังบอลโลก
1: โอ้โห
0: แต่ไม่กลัวผมไม่กลัวซิตี้ไม่มีเป๊ปผมไม่กลัวนะไม่เห็นไง
1: แต่เขายังไม่เปิดตัวโค้ชใหม่ด้วย
0: เดี๋ยวก็ได้นี่แหละก็คือไอ้ชื่ออะไรนะ
1: มาเลสกานะครับแต่ไม่มีเป๊ปก็ไม่กลัวนะ
0: ใช่
1: ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาบททดสอบนะ
0: ล้างกระดาน
1: ใช่
0: เริ่มใหม่คราวนี้มา
1: ก็เหมือนกับ
0: ซื้อรุ่นใหม
1: ่แต่ก็ไม่แน่นะเหมือนอันเดอร์สล็อตมาได้แชมป์เลย
0: เออเอาแบบนั้นน่ะได้แชมป์ปีนี้ปีโดนไล่ออกเนี่ย
1: ช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนถ่ายพวกนี้นะสำคัญนะ
0: ช่วงเปลี่ยนผ่าน
1: เออเปลี่ยนผ่านสำคัญนะ
0: ตอนนี้กลายเป็นว่าแมนยูเต็ดไม่รู้จะไปเอาใครแล้วนะมิดฟิลด์คืออูกาเต้อะ
1: เจ็บ
0: เ
1: จ็บด้วยนะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
0: มันมีข่าวว่าอาจจะ ACL ไอเนี่ยเอ็นไขว้หน้าฉีก
1: โอ้โห
0: แล้วคราวเนี้ยมันจะต้องพักเป็นปีปัญหาคือมันจะขายไม่ได้
1: ขายไม่ได้ด้วย
0: เออแล้วคราวเนี้ยมันก็มีข่าวจากทางอังกฤษว่าอังจริงๆแมนยูเต็ดเขาตั้งใจจะเซ็นมิดฟิลด์ใหม่3คนมีตัวท็อปคนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อีตัวเกตระดับเอเดอร์ซอนอ่ะสองคน
1: ตัวท็อปเอามายืนคู่เมนู
0: เออตัวท็อปนี่อาจจะเป็นในระดับไอ้มาติอุสแฟนนันเนี่ยถือว่าท็อปไหมราคาท็อปจากฝีเท้าไม่ร
1: ู้เล่นยังไม่มาอีกเหรอเอเดอร์ซอนเนี่ยเอเดอร์ซอน
0: ตอนแรกเขาจะให้ตรวจร่างกายเดือนต้นเดือนกรกฎาคมนะครับประมาณวันที่9อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันดันมาถูกเรียกติดทีมชาติบราซิลเออก็เลยต้องเลื่อน
1: แต่ก็จะมาแน่ๆคนนี้
0: มาแน่ๆคือเหลือแค่ตัวร่างกายเซ็นสัญญานั่นแหละเพราะว่าค่าตรงค่าตัวตกลงกันหมด
1: อันนี้ตัวท็อปไหม
0: ผมไม่ได้มองว่าท็อปนะตัวนี้คือ
1: เอามาสำรอง
0: เป็น B บวกก็ไม่เชิงสำรองประมาณตัวสลับ
1: เอามาสลับ
0: ตัวเขาเรียกว่าสกอร์โรเตชันอ่ะ
1: ผมไม่เคยดูไอ้มาติอุสอะไรเนี่ย
0: ผมไม่ค่อยเคยดูแต่ถามจุนถามอะไรก็บอกเก่งนะแย่งบอลเก่งเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กที่แย่งบอลเก่งแล้วก็เล่นเกมบุกได้ไงสไตล์นี้แหละสไตล์พวกนี้แหละพวกแก๊งเปเช่
1: อ
0: ่ะแต่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะก็คืออย่างวิทินญาแย่งบอลเก่งจ่ายวันดีใช่ไห
1: ม
0: แต่มาเจอแฟนนันมันจะมีจังหวะสอดเข้าไปยิงด้วยมันเลยแพงไงเออนะฮะแพงเพราะสเปอร์นี่จะเอาด้วยนี่แหละ
1: อีกตัวหนึ่งมีไหมอ
0: ีกตัวหนึ่งไม่รู้ใครวะตอนนี้มันมีข่าวใครบ้างมันก็มีไก่นี่ตอนเนี้ยข่าวพวกนี้ไอ้มาเจอแฟนนันอะไรมันเริ่มเงียบไปละมันไปมีข่าวกับโอเลเรียงชัวเมนี่แทนตอนนี้มันอยู่ข่าวที่แรงมาเลย
1: ชัวเมนี
0: ่เออเขาจะชัวเมนี่จริง
1: จะเอาขนาดนั้นเลยนะ
0: เออเขาจะเอาโอเลียงชัวเมนี่นะครับซึ่งเขาถึงแบบข่าวแบบไอ้โตนาลี่อะไรนี่ไม่มีเลยไง
1: ใช
0: ่เออ
1: ทั้งที่ตอนแรกก็มีข่าวกับโตนาลี่เยอะ
0: ใช่อาจจะคุยแล้วมันไม่อยากมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าแมนยูถ้านักเตะไม่เอาด้วยเขาก็ไม่เอาแล้วนะ
1: แล้วด้วยความเคารพเลยนะแต่เขาอยากไปสเปอร
0: ์มันไปลอนดอนไงพี่ลอนดอนกับแมนเชสเตอร์ชีวิตมันผิดกันผู้หญิงก็ผิดกันด้วยสาวลอนดอนก็สวยรูปร่างดีเออสาวแมนเชสเตอร์เนี่ยก็ประเภทแบบนั่งขี่หน้ารถทุกรถบัสอะไรเงี้ยเมาแล้วตกใจเลยโอ้โหไปอังกฤษไปด
1: ูผมมีข่าวชัวร์มินี่เลยนะ
0: ใช่ตอนนี้มีข่าวชัวร์มินี่
1: อะไรจะขนาดนั้น
0: มีมาสักพักแต่ไม่รู้ถามมีมาติดยังถ้ามีมาติดขายก็ต้องสงสัยแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไร
1: ใช่ไหม
0: ไม่หมดสภาพก็เล่นไม่ไหว
1: ไม่น่าปล่อย
0: เออแต่ที่มาติดกองกลางเขาเยอะนะถ้าเขาปล่อยชัวเมนี่จะเหลือใครอ่ะอ๋อ มันมีข่าวเจอร์มานี่เพราะว่าลิมาดริดก็มีข่าวกับอินโซ่ฟานันเดสเป็นเดส

0: เออมันก็จะประมาณนี้แหละก็คือก็เก้าอี้ดนตรีกันไป
1: มีเงินซื้อ
0: ฮะ
1: มีเงินซื้อเอ็นโซ
0: ่คือลิมิเต็ดนะผมว่ามีแหละถ้ามันจะซื้ออ่ะตัวส่วนใหญ่มันเซ็นฟรี
1: แล้วไอ้150ล้านอ่ะ
0: ตัวไหน
1: ตัวกองหน้าเขาอ่ะก็โฮเลียนอ่ะนะ
0: เขาก็เสนอตามสัญญาแล้วไงแต่มันเขาไม่ขายไงเออแล้วล่ะก็ฟลอเรนติโน่ไปเลยเขาประกาศเป็นนโยบายตอนเลือกตั้งใช่ไหมล่ะว่าถ้าเกิด
1: อันนี้
0: ว่
1: าสีถนนชัยแล้ว
0: เออถ้าผมได้รับเลือกตั้งอ่ะผมก็จะไปเซ็นสัญญากับนักเตะระดับโลกคัดตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เรานี่ไงพอเขาได้เลือกตั้งพวกเขายื่นเลย
1: แต่ไม่ขาย
0: ยื่นในที่ประชุมเลยยื่นเนี่ยยื่นเห็นแล้วแล้วก็แอดมาดริดเขาก็ตอบกลับมาแบบสุภาพอะไรประมาณน
1: ี้แต่อาวเลสจะย้าย
0: อาวเลสจะไปบาร์ซ่าเขารู้อยู่แล้วว่านักบอลใจอยากไปบาร์ซ่าและแอดมาดริดจะขายให้มาดริดไหมเล่าใช่ไหมมันแสบไปตายถูกไหมสีถนนชัยพี่ว่าแหละ
1: เออสีถนนชัยนะ
0: เออเขาทำตามสัญญาแล้วไงนะนี่ต้องอย่าง
1: น
0: ี้
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้เลยเหรอ
0: กันเมืองต้องอย่างน
1: ี้
0: แต่ว่าเขาก็ซื้อแต่ว่าคือนักแฟนบอลเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเขาก็ซื้อไงเขาก็ไป
1: แต่กองหน้าไม่ใช่ปัญหามั้ง
0: ใช่แม่แสบนะไปเอาเออย่างเงี้ยกองหน้าไม่ใช่ปัญหาปล่อยได้ไม่ได้ตอนนี้เรอัลมาดริดเขาอยากได้ผมว่าน่าจะเป็นเซนเตอร์แหละเซนเตอร์แล้วก็แบ็กนี่ได้แล้วนี
1: ่
0: ให้มาก็กูเรย่ามาใช่ไหมแบ็กขวาก็ได้ใหม่แล้วได้เดนเซลดูฟี
1: ่
0: ใช่ไหมรอเปิดตัว
1: ตัวดีด้วยนะ
0: โอ้
1: คือดูฟี่นี่ดีอยู่แล้ว
0: ใช่
1: ส่วนกูกูเรย่าเนี่ยมันฟิตนะเอาว่ากันตรงๆอ
0: ่
1: ะ
0: ก็เอามาสับเล่นไก่เนี่ยไอ้กาลิรัตผมว่าหลังๆกาลิรัตก็ออกทะเลใ
1: ช่ไหมยังเด็กอยู่เน
0: า
1: ะ
0: เออเอาไปรวมก็เริ่มดอกเงินหลังๆเออแล้วก็เซนเตอร์แบ็กที่มึงได้ใครไปยัง
1: ก
0: ็
1: ได้
0: โคนาเต้
1: โคนาเต้มา
0: ก็สบายนี่เน
1: ี่
0: ย
1: มีโคนาเต้มีโรดิเกอร
0: ์เออและมิริเตาไอ้นี่แหละ
1: แล้วก็มีเด็ก
0: เฮาเซนอ่ะดีนเฮาเซน
1: เฮาเซน
0: ไอ้นี่คงไม่ได้เล่นแหละไอ้ราอูเซซิโอผ
1: ม
0: ว่าเขาน่าจะขายทิ้งแล้วมั่วมากซีซั่นก่อนเลยตัวบ่อเลยนะครับแล้วก็กลางได้เบนาร์โดซิวาไปเขาบอกว่าพอได้เบนาร์โดซิวามาเนี่ยเขาก็เลยไอ้นิโก้ปาที่ตอนแรกมันจะกลับมาจากโคโม่มันก็เลยเปลี่ยนใจบอกยังไม่กลับดีกว่าเพราะกลับมาดูแล้วไม่ได้เล่นเขามีไอ้จูดเบลลิงแฮมในตำแหน่งนั้นมีอาดากิแลมีเบนาร์โดมาอีกคนก็ไม่ได้เล่นละ
1: ก็สุดท้ายก็อยู่โคโม่ต่อโคโม่ก็จะซื้อขาดไง
0: กลายเป็นว่าดีลเนี้ยประหลาดมากนะคือไอ้ดิวอะไรนะนิโก้ปาร์ใช่ไห
1: ม
0: แต่เป็นว่าลิมิตแต่จริงๆมีเงื่อนไขซื้อ
1: คืน
0: เก้าล้านยูโรเขาขายให้หกล้านแต่ว่าพอปาร์ตยังไม่อยากกลับอ่ะมันก็เลยไปเขาเรียกว่าไปรีคงเรียกว่า
1: หรือสัญญา
0: หรือโครงสร้างข้อตกลงกันใหม่นะครับจากเดิมที่ตอนในปาร์ตย้ายมาเนี่ยลิมิตมันจะมีเงื่อนไขส่วนแบ่งคัดตัว 50% นะพี
1: ่
0: ถ้าจะขายต่อแล้วก็เงื่อนไขซื้อกับ9ล้านยูโรใช่ไหม
1: อ
0: ันนี้ก็ตกลงกันใหม่กลายเป็นว่ากลายเป็นโคโม่อ่ะต้องจ่ายเงินให้เรอัลมาดริด60ล้านยูโร
1: ถ้าจะเอา
0: ก็ตกลงแล้วก็จ่าย60ล้านยูโรเพื่อปลดไอ้เงื่อนไขต่างๆออกไปไอ้เงื่อนไขส่วนแบ่ง 50% นี้ออกไปแล้วแล้วก็ไอ้ค่าฉีกสัญญาจาก9ใช่ไห
1: ม
0: ที่ซื้อกับเป็น80ล้านยูโรวินวินทุกฝ่าย
1: เห็นไหม
0: เออถ้าลิมาดริดจะซื้อคราวนี้ก็ต้อง80ล้านยูโรซื้อกับ
1: เขี้ยวจริง
0: เออโคโม่ยังได้กำไร20ล้านใช่ไห
1: ม
0: ส่วนไอ้นิโก้ปาก็ยังได้พัฒนาฝีเท้าต่อไปไม่ต้องไปนั่งสำรองทำธุรกิจกันฉลาดนะมันซับซ้อน
1: นะ
0: ฟุตบอล
1: โอ้เขี้ยวนะ
0: เออเขี้ยวเขาถึงเป็นทีมหัวแถวของโลกไงไม่เหมือนทีมแถวแมนเชสเตอร์
1: อ่อนนะ
0: โอ้โหแค่ค่าจ้างแรดฟอร์ดนี่ก็คิดได้ยังไงให้เป็น300,000กว่าปอนด
1: ์ฟอร์มดียังไง
0: ปีนั้นยิง30ลูกจำได
1: ้ปีแรกนะปีแรกก็เต็นฮาร์กมั้ยปีไหน
0: ใช่ไหมปีเทนฮาร์ตั้งแต่ปีนั้นยิงไงก็เข้านะ
1: เก่งจัดเลย
0: เจอบาซ่ายิงโหยิงไส้แตก
1: ก็เหมือนมักซิยาตอนที่บูโน่เพิ่งย้ายมาแล้วก็โอ้โหเข้าขากันเป๊ะ
0: เออ
1: ยิงอย่างสวย
0: โอ้ตอนมักซิยามาลงเล่นนัดแรกดิผมแบบอีบ้านี่เราได้อะไรมาวะเนี่ย
1: แต่มันเก่งนะ
0: เก่ง
1: แต่มันเจ็บ
0: เท้ามันเร็วจังหวะแบบไปกับบอลอะไรเงี้ยฟึบหายไปเลย
1: เล่นเป็นทีมได
0: ้เออแต่ใจไม่ได้เลยใจแบบโอ้โหเล่นหน้าตาง่วงนอนตลอดเวลาตอนนั้นผมจำได้ว่าแมนยูเขามีข่าวกับเปโดใช่ไหมเปโดโรดิเกสของบาร์เซโลนาแย่งกับเชลซีอยู่แล้วปรากฏว่าเปโดเขาเลือกย้ายไปเชลซ
1: ี
0: และไอ้ลอร์ดเอสนี่แหละเอ็ดวูดเวิร์ดนี่เราบอกว่าคุณรอดูคนนี้พวกคุณจะลืมเปโดผมจำได้เลยเอ็ดวูดเวิร
1: ์
0: ดแล้วก็เป
1: ิ
0: ดตัวมาซิยาว
1: มา
0: ทีไรนัดแรกก็ลืมจริง
1: ๆสองลูก
0: ใช่ไหมยิงลิเวอร์พูล
1: ลิเวอร์พูล
0: ลูกเดียวหรือสองลูกลงมาสำรองยิงลูก3-1ไหมผมจำไม่ผิด
1: แต่ผม

0: ชอบนะชอบ
1: ชอบชอบ
0: ชอบเลยแหละชอบบางสยาม
1: มันเก่งเป็นนักบอลที่โอ้ชั้นดีชื่อชั้นดีมากเลยแค่นี้ใสอย่างเดียวเลยที่ไม่ผ่าน
0: แต่มันก็อาจจะดีกว่ากานาโชดีกว่าอะไรเงี้ยนิสัย
1: โอ้ดีกว่าอยู่แล้วแหละกานาโชนี่มันไอ้มักซิยางน้อยก็ไม่ด่าสโมสรนะใช่ไหมมันก็ไปของมันเฉยๆหายไปของมันสำเร็จเทเมาเลยของมันไปมีนี่เดี๋ยวผม
0: เดี๋ยวเราไปรีวิวในช่วงเบรกหน้าก็ได้เนาะช่วงชั่วโมงสุดท้ายอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยววันนี้ตามผลกอล์ฟนิดนึงเผื่อมีใครตามน้องจีนนะกอล์ฟ
0: เมเจอร์
1: นะมันชื่อรายการนะ KPMG Women PGA Championship นะก็เป็นเมเจอร์ที่ตำแหน่งที่2นะพี่เนาะที่2ที่3อ่ะนะสักอันนี้แหละนะครับก็ตอนนี้ผู้นำนี่เป็นอ้าวเปลี่ยนแล้วเหรอเป็นริวแฮรันนะครับสาวจากเกาหลีใต้วันนี้รอบ3มันได้มี14หลุมละเก็บเพิ่มสีนด้วยรวม11อันเดอร์พาร์นะครับโอ้โหผมก็ว่าหายไปไหนน้องผู้นำ2วันแรกอย่างยูนีนาจากเกาหลีใต้ในวันนี้พังนะฮะตี13หลุมเกินไป4โอเวอร
0: ์
1: โอ้โหวันแรกเธอตี9อ่ะพี
0: ่ที่สะสมมาหายวับ
1: เออวันแรกเธอตี9อันเดอร์แล้ววันที่2อ่ะตีเพิ่มเข้ามาอีก3ใช่มั้ยแต่วันนี้เกินไป4แล้วนะครับตกมาอยู่ที่3ร่วมกันในรีคอร์ด้าก็ได้นี่ก็เก่งเหลือเกินแต่ยังมีลุ้นแชมป์นะก็วันนี้ต้องเอาให้ตัวให้รอดก่อนตอนนี้กลายเป็นว่าตามผู้นำอยู่3สโตรก
0: แล้ว
1: ส่วนจีโน่เราจีโน่วันนี้ก็เล่นใช้ได้นะครับเล่นไป15หลุมตอนนี้เก็บมาได้1อันเดอร์ละ
0: เป็น5
1: รวมมี5นะคร
0: ับโอ้โหตามเยอะ
1: ก็ตามนิดหน่อยตาม8สโตรกนะน้องจีโน่นี่อยู่ที่5ร่ว
0: ม
1: นะครับเล่นไป15หลุมวันแรกตี1อันเดอร์วันที่2โอ้โหวันที่2เล่นดีวันที่2ตอนแรกที่ผมดูสกอร์น้องจีโน่ตอนเรียกว่าตอนอ๋อไม่ใช่ดีกว่าคนละคนกันจีโน่นี่5อันเดอร์นะครับวันแรกตี3วันที่2ตี1อันเดอร์จีโน่นะครับส่วนของไทยอีกคนเป็นน้องแพตตี
0: ้
1: แพตตี้นี่ก็เล่นดีนะครับวันนี้เล่นไปได้15หลุมเกินไป1โอเวอร์นะครับรวมมี4อันเดอร์พาร์วันที่2เล่นดีตี68นะครับ4อันเดอร์พาร์ส่วนสาวไทยคนอื่นก็มีอย่างปัจจรีนันทฤกษ์การนี่เล่นจบไปแล้วครับวันนี้1อันเดอร์พาร์รวม2อันเดอร์อยู่ที่24ร่วมพี่นะส่วนมีอีกไหมอีกคนที่หลุดมาก็คือน้องแหวนแขนอ่อนนะฮะพันธงเพชรล้ำนะฮะเล่นไป14หลุมละจากสกอร์ที่1อันเดอร์พารวมอีเวนต์พาอยู่ที่42ร่วมนั่นแหละมีรอดมาแค่นี้ไทยนะฮะ 3-4 คนนะก็ลุ้นกันไปการเมเจอร์นี่ผ่านจัดตัวนี้ก็มีตังค์กับบ้างสบายนะ
0: ใช
1: ่คืนทุน
0: คืนทุนค่าใช้จ่ายเยอะ
1: ค่าใช้จ่ายเยอะ
0: ค่าเดินทางค่าที่พักโอ้ต่างๆนานาเต็มไปหมด
1: โอ้เดี๋ยวนี้เด็กไทยเล่นกอล์ฟเยอะนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุนไป
0: มีอะไรอีกเอ่ย
1: อังกฤษมีรายชื่อละ
0: ฮะ
1: ตัวจริงออกแล้ว
0: ออกมาไวยังไง
1: นั่นน่ะสิของสกายนะครับตีมาเดี๋ยวผมดูกันยังมุนติ้วติ้วอยู่ประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับกองหลังมีคอนซาโอเลรี่เกอีนะครับอีกคนก็คอนซาอ๋อคอนซาครับ
0: ควอซ่าง
1: งไปหมดเลยนะฮะอาจจะก็เป็นแบ็คขวาด้านจะเป็นในควอซ่าไม่ใช่นี้สำรองขออภัยนะครับนะดูก่อนใช่นะครับแบ็คฟอร์ดตัวจริงนะฮะ กลางที่ข่าวเอเรนสันที่มีข่าวว่าอาจจะลงไม่ได้ก็ลงได้นะนะครับแล้วก็มีแฮร์รี่เคนจูเปลิงแฮมนะครับมอร์แกนโรเจอร
0: ์ครับ
1: มาคัตเดอร์ฟอร์ดแล้วก็สำรองแล้วก็ไปเจริญคอนซ่านั่นแหละนะครับสำรองมีอ้าวดีแคนไลท์หลุดไปนะครับน่าจะมีการตึงๆแหละแคนไลท์จอนสโตนชาโรปาเจแดนเฮดเซนเบิร์นเมนูกอร์ดอนวัตกินมาดูเอเก้เอเซอีวานโทนี่เจมส์ท็อปฟอร์ดเจสสเปนแล้วก็ดีเฮดเซนเป็นสำรองนะครับ
0: ดีขึ้นไหม
1: เมนูไม่ได้ลงเลย
0: ตอนแรกคิดว่าจะได้ลงนะ
1: อ
0: ยากจะได้ลง
1: เอ๊ะเขาเอาใครมายืนกลางคู่กับแอนเดอร์สันวะหรือเขาเปลี่ยนระบบเหรอที่เขาอังกฤษที่มันเขาส่งมานี่มันก็จะเป็นแค่รายชื่อนี่ไงไม่ได้มีผังมาให
0: ้
1: นะครับ เดี๋ยวลงไปดูของเว็บอื่นดิมันก็ยังไม่น่าจะยังไม่ออกใช่ไหมเพราะว่าม
0: ีสกายเนี่ยนะผมมาม
1: ีอังกฤษนี่เขาประกาศก่อนอันนี้ของอังกฤษเลยเป็นเอ็กของทีมชาติอังกฤษเลยเปิดก่อนเลยดูแล้วน่าจะเป็นโอเรลี่ไหมเล่นกลาง
0: ก็ไม่แน่
1: เนาะอังกฤษเขาเล่น 4-2-3-1 ใช่ไหมกองหลังก็มีคอนซ่าเกอี
0: ก็คู่เดิมแล้วก็มีสเปน
1: คอนซ่า
0: สเปนไม่มีนี่
1: อ๋อแสดงว่าโอเรลี่ก็เล่นแบ็คซ้ายนั่นแหละกลางมีแอนเดอร์สันเบลลิงแฮมโรเจอร์อาจจะเล่น 4-3-3 ไหมหน้าก็เป็นเคนซาก้าแล้วก็แรดฟอร์ดก็เป็นได
0: ้ก็ได้
1: นะอาจจะเป็นแอนเดอร์สัน
0: เล่น
1: ตัวรับตัวเดียว
0: ใช
1: ่ก็อ๋อก็เจอปานามาก็ได้อยู่แล้วก็คงเต็มที
0: ่ 4-3-3
1: บุกไปเต็มติงไป
0: เนี่ยจู๊ดก็คุมการได้อยู่แล้ว
1: สบาย
0: ตัวเจอก็จะตัวฟรีไป
1: ใช่เพราะจู๊ดเขาก็พอเล่นได้เกมรับพอไหวพอไหวโอ้แรชชี่แรชชี่เล่นฝั่งไหนครับเนี่ยแรชชี่กับโรเจอร
0: ์ก็ซาก้าเขาก็อยู่ขวาอยู่แล้ว
1: อ๋อโรเจอร์ก็เล่นกลาง
0: โรเจอร์ก็เลยอาจจะเล่นกลางไปนะครับแล้วก็ขึ้นซ้ายก็ได้อยู่นะนะครับก็เจอปานามาก็ไม่แข็งเท่าไหร
1: ่โอ้นี่ก็ผมคิดว่าเปิดหน้าแรกเต็มที่เหมือนนะตัวลุกนี่ขนลงเกือบหมดทีม
0: ก็น่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะกู้ศรัทธา
1: แต่เซอร์ไพรส์เนาะให้เดคเคนไลท์ไปพักหรือเขามองว่าแอนเดอร์สันมันเล่นเกมรับดีกว่า
0: ได้อยู่แล้ว
1: นะ
0: ก็เจอคู่แข่งด้วยแหละผมว่านะ
1: แอนเดอร์สันนี่ก่อนเกมมีข่าวอาจจะไม่ได้ลงนะครับมีกล้ามเขาเรียกอะไรกล้ามเนื้อบริเวณก้นอ่ะตึงตึง
0: ตึง
1: หรือเขากล้ามเนื้อมัดใหญ่ตรงเนี้ยตรงก้นตรงคนขามันตึง
0: โอเคตามนี้ก็ดูดี
1: ดูดีดูดี
0: ไม่น่ามีปัญหา
1: ส่วนข่าวอื่นมีข่าวเศร้าของกอดี้คัตโต
0: ใช่
1: เกิดอะไรขึ้นกับพี
0: ่แทง
1: พี่เปิดอยู่ใช่ไหมผมทำตัวมันเจ๋งอีกแล้วโยนให้ไม่รู้พี่เปิ
0: ดเดี๋ยวดิ
1: เดี๋ยวเกริ่นให้นะครับ
0: ต้องหาเลยเนี่ย
1: ก็มีข่าวว่าเขาเสียเนี่ยภรรยาเขาแท้งลูกใช่ไหม
0: ใช่
1: นะครับ
0: นะครับคือเป็นภรรยาของโกดี้คัตโตเนี่ยก็คือคุณโนอาฟานเดบายนะครับก็ตอนนี้จริงๆเนี่ยก็คือกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองของทั้งคู่นะครับก็ภรรยาก็เผยข่าวเศร้าเนาะทาง IG นะครับว่าน้องเนี่ยเสียชีวิตในครรภ์นะครับจริงๆเนี่ยก็ตั้งชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำไปนะครับตั้งชื่อไว้ว่าเอไรจาราฟาเอลเอไรจาราฟาเอลคัคโปนะครับแต่นั่นแหละเนาะคือก็เกิดเรื่องเศร้าขึ้นมา
1: เป็นลูกคนที่สองนะครับที่ทั้งคู่กำลังจะมีร่วมกันโดยกำหนดคลอดเดือนตุลาคม
0: โอ้โห
1: ใกล้แล้วด้วยนะนี่อีก4เดือน
0: 6แล้วประมาณ 5-6 เดือน
1: ใช่ประมาณ 5-6 เดือนนะครับเขาก็นั่นแหละก็ตามฟอร์มแหละก็ประมาณว่าก็ช่วงนี้ก็ขอความเป็นส่วนตัวนะครับให้กับครอบครัวหน่อยนะกัปโปนี้ฟอร์มกำลังดีนะในฟุตบอลโลก
0: เล่นดีมาก
1: ใช่
0: กับทีมชาติ
1: ก็เป็นตัวจริงทั้ง3นัดในรอบแรกเลยนะครับยิง2ประตูเกมถล่มสวีเดน 5-1 ก็เสียใจด้วยนะครับ
0: ก็จริงๆก่อนนั้นนี้ก็มีลูกชายเป็นลูกคนแรกนะครับก็ลูกชายนี่เกิดเมษา2024นะครับนี่ก็ผ่านมาถึง2026นะครับก็มาสูญเสียไป
1: น้องที่เสียนี้ลูกสาวเนาะ
0: ลูกสาว
1: อ่
0: ารู้เพศนะฮะ
1: นะครับแม่ไม่งั้นก็เนาะลูกชายคนลูกสาวคน
0: ปิดอู่ก็ครบเลย
1: ปิดอู่ได้เลย
0: ปิดอู่ได้เลยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก่อน you will never walk alone
1: ครับผม
0: ของจริงเลยตอนนี
1: ้
0: นะฮะ
1: โอ้ทำเขาเรียกว่าโอ้ทำใจยากเหมือนกันนะเพราะมันต้องคือมันติดภารกิจอ่ะมันกลับไปดูแลภรรยาแบบเต็มที่ไม่ได้หรือผมไม่แน่ใจว่าเขากลับไปหรือเปล่านะแต่ดูว่าน่าจะไม่เนาะรู้ไหมนะตามข่าวไม่ได้ระบุไว้นะ
0: ว่าเขายังไม่ได้บอก
1: ว่าเขากลับไปหรือเปล่า
0: ไม่ได้
1: หร
0: ือ
1: ยังไงนะครับกรณีคล้ายๆกับคนนี้เลยแต่นั้นไม่ได้สูญเสียนะเชลมิโดกูของโดกูเนี่ยนั่นน่ะลูกคนแรกเขาก็เลยอยากจะกลับไปอยู่กับภรรยาตอนคลอดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็มีปัญหามีดรามาอะไรตามมา นะฮะ
0: แต่อันนี้นี่

0: ไม่ได้บอก
1: อืม
0: นะไม่ได้บอก
1: ใช่ไม่ได้บอกว่าทางกัปโปนี่เขากลับไปหรือเปล่าม
0: ีนะ
1: นี่มีนี่ได้นะพอประกาศรายชื่อนะอารันเชลเลอร์นะอดีตกองหน้าชั้นกิตติ์ก็ตอนนี้เขาทำ

0: ะฮะของอังกฤษเขานั่นแหละ
1: ชอบ
0: นะครับ
1: จัดอย่างนี้ชอบ
0: เออก็ถึงจะเลิกเขาบอกเขาเห็นด้วยที่ว่าปีกสองฝั่งเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนได้แล้วนะครับแล้วก็นิโก้ออเรลี่เอาไปจับไปเล่นเป็นเล็บแบ็กซ้ายถูกแล้วนะครับแล้วก็เขาชอบที่เขาใช้บอกว่าเกมนี้มีตัวเบอร์10ถึง2คน
1: ฮะ
0: นะครับก็คือเปิดเกมลุกเต็มที่จะถูกใจอยู่แล้ว
1: โมแกนเดลเจอร
0: ์
1: จูด
0: ใช่นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องเอาจาเรลคอนซัมเล่นแบ็คขวาเราก็เห็นด้วยว่ามันก็ไม่มีใครแล
1: ้
0: ว
1: ไม่เหลือใครแล้ว
0: ใช่นะครับก
1: ็ตอนในภาพรวมก็แฮปปี
0: ้แฮปปี
1: ้พอใจ
0: กับทีมนะซึ่งเนี่ยแหละก็คือเรียนแค่อย่างที่เรียนก็คือนั่นผู้สื่อข่าวอังกฤษเขาก็ยุให้เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะทีมชุดแรกตัวริมเส้นเล่นไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะฝั่งไอ้กอร์ดอนในโดนเยอะหน่อยยิงชื่อออกนะปานามานี่มีใครที่เราคุ้น
1: ไม่น่ามีมีแปลงสีฟันไม่มี
0: อันนั้นวงปานามาโอ้โหเพลงในตำนานเลยงงมากตอนฟังข้างหน้าเพลงอะไรวะเนี่ยไม่อยากเป็นแปลงสีฟันอีกรอวันทิ้งลงตะกร้าแค่ชื่อวงงงแล้วอ๋อเอาชื่อตัวแรกของแต่ละคนมาตั้งปานาแล้วก็มา
1: เออ
0: สมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้วงดนตรีไทยแล้วเขาตั้งชื
1: ่
0: อ
1: ชอบ
0: เอาชื่อสมาชิกมาตั้ง
1: แล้วบอกระจาย
0: ฮะเออเนี่ยไม่รู้บอกระจายเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะอันนี้ผังที่มันขึ้นมาไม่น่าใช่นะเขาจับเอาเบลลิงแฮมไปยืนตรงกลางคู่กับเอเลียจัสันนะครับแล้วโรเจอร์ที่ยืนเป็นหมายเลข10ซาก้านี่ทางขวาซ้ายเป็นแรดฟอร์ดอาจจะยืนอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเบลลิงแฮมอาจจะไม่เป็น4-2-3-1นั่นแหละเอาเบลลิงแฮมมาเชื่อมเกมตรงกลางหน่อยแฮร์รี่เคนยืนหน้าเป้านะครับขวาคอนซาซาร์เรอรี
1: ่
0: ถือว่าแข็งโป๊กอยู่นะส่วนปานามาก็เล่น
1: ไม่รู้จักอะเนาะ
0: 5-4-1เลยนะครับตัวเป็นมอสเกล่าเนี่ยรับมีมูริโยนะครับเอสโกบาร์กอร์โดบาอันดราเดกูเตเลชื่อสเปนนะครับตัวรุกมีมาร์ติเนสบาซินาสนะครับฮาวีโรดิเกสหน้าเป้าเป็นดูโรดิเกสมีหลายคนโทมัสโรดิเกสจากสโมสรเลยวะเนี่ยเดปอร์ติโบซาปริซ่าอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับต้องถามเซนสนเซนสนอาจจะรู้ชื่อทีมแปลกๆด้วยนะ
1: นี่เขามีสถิติคือปานามาตอนนี้ยังยิงไม่ได
0: ้ยังยิงไม่ได้เลยหรอ
1: ยังยิงไม่ได้แล้วก็ถ้าหากวันนี้ยังยิงไม่ได้อีกจะเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ไม่ยิงประตูเลยในฟุตบอลโลกในรอบ20ปีนะนะครับ
0: เดี๋ยวไปดูนี่ถ้าพูดถึงสถิติเดี๋ยวไปดูที่พยองเดียดเขาชอบโยนมาในไลน์กรุ๊ปของ
1: ไปเอามาจากไหน
0: เขาเป็นที่นี่ไงหยอนเป็นมันมีชื่อเป็นนักข่าวของฟีฟ่าไปบนโลกไง
1: อ
0: ๋
1: อเขาส่งมาให้
0: เออใช่ก็คือมันมี ID สามารถเข้าเรียกไหมนะ
1: สุดยอดจริงเข้าไปในแบบไฟซีเคร
0: ตใช่ใช่เข้าไปในเจาะเข้าไปในส่วนของผู้สื่อข่าวของฟีฟ่าได
1: ้นะก็จะมีไฟล์ PDF มาแล้วสถิติเพียบเลย
0: ใช่ก็เนี่ยเหมือนที่นักพากย์เขาใช้พากย์กัน
1: คือมีแผ่นเดียวอ่ะจบเลย
0: เออจบเลยคืออยู่ได้ทั้งเกม
1: อยู่ได้ทั้งเกมแผ่นเดียวนะครับ
0: บางทีหลายท่านเลยสงสัยว่าเอ้ยพวกนักพากย์ทำไมรู้เรื่องรู้ดีเยอะจังเลยฟีฟ่าจะทำเป็นเพจคลิปมาให
1: ้ใช่เพจคลิปคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างบอลโลกเนี้ยเนาะฟีฟ่าจัดมาให้ก็จบเลย
0: มันจะทำให้เราดูเป็นกูรู
1: เฮ้ยทำไมรู้ดีจัง
0: กูมีอยู่เป็นในมือเป็นปึกเลยข้อมูลเขาบอกว่าเจอกันนัดที่แล้วเนี่ยนะ
1: ฮะ
0: เจอกันครั้งเดียวแหละนะครับอังกฤษเนี่ยโอ้โหชนะไป 6-1 โอ้โหนะ
1: ดูดัน
0: เจอกันในฟุตบอลโลกปี2018อ่ะที่อะไรนอฟโกรอดนะนิสนีนอฟโกรอดนะครับวันนั้นเนี่ยจอร์จสโตนยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็แฮร์รี่เคนทำแฮตทริกโอ้วันนี้อยู่กันครบไปนะกูเนี่ยแล้วก็เขาเรียกอะไรเป็น
1: จุดโทษ2ลูก
0: ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเป็นสถิติที่ชนะมากที่สุดในการเจอกับกู้แข่งจากคอนซาเคฟด้วยนะของอังกฤษนะ 6-1 นะฮะแล้วก็ปานามาเนี่ยเจอทีมจากยุโรปนะครับมา3ครั้งในฟุตบอลโลกนะฮะแพ้รวดเลย
1: ก็ไม่แปลก
0: ก็ไม่แปลก
1: ก็ไม่ถือว่าแปลก
0: เออบัวแต่ไปร้องเพลงนะฮะเออสถิติเยอะดี

0: เยอะแยะนะครับอังกฤษไม่แพ้ทีมคอนคาเคฟมา6นัดแล้วในบอลโลกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สถิติมันก็มีไว้ทำลายแหละ
1: ใช่
0: นะครับนี่เล่นดีนะเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ย28นัดหลังสุดอังกฤษเนี่ยแพ้4
1: ครับ
0: โอ้โห
1: ก็เรียกว่าสิ่งรอบแรกตายรอบล็อกเอาม
0: ันไม่ค่อยผ่าน
1: ใจไม่ค่อยแข็งทีมอังกฤษเอาจริงๆนะเวลาต้องแบบไอ้ช่วงเวลาสำคัญสำคัญเนี่ยที่เขาเรียกช่วงครัชไทม์ภาษาฝรั่งอ
0: ่ะครับ
1: ไม่ยิงลูกโทษถ้าได้ลูกจุดโทษในเกมก็ยิงพลาดถ้าไปยิงจุดโทษก็ยิงแพ้เป็นจริงๆนะเหมือนไอ้ตอนเจอฝรั่งเศสที่แฮร์รี่เคนมันยิงกูโก้ยอริสสองรอบอ่ะ
0: ใ
1: ช่ป่ะเอออย่างนั
0: ้
1: นอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วปัตมามีสถิติก็เลยหาว่าเราแบบไปว่าเขาก็ไม่ได้นะแต่มันก็อย่างนั้นดิคือเขาไม่ใช่ชาติ
1: มหาชาติ
0: แล้วก็ชาติเล็กอะเนาะแล้วก็เล่นบอลโลกน่าจะเป็นครั้งที่สองเท่านั้นนะครับมีแมตช์ที่ยิงประตูเยอะสุดใน7ลูกเลยนะในแมตช์หนึ่งก็แพ้อังกฤษ 6-1 นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิงประตูมากที่สุดเนี่ย1ลูกใน1แมตช์ยิงได้2ครั้งก็ครั้งแรกครั้งหนึ่งก็ที่แพ้อังกฤษนั่นแหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นครั้งล่าสุดครั้งสุดท้ายก
1: ็
0: คือยิงตูนิเซียแต่ก็แพ้ไป 1-2 นะครับเป็นฟุตบอลโลกครั้งเดียวกัน
1: นะคร
0: ับ ก็มาเล่นฟุตบอลโลก2ครั้งอยู่กันกี่2ครั้งนะ
1: โอ้ยดวงสมพงษ
0: ์เนาะ
1: คราวนี้ไม่รู
0: ้
1: แล้วมาเจอแมตช์ที่อังกฤษต้องชนะเพื่อเป็นแชมป์กลุ่ม
0: ใช่ต้องการการการันตี
1: แล้วโอ้โหส่งตัวลุกมาเต็มเต็มเหนียวเลยนะมาเอาจริงนะอังกฤษนี่ถ้าไปเจอพวกเคปวงเคปเวิร์ดนี่ผมว่าไม่มีปัญญาเจาะไงนะ
0: เจาะไม่ได
1: ้ดูบอลแล้วไม่มีปัญญาเจาะ
0: ซาก้าต้องลงนะต้องฟิต
1: ใช่
0: ซาก้าอาจจะเจาะได
1: ้ใช่แต่ต้องฟิตด้วยไงแต่เพิ่งเดินปีนี้มันก็เป็นปีที่ซาก้าฟอร์มไม่ค่อยดีใช่ไหม
0: แต่วันนี้สตาร์ทตัวจริง
1: ใช่ต้องเอาแล้ว
0: คนที่น่าสนใจก็คือมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็ไอ้แรดฟอร์ด
1: มาร์คัสแรดฟอร์ดถ้าได้โอกาสก็ต้องช่วยโอกาสให้ได
0: ้เพราะคนอื่นๆเขาสถานะมั่นคงเยอะอย่างซาก้าถ้าฟิตเนี่ยตัวจริงแน่ๆนะเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่เบลลิงแฮมนี่ก็เพิ่งก็เปลี่ยนกับไอ้มอร์แกนโรเจอร์มานะก่อนเรียกไงก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์เนี่ยแต่ว่าพอมันได้โอกาสแล้วมันเล่นดีเลย
0: เพราะว่าทูเคิลไม่ค่อยอันนั้นใช่ไหม
1: เขาไม่ค่อยเอาซูเปอร์สตาร
0: ์ไม่ค่อยใช้เท่าไหร
1: ่ดูดิใครจะไปคิดว่าก่อนบอลโลกว่าจะเป็นเอสรีคาลซ่ากับจอห์นสโตนได้เป็นตัวจริงอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังนี่คงไม่ไหวสโตนร่างกายไม่ได้ไง
0: สโตนอ่ะนะ
1: นี่ก็เลยต้องใช้เกอีไปไม่ฝืนกองหลังนี้อังกฤษนี่ขี้เหร่เหมือนกันว่าเลยใช่ป่ะถ้าดูจากชื่ออย่างเดียว
0: ถ้าดูจากรายชื่อสุดท้ายมันต้องมาดูว่าเล่นเข้าขากันแค่ไหนนะแบ็กซ้ายโอเรลี่แบ็กขวาคอนซ่าคู่เซนเตอร์เป็นเกฮียืนคู่กับคอนซ่า
1: แบ็กซ้ายนี่เอาลุยทอมอันนี้ก็น่าจะมัน
0: แบบว่ามันแข็งแกร่งอะนะเล่นแบบเล่นแข็งแกร่งอะ
1: จังหวะบุงมาแต่ว่าแหมก็ว่าไม่ได้ว่าโอเรลี่มันก็มาดีจริงๆกับซิตี้
0: ในช่วงท้าย
1: เ
0: ป็นตัวสอดขึ้นมาทำประตูได้ด้วย
1: แต่ก็ต้องดูแบบดูระบบทีมนี่ไงอย่างเป๊ปมันทำมันได้
0: แล้วจาเรียวคอนซ่าก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างกันเลยเวอร์นะ
1: ไม่ได้ดูเลยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะที่กลายเป็นเทรนด์อโนหลุดไปแล้วก็เป็นคอนซ่าเข้ามาแทนคือเหมือนถูกเครื่องเขาจะชอบนักกองหลังที่เล่นได้หลายตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะดูเลยไล่ดู
0: อย่างก็เป็นเซนเตอร
1: ์อย่างน้อยได้ที่สองตำแหน่งใช่ป่ะไอ้เจสเปนนี่ซ้ายขวาลิราเมนโตนี่ก็ซ้ายขวาได้หมดไอ้คอนซ่านี่แบ็กได
0: ้แบ็ก
1: วิทฟิลได้เดี๋ยวก็รู
0: ้เดี๋ยวรู้กันนะครับเปลี่ยน5ตำแหน่งนะครับวันนี้นะครับอังกฤษต้องการชัยชนะนะครับเป็นการการันตีว่าจะเข้าเป็นอันดับ1ของกลุ่มตัวเองนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสในรอบล็อกเอา
1: ท์ครับ
0: นะครับจะเบากว่าน
1: ะฮะจริงๆข้อความก็ส่งมาคุยกันได้นะ
0: ใช่ครับ4689899
1: นะครับมีมาบ้างปะปายนะตอนนี้เหงาเลยฮะส่งมาได้นะ มีถามว่าอะไรนะอ๋อนี่น่าจะถามช่วงที่แล้วมั้งคุณสนกับพี่อู๋มีได้ไปพากโมโนบ้างไหมก็ไปนะเห็นไปอยู่นะทั้งสนทั้งอู๋อะนะบอลโลกนี่ก็พากอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีถามว่าคาฟูแบ็คขวาทีมแชมป์บราซิลสมัยพีคๆเนี่ยเลสโบซอนไหนโรม่าเนาะ
0: แล้วก็ไปมิลาน
1: นะก็คือส่วนใหญ่ที่จังหวะที่เขาพีคๆอยู่ในอิตาลีเนี่ยแหละโรม่ากับมิลาน
0: โรม่ากับมิลาน
1: โอ้โหตอนนั้นคาฟูนี่ปีแล้วพี่94นะ2002นี่เนาะ
0: ที่ได้แชมป์โลก
1: เนาะเพราะว่าปี94มันเป็นในนี่ไงแบ็คซ้ายเปเรโอนาโด
0: ก็

0: แล้วก็บังโก้แบ็คขวานี่ใครวะแจซินโยยังไงผมยังจำได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่แจซินโย
1: ดุงก้าเป็นกัปตัน
0: ไม่ใช่เพราะแจซินจอจินโยไม่ใช่แจซินโย
1: จอจินโย
0: จอจินโย
1: ที่มาเมืองไทยครับ
0: แจซินโยบอกกูลุงไม่ได้เล่น
1: จอจินโยที่มาคุมไงบุรีรัมย์เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่คนนั้นแหละที่อยู่แป๊บเดียว
1: เออคนนั้นแหละ
0: นั่นแหละฮะ
1: เออคนนั้น
0: คนนั้นแหละฮะ
1: อันนั้นโคตรเก่งเลยนะ
0: เก่งมาก
1: เออเป็นพ่อขวาจอมบุก
0: ใช่แล้วก็นี่แหละคาฟูมาปี2002เนี่ยเก่ง
1: แล้วก็เป็นยุคของคาฟูกับ
0: คาร์ลอสคาฟูคาร์ลอสโอ้โหคู่กันเลย
1: แล้วยุค
0: ใครเล่นวินนิ่งเนี่ยโอ้โหเพิ่น
1: บราซิลคาฟูกับเลโอนาร์โดกับจอร์จินโญ่นี่ก็โอเคแล้วนะ
0: อ่ะใช่แต่เลโอนาร์โดมันเล่นได้แค่ประมาณครึ่งทัวร์นาเมนต์ก็ไปตีศอกเลยก็โดนแบนแล้วก็เป็นอีตาบังโก้เดี๋ยวมาเล่นแทน
1: คาร์เตม็อกไม่ใช่คาร์เตม็อก
0: ไม่ใช่คาร์เตม็อกอันนั้นกองหน้าอย่าโดนบังโก้กองหน้าไม่คิดโก
1: ้เออแล้วก็มาบังโก้
0: บังโก้ที่แบ็คไซด์ตัวอวบๆหน่อยอ่ะ
1: ยิงฟรีคิกดี
0: ๆเออเท้าหลังไหนที่เคยยิงตอนเคยอยู่เจนัวไปยิงลิเวอร์พูลในอย
1: ู่ฝั่งบอลนอกก็ยิงมั้ง
0: ยิง
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: โอ้แต่บราซิลชุดปี94แล้วตัวเพียบเลยใช่ไหมล่ะพ่อเดียโก้กาตาล่าอยู่ชุดนี้มั้ง
1: โรซินวา
0: เออวะใช่ไหม
1: โรซินวาคาร์ลอส
0: มาซินโยเลย
1: มาซินโย
0: เอออ
1: ืม
0: นะก็
1: คาฟูก็แล้วแหละโรม่าแล้วก็เอซิมิลาน
0: แต่ว่าไปปีนั้นบอลโลกที่อเมริกาเราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันมาเช้าในขนาดนี้นะไม่ใช่ไม่ดีเวลาเตะหรือว่าเราไม่ได้ดูว่าตอนเช้าเราเรียน
1: เรียนด้วย
0: ผมจำได้ผมชอบดูตอนกลางคืนบอลโลกตอนนั้นเรียนอยู่เทคนิคแล้วเด็กเล็กปวช.
1: คือจริงๆคราวนี้นึกว่าจะได้ดูนะเพราะว่าเป็นคนนอนดึกไงแต่ก็กลายเป็นว่าพอนอนดึก
0: ลองพยายามแล้วไม่ไหวเจอบางคู่แต่11โมงเนี่ยบ้าก
1: ลางวันก็ทำอย่างอื่นอ่ะกลางวันทำอย่างอื่นกลางคืนก็กลายเป็นต้องเลือกดู
0: ใช่นะครับดูเป็นคู่ๆไปเดี๋ยวช่วงนี้เราเนาะพักกันพี
1: ่ครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะครับแล้วมาพบกันในช่วงหน้านะครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: โดยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในเวิลด์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโกลด์กิฟต์วอลเชอร์มูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทติดตามรายละเอียดเงื่อนไขและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
11: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: รู้หรือไม่
5: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายเนาะ
1: คร
0: ับนะครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเขาเรียกว่าก่อน
1: ผมโรง
0: นะก่อนที่ฟุตบอล คู่2คู่แรกจะเตะกัน
1: ใช่
0: นะครับนะครับเกมของกลุ่ม L
1: ออ
0: นะครับโคเอเชียกาน่าแล้วก็ปานามากับอังกฤษ
1: ครับ
0: ก็มีความหมายหมดเลยนะฮะทุกอันดับมีความหมายหมดนะครับเพราะว่ามันหมายถึงเส้นทางด้วยเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับว่าคุณจะไปเจอไหนทีมใครอะไรยังไงนะครับอย่างญี่ปุ่นเจอบราซิลอะไรอย่างเงี
1: ้
0: ย
1: ครับ
0: คือเข้าที่ไหนคือกลุ่มเนี้ยเข้าอันดับไหนก็หนัก
1: ใช
0: ่นะครับไปเจอบราซิลนะครับหรือไม่ก็ดีไม่ดีอันดับ3ไปเจอฝรั่งเศสผมจะไม่ผิดอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแบบหนักๆทั้งนั้นนะครับ
1: สถานการณ์ก่อนเกมเลยอังกฤษก็นำเป็นจ่าฝูงนะก็มี4คะแนนเท่ากันหน้าแต่ประตูได้เสียได้ดีกว่า
0: ครับ
1: บวก2นะครับแล้วก็กันหน้าที่2 4แต้มเท่ากันนะครับอันดับ3โครเอเชียมี3คะแนนเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าโครเอเชียนี่ถ้าไม่แพ้ก็น่าจะเข้าเน
0: า
1: ะ4คะแนนนะ
0: เข้าแน่ๆ
1: เข้าแน่ๆ
0: นะครับคือบางทีเนี่ยก็เอาเข้าไว้ก่อน
1: เออ
0: นะฮะ
1: แต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ชนะไปเลยชนะก็นี่ก็เผื่อถ้าอังกฤษไม่ชนะปานามาจะได้แชมป์กลุ่มด้วยนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยอย่างต่ำๆนี้ที่3เข้าแน่ๆนะครับอังกฤษกับกาน่าเนี่ยเข้าแล้ว
0: ใช
1: ่ก็นั่นแหละก็ชิงแชมป์กลุ่มกันนะครับ
0: แล้วก็หลายชื่อก็ออกมาแล้วด้วย
1: ใช่ก
0: ็นะครับสำหรับทางทีมชาติอังกฤษ
1: เดี๋ยวไปย้ำของอังกฤษอีกทีนะพี่นะ
0: ใช
1: ่เออนะครับ
0: นะครับ
1: อังกฤษพี่เอาเลย
0: ฮะ
1: เอาเลยพี
0: ่ผู้สำรวจตัวเป็นพิกฟอร์ด
1: ครับ
0: นะครับคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเกียร์ฮีเย็นคู่กับเอสปริคอนซ่าแบ็กซ้ายนะครับนิโก้โอเรรี่ทางขวาเป็นจาริโอคอนซ่า
1: ครับ
0: นะครับคู่มิดฟิลด์นะครับจูเบลเลนแฮมกับเอเลียตแอนเดอร์สันนะครับตัวรุกมีมาคัสแรชฟอร์ดทางซ้ายนะครับซาก้าทางขวานะครับแล้วก็หน้าต่ำนะเป็นมอร์แกนโรเจอร์กองหน้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับตัวสำรองก็เปลี่ยน5คนนะจากเกมที่เสมอกับกาน่านะครับสำรองก็เป็นเดย์แคนไรท์จอห์นสโตนก็ที่เหลือนั่นแหละนะครับกอดอนก็โดนดรอปไป
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็มีทัศนะต่างๆเนาะจากพวกพันดิตพวกกูรูอะไรทั้งหลายนั่นแหละ
1: ครับ
0: นะครับโน่นนั่นนี่นะอย่างเชียร์เลอร์ที่เราคุยกันไปก็บอกว่าก็พอใจ
1: ใช่
0: นะครับกับหน้าตาของทีมที่ออกมาแบบนี
1: ้จะถูกใจ
0: ใช่นะครับแล้วก็มีพอลโรบินสันอดีตผู้สำรวจตัวทีมชาติอังกฤษเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับพอลโรบินสันนี่พูดถึงจาเรลควอนซ่านะครับที่วันนี้นี่ต้องสตาร์ทเป็นแบ็คขวาแทนลิสเจ
1: ม
0: ส์นะครับอยู่ลิเวอร์พูลเซ่นนะครับอยู่ลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เล่นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นตัวจริงสม่ำเสมอด้วยนะครับฤดูกาลล่าสุดกับลิเวอร์พูลเซ่นอันนี้โรบินสันพูดนะ
1: ครับ
0: เล่นไป44นัดนะครับรวมถึงแชมเปี้ยนลีก11นัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์มีแน่นอนนะครับสำหรับพอโรบินสันนี่บอกว่าไม่ได้เป็นห่วงเลยไม่ได้เป็นกังวลในการใช้จาเรลควอนซ่าเล่นแบ็คขวาเลยนะครับก็เรียกว่าเล่นได้นะครับประสบการณ์ก็มีนะคร
1: ับ แล้วก็วันนี้ทีมชาติอังกฤษจะใส่เสื้อสีแดง
0: ครับ
1: ชุดสีแดงลงสนามนะครับก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ใส่ชุดสีแดงลงสนามนับตั้งแต่ฟุตบอลโลก2018รอบควอเตอร์ไฟนอลกับสวีเดนนะฮะซึ่งวันนั้นนี่แฮร์รี่แม็กไกวร์มงพังประตูได้ด้วยอันนี้ BBC เขาเขียนนะนะครับแล้วก็ที่มีสถิติต่างๆที่น่าสนใจก็คือแฮร์รี่เคนนะครับวันนี้ถ้ายิงประตูได้ก็จะกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการในฟุตบอลโลกรอบ

0: ท้ายของอังกฤษแบบเดียวๆแล้วนะขึ้นเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ก็คือยิง10ประตูเท่ากับแกรี่สนีเกอร์อยู
1: ่
0: แล้วก็ลุ้นเป็นในนี่ด้วยเป็นนักเตะคนแรกนะครับที่คว้ารางวัลรองเท้าทองคำในฟุตบอลโลกได้มากกว่า1ครั้งเคยได้ปี2018
1: ฮะ
0: ยิงกี่ลูกโอเคมั้ยมีแฮตทริกมั้ยยังมั้ยเดี๋ยวนะดูก่อน World Cup ใช่มั้ยตึ๊ดจะมีสถิติอยู่นะฮะแต่ที่แน่ๆที่จำได้จะเป็นพวกเมสซี่นี่5ประตู
1: 3
0: โกนี่สี่ทิติต่างๆปึ๊บมีโอ้โหมันก็ขึ้นมาให้น้อยเหลือเกินเมสซี่5ประตูเออร์ลิงฮาลาน4ประตูเอ็มบัปเป้4ประตูเดมเบเล่4ประตูวินนี่ซีอุสจูเนียร์4ประตูไม่มีแฮร์รี่เคนแหมเนี่ยผมดูของ FIFA ดีกว่าวันนี้ผมดูของ Google ไงขึ้นมาแค่ 4-5 อันดับเองนะฮะเคนี่ก็ถ้าไม่ติด4ก็น่าจะมี3เพราะว่าไปเจอนี่ไงมนดำไงกับเกมจากาหน้าเจอหมอผีเขาแช่งเลยยิงจ่อๆข้ามคานนะฮะแฮร์รี่เคนนี่อ๋อพวกนี้มี2ลูกเองพี่
1: ก็นัดแรกนะ
0: นัดที่สองนี่ก็
1: นัดที่สองกับการหน้าก็ศูนย์ศูนย
0: ์หนึบไปนะฮะเจอมนดำก็ไปอย่างทุกอย่างต่างกันยิงเท่าเคนนะยิงสองลูก
1: สองลูกแล้วมันยิงสวยสองลูกนะ
0: พี่โดก็สองลูกนะพี่โดนะโดโอ้โหใครบอกพอเมสซี่ยิงนี่โดต้องยิงแล้วอยู่ไม่ได
1: ้โอ้โห
0: โปรตุเกสที่วันไหนแล้วพี่โปรตุเกสวันอาทิตย์เนาะ
1: ยังเหลืออยู่อีกเหรอ
0: โปรตุเกสก็เหลือกรุ๊ปเคไงอ๋อวันนี้ไงพี่เดี๋ยวเจอโคลอมเบียนะครับ6โมงครึ่งดูพี่โด
1: กูดึก
0: โอ้แล้วเจอทีมแข่งด้วย
1: เจอโคลอมเบีย
0: โคลอมเบีย
1: เจอกันเองอ่ะ
0: ใช่
1: นะครับฟัดว่าใครจะเข้านะครับแต่ก็สถานการณ์ในโคลอมเบียก็เป็นอันดับ1อยู่ไงตอนนี
0: ้
1: นะครับ
0: แต่ดูแล้วถ้าโดยิงได้นี่เมสซี่ก็ยิงหนีกันเจอจอแดนเนี่ยโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย
1: คือถ้าลงตอนไหนก็นะมีลุ้นอ่ะ
0: ก็ได้ยิงตอนนั้น
1: น
0: ะ
1: ครับอย่างถึงบอกไงถ้าผมเป็นโค้ชนี่ก็เอาลงนะคือจะให้แกยิงแบบทิ้งทวนอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: ก็ใช้ทำสถิติไป
1: เออทำสถิติอ่ะว่าง่าย
0: แล้วก็เดี๋ยว
1: จะเป็นตัวสำรองอะไรก็ว่ากันไป
0: โอ้อ๋อวันอาทิตย์ก็จะเริ่มเป็น32ทีมสุดท้ายแล้วเนี่ยนะ
1: ก็ไม่พัก
0: ใช่ก็จะเป็นคู่แรกก็อย่างที่เรียนไปจะเป็นแอฟริกาใต้กับแคนาดานะครับเตะที่ไหนเนี่ยดูสนามเด้แต่ที่แต่ที่อเมริกา
1: โซฟาย
0: โซฟาย
1: ที่โซฟาย
0: โซฟายนี่ก็ชื่อสนามอะไรนะนิวยอร์กเยอร์ซีนันเมดไลท
1: ์ของลอสแองเจลิสอ
0: ่ะก็เป็นลอสแองเจลิสสเตเดียมที่ตั้งกิ่ง
1: ไก่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
0: ในทุกวันโลกจะเรียกประมาณนี้เราอาจจะงงๆหน่
1: อ
0: ยทุกวันนี้ผมยังจำไม่ได้เลยพอมันเปลี่ยนเป็นชื่อสนามเป็นชื่อเมือง
1: ก็ซัดเลย
0: นะ
1: ครับ
0: นะก็ถือว่าก็เผื่อแป๊บเดียวที่เตะมาเดือนแล้วนะบอลโลกนี่จะเดือนแล้วใช่ไหมเริ่มวันที่11นะปีนี้โอ้โหเกือบ2เดือนนะมั้ง
1: 39วันไง
0: แล้วก็แชมป์โลกนี่เตะเพิ่มนัดนึงใครได้แชมป์ก็จากเดิม7
1: คือจำนวนทีมมันเยอะขึ้นก็จริงอ่ะแต่ว่าเขาก็แบ่งกลุ่มแล้วก็เตะเท่าเดิมแหละ
0: ใช่
1: นะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันนานขึ้นแค่นั้นเอง
0: เพิ่มมารอบนะแต่ดูแบบไอ้สถิติอย่างไอ้ยิงไม่น่าเอามาเคลมนะผมยิงประตูเยอะสุดอะไรเงี้ยเพราะมันเตะเยอะกว่าทุก
1: ใช่
0: จากดาวที่สอง
1: สี่ป้าแล้วโม้ไง
0: เออ
1: รอบแรกยิงไปเท่านั้นแล้วเท่านี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เยอะอยู่แล้วเพราะว่าจำนวนเกมมันเยอะกว่า
0: ใช
1: ่
0: มันต้องเยอะนะฮะส่วนข่าวอื่นนี้ก็มีอย่างอิซักเฮียนใช่ไหมเซนเตอร์แบ็กของทีมชาติสวีเดนนี่ก็ไปคนละนะก็ปิดฉากฟุตบอลโลกไปแล้วนะครับอันนี้เจ็บจากเกมอะไรวะเก็บเกมอะไรวะเนี่ยเสมอญี่ปุ่นมั้ย 1-1 นะฮะ
1: นั่นล่าสุด
0: ก็ล่าสุดจะตัวก็ออกมาขอบคุณแฟนบอลแล้วฮะ
1: ปิดฉาก
0: ก็น่าเสียดายที่ทัวร์นาเมนต์จบเร็วจบเร็วกว่าชาวบ้านหน่อยนะฮะเดี๋ยวต้องลุ้นด้วยว่าต้องผ่าหรือเปล่าแต่ไม่ได้ระบุนะว่าเจ็บตรงไหนเนี่ยแค่ตามข่าวเลยบอกว่าแค่เจ็บหนักเลยนะฮะเออนะฟุตบอลโลกนะ ก็อีกคนก็อุกาเต้ไงแต่อุกาเต้มันตกรอบไปแล
1: ้
0: วไม
1: ่
0: มีผลอะไรนะฮะก็ไม่มีอะไรนะข่าวบนโลกช่วงนี้ก็ส่วนอ่ะ
1: อีกคู่หนึ่งไหมล่ะ
0: แถมรายชื่อคู่โคอิชิให้หน่อยแล้วกันเผื่อท่านใดรอติดตามอยู่นะครับตัวจริงของโคอิชิก็มีผู้สับตัวก็เป็นลิวาโควิชนั่นแหละครับแนวรับนี่ก็สตานิสิตสุตาโลนะคร
1: ับ
0: ปอนกาชิตแล้วก็โอนที่ใช้อีวานปริสิตไปเล่นเป็นแบ็กนะตรงกลางนะครับใช้โอ้คู่เก่าเลยลูก้าโมดิตกับมาเตโอโควาชิตนะครับแนวรุกเป็นวราสิต
1: ครับ
0: เปตาซูชิตแล้วก็บาตูรินาครับหน้าเป้าวันนี้ใช้เฮียโยงนะอันเต้
1: บ
0: ู
1: ด
0: ิ
1: เมีย
0: ส่วนกาหน้าก็มีพี่เอาไหมนะ
1: กาหน้าผู้สับประตูนะครับอาซาเร่นะครับก็หลายคนเราอาจจะไม่คุ้นชื่อเนาะ
0: ใช่
1: นะครับผู้เซนเตอร์นะครับเป็นทางลูคัสเซนโอ้ยชื่อมันชื่อแปลก
0: ๆ
1: นะครับลูคัสเซนนะครับยืนคู่กับทางอันเจตีนะครับทางขวาเป็นเซนายานะครับทางซ้ายเป็นเบนซ่ามิดฟิลด์นะครับมีซีโบมีโอบูซูแล้วก็มีปาเ
0: ต้
1: นะครับกองหน้านะครับอันนี้ก็คุ้นแน่ๆนะครับเซเมนโยนะครับจอร์แดนลายิวนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นทางซูเลมาน่าชุดใหญ่มาเลยนะครับสูสีแหละคู่นี
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: กาหน้าก็บอลแข็งแรงอะเนาะนะครับแล้วก็เกมรุกก็อันตรายอยู
0: ่
1: นะครับในขณะที่โปรตุเกสก็เอ้ยไม่ใช่โปรตุเกสดิโครเอเชียบอลเก่าอะเนาะ
0: บอลเชิงบอลเชิง
1: บอลเชิงนะครับ
0: ก็โอ้ล้มยากนะผมยังเซอร์ไพรส์เลยอังกฤษนัดแรกชนะโครเอเชีย 4-2 ตกใจมันโอ้โหมันยิงเยอะจังวะ
1: คือโครเอเชียอาจจะดูแบบยังไงดีอะจะดูเหมือนไม่ดูดันไม่อะไรมากแต่ว่าก็เป็นบอลประสบการณ์อ่ะนะ
0: ใช่เผื่อไม่ได้
1: บอลอะไรพวกเนี้ย
0: น
1: ะครับคิดว่าเอาอยู่ไหม
0: กาหน้าเหร
1: อ
0: ว่าเสมอแหละพวกเนี้ยดู
1: เสมอกอดคอกอดคอเข้าแล้วอังกฤษก็จะเป็นที่หนึ่ง
0: ใช่
1: นะครับถ้าเสมอจริงๆอ่ะนะโครเอเชียก็จะเป็นสี่ใต้ไหมก็เข้ารอบ
0: ผมว่ากาหน้ามันก็ไม่น่าชนะโครเอเชียได้เอาจริงนะถ้าจะมีใครชนะผมว่าโครเอเชียนะแบบเนี้ยใช่ไหมถ้าชนะก็จะเป็นกี่แต้มวะ7
1: บอลระบบ
0: ไม่7หรือ6อ่ะโคเอเชียก็จะเป็น6
1: แต้มแต่มันอยู่3แต
0: ้มแต้มนี่ก็เข้าเลยไม่ต้องลุ้นอะไร
1: เข้าเลย
0: เผื่อได้แชมป์กลุ่มด้วยถ้าอังกฤษไม่มีปัญญาชนะปานามาขึ้นมา
1: ก็น่าจะชนะแหละนะครับส่วนกา
0: ห
1: น้าเนี่ยเข้าแล้วเข้ารอบอยู่แล้วนะคร
0: ับ
1: ตอนนี้มีอยู่4แต้
0: ม
1: นะครับถ้าแพ้ก็ยังไงก็เป็นอันดับ3ที่ดีที่สุด1ใน8ทีมแน่ๆ
0: แต่โคเอเชียเนี่ยต้องมีแต้มนะวันนี้
1: จำเป็นต้องมีแต้ม
0: เพราะมันมีแค่3คะแนนเอง
1: ใช่ถ้าจะให้สนุกก็ต้องให้กาหน้านำก่อน
0: อุ้ยสนุกแน่นอน
1: อันนี้สนุกแน่ๆนะครับเพราะว่าสุ่มเสี่ยงเหลือเกินนะครับที่โคเอเชียอาจจะตกรอบได
0: ้กลัวจะไม่เอาเลยดิต่างคนต่างติ๊กชึ่ง
1: เหมือนในคู่ไหนนะที่เขาติดบอกว่ามันติ๊กชึ่งกันแล้วก็จูงมือเข้ารอบไปก็มีนะคือบางทีมันเอาแค่เสมอไง
0: ใช
1: ่นะครับแม้มันจะมีคู่ไหนนะวันนี้อีกคู่นึงนะเนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรียเนี่ย
0: โอ้โห
1: เนี่ยแอลจีเรียกับออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับถ้าเสมอรู้สึกว่าจะจูงมือกันนะ
0: ก็ดูน่าจะจูงไงทุกคน
1: ถ้าเสมอนี่อาจจะจูงมือกันนะครับอาจจะจูงมือกันเข้ารอบเลย
0: ครับ
1: นะครับซึ่งไอ้ทีมที่โชคร้ายอ่ะแต่ก็โทษใครไม่ได้ก็โทษตัวเองก็คือเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับก็ไปพึ่งพาไม่ได้อยู่แล้วนะครับคือออสเตรียกับแอลจีเรียเนี่ยก็มี3แต้มเท่ากัน
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าหากเสมอเนี่ยแบบว่าเฮ้ยเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีการเตรียมกันอยู่แล้วแหละแต่ถ้าหากเขาเสมอกันจริงๆอ่ะก็จะมี4แต้มทั้ง2ที
0: ม
1: นะครับมันเข้าแน่ๆนะครับทีมอื่นก็จะลำบากเลยนะครับรวมไปถึงอิหร่านด้วยนะครับอิหร่านเกาหลีใต้ก็อาจจะสูญพันธุ์เลยนะครับจะเหลือญี่ปุ่นนะตัวแทนเอเชียรวมถึงออสเตรเลียด้วยถ้านับนะนะ
0: เดี๋ยวต้องรอภาพชัดๆอีกทีแต่ว่าใครให้หมดก่อน
1: เดี๋ยววันนี้รู้เรื่อง
0: ใครเราก็จะเริ่มเห็นภาพลึกๆต่อไปแล้วว่าใครมีโอกาสจะได้เข้ารอบใครมีโอกาสจะได้ไปถึงตำแหน่งแชมป์โลกนะฮะก็คือก็อย่างที่เรียนอย่างที่เรารู้กันแหละคือไอ้ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่เก่งอย่างเดียวไงมันต้องเขาเรียกว่าเวลาจับตลาดเนี่ยดวงมันต้องดี
1: เส้นสายเส้นทาง
0: เส้นทางเนี่ยเหมือนในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยบางทีที่มันได้แชมป์เนี่ยโอ้โหก็เจอทีมจับไปเจอทีมบอลทอนนิ่งตลอดทั้งสายจนมันมาเจอแข่งจริงก็รอบตัดเชือกรอบเลยพวกนี้นะครับก็ต้องตามเชียร์กันต่อไปนะครับเจ้าภาพนี่ก็โอเคนะมากันครบเลยเนาะ
1: เขารับได้หมด
0: 3-2ทีม

0: ้ายก็สมกับที่จับฉลากกันมานั่นแหละโอ้โหแต่ละทีม
1: เม็กซิโกชนะรวดเลย
0: เม็กซิโกชนะรวดดูสายเม็กซิโกดิก็น่าชนะรวดอย่างเงี้ยนะฮะ
1: มีเกาหลีใต้นะ
0: ฮะ
1: แต่เกาหลีใต้ไม่แพ้เม็กซิโกเพราะประตูไง
0: เออดูสายสหรัฐดิพี่สายสหรัฐนี่คือจริงๆที่เก่งไว้น่าจะเป็นตุรกีที่เข้านะ
1: ตุรกีใครไปเจอไว้ไง
0: ใคร
1: กูแลหรือใครอ่ะ
0: ไปเจอว่า
1: ที่เขาบอกว่านัดแรกเจอใครออสเตรเลียป่ะหรือเจอใครนะที่ไปเหมือนก็พูดประมาณว่าแบบชนะแน่ๆ
0: ออสเตรเลียโดนไป 2-0
1: โดนไงก็จะไปเจอไงแล้วก็ไปเลยครับนัด2ก็แพ้มาชนะนัดที่ไม่มีความหมาย
0: นับตั้งแต่นั้นมาก็ไปยาวเลยเพราะนั้นเพราะฉะนั้นสหรัฐแต่เกมสุดท้ายซึ่ง
1: ก็คือไม่มีความหมาย
0: เข้าไปแล้วไงสหรัฐแชมป์ไปแล้วนะครับเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะแชมป์กลุ่มสหรัฐแล้วที่ผมดูผมกล่าวว่าไอ้แชมป์กลุ่มนั้นเป็นตุรกีและสหรัฐจะเข้าที่2โอ้โหกลายเป็นว่าออสเตรเลียเว้ยได้รองแชมป์กลุ่ม
1: ก็คือเต็งกลุ่มร่วงไง
0: เออนะหลายกาดมากเลยสมแล้วที่เป็นทีมในอาเซียนเรานะครับสำหรับออสเตรเลียพอนเทคมาเตะอาเซียนใช่ไหม
1: เออนะ
0: เออส่วนกลุ่มเม็กซิโกนี่เซอร์ไพรส์ไหมพี่เม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้กลายเป็นเช็คตกรอบเลย
1: เช็คจริงๆขึ้นมาบอลก็ไม่ได้มีอะไรนะ
0: เออตกรอบแบบโอ้แพ้เกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมนัดแรก
1: แพ้
0: เกาหลีใต้สองหนึ่งกลายเป็นเนี่ยผมว่าไอ้เซาท์แอฟริกาเนี่ยแหละที่เซอร์ไพรส
1: ์ก็ได้มาชนะเกาหลีใต
0: ้เออนะครับ
1: เกาหลีใต้จริงๆก็ถ้าเสมอเข้าไปแล้ว
0: ใช่ไปพลาดดีท่าไหนกันไปตรงนี้นะครับก็ทำตัวเองแหละที
1: ่ก็โดนวิจารณ์เยอะเพราะว่าเล่นติดชึ้งแล้วก็อย่างที่อะไรไปดรอปเดือบอะไรดรอปซนดรอปอะไรพวกเนี้ย
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เล่นบอลไม่ดูดันเท่าไหร
0: ่ตอนแรกผมคิดว่าจะสบายนะผมเห็นชนะเช็คเนี่ยเพราะว่าเทียบมาตรฐานบอลเช็คแอฟริกาใต้ผมว่าเช็คแข็งนะกลายเป็นว่าเอ้านะครับก็เช็คนี่ก็ไปเสมอแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็แพ้เกาหลีแล้วก็ไม่เอาอะไรละแพ้เม็กซิโกยับเลยนะสุดท้าย 3-0
1: เม็กซิโกก็มาดี
0: เม็กซิโกมาดีได้กำลังใจในบ้าน
1: ครับ
0: ส่วนแคนาดานี่ก็โอเคนะเข้าที่2
1: ก็เรื่อยๆมาเรียงๆอ่ะ
0: ก็สายถือว่าไม่แข็งมากนะสวิตเซอร์แลนด์บอสเนียแต่กาตาร์แต่ถ้าเทียบกับมาตรฐานของพวกเขาอ่ะผมว่าก็ยังดูเป็นรองพวกสวิตเซอร์แลนด์อยู่นะ
1: ก็เนี่ยเดี๋ยวรอบ32ทีมแคนาดาจะเจอกับแอฟริกาใต้คือรองแชมป์อันดับ2ของกลุ่ม AB เนี่ยมาเจอกันอีก
0: เจอกัน
1: นะก็ดีใจกันทั้งคู่อ่ะพูดตรง
0: ๆเออ
1: แอฟริกาใต้ก็บอกว่า
0: ก็ผมไม่กลัวแคนาดา
1: เออกูเอาอะอะไรอย่างเงี้ยแคนาดาก็บอกหือเอาเว้ย
0: ก็ดีนะ
1: ดีเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเออก็นั่นแหละเออนะครับก็เคยมีผมไปอ่านในตามเน็ตมันมีคนอะไรฮะถือว่าเห็นดังแบบในจอเนี่ยอะไรฮะโอ้โหนะ
1: โอ้โหคือเนี่ยกำลังดูเขาเรียกว่าสายไงประกบผู้โน่นนั่นนี่อย่างเงี้ยคือเยอรมันกับฝรั่งเศสเนี่ยจะเจอกันเร็วสุดรอบ16เลยนะ
0: มีโอกาสสอยตั้งแต่รอบ16เลย
1: รอบ16ทีมเลยครับ
0: ซึ่งมันหนีกันไม่ได้แล้วไง
1: โอ้โหมันคือไม่ได้ไปเจอกันในรอบลึกกว่านี้
0: พี่ไม่คิดว่าอาจจะเป็นปารากวัยเจอสวีเดนว่าปารากวัยเจอเยอรมันนะฝรั่งเศสเจอสวีเดนฮาเลยนะฟีฟ่ากุมขมับเลย
1: ผมว่าไม่รอดทั้งคู
0: ่เออ
1: ปารากวัยกับสวีเดนไม่น่ารอดทั้งคู
0: ่กลายเป็นปารากวัยสวีเดนมีขายตัวทิ้ง
1: เออมีสิทธิ์นะมีสิทธิ์
0: แคนาดานี่ถ้าสมมติหลุดแอฟริกาก็มีโอกาสอุ๊กแข่งทั้งคู่นะทั้งเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะผมว่าโมร็อกโกสู้ได้เนเธอร์แลนด์เนี่ย
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: แต่เท่าไรก็ฟอร์มดีจริงนะเกมบุกนะ
0: ใช่นะครับโมร็อกโกนี่ก็คือเกมลุกเจอเกมรับเลยโมร็อกโกรับแน่นนะฮะแต่ผมว่าไอ้คู่นี้ใครชนะก็คงจะผ่านแคนาดาหรือแอฟริกาใต้ได้กันแล้วก็ไปตัดเชือกกับเยอรมันหรือฝรั่งเศสไม่ใช่
1: ร
0: อบแ
1: รกควอเตอร
0: ์แม่
1: คือดูสายก็สนุกอะนะ
0: แต่ดูสายแล้วได้ไอ้เยอรมันกับฝรั่งเศสใครหลุดไปนี่ก็ไปไกลเหมือนกันนะใครหลุดมา
1: ใช่เพราะว่ามันจัดการกันเองแล้วไง
0: ดูแล้วน่าจะหลุดถึงรอบตัดเชือกเลยอ่
1: ะ
0: เออนะครับนี่ไงถึงบอกว่านี่แหละจับฉลากนี่แหละสำคัญนะแบ่งสายเนี่ย มีข่าวอะไรไหม
1: ก็ฮือฮาสุดเรื่องย้ายทีมก็เป็นกอนซาโลรามอส
0: อ๋อ
1: ที่ไปเยอรมันเรียบร้อย
0: ฮะ
1: แพงสุดเลยนะ70 ล้านยูโรครับ
0: คือเป็นแพงสุดของ
1: ของ
0: เยอรมันโอ้คือเปเช่เขาเก่งเน
1: า
0: ะเขา
1: ขายกองหน้าตัวสำรองอ
0: ่
1: ะ
0: เออ
1: ที่70 ล้านอ่ะ
0: แทบไม่ได้ใช้อ่ะ
1: อ
0: ซอนเซโลลามอสอ่ะยังขายได้ราคาขนาดเนี้ย
1: ก็ต้องดูว่าจะไปคืนฟอร์มได้หรือเปล่าเนาะ
0: ใช่
1: เพราะเล่นอยู่ลีกโปรตุเกสกับทีมชาติอะไรก็พอได
0: ้โอ้แต่ผมว่ามิลานผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเพราะมันไม่มีตัวอื่นแล้วถ้าราคาขนาดนี
1: ้แล้วมีเงินด้วยเนาะ
0: เออ ใช่ป่ะกอนซาโลลามอสนี่มันไม่รู้เราอาจจะไม่ได้ดูเขาเล่นเยอะเท่าไหร่เพราะว่าในแชมเปี้ยนลีกเขาก็ได้ลงกับท้ายๆเกมอะไรเงี้ย
1: เนาะไม่ได้เป็นตัวหลักอะนะ
0: ในทีมชาติก็เจอพี่โดขวางอยู่ ไม่ได้เล่นหรอก
1: พอโดลงก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าด้วยนะ
0: คือถ้าลงโดลงมาแล้วยิงได้ด้วยอย่างเงี้ยมันก็หมดสิทธิ์แหละลามอสอะเพราะเอาจริงเขาตอนเขาลงมามันก็เขาก็ไม่ได้พิสูจน์ได้เห็นว่าเขาดีกว่าโรนัลโดไงส่วนอื่นๆเหรอก็มีนิคัสซูเล่ไม่ใช่นิคัสซูเล่อ๋อไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นมัตติอัสซูเล่ของโรม่าเขาย้ายไปเล่นในซาอุนะครับนะครับก็เตรียมรับค่าจ้าง12ล้านยูโรต่อฤดูกาลนี่ย้ายไปเอาตังค์แหละนะฮะก็มี2ทีมที่อยากได้เป็นอันอารีกับอันตริยานค่าตัวเนี่ย30ล้านยูโรบวกโบนัสนะซึ่งโรม่าขายอยู่แล้วไม่มีปัญหานะซื้อมา 28.6 ล้านยูโรซื้อมาจากยูเวนตุสนะครับอายุเพิ่ง23เองเหรอโอ้โห
1: ได้ค่าเหนื่อยตั้ง12ล้านต่อปี
0: เพราะว่าในเล่นในอิตาลีเต็มที
1: ่12ล้านยูโรต่อปี
0: 2ล้านยูโร
1: เท่าไหร่นะ
0: อ๋อหมายถึงถ้าอยู่ในอิตาลีผมว่าไม่เกิน3ไม่เกิน5ถึง3ถึง5ประมาณนี
1: ้ใช่
0: นะครับ
1: ไปซาอุก็อัพโอ้โหหลายเท่าตัว
0: ก็ไปอยู่สัก 2-3 ปีอะตั้งตัวได้แล้ว
1: คือจริงๆตัวเลขระดับ10ล้านขึ้นนี่ถ้าเป็นย้อนไปสักไม่กี่ปีเองแล้วนะก็ถือว่าเป็นตัวท็อปๆแล้วนะ
0: โอ้แพงมาก
1: อย่างซาลาตันตอนอยู่แมนยูได้ไปเท่าไหร่อ่ะ10 15 16ล้านปอนด์หรือสักอย่างนึงอ่ะ
0: ถือว่าเยอะมากนะ
1: คือตอนที่เราดี
0: ตอนนั้นแมนยูใช้ค่าจ้างเป็นตัวหลอกล่อไง
1: คือเป็นตัวท็อปจริงๆอ่ะถ้าได้ค่าเหนื่อยระดับแบบหลักเลข2หลักต่อปีอ่ะตอนนี้ก็ได้ละสบายสบาย
0: แต่ช่วงหลังพูดถึงแมนยูไนเต็ดนี่ไม่มีข่าวเลยนะเรื่องนักฟุตบอลเ
1: นียบกริบ
0: เงียบไปเลยตั้งแต่มีข่าวกับไอ้แฟนนันแล้วก็เงียบไปเลยไม่มีคืบหน้าเลยว่ายังไงต่อ
1: น่าจะทำอะไรสักอย่างอยู
0: ่เออผมว่าเดี๋ยวนี่แหละ
1: แนวทางใหม
0: ่เปิดมาก็คงรู้แล้วก็ได้แล้ว
1: แนวทางใหม
0: ่เออ
1: เหมือนจะอยู่ได้คุณย่าได้อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อาจจะไม่ได้ใครเลย
1: แล้วแต่จะคิด
0: เราอย่าไปไว้ใจตระกูลเกลเซอร์นะนะฮะแต่ยังไงไม่รู้เลยครับว่าสุดนี่วอลวิคฮอร์สจำได้ไหม
1: วอลวิคฮอร์ส
0: นะฮะตอนนี้ก็โดนเอริกเทนฮากนะเจ้านายสุติรักษ์ดึงไปอยู่กับ FC ทเวนเต้เรียบร้อยเทนฮากนี่เขาไปทำเป็นพอฝ่ายเทคนิคให้ทเวนเต้นะ
1: กินเต็ม
0: กินเต็มหมอละงานเนี้ย
1: คือไม่ต้องไปแบบว่าหลบหลบซ่อนซ่อน
0: ไม่ต้องหลบหลบซ่อนซ่อน
1: ค่าเอเจนต์ฟรีอะไรไม่ต้องแล้วเป็นโค้ชนะ
0: ทำนี่แหละ
1: เอาเองเลย
0: เอ
1: าคนนี้มีอำนาจเต็มที่
0: ทำตำแหน่งนี่แหละพวกผอ.พวกนี้แหละเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อขายนักบอลอยู่แล้วไปอยู่เลเวอร์คูเซ่นก็ซื้อแต่นักเตะตัวเองจนเขาไล่ออกก็โตเอริกนะ
1: ยากจนนะ
0: ฮะบ้านเขารวยอยู่แล้วไม่ใช่หรอเขาบอกว่าเฮนฮาร์มาจากตระกูลคนรวยมีเป็นตระกูลนักธุรกิจทำธุรกิจอะไรอยู่นะเออ
1: จำไม่ได้รู้แต่ว่าเด็กๆ
0: เป็นคนต่างจังหวัดหน่อย
1: ใช่ใช่ทเวนเต้นี่แหละมันจะมีเมืองเหมือนกับแบบทเวนเต้เมืองใหญ่แล้วก็มีเมืองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเมืองเล็กเมืองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอำเภอหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เป็นเด็กช่างถามเด็กช่างคิดที่ก็ไปถามยูฮันครับอ่ะจำได้ไหม
0: ถามว่า
1: ลืมแล้วจำไม่ได้แต่ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะคือโค้ชก็คือเพื่อนๆก็ชมเป็นเด็กกล้าคิดกล้าถามกล้าตอบนู่นนั่นนี่เพื่อนสมัยเยาวชนอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ามันเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
1: คือเป็นคนแบบไอเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบบเป็นโค้ชเนี่ยมันก็เหมือนกับแบบสอดคล้องกับตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: จริงมาเสียรังวัดกับแมนยูจริงนะ
1: มันทำทีมไม่เป็นตัวของตัวเองไม่รู้อะจริงๆตอนที่ได้เอกเทนฮากมาเนี่ยผมก็ชอบนะเพราะว่าอยากได้บอลแบบบอลภาคพื้นยุโรปอะบอลทำชิ่งบอลแบบครองบอลได้อะไรอย่างเงี้ยกับอาแจ็คก็ฟอร์มดีไงที่ไหนได้นะครับมาดีอยู่ปีน ปีแรกถือว่าโอเคนะได้สองหรือเปล่าจำไม่ผิดนั่นแหละแล้วก็ค่อยๆดำดิ่งลงมา
0: ฮะ
1: นี่ก็ไปกล่อมวอลเวคอร์สแก่แล้วอยู่ทเวนเต
0: ้สามสามสิบสี่นะ
1: วอลเวคอร์สนะ
0: วอลเวคอร์ส
1: อืม
0: เป็นโหตอนมาอยู่แมนยูนี่ก็ลุ้นกันแทบตายว่า
1: จะยิงได้ยิงไอ้ทีม BB สักทีมนึงอ่ะ
0: เขาเรียก
1: เบอร์ลี่บอลหมัดอะไรพวกนี้
0: เป็นกองหน้าแล้วกองหน้าแบบเอาไว้เพสคู่แข่ง
1: แต่มันยิงทุกทีมเลยนะ
0: เ
1: ราไปดูสถิติดิจริงๆเล่นเยอรมันวบบวกหรือเปล่ามันยิงทุกทีมเลยวอลเวคอร์สเนี่ยแต่มันไม่ยิงกับแมนยูเนี่ยแหละ
0: ระบบตอนนั้นแมนยูก็ไม่เอื้อเท่าไหร่ใช่ไหมเป็นแมนยูไม่ค่อยเปิดบอลเนี่ยบอลช่วงที่เขาเล่นกับเทนฮาก
1: เนี่ยตัวอยู่กับวบบวกเนี่ย69ลูกจาก124นัดอันนี้จากวิกิพีเดียนะ
0: ครับ
1: นะครับอยู่กับอาร์เซนอลก็ยิงนะครับ31ลูกจาก60นัดเฮลาเคิล20ลูกจาก64นัด
0: ครับ
1: มันยิงเยอะอะอย่างอยู่เบสิกตัสเนี่ยช่วงที่ย้ายมาเบอร์ลี่แล้วเล่นไม่ได้อะแล้วไปอยู่เบสิกตัสนี่ก็ยิง9ลูกจาก18นัดก่อนที่จะมาอยู่แมนยู
0: ก็ถือว่ายิง
1: นะในลีก0ลูกอยู่แมนยูอะ
0: ผู้เห็นแล้วก็ท้อ
1: คือมันยิงไม่ได้เลยในลีกอะวอลเวคอร์สอะแต่มันเป็นกองหน้ามุ่งมั่นขยันทุ่มเทขนาดยิงไม่ได้คนเขาก็ไม่ถึงกับด่าไม่เหมือนในมาร์ก
0: อย่างแฟนแมนยูไนเต็ดขอให้ทุ่มเทเ
1: นาะ
0: เล่นยิงได้ยิงไม่ได้คนก็เอาใจช่วย
1: อ
0: ย่างพวกไอ้ฮอยลุนอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็ทุ่มเท
1: มันก็ทุ่มเท
0: ใช่ป่ะอย่างเชสโก้เงี้ยคาแรคเตอร์มันได้มันวิ่งไล
1: ่
0: นี่เหมือนโอ้โหด็อกเตอร์แรดไอ้จังหวะวิ่งเหยาะเพชรแบบวิ่งเหยาะ
1: ลงบนเครื่องเกมรับนั่นคือแบบเต็มที่แล้ว
0: คือภาพแมนแฟนแมนยูติดตามากทุกวันนี้ผมว่าแฟนแมนยูหลายคนยังไม่อยากให้กลับมาเลย
1: นะ
0: แต่ไม่ต้องกลัวเขากลับมาแน่นอนนะ
1: ผมเองก็ต้องกลับเพราะไม่มีใครเอา
0: แต่ก็มันก็มีข่าวว่าทีมที่อยากได้อยู่นะแต่ผมว่า
1: ไม่ใช่อาร์เซนอลใช่ไหมอ
0: าร์เซนอลก็เอาอยู่นะ40ล้านปอนด์ได้อยู่นะเอาไปจริงๆเขามีปัญหาตำแหน่งปีกซ้ายอยู่นะอาร์เซนอลอะเขาไม่ค่อยชอบไปนี่กันไง
1: มาร์ตินเนลลี
0: ่กับเบียร์มาร์ตินเนลลี่ตอสซาก็ดูช้าไปหน่อยนะครับก็นี่แหละถ้าอยากได้ได้แล้วฟอร์มผมว่าโอเคนะ
1: โอเคนะ
0: เข้าระบบ
1: สลับกับตอสซาก็ได้นะ
0: ช่วยเอาไปรับจ่ายค่าเหนื่อยแทนหน่อยแต่จริงผมก็ไม่ติดนะถ้าแรดฟอร์ดจะกลับมาแมนยูอ่ะเพราะผมว่าเขาก็เล่นได้แหละมาอยู่กับคาริกก็ไม่ได้มีปัญหา
1: ก็คาริกก็ให้สัมภาษณ์แล้วแต่คาริกก็พูดชัดเจนนะเรื่องทัศนคติเรื่องความตั้งอกตั้งใจอ่ะพูดชัดเจนนะ
0: ก็ไม่แน่มาอยู่คาริกมันอาจจะตั้งใจก็ได้เพราะว่านี่รุ่นพี่ไงใช่ป่ะก็รุ่นพี่เล่นทันกันอยู
1: ่แต่นิสัยนะมันเปลี่ยนยากนะ
0: สันดานดีกว่าพี่ต้องสันดานแรดฟอร์ดไม่ใช่นิสัยแล้ว
1: นิสัยเปลี่ยนยากจริงนะ
0: เปลี่ยนยาก
1: มันอาจจะได้นิดนึงมาแบบ
0: แรกๆอ่ะ
1: แรกๆแ
0: ต่ได้
1: แล้วสุดท้ายก็นะ
0: ไม่ต้องอะไรลองบาซ่าเนี่ยลองซื้อมันขาดดิซื้อไปแบบถาวรนะไม่ใช่สัญญายืมตัว
1: ที่มันออกลาย
0: เดี๋ยวมันก็ออกลายเดี๋ยวมันก็มีมาทรงมาสายอะไรมันไปเรื่อยแหละใช่ป่ะแต่บาซ่าอาจจะมองตรงจุดนี้ด้วยก็ได้นะไม่แน่ใจนะแต่ผมก็งงเหมือนกันนะบาซ่ามาเอาไว้ทันทีกอร์ดอน
1: เนาะ
0: ไปทับก็แสดงว่าเขาไม่ได้อยากได้แรดฟอร์ดตั้งแต่แรกอยู่แล้วดูทรง
1: แต่ก็เป็นตัวเลือกที่แปลกอยู่ดีกับกอร์ดอน
0: แต่ก็ถ้ามองว่าตอนที่กอร์ดอนเจอบาร์เซโลนามันเล่นดีเล่นให้นิวคาสเซิลก็อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะชอบฟอร์มตอนนั้น
1: แต่ฟอร์มโดยรวมกอร์ดอนมันก็จะดีกว่าไม่ดีนะ
0: ใช่อย่างน้อยมันอันตรายโอ้โหจังหวะผมว่าเล่นในสเปนสบายตอนนี้กอร์ดอนอ่ะกองหลังสเปนไม่ค่อยเจอปีกอังกฤษแบบเร็ว
1: ๆ
0: อย่างนี้เหมือนนี่ยังไงวิลเลียมกับยามาเล่นสบายนะฮะพูดถึงยาเมาก็ดูไม่ใช่ยาเมาเนี่ยอันนี้เป็นนิโก้วิลเลียมอย่างที่เราเกิดไว้ในช่วงชั่วโมงแรกนะครับนิโก้วิลเลียมกับเจเรมี่ปีโน่เนี่ยตอนแรกมีข่าวว่าอาจจะถอนนะครับจนจะสเปนแต่ทำไปทำมาเนี่ยฟาบิโซโรมาโน่เขาบอกว่ายังไม่ถอนนะครับยังสเปนยังยื้อไว้คิดว่าน่าจะฟื้นตัวทันในรอบลึกๆปีโน่นี่มีอาการบาดเจ็บหัวไหล่ข้างซ้ายนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมนี่เจ็บคนขาหนีบนะครับกล้ามเนื้อโคนขาหนีบข้างขวาหลังจากโดนอัดนะครับระหว่างการแข่งขันนั่นแหละนะครับแต่ทีมแพทย์ของสเปนยืนยันแล้วนะครับว่าทั้งสองคนจะยังไม่โดนส่งกลับไปกลับบ้านนะครับก็ขอรุ้นก่อนอาจจะได้กลับมาเล่นในรอบ3ทีม32ทีมสุดท้ายหรือถ้าสเปนไปได้ไกลกว่านั้นนะฮะคืออาจารย์หลุยส์นี่ก็ต้องล้างไว้ก่อนนะโดยเฉพาะนิโก้วิลเลียมอ่ะ
1: ฮะ
0: เพราะเขาที่เด็ดจริง
1: ครับ
0: นะฮะนี่ก็มีข่าวย้ายทีมบ่อยๆนะสุดท้ายก็ไม่ย้ายต่อสัญญา10ปี ็มีเผา
1: ก็
0: โ
1: อ้เลือกที่สบายใจ
0: ที่สบายใจคือผมว่าครอบครัวมีส่วนเยอะนะกับเรื่องของนิโก้วิลเลียมอ่
1: ะ
0: เพราะตอนนั้นน่ะดูยังไงเขาก็จะย้ายไปบาร์ซ่าไงใช่ป่ะ
1: อยู่ๆไม่ไปใช่
0: เออแล้วตอนนั้นก็มีเรื่องมีราวกันอยู่พักนึงอ่ะบาร์ซ่ากับไอ้บิลบาเนี่ยจนสุดท้ายก็กล่อมจนนายวิลเลียมบอกครอบครัวต้องมาก่อนนะ
1: บิลอยู่ก็อย่างนั้น
0: บิลบาคือครอบครัว
1: อยู่ๆก็อย่างนั้น
0: เออนะตอนนี้ก็เนี่ยฮะมีอยู่2เรื่องนี่แหละตลาดนักเตะกับฟุตบอลโลกตลาดเตะช่วงนี้มันอาจจะยังไม่คึกคักมากเพราะว่าแล้วฟุตบอลมันก็ยังขยับขยายอะไรไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับมันหลายโดยเฉพาะพวกที่ต้องมาเล่นให้ทีมชาติ
1: ในภารกิจอยู่เนาะ
0: แต่ว่าบางคนอย่างเคสของไอเอลิสันนี่ก็เขาก็ให้ตรวจร่างกายที่นิวยอร์กนะ
1: หลายทีม
0: แมนซิตี
1: ้หลายทีมเขาก็ส่งมาตรวจกันเลยนะครับที่อเมริกาเลยที่ประเทศเจ้าภาพอ่ะว่ายง่าย
0: ให
1: ้มันจบๆไป
0: ซึ่งแมนยู
1: นะครับอย่างแมนยูก็คุ้นๆอยู่นะเอเดอร์ซอนอ่ะ
0: ก็จะให้ตรวจเลยใช่ไหม
1: คุ้นๆอยู่นะ
0: จริงก็น่าจะให้ตรวจที่นู่นเลย
1: แต่ข่าวมันเงียบไปนะหรืออาจจะตรวจไปแล้วก็ได้
0: แต่เขาไปสัมภาษณ์เอเดอร์ซอนนะข่าวว่าเรื่องแมนยูเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วก็คือก็แน่นอนแล้ว
1: นี
0: ่ก็รอนั่นแหละรอจัดการเรื่องเอกสารอะไรให้หมดนะฮะแต่เราไม่รู้นะเอเดอร์ซอนเล่นเป็นยังไงก็ไม่รู
1: ้
0: ก็วันนั้นก็ใจหายเลยอ่ะไอ้วันที่มีโอกาสยิงจ่อๆยิงแป๊กอ่ะ
1: ตัวเนี้ยเหรอ
0: เออ
1: ตัวจะเหมือนพวกแบบตัวไหนอ่ะ
0: คงไม่แย่ถึงเคลเบซ่าหรอกมั้ง
1: ไม่ไม่มันจะมีตัวบราซิลที่ย้ายมาอังกฤษมีไหมเฟลิเป้แอนเดอร์สันป่ะใครนะไอ้ตัวลาซิโอป่ะ
0: ไอ้ตัวนั้นเป็นปีก
1: ที่มันอยู่กันโชว์มันเก่งมากอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: แล้วก็พอย้ายมาอังกฤษเนี่ยเล่นไม่ได้
0: โอ้แต่มีหลายคนเลยถ้าจะอยู่กับโชว์ระยะมันกินเล่นไม่ได
1: ้ใช่ตัวบาซิลเนี่ยแหละน่าจะตัวลาซิโอจำชื่อไม่ได้แต่แนวแบบนี้เงี้ยฟิลิปเป้แอนเดอร์สันอะไรสักอย่างเนี่ยแหละ
0: แต่ฟิลิปเป้แอนเดอร์สันตอนอยู่ลาซิโอเก่งมาก
1: ตัวนี้แหละ
0: ดูแบบเป็นแชมป์ยูทีมแล้ววะ
1: ย้ายมังกิดใช่ไหมเริ่มมีคำว่าใช่ไหม
0: ใช่ไหม
1: น่าจะใช่นะเวสต์แฮม
0: ปีกตาปืน
1: ตัวเวสต์แฮมอ่ะ
0: ใช่
1: ชื่ออะไรอ่ะ
0: มาอยู่กับเวสต์แฮมนะครับช่วงปี
1: 2021
0: อยู่มา3ปีนี่แหละฟิลิปเป้แอนเดอร์สันนี่แหละแล้วก็สุดท้ายก็ต้องโยมให้ปอโต้ยืมตัวแล้วก็กลับไปเล่นลาซิโออีกรอบนึงโอ้โหไปอยู่กับลาซิโออีก3ปีนะหลังจากย้ายไปเวสต์แฮมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับพาเมลาส3ปีแล้ว
1: ครับ
0: ตัวนี้เก่งมากตอนอยู่ลาซิโอจำได้ใช
1: ่มั้ยแล้วเวสต์แฮมมา
0: ลืมไปเลยนะว่าเขาเคยย้ายอยู่กับเวสต์แฮม
1: ใช
0: ่คือเก่งจนเราลืมอ่ะไปดูแล้วกันโอ้ยมันเคยติดทีมชาติชุดใหญ่บราซิลแค่2นัดถึงในฟิลิปปินส์
1: นะ
0: ก็ต้องระวังนะครับคือย้ายมาจากเกาโชพอกับย้ายมาจากเอเดนวิซี่อ่ะ
1: นะ
0: นี่ไงอัน ตุนเนี่ย
1: ตีเกย์
0: แมนชูปีเนี้ยหลังๆนี่ไม่หลังจากชุดที่เทนฮากไปซื้อมารอบนั้นไม่มีข่าวตั้งแต่จากเอเดนวิซี่เลยนะ
1: คือพอไอ้เทนฮากมันไปทำเรื่องเฉาโฉไว้กับเลเวอร์อ่ะเราก็รู้เลยว่าทำไมมันถึงแย่ขนาดนี
0: ้
1: นักเตะที่มันดึงมาแต่ละคน
0: อ
1: ่ะโอ้โหเวรกรรมจริงๆก็มีผู้ฟังบางท่านบอกว่าเว็บฟังไม่ได้นะเอ็มคอร์ด
0: อ๋อเขาต้องไปใช้แอปไอ้นี่ใช่ไหมอะไรนะ
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็ก
0: คืออันนี้เหรอที่ฟังไม่ได้
1: มันไม่แน่ใจนะ
0: ก็ต้องแจ้งฝ่ายเทคนิคไปนะครับ
1: พอจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึง5ทุ่มเนี่ยทั่วประเทศ
0: 41สถานีนั้นหยองเพิ่มไป51
1: เพิ่มอีก10เพิ่มให้อีก10
0: ขยายเอง
1: อันนั้นคือโครงการเขานะนะครับนะฮะ
0: ก็หยองเด็กก็เดี๋ยว9โมงนะ9โมงนี่คู่ไหนวะพยองฮะมาพากันน้องเจมใหญ
1: ่อือหือ
0: ผมไม่แน่ใจว่าคู่ไหนนะจำไม่ได้เหมือนนะแต่มา9โมงนี่แหละร้องแอะทีเดียว
1: 9โมงเหรอโหก็ต้องเป็นออสเตรียกับแอลจีเรียเอ้ยอาร์เจน
0: ติ
1: น
0: ่าจอร์แดน
1: แล้วอาร์เจนจะไปเจอคริสเบิร์ตนะ
0: ฮะ
1: รอบ32อ่ะ
0: ใช่ดูที่จะเจาะเข้ามั้ยเมสซี่จะเจาะเข้ามั้ย
1: ถ้า90นาทียันอยู่อีกเนาะก็ต้องหนุ
0: กแล้วไปชนะจุดโทษงี้นะกลายเป็นว่าคริสเบิร์ตนี่เข้ารอบไปถึงรอบ16ทีสุดท้ายโดยไม่ชนะกันเลยเสมออย่างเดียว
1: แต่ไม่น่ารอดแล้วผมว่าเจอเจนเข้าไปอย่างนี้นะฮะเมสซี่คือคำตอบของคำว่าพรสวรรค์โรนัลโดคือผลสำเร็จของการฝึกซ้อม คุณปอเนาะ คุณปอแม็กซิมัม
0: ใช่ใช่
1: เมสซี่คือเขาเป็นมีพรสวรรค์อยู่แล้วโรนัลโดก็มีพรสวรรค์
0: คือจริงๆอ่ะมันมีทั้งสองคนมีทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะฮะใช่ไหมเมสซี่เนี่ยถ้าเขาไม่มุ่งมั่นอ่ะเขาก็ไม่สามารถชนะอุปสรรคด้านร่างกายของตัวเองได้นะเพราะตอนจริงๆเขามีความผิดปกติเรื่องการเติบโตใช่ไห
1: ม
0: โตเขาเรียกว่าโตช้า
1: ตัวเล็ก
0: ก็เลยมาเข้ารับการรักษาบาร์ซ่า
1: บาร์เซโลน่าช่วยดูแล
0: ก็คือก็มีพรแสวงด้วยนะครับพรสวรรค์ก็เด่นส่วนโรนัลโดพรสวรรค์ก็มีแหละ
1: มีสิ
0: แต่เขาเรียกอะไรนะเขาก็
1: มันไม่โดดเด่นเท่า
0: ก็อาจจะไม่ได้ผิวเหมือนเมสซี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าถามว่าเก่งไหมโอ้โห
1: เก่งดิ
0: ก็พอสวรรค์นะโรนัลโด้อะถ้าใครเคยเห็นตอนที่แกเด็กๆอ่ะใช่ป่ะ
1: ใช่
0: 16 17นะ
1: ก็ลีลาก็พริ้วแล้วแหละ
0: ใช่
1: เพียงแต่ว่าเมสซี่เขาตัวเล็กแล้วไปกับบอลไงแต่โรนัลโด้ก็เป็นปีก
0: มันคน
1: ใช้ความเร็วคนละสไตล์กัน
0: คนละสไตล์นะครับโรนัลโด้นี่จะเป็นลูกแข็งแกร่งน
1: ะ
0: แล้วก็ขยันซ้อมมาทั้งคู่ขยันซ้อมเลยนะครับผมว่าทั้งคู่มีพรสวรรค์พรสวรรค์หมดแต่เวลาเราพูดคำจำกัดความเราจะมองว่าเมสซี่มีพรสวรรค์เยอะกว่าโรนัลโด้ความพยายาม
1: ความพยายามใช
0: ่ความพยายาม
1: แนวๆนั้น
0: พยายามอยู่เลย
1: แนวนั้น
0: คือคนเราถ้ามันไม่มีความพยายามไม่มีแพชชั่นอ่ะ41
1: ใช
0: ่แล้วเงินเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหเที่ยว
1: แต่ยังทำไมถูกไหมถูกไหมใช่แต่นี่ยังดิ้นรนอยู่
0: ยังดิ้นรนอยู่เลยเป็นคนที่ชอบเอา
1: ให้เลยให้แฟนบอลด่าอยู
0: ่
1: ถูกไหม
0: เ
1: ขาจะทำไปเพื่ออะไรถูกป่ะ
0: ใช
1: ่
0: เป็นคนที่ชอบเอาชนะ
1: ใช่แล้วที่บอกจริงๆผมก็ไม่ค่อยคือเวลาเราดูโปรตุเกสเล่นอ่ะเราก็เข้าใจนะ อย่างผมมีโอกาสดูก็เข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยก็เหมือนกันจะพยายามส่งให้นั่นแหละแต่เขาเป็นกองหน้าเนาะก็ต้องส่งให้กองหน้าเนาะ
0: ใช
1: ่แต่ว่าการบอกว่าเล่นเพื่อตัวเองเล่นเพื่อสถิติมันก็อาจจะเป็นแรงกระตุ้นส่วนหนึ่ง
0: ใช่
1: แต่ว่านักเตะที่ระดับประสบความสำเร็จมามากมายขนาดนี้เขาไม่เล่นเพื่อตัวเองอยู่แล้ว
0: ยิ่งในช่วงบอลโลกเนี่ยผ
1: ม
0: เชื่อว่าโรนัลโดน่ะเล่นเพื่อทีมแหละเพราะว่าเขายังไม่ได้แชมป์ฟุตบอลโลกไงใช่ป่ะ
1: ถูกไหม
0: เขาคือใครก็ได้จริงๆอ่ะแต่หน้าที่เขาคือยิงประตู
1: มันไม่ได้เห็นแก่ตัวอย่างนั้นหรอกจริงๆเนาะ
0: ถ้ามันเห็นแก่ตัว
1: เป็นกลางอะนะ
0: ไอ้ดูโน่เป็นเดฟไม่ได้ยิงฟรีคิกกับลูก
1: มองเป็นกลางอะเนาะนะครับอะไรจะขนาดนั้นนะคุณประสิทธิ์นะครับยังฟังอยู่ตลอดทางวิทยุตัดยางไปด้วยบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชวดนครศรีนี่ทางใต้เลย
0: ผมก็พูดถึงไม้ไผ่นะบ้านต่างจังหวัดเนี่ยกลางคืนนี่นะพี่นะ
1: ตัดยาง
0: ลมพัดเนี่ยนอนเนี่ย
1: อ๋อ
0: โอ้โหได้เหมือนกันนะบรรยากาศของเดอะโกส
1: เสียง
0: ก็แกล้งกระเสียงลม
1: อย่าไปพูดเดี๋ยวพี่เขาเดี๋ยวคุณประสิทธิ์เขาจะเสียว
0: ก็จะชินแล้ว
1: ตัดยางอยู่มันมีบางเรื่องนะในสวนยางอ่ะโอ้ย
0: ใช่ไหม
1: ก็ไปบิ้วเขาอีก
0: สวนยางจริงๆกับผมไม่กลัวผีนะสวนยางกลัวงูนะกลัวกว่าระวังแล้วพี่นะดี
1: ๆนะครับคุณสุภชัยนะครับโดดิโก้พอสเซบอลของมันอยู่ไปอยู่ไหนแล้ว
0: โอ้โหนั่น
1: ตอนนี้คิดถึงอยู่อีกนี่
0: เดาเตะพอสวรรค์เลยนะ
1: พอสเซบอลตอนนั้น
0: บราซิลใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่ก็ไปอยู่ไหน
1: ก็อยู่พาเดบอลช่วงหนึ่งใช่คนนี้ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ใช่พอสเซบอลพอสเซสักอย่างหนึ่งอ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยยังมีชื่อขึ้นมาโรดิโก้พอสเซบอลปัจจุบันอายุ37แล้วนะนะครับเป็นบราซิลตัวความหวังอยู่เหมือนกัน
1: ผมยิ่งหยิกกันนะ
0: หลังจากอยู่แมนยูก็ไปอยู่กับบาก้านะครับไปเล่นซานโตสไปอยู่ในอิตาลีวิเชนซ่าโอ้โหจอมพเนจรเลยส่วนใหญ่ก็เล่นอยู่ในบราซิลนั่นแหละฮะสโมสรสุดท้ายในที่พักแข่งคือโฮจิมินห์ซิตี้ในเวียดนาม
1: มันอยู่แถวนี้ได้เนี่ย
0: ปัจจุบันชื่อกงอันใช่ไหมนั่นแหละไม่แน่ใจนะครับโฮจิมินห์ซิตี้โพลิสแต่ก่อนที่เขาเล่น
1: สักอย่างหนึ่งใช
0: ่ไ
1: หม
0: ไม่แน่ใจสตาร์ทไปแล้วแต่แกเล่นทีมชาติได้ที่อิตาลีนะไปถึงทีมชาติเยาวชนนะ
1: โรดิโก้พอสเซบอลมันยังมีดาวรุ่งหลายคนที่ดูดี
0: ดูดี
1: แต่วันนี้มันขึ้นมาไม่ได้
0: ไอ้จูเซเป้ลอสซี่น่าเสียดายสุด
1: เก่งจริงนะ
0: เก่งแต่ว่ามันเจ็บไง
1: ลอสซี่ก็ยุคเดียวกับเดวิดโจนมิดฟิลด์กับตันทีมเยาวชนนะสำรองอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนั้นก็เก่งมากเดวิดโจนอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกเจมส์การ์เนอร์เก่งไอ้เดวิดโจนนี่ก็โคตรเก่งเลยในทีมสำรองนะเวลานั้นซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับจูเซเป้ลอสซี่อ่ะ
0: ตัวยิงไกลดีๆเดวิดโจน
1: เจมส์การ์เนอร์ก็นึกว่าแต่ติดทีมชาติมานะสุดท้ายก็หลุด
0: เกือบเหมือนกันนะ
1: นะ
0: ฟอร์มดีกับ
1: ฟอร์มดีกับเอเวอร์ตัน
0: แต่เอามาไม่ได้เล่นอะดูเมนูทุกวันนี้นั่งตบยุงนึกวันนี้นึกว่าเมนูได้มีลุ้นลงสนามมั้ย
1: เนาะ
0: เออ
1: น่าจะขนาดนั้นเน
0: า
1: ะเหนื่อยเหนื่อยใจ
0: มีทาง SMS นะถามว่าวันนี้ทีมที่ได้เปรียบเรียกว่าเป็นต่อเนี่ยส่งตัวจริงลงหมดเลยครับ
1: ครับผม
0: ใช่ครับเพราะบางทีนี่เขาต้องยังต้องเน้นอยู่ไงอย่างอังกฤษเนี่ยต้องเน้นเอาแชมป์กลุ่ม
1: ฮะ
0: ครับโอ้ไม่งั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะอย่างที่เราบอกว่าสายอ่ะสายแข่งขันถ้าไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยโอ้โห

0: รอบตอนรอบ16เจอเม็กซิโกซึ่งเส้นทางมันก็จะรอบ8อาจจะเจอบราซิลญี่ปุ่นอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็เป็นรอบ8ไงแต่ถ้าเป็นรองแชมป์เนี่ยโอ้โหรอบ16จะควายเจอสเปนนะชีวิตเปียก
1: ก็หนักเลย
0: จากโอกาสจะเจอเม็กซิโกเป็นสเปนคนละเรื่องเลยนะและไอ้สายเนี่ยโอ้โหอย่างที่เราเรียนครับมีทั้งเยอรมันฝรั่งเศสนะสเปนเรียกว่าชีวิตเปลี่ยนถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยต้องเต็มที่หน่อย
1: ถูกต้อง
0: ครับถอดหายใจแต่ตอนนี้ก็ใกล้ละ
1: มีอีกไหม
0: ก็ความเหรอหมดแล้วนะครับ
1: YouTube มีไหม
0: YouTube จะดูกัน
1: เออ
0: YouTube เรามีไลฟ์อยู่นี่ว่า
1: YouTube เราดูงงๆอยู่ตอนนี้
0: ตึ๊บตึ๊บมีไลฟ์อยู่นี
1: ่ใช่ใช่ใช่
0: ก็พอมีอยู่นี่ฮะอู๋เยอะเลยพี่มี
1: มันซ้อนๆกันอยู่นะ
0: มีบอกว่าดาวซันโวนะครับก็เทียบกับยุคก่อนไม่ได้นัดเยอะเกินนะหมายถึงเนาะหมายถึงไอ้ตัวประตูที่ดาวซันโวยิงกันอะ
1: แ
0: ล้วนี่มันเยอะกว่าตั้งกี่ทีมอะรวมมา48กับ32
1: ครับ16
0: เออ
1: 16
0: เออเริ่มมาบาเลยในของคุณกัปตันกอล์ฟ
1: ก็โอกาสก็เยอะขึ้น
0: ใช่ใช่ใช่คุณเกลเซอร์แฟมิลี่บอกว่าฝากเจ๊ทำเบเบ้พักคะแนนในเอเดนเบลเดียกันฮะก็กลัวผมอุตส่าห์สูบเงินจากแมนยูมาลงทีฮ่าดิฮ่าดินะฮะก็มีคุณอาทิตย์สวัสดีเข้ามานะครับมีคุณสตอรี่นะครับคิว2815ถามว่ากานิชาก้าย้ายมาเชลซีหรือยังมีข่าวมีข่าวว่าเชลซีสนใจ
1: ใช่บางสื่อก็รายงานว่าตกลงอะไรกันได้เรียบร้อยด้วยซ้ำไปเหมือนกับว่าดีลนี้ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้แน่
0: ๆถือว่าดีนะสลาก้า
1: โอ้ได้กับซันเดอร์แลนด์ยังดีเลย
0: ใช่ก็คือเอามาช่วยแบบคุมแบบจังหวะหน่อยก็ได้คุมน้องๆมีแต่ดาวรุ่งนั่นเลยมีแต่วัยรุ่นนะฮะคุณนันทพงศ์นะ
1: ครับ
0: บอกว่าอันนี้ไม่ได้สิการเมืองไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะฮะเออพรุ่งนี้เขามีนี
1: ่เลือก
0: เป็นตังคูว่าใช่ไหมเออนะฮะคุณชวีวันนะใช่ไหมผมอ่านผิดขออภัยนะฮะผมเชียร์อิหร่านเสียดายลูกนั้นล้ำหน้า
1: ก็ล้ำจริง
0: ล้ำจริงใช่ไหม
1: ล้ำ
0: อืม
1: ก็มีตัวห้อยอยู่ไง
0: อืมอืมอืมนะก็คนเชียร์อิหร่านเยอะปีนี้นะครับน่าไปแล้วน่าเห็นใจไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อืมนะฮะอ๋อมีถามว่าอยากรู้เอสเพย์ยังได้ดูพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไหมไม่นะไม่มีละ
1: ก็เงียบกริบ
0: ใช่เพราะปีที่แล้วเหมือนเขาเรียกอะไรนะเราก็ซื้อไปแล้วไปทำโปรปีนี้ก็มีคนรอโปรเอสเพย์เยอะเหมือนกันปรากฏว่าไม่มีนะ
1: ไม่มีแล้วก็
0: เออไม่มี
1: แล้วก็เดือดร้อนกันใหญ่เลย
0: เออ
1: พราะกระทบมาเรื่องของฟุตบอลโลกด้วย
0: เออนี่เราต้องออกเร็วไหมเนี่ยใช่ไหม
1: ออกให้ใช่ไหม
0: หรือว่าต้องถามน้องจุนต้องออกเร็วไหมตอนนี้จุนฟื้นแล้วนะฮะเมื่อกี้สักครู่ในจุนสลบอยู่ในห้องฝั่งตรงข้ามมาตอนนี้ฟื้นมาเตรียมตัวภาคแล้วเดี๋ยวเจอจุนกับคุณเอกฮิมนะฮะในคู่อังกฤษเนาะกับปานามา
1: น่าจะอย่างนั้นแหละ
0: หรือว่าจุนจะแหกไปภาคคู่โคเชียกันนะ
1: ใช่ไหม
0: ก็ประมาณนี้นะก็ความนะฮะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นให้ผ่านบราซิลให้ได้ก็แนวนั้น
0: ก็แต่ก่อนจะใช่
1: เมสซี่เจของเราเรียกพรสวรรค์หรือพรแสวง
0: ทั้งคู่นะเขาก็ต้องพยายามนะถูกป่ะ
1: ต้องควบคู่กันไป
0: ต้องควบคู่กันไปคือนักเตะถ้ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่มีทางเลยเราเห็นหลายคนแล้วใช่ไหมที่ทำท่าว่าจะมาดีอย่างลาเวลมอริสันของแมนยูเนี่ย
1: ใครๆก็ชม
0: ใครๆก็ชมว่าพรสวรรค์ดีโอ้แต่นิสัยไม่ไหว
1: แต่ส่วนใหญ่เวลาพูดถึงพรสวรรค์เขาก็จะมองถึงนักเตะเทคนิคนะ
0: ใช
1: ่เลี้ยงนู่นนั่นนี่ยินตัวคล่องแคล่วเทคนิคแพรว
0: ๆอุสมันเดมเบเล่นี่ก็เกือบไปนะ
1: โอ้โหดูยิงแต่ละลูกเลย
0: ก่อนหน้านี้ไอ้ช่วงต้นๆอาชีพมันก็เกเรใช่ป่ะอุสมันเดมเบเล่ก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองชอบเล่นเกมดึกอย่างเงี้ย
1: ที่ดอทมุนก็มีปัญหา
0: เออแต่นี่กับเนื้อกับตัวได
1: ้
0: ตอนนี้โหลุ่งถึงขนาดได้บอลลงดอเลยนะ
1: ถูกต้อง
0: ใช่ไ
1: หมนะครับเชลซีก็อย่างที่บอกก็กานิชาก้าเนาะถ้าจำไม่ผิด

0: เมสซี่ซ้อมหนักรักษาจนหายจากหอบหืดหอบหืดไม่แน่ใจนะ
1: หอบหืดไม่แน่ใจเลย
0: แต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องของสุขภาพอะไร
1: ใช่แต่ถ้าหอบหืดนี่คือพอสโก อย่าหอบหืดตัวจริงเลยนะเล่นเล่นฟุตบอลได้นะ
0: เบคแฮม
1: เออเบคแฮมพวกเนี้ยหมดได้ข้อความ
0: ใช่คือข้อความเนี่ยบางทีมันซ้ำซ้อนทับซ้อนกันอยู
1: ่
0: นะก็เลยอาจจะต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับว่าถ้าหากไม่ได้อ่านข้อความของใครอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
1: นี่ใน BBC เขาทำไอ้นี่มาด้วยนะเป็นโพลนะสำรวจว่าจูดเบลลิงแฮมกับมอร์แกนโรเจอร์เนี่ยในความเห็นของลูกเพจเนี่ย
0: ครับ
1: สามารถจะลงเล่นอยู่ในทีมเดียวกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผลตรวจเป็นยังไงปึ๊บนี่ผมส่งผลตรวจไปว่าเล่นได้ดิเล่น
0: ได้อยู่แล้วนะ
1: เล่นเป็นเบอร์10อยู่ข้างหลังเคนเนี่ยฮะนี่ก็คือผลตรวจที่สูงที่สุดนะ 38% บอกว่าเล่นด้วยกันได้ให้เล่นเป็นดับเบิลเทนนี่แหละอยู่หลังแฮร์รี่เคนนะครับถ้าผลตรวจอันดับที่2ก็คือคำตอบว่าเล่นได้นะครับแต่เบลลิงแฮมนี่ต้อง
0: ถอยต่ำลงมา
1: หน่อย
0: ซึ่งเขาก็ถอยต่ำลงมาได้อยู่แล้ว
1: ใช่นี่ 33% นะแล้วก็ที่บอกว่าเล่นไม่ได้นี่ก็คือบอก 17% บอกว่าควรจะให้เบลลิงแฮมเล่นเป็นเบอร์10แล้วก็ดรอปโรเจอร์เป็นตำรองไปนะครับแล้วก็อีก 12% บอกว่าโรเจอร์ควรได้เป็นตัวจริงมากกว่าเบลลิงแฮมและเล่นด้วยกันไม่ได
0: ้ก็สลับกัน
1: เออนะ
0: คือบางคนอาจจะมองถึงความสมดุลนะความบาลานซ์ให้มันลงตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าหลักๆก็คือมันเป็นการเจอกับปานามาผมว่
1: า
0: เขาก็ไม่ต้องคิดอะไรยัดลงไปเลยนะครับ
1: เดี๋ยวดูก่อนนะนี่ออกต้าเขาให้อังกฤษเป็นเต็ง4นะที่จะได้แชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
0: ก็ทีมอย่างเงี้ยดูแบบตะกุกตะกักหน่อยไง
1: เออส่วนเต็งหนึ่งเนี่ย
0: ฝรั่งเศส
1: เป็นฝรั่งเศสนะครับ 16.08% นะครับหลังจากฟอร์มนัดถล่มไอ้นอร์เวย์นี่แหละแล้วก็เต็ง2เป็นอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: 15.73% เต็ง3สเปน 13.1
0: สเปน
1: อังกฤษเนี่ยเต็ง4 8.73% บราซิลเขามองว่าโอกาสได้แชมป์โลกปีนี้เหนือก็เยอรมันนะเป็นเต็ง5นะครับอยู่ที่ 6.61% แล้วก็เต็ง6นี่เป็นโปรตุเกส 6.23% เนเธอร์แลนด์เต็ง7นะครับ 5.48% แล้วก็เยอรมนีเต็ง8
0: เยอรมันเดินไปแพ้เอกวาดอร์แล้วไง
1: เออ4.56%
0: เสียเลย
1: เอออังกฤษจริงก็ยังเป็นเต็ง4นะเรายังชีวิตชั่วชีวิตนี้เราอาจจะยังได้เห็นอังกฤษเป็นแชมป์โลกอยู
0: ่ก็ไม่แน
1: ่ก
0: ็ไม่แน่นะครับ
1: ก็น่าสนใจดีฝรั่งก็หาสถิติอะไรมา
0: ใช่
1: ให้ชมกันไปเรื่อยเปื่อยนะครับมีสมมติเขามีสัมภาษณ์ก่อนเกมนี่แหละนะไปสัมภาษณ์จอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับนายทวารมือหนึ่งทีมชาติอังกฤษนะฮะที่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริง29นัดติดต่อกันนะครับให้กับอังกฤษนะพูดถึงปานามานะผมก็บอกว่าน่าจะเป็นบททดสอบที่แข็งแกร่งนะครับของอังกฤษอีกครั้งเออแม้ว่านาทีแล้วที่เจอกันจะถล่มไป 6-1 นะฮะเออนะครับก็บอกฟังฟอร์ดก็บอกว่าก็คิดว่าน่าจะเป็นผู้สู้ที่แก่งกว่าเดิมแหละนะครับน่าจะเพราะว่าเล่นดูมีระบบระเบียบมากขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแล้วก็บอกว่า
0: okay.
1: อังกฤษก็เตรียมพร้อมมาเต็มที่
0: uh-huh.
1: นะครับพร้อมสำหรับทุกอย่างนะครับ uh-huh. เป้าหมายสำคัญในเกมนี้ก็คือชัยชนะและการเป็นแชมป์กลุ่ม
0: เนี่ยเขาบอกว่าปานามาเป็นทีมที่แบบว่าโอกาสสร้างได้แต่ไม่คม
1: uh-huh.
0: นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็ออกเร็วนิดนึงนะคร
1: ับ
0: เพราะว่าให้เดี๋ยวมีทีมภาคเน
1: า
0: ะมาเตรียมตัวเตรียมข้อมูลด้วยนะครับ
1: พันธมิตรชาชีพ
0: นะครับวันนี้นะครับผมแล้วก็เนี่ยคุณแทบอมเน
1: า
0: ะ
1: จำชื่อน้องไม่ได้
0: ใช่เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กันหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ื่องไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี่
2: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026เลียเนลสกาโลนีเฮดโค้ชทีมชาติอาร์เจนตินากุนซือแชมป์เก่าจากปี2022ที่กำลังพาทัพฟ้าขาวลงเล่นเพื่อป้องกันแชมป์โลกสกาโลนีถูกพิสูจน์แล้วว่าเขามีทั้งจิตวิทยาที่ยอดเยี่ยมในการบริหารจัดการทีมที่ดีเลียเนลเมสซี่และแท็กติกที่ยืดหยุ่นการมาเยือนอเมริกาเหนือคนนี้เขาต้องการตอกย้ำการเป็นหนึ่งในกุนซือที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์อาร์เจนตินาผลงานเด่นที่ผ่านมาเขาคือกุนซือที่พาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022และโคป้าอเมริกา2สมัยติดต่อกันคือในปี2021และ2024นอกจากนั้นยังเคยทำสถิตินำทีมชาติอาร์เจนตินาไร้พ่ายติดต่อกันยาวนานถึง36นัดซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลระดับทีมชาติ
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cord Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นักประชาสนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกงสีทอง
5: มีทางอันเดสอันดาเดนะครับมีทางโฮเซ่คอโดบาอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นทางฟิเดลเอสโคบานะครับส่วนตรงกลางนะครับด้านข้างเนี่ยทางฝั่งขวาครับใช้ทางด้านของคริสเตียนมาร์ติเนสนะครับส่วนฝั่งซ้ายครับเป็นทางโรดิเกสตรงกลางครับมีทางด้านของคาร์ลอสฮาวีนะครับร่วมเล่นกับทางบาเซนาสนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าครับเป็นทางโรดิเกสนะครับส่วนอังกฤษครับประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดนะครับแบ็คขวาเจเลควันซ่าซ้ายนิโกโอไลลี่คู่เซนเตอร์เป็นเอสลีย์คอนซ่ากับมาร์คเคฮีนะครับตรงกลางมีเอเลียตอันเดอร์สันนะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับส่วนด้านบนทางขวาบุกโยซาก้าซ้ายมาคัตแรชฟอร์ดนะครับตรงกลางเป็นมอร์แกนโรเจอร์สแล้วก็หน้าเป้านี่เป็นทางแฮร์รี่เคนนะครับ
6: ครับ
5: ผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับอับดุลลามานอัลจัสซิมจากกาตาร์นะครับ VR เป็นทางสเตฟานเดอะอัลเมดาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าอังกฤษกับกาน่านี่การันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในกลุ่มนี้นี่ยังลุ้นกันได้นะครับ1 2 3ก็คือใครจะจบอันดับไหนนะครับอังกฤษกับกาน่าเองเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่พวกเขายังมีโอกาสที่จะจบอันดับ3นะ
6: ครับผม
5: แต่ถ้าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยจบในอันดับ3ยังไงพวกเขาก็จะมี4แต้มก็ดีพอเป็น1ใน8นะครับของอันดับ3ที่ดีที่สุดที่จะเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับส่วนโครเอเชียยังไม่แน่ครับแต่ถ้าวันนี้พวกเขาเก็บ1แต้มจากกาน่าได้เนี่ยพวกเขาเองก็ยังไงก็จะจบใน1ใน8นะพี่เอกนะ
6: ครับ
5: ของอันดับ3ที่ดีที่สุดนะครับจาก12กลุ่มนะครับแต่โครเอเชียนี่ก็ปีนไปถึงแชมป์กลุ่มได้เหมือนกันพี่เอกก็ต้องดูว่าจะยังไงแต่อังกฤษได้เปรียบแล้วครับเพราะว่าเจอกับปานามาที่ตกรอบไปแล้วนะครับ 100% วันนี้นี่มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับที่นิวยอร์ก
6: ครับ
5: ไม่มีอะไรอ้าว
6: ก็อยู่ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับความตึงเครียดของเกมนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นสักเท่าไหร่นะต้องยอมรับก่อนเพราะอังกฤษเนี่ยยังไงก็พวกเขาผ่านเข้ารอบแล้วแหละ
5: อยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแล้วก็ถือว่าได้เปรียบแล้วครับพวกเขาเองมี4คะแนนเท่ากับกาน่านะครับประตูได้เสียบวก2กาน่าบวก1แต่ว่าอังกฤษเองเนี่ยเจอปานามานะครับก็ถือว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยากสำหรับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็โทมัสทูเคิลเองก็มีการปรับเปลี่ยนถึง5ตำแหน่งนะครับจากเกมที่เสมอกับกาน่ามา
6: ครับคนที่หลุดออกไปนะครับ5ตำแหน่งของอังกฤษเนี่ยก็มีคู่แบ็คขวาซ้ายนะครับเจสเปนนะฮะแล้วก็ริสเจมนะครับแล้วก็มีจอห์นสโตนนะคุณจุดนะเดย์แคนไรส์แล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นโนนี่มาดูเอเก้แล้วก็แอนโทนีกอร์ดอน
5: เอซี่คอนซ่ากับเกฮียังเป็นเซนเตอร์คู่เดิมพี่
6: ใช
5: ่ก็ทางลิสเจมเองเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังครับตอนแรกคาดการณ์ว่าเจสเปนนะครับจะมาเล่นทางฝั่งขวานะครับแต่ว่าสุดท้ายนี่ออกสตาร์ทด้วยเจลคอนซ่า
6: อ้าววันนี้สัญญาณอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยนะครับกลับมาเรียบร้อยนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยโครเอเชียกับกาน่านะครับโครเอเชียยังมีเอารายชื่อผู้เล่นแบบเร็วๆก่อนนะครับโครเอเชียมีลวาโควิชครับสตานิซิชซูตาโลคอนกราซิชเปลิซิชนะครับแล้วก็โควาซิชโมดริชเนี่ยคู่กลางนะครับวัตุริน่าวลาซิชซูชิชแล้วก็หน้าออกหน้าครับเป็นบูดิเมียนะครับส่วนทางกาน่าครับมีอาซาเร่เซนาย่าอัจเจตินะครับอัจเจตินะครับมีทางเมนซ่านะครับลักคาเซนปาเตเซเมนโยโอวูซูซีโบซูเลมาเน่แล้วก็เจเรดไอจิวนะครับ
5: ก็ต่างฝ่ายนี่ต่างเปลี่ยนฝั่งละ3คนนะครับจากเกมนัดที่2ที่ผ่านมานะครับโครเอเชียนี่เอาชนะปานามามา 1-0 นะครับส่วนกาน่าเองก็เสมอกับอังกฤษ 0-0
6: ดูแล้วไม่น่าจะอันนี้แล้วแหละ น่าจะเป็นจากไม่เป็นไรเรากลับมาที่เกมอังกฤษกับทางปานามานะครับปานามาเนี่ยเคยเจอกับอังกฤษมาแล้วในฟุตบอลโลก2018นะครับเกมนั้นนี่โดนไป 1-6 นะฮะแล้วก็เป็นสถิติที่อังกฤษเอาชนะมากที่สุดในฟุตบอลโลกด้วยนะครับแล้วก็บานามาเองก็ยังต้องควานหาชัยชนะนัดแรกในฟุตบอลโลกต่อไปอังกฤษอยู่ในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อแดงกางเกงดำนะครับปานามาในข่าวล้วน
5: ครับ
6: เอาละครับบอลขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับแรดฟอร์ดแรดฟอร์ดตัดเข้าในมาแล้วลองยิงโอ้โหตรงกรอบด้วยครับต้องปัดทิ้งไปก่อนครับผู้รักษาประตูของปานามาครับมอสเกรา
5: เลี้ยงตัดจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้ามานะครับแล้วหักข้อกะเน้นเสาแรกเลยครับแต่ว่าติดเซฟของมอสเกราเลยครับที่ปัดทิ้งออกไปได้สัญญาณภาพนี่น่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเช็คจากทางโทรศัพท์อีกทีแล้วกันเกมมันขาดหายๆนะครับในเรื่องของสัญญาณ
6: ตอนนี้ไปซะแล้ว
5: ดูแล้วน่าจะจาก
6: ของเรานี่แหละ
5: ของเรานี่แหละนะครับเพราะเกมจากทางโทรศัพท์ที่ผมเปิดอยู่จากทางโมโนนี่ไม่มีปัญหานะฮะแล้วจังหวะเตะมุมทางด้านซ้ายมาครับปัดได้มอสเกล่าแล้วบุคโยซาก้าพยายามจะยิงครับแต่ว่าจังหวะยิงมันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับโด่งข้ามคานออกไป
6: เดี๋ยวให้ทีมงานมาจัดการให้นะครับ
5: ครับผม
6: ที่เข้าไปดูในแอปพลิเคชันของ Mono Max เนี่ยอย่าไปดูตุรกีกับอาเจนนะฮะอันนั้นเป็นวอลเลย์บอลนะ
5: ครับผม
6: เราต้องดูอังกฤษกับโครเอเชียนะครับ
5: ครับ
6: ไออังกฤษกับปานามาแล้วก็โครเอเชียกาน่าคุณจุนเปิดอะไรอยู่เปิดอังกฤษใช่ไหม
5: ใช่ครับ
6: เดี๋ยวผมเปิดโครเอเชียกับปานามาอากับกาน่าไว้ด้วยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น
5: ก็รูปเกมส่วนใหญ่ในช่วง8นาทีแรกก็เป็นอังกฤษเลยครับที่เรียกว่าครองบอลบุกเข้าใส่นะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้โอกาสทองนะครับจากทางมาคัตแลชฟอร์ดแต่ว่ายังไปติดเซฟทางมอสเกล่ามาอีกแล้วทางซ้ายกรอบเขตโทษผ่านเข้ากลางไปแต่บอลแรงเลยครับสุดท้ายแนวรับของปานามาครับยังเคลียร์ทิ้งออกหลังไปอังกฤษได้เตะมุมทางขวาครับ
6: เกมช่วงแรกของอังกฤษเนี่ยทางริมเส้นด้านซ้ายนี่ก็วูบวาบมากครับมาคัสแรดฟอร์ดวันนี้ก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ดูจะมุ่งมั่นพอสมควรเลยทีเดียวการพูดคุยกับเรานะครับก็ยังเป็นทาง SMS นะครับ4689899นะครับแล้วก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่เป็นช่องทางที่เป็นการพูดคุยกับเราเหมือนเดิม นะครับส่วนทางการฟังนะทางแอปพลิเคชันก็ทาง MCOT Connect นะครับ
5: เอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ทางคอนซ่าน่าจะโดนจับฟาวนะครับทำให้ทางปานามาครับได้ลุ้นฟรีคิกริมเส้นด้านขวานะครับจังหวะที่พยายามจะกระชากหนีขึ้นไปด้านบนนะครับของบาเซนาสครับริมเส้นด้านขวาโดนทางคอนซ่าดึงเอาไว
6: ้โอ้โหข้อความทาง YouTube นี่มาเยอะมากนะครับที่บอกเลขและเบอร์นะหมายเลขของการเลือกตั้งเนี่ยของพูดไม่ได้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันที่28เช้าเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนภาคบอลเสร็จเราก็จะไปเลือกตั้งผมจะไปเลือกตั้ง
5: ครับ
6: ส่วนคุณจุนเนี่ยมีบ้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณการ
5: ครับผม
6: ไม่ได้เลือกใช่ไหม
5: ครับ
6: แล้วก็บอกว่าผมเชียร์อิหร่านครับโหเสียดายมากลูกนั้นล้ำหน้านะครับคุณชวีวันพิมพาส่วนคุณนันทพงศ์บอกรอดูว่าจะมีหมาหอนไหมนะครับวันนี้ว่าไปนะฮะอะไรอ่ะคุณจอมพลผู้ผมแปลไม่ผมไม่เข้าใจข้อความที่ส่งมานะครับแล้วก็โอ้โหบอกว่าแนะนำให้ไปกินแถวร้านแถวห้วยขวางครับเวลากลับเรียกวินมอเตอร์ไซค์อันนี้น่าจะคุยกันถึงเรื่องข้าวมันไก่ไหมฮะ

0: โอ้โหสูตรปานามานี่บีบเข้าไปกดดันพิกฟอร์ดในกรอบเขตโทษนะครับพิกฟอร์ดต้องสาดขึ้นหน้ามาก่อนปานามายังเก็บบอลได้นะครับแถวๆกลางสนามครับ
1: นี่คนเอาขึ้นไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้แก้ชื่อเหรอฮะยังเขียนเป็นเอกนพดลกับอูอัครเทพอยู่ถ้าทีมงานดูแลอยู่หน้าเนี่ยเปลี่ยนชื่อให้ด้วยนะครับ
0: ไฟยังไม่เปิดด้วยซ้ำมึงเนี่ยมืดตึบ
1: ไฟก็ยังไม่ได้เปิดนะฮะ
0: ครับผม
1: แม่ทำไมเราระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเราโดนทอดทิ้งอย่างนี้
0: ครับ
1: นะฮะ
0: อังกฤษขึ้นมาริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเลยครับพยายามจะตัดเข้าด้านในไปไม่ได้ครับโมแกโรเจอร์ต้องย้อนออกมาก่อน
1: ดูคู่อังกฤษดีกว่า
0: เอาอีกคู่หนึ่งเดี๋ยวถ้ามีสกอร์ขึ้นมานี่เดี๋ยวเราก็จะรายงานให้ได้ทราบนะครับโครเอเชียกับกาน่ายังศูนย์ศูนย์อยู่
1: ก็ได้ดูคุณจุนเขาไม่ค่อยสบายใจ
0: ไม่ไงนี่แม่เราก็เปิดนี่ไงผมก็ให้พี่ดูด้วยเนี่ย
1: ผมไม่อยากดูเครื่องคุณนะครับผม
0: เรื่องเยอะ
1: เรื่องเยอะอีกนะฮะ
0: เออมันเวลามันจะได้เท่ากันพอดี
1: อ่ะมากลับมาคู่โครเอเชียกับกาน่าก็ยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณตกลงยังไงครับเนี่ยทีมงานของผม
0: มันไม่เชื่อหรอโอเคเราคงดูจากโทรศัพท์แล
1: ้
0: ว
1: ไม่ออกลองออกแล้วเข้าใหม่หรือยัง
0: พ่อเอกมึนตึบเลย ดีนะเราสองคนมีโทรศัพท์เข้าอ่ะ
1: ถ้างั้นคุณจุดรับผิดชอบคู่นี้ไปเลยนะไกลผมมองไม่เห็น
0: เอาละครับอังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับแถวๆกลางสนามครับวางออกขวาไปจังหวะนี้ทันไหมบุคโยซาก้าริมเส้นหนาครับยังทันอยู่นะครับโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษยิงเลยครับเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟทามอสเกล่ายังเซฟไว้ได้ใครรอพี่เอกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่จากผู้ภาคเป็นหนึ่งในช่างทางเทคนิคของทาง FM 99อยู่

0: หมอทุ่มของปานามาครับทูเคิลนี่ก็ออกมายืนคุมลูกทีมอยู่ที่ข้างสนามนะครับทางฝั่งของปานามานี่กุนซือเป็นทางโทมัสคริสเตนเซนนะครับเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้ปานามาได้บอลขึ้นมาแม่นวนอยู่หน้ากรอบเขตโทษแต่ว่าสุดท้ายเป็นอังกฤษตัดบอลไปได้ครับไม่ได้จบครับเอเลียตแอนเดอร์สันมาที่มาคัตแลชฟอร์ดครับยังเคาะกันอยู่ตรงกลางสนามครับทีมสิงโตคำรามอังกฤษจ่ายยัดขึ้นหน้ามาโรเจอร์สพลิกไม่ได้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับมาที่แลชฟอร์ดหุบเข้ามาเล่นตรงกลางบ้างจังหวะนี้ล้มลงไปออกเป็นชูเบนแฮมนะครับจังหวะจับแล้วโดนสกิดเอาไว้โดยฮาร์วีย์ครับได้ฟาวล์ครับทางอังกฤษหรือพี่เอกสลับอังกฤษไหมผมไปดูโครเอเชียให
1: ้ไม่เป็นไรครับดูได้เลยคุณจุน
0: อ
1: ันนี้คุณไม่ได้ใช้แล้วใช่ไหม
0: เงียบสนิทขนาดนั้นไม่ต้องใช้แล้วครับพี่อังกฤษเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านซ้ายแต่เหมือนจะแรงเกินไปครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าได้เตะมุมก็เป็นเพราะว่าพี่เอกบังนะครับเอามือมาบังจอผมอยู่ครับ
1: อ้าว
0: แต่เหมือนจะอาจจะเป็นออฟไซด์ของแฮร์รี่เคนนะครับ
1: ครับวันนี้นี่ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับซาวอาจจะยังไม่ได้ออกมาด้วยไม่เป็นไรนะมาดูเตะมุมของกรีดครับเอเลียตแอนเดอร์สัน
0: สรุปยังอยู่ในไลน์นะครับทางแฮร์รี่เคนเมื่อสักครู่นี้แล้วครับเอเลียตเปิดมาเสาไกลโดนมงสกัดทิ้งเข้าไปเอลียตแอนเดอร์สันนี่กำลังจะไปอยู่กับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับค่าตัวรวมแพ็กเกจนี่116ล้านปอนด์นะครับจากเจ้าป่าฟอเรสต
1: ์ทางกาน่าเองก็เป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่โครเอเชียนะครับยัง0-0นะครับอีกคู่หนึ่ง

0: ข้อความทาง YouTube ดีกว่าโอ้โหคนฟังทาง YouTube น่าจะเยอะกว่าทาง Facebook ด้วยนะครับบอก
1: อะไรครับพี
0: ่แล้วทำไมแชทมันยังเป็นแชทอันอื่นอยู
1: ่ผมว่านะมันจะน่าจะเป็นมันน่าจะมีการไอ้นี่ตั้งแต่ตอนตีสองแล้วหรือเปล่าพี่เอก
0: ไม่ได้เอาไลฟ์ลงว่างั้นเถอะ
1: น่าจะอย่างนั้นนะผมว่านะ
0: โอ้โหตายแล้ว
1: ครับผมแลชฟอร์ดจะแหวกจากริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายเข้าไปก็โดนขวางเอาไว้ใช่ไหมเพราะบางอันผมว่ามันน่าจะมาตั้งแต่ช่วงก่อนเราเข้ามาเรามาตีสี่แล้วอ่ะ
0: เนี่ยดูจากเอสเอ็มเอสดูจากข้อความแรกได้น่าจะเป็นคุณปั๊กก็แหละรุ่นสวัสดิ์วันอาทิตย์เนี่ย
1: อ่าฮะ
0: แล้วก็ข้าวมันไก่อีกไหมครับคืนนี้ก็น่าจะยืนยันแล้วว่าเนี่ยน่าจะเป็นเอสเอ็มเอสข้อความของ
1: เรา
0: คู่เรา
1: โอเค
0: อ่ะบอกอังกฤษ3เสาไฟฟ้าพอจะได้ไหมครับ
1: ก็มีโอกาสนะ
0: อ้าว
1: ในเฟซไม่ได
0: ้ Facebook ไม่ได้ไลฟ์อีกอ้าวตาย
1: เอาไม่เป็นไรพี่เอาที่เท่านี้ตอนนี้ละ
0: โอเค
1: ไม่นั้นเดี๋ยวก็จะไม่ได้พากันละผ่านมา20นาทีละ
0: ไม่ใช่มันมีคอมมิตงานคอมมิตลูกค้าไง
1: อ้าวคลาสสิกบอกได้เลยว่าคลาสสิก
0: เพราะเวลาส่งงานมันก็ต้องส่งตามไลฟ์ตาม
1: งานต้องพี่เอกละ
0: เวรกรรมมีที่ท่านบอกว่าขอซาวในสนามสักหน่อยเนี่ยซาวในสนามตอนนี้เนี่ยก็ยังขัดข้องอยู่นะครับเดี๋ยวเราดำเนินการตามให้นะครับ
1: เราเองก็ไม่ได้ยินซาวเหมือนกัน
0: ถ้าจะได้ยินซาวเนี่ยก็ต้องใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมก็ใส่หูฟังจากโทรศัพท์ผมเองก็ได้นี่หว่าแต่ว่าผมใส่เลยก็ไม่กูรู้ฟังก็ไม่ได้ยิน
1: ใช่
0: โครเอเชียมีโอกาสได้ยิงครับหูบอลไปชนโคนเสาครับเป็นจังหวะได้โอกาสยิงของวลาซิชครับยิงไปชนโคนเสาของกาน่าแล้วก็ได้ฟรีคิกต่อเนื่องเลยครับโครเอเชียยัง 0-0 นะครับคู่โครเอเชียกับกาน่า
1: ส่วนคู่ปานามาอังกฤษนี่ผ่านมา20นาทีนี้เปอร์เซ็นต์การครองบอลในอังกฤษ 73% นะครับโอกาสยิง3ครั้งตรงกรอบ1ครั้งก็จากลูกยิงของมาคัสแลชฟอร์ดนะที่ไปติดเซฟของมอสเกล่าส่วนทางฝั่งของปานามาโอกาสยิง1ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบด้วยนะครับอังกฤษนี่เตะมุมไป4ครั้งแล้วนะครับปานามายังไม่มีโอกาสได้เตะมุมครับ

ี่ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับทางเทคนิคของเรานี่กำลังแก้ไขด่วนรอสักครี่อังกฤษตัดบอลมาได้ให้ขึ้นหน้ามาร์คเคน

0: บิ้ลเร็วมาจังหวะนี้ล็อกอยู่ในกรอบกระโทษหลายย้อนกันมาซัดซาก้าไปบล็อกผู้เล่นของปานามาครับยังช่วยขวางไว้ได้อังกฤษยังได้ครองบอลอยู่นะครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ของอังกฤษก็เป็นปานามาครับเคลียร์มาได้ลาเซนัสเปิดขึ้นไปแม่แต่ก็เก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้พิกฟอร์ดต้องออกมาเคลียร์บอลนอกกรอบเขตโทษแล้วครับเพราะผู้เล่นของปานามาเองก็พยายามวิ่งกดดันขึ้นมาเข้าสู่ไฮเดชั่นเบรกครับผ่าน22นาทีครับปานามากับอังกฤษยัง 0-0 ส่วนอีกคู่หนึ่งนี่โครเอเชียกับกาน่าก็ยัง 0-0 นะครับ
1: ครับทีมงานมาตรงนี้ทีมงานตรงนี้มาอ่านอันนี้หน่อยเร็วอันนี้ทราบอันนี้หรือยังเอ่ยทราบหรือยังเนี่ยใครอันนี้ใครไอ้เจ้าอะไรอันน้องคนนี้คือใครเอ่ยเห็นข้อความนี้ป่ะครับเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่าซึ่งค้างด้วยถูกไหมเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์มีอาการค้าง
0: อ๋อน้องเขาไม่น่าจะเกี่ยวกับการไลฟ์สดไงพี่น้องเขาเป็นทางฝั่งเทคนิคพี่นึกออกไหมน้องเขาเลยไม่แน่ใจเรื่องนี
1: ้ไม่ปกติน้องเขาอ๋อ
0: คนละคนกันครับผมน้องเขาเป็นฝั่งคุมเสียง
1: แต่คุณอ่านไหม
0: ผมมองไม่เห็นนะ
1: ฮะมันสองปัญหาไงครับคุณจุน
0: อ๋อครับผมเนี่ยเป็นเพราะพี่อาจารย์เอกสายหัวเลยทีเดียวช่วงไฮเดชั่นเบรกนี่ทางโทมัสคริสเซนเซนนี่ก็ออกมาเรียกว่าพยายามคุยติวแท็กติกลูกทีมอยู่นะครับนี่ก็เคยเป็นกุนซือของลีดส์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทางคริสเซนเซนก็ถือว่ายังต้านอังกฤษได้ดีครับในช่วง22นาทีแรกครับการครองบอลอะไรต่างๆอาจจะเป็นลองนะครับแต่ว่าก็ยังรักษาสกอร์ 0-0 เอาไว้ได้ครับ
1: บอกพี่เอกกับพี่จุนภาคคนละคู่พร้อมกันเลยได้ไหมฮะผมรับฟังเองมิติใหม่แห่ง99โอ้ก็ตีกันตายสิครับ
0: แค่นั่งกันอยู่เฉยๆเราก็ตีกันตายอยู่แล้วฮะ
1: อ่ะผมร้อนซะแล้วครับผม
0: อ๋อนี่ไงบอกว่าชื่อไลฟ์มันยังเป็นเวลาตั้งแต่3ทุ่มอยู
1: ่อ้าวก็ผมบอกคุณไปแล้วไงว่าไลฟ์มันเหมือนไลฟ์มันค
0: ้างไม่ได้นานใช่ไหมอ๋อเรียบร้อยอย่าว่าแต่พี่ร้อนเลยผมก็ร้อนเหมือนกันอูบวาบเลยทีนี้
1: เพราะว่าทีมงานเนี่ยมีแจ้งมาในกลุ่มไลน์บอกว่าคอมพิวเตอร์ในของปกที่ใช้การที่ใช้ในการไลฟ์เนี่ยคอมพิวเตอร์มีอาการค้างนะฮะทางทีมงานจะรีโมทไปดูแลให
0: ้
1: ก็ยังไม่สามารถทำได้กำลังพยายามแก้ไขอยู
0: ่ตอนนี้หลายท่านก็อาจจะถ้าดูอยู่ทางหน้าจอและเห็นเราสองคนนะพี่เอกนะก็ถือว่าเป็นการพากบอลแต่ว่าเป็นบรรยากาศที่ให้มันดูน่ากลัวน่ากลัวลึกลับหน่อย
1: คุณเดินไปเปิดไฟปะ ไปนะบางทีชีวิตมันก็ต้องมีอย่างนี้แหละครับคุณผู้ฟังฮะบาง ตอนนี้ด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยซึ่งเราสองคนเนี่ยก็เจอโปรแกรมคู่ตีสองมากี่คู่สามสี่คู่แล้วแล้วก็วันนี้ก็มาเจอโปรแกรมตีสี่นะครับสว่างแล้วตัวนู้นตัวนู้นไฟอนุนอนุนเป็นมันทั้งทุกอย่างเอ้าเดี๋ยวช่างฟงช่างไฟในตำนาน
2: ช่างภาคด้วยเป็นช่างไฟด้วย
1: สุดยอดไปเลยวันนี้นะฮะไม่ใช่ทีมงานไม่มีนะครับ ทีมงานของผม2คนตอนนี้กำลังง่วนอยู่กับการแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณอยู่นี่เดชะบุญที่เรา2คนเนี่ยโอ้โหจะบอกเลยครับแพ็กเกจโกครับแพ็กเกจโกของโมโนแม็ก
0: ซ์อืม
1: เราจึงมี
0: ได้ดู
1: 2คู
0: ่ครับผม
1: โอ้โหนี่ลองเป็นแบบเจ๋งนี่นะ
0: อืม
1: เจ๋งกับโอ๊ตเนี่ยตายเพราะ2คนนั้นไม่ได้ซื้อ
0: ดูฟรีเหรอ
1: สองคนนั้นอาศัยดูฟรีถ้าที่คลื่นไม่ได้ถ่ายนี่เจ๋งก็โอ๊ตจบเลยจบ
0: ครับผม
1: ไปไม่เป็นเลยเนี่ย
0: เราสองคนลงทุน
1: ผมว่าคุณจุนนี่ลงทุนนะ
0: ครับ
1: เปิดไฟแล้วมันยังมันในไลฟ์มันทำไมมันยังมืดมืด
0: อันนี้มันอันเก่าแล้วพี่มันเหมือนต้องมาขึ้นอันใหม่แล้วมันเหมือนอันเก่ามันตัด
1: หมายถึงไลฟ์ใหม่ให้เราแล้วหรอ
0: น่าจะอย่างนั้นยังมืดอยู่ไหมอ่ะมืดอีกหรอ
1: ผมว่ามันมืดนะหน้ามืดอ่ะเราสองคนอ่ะหน้ามืดเลยตอนเนี้ย
0: เอายาดม
1: แก้ปัญหาหน้ามืดเลยทีเดียว
0: เอายาดมไหมเดี๋ยวผมไปช่วยอีกทีนึง
1: อันใหม่ละอันใหม่ละไลฟ์ใหม่ละ
3: สว่าง
1: ฮะสว่างละเพราะคุณปลั๊กมาทักทายละอันใหม่ละแน่นอนละคุณไทยซันนี่บอกบรรยากาศหลอนมากเลยนะครับเวลาในสนามไม่ขึ้นครับหมายถึงมุมจอบอกโอ้คุณอะไรเนี่ยคุณ my name is นะฮะ707100เรื่องเวลาเดี๋ยวทีมงานน่าจะกำลังแก้ไขอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งนะฮะ
0: เดี๋ยวเราเรื่องของเวลาเราพยายามจะบอกเรื่อยๆ
1: เรื่องสกอร
0: ์กับสกอร์นะครับก็ตอนนี้28นาทีผ่านนะครับทั้ง2คู่นะครับ
1: ครับ
0: โครเอเชียกับกาน่าแล้วก็ปานามาอังกฤษยัง 0-0 นะจ๊ะ
1: ครับแล้วก็มีทักทายเข้ามานะครับไลฟ์ใหม่ขึ้นแล้วครับหน้าดำเหมือนเดิมไม่คงไม่ดำแล้วแหละเพราะว่าไฟมาแล้วคุณผู้ฟังถ้าดำเนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะคุณจุ่นโดนของ
0: เราตากแดดกันเยอะครับผมแค่นั้นเอง
1: ผมขยับมาทางนี้นิดนึงก็แล้วกันนะที่เมื่อกี้เนี่ยขยับไปกลางเนี่ยเพราะว่าเรามองจากโทรศัพท์อยู่นะครับ
0: ครับ
1: เพราะตอนนี้เนี่ยทางทีมงานเรากำลังลื้อสายนะฮะกระชากสายออกมาจากข้างหลังนะฮะเอากรรไกรตัด สายแลนนะเอาฟันกัดเพื่อที่จะเชื่อมเน็ตใหม่เพราะตอนนี้นี่ภาพหาดูยากขอถ่ายไว้ดูหน่อยวะ
0: ทีมงานเราตอนนี้กำลังวุ่นวายอยู่กับทางจอทีวีส่วนอังกฤษได้คลองบอลอยู่ตรงกลางสนามนะครับฝากออกมาทางซ้ายมาคัตแลชฟอร์ด
1: เ
0: ปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดทิ้งออกมายังเก็บบอลได้ครับอังกฤษเกฮีเอเลียตแอนเดอร์สันออกซ้ายมาอีกครั้งหนึ่งครับแลชฟอร์ดโยนเข้าไปอีกครั้งคราวนี้ก็ยังลึกเกินเลยครับเลี้ยวไปเข้ามือมอสเกลล่าค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับทางฝั่งปานามาสุดท้ายพอโดนบีบมากๆนี่ก็ต้องพยายามตวัดเคลียร์ขึ้นไปด้านบนก่อนนะครับซึ่งด้านบนก็ไม่มีใครแล้วครับบอลลึกไปถึงจอร์แดนพิกฟอร์ดเลยอังกฤษเอาบอลกลับมาได้อีกครั้งนึง
1: อ่ะตอนนี้ยืนยันนะครับว่าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับเข้าไลฟ์ใหม่แล้วนะครับไปตำเลยไปตำ
0: กันได
1: ้ไปตำ
0: เอาไปตำเอาไว้รุ่นสับไว
1: ้รุ่นไว้รุ่นไปตำกันต่อได้ที่YouTube นะครับไลฟ์ใหม่แล้วส่วนใน Facebook FM 99 Active Radio เดี๋ยวผมเปิดดูก่อนมาแล้วไลฟ์มาละต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยนะครับไลฟ์เนี่ยค้างอยู่ตั้งแต่นู่นเลยช่วง3ทุ่มนะต้องขออภัยด้วยนะครับ
0: ครับผมจอห์นเทอร์รี่มาดูด้วยนะครับเกมวันนี้ที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์
1: ดูดีๆนะจอห์นเทอร์รี่มากับภรรยาตัวเองหรือเปล่า ภรรยาตัวเองไหมฮะ จูนดูดิ
0: ผมก็จำหน้าภรรยาเขาไม่ได้เหมือนกันฮะ
1: ครับ
0: สาวเราก็ไม่มีด้วย
1: อ ละคุณจำภรรยาเทอร์รี่ไม่ได้จำภรรยาตัวเองได้ไหม
0: ตัวเองจำได้ครับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนโลกนี้ในสายตาของผมครับ
1: โอ้โหอยากจะอ้วก
0: แม้ตอนนี้มันอาจจะหลับอยู่แต่เผลอเดี๋ยวมันตื่นขึ้นมาฟังพอดีครับช่วงหลังมันตื่นง่ายด้วยพอแก่แล้วมันตื่นง่ายซะด้วย
1: ครับทักทายเข้ามานะครับคุณประเสริฐจากทาง Facebook ไลน์นะครับคุณเจริญบอกสว่างแล้วฮะคุณธิพัฒน์ดีขึ้นแล้วครับเสียงอยู่ใสขอซาวหน่อยตอนนี้กำลังดำเนินการแก้ปัญหาอยู
0: ่นะ
1: ครับคุณกะชะมนแก้วเรืองสวัสดีครับนะฮะคุณธิพัฒน์บอกอย่าลื้อสายเลยฮะเดี๋ยวจะไม่ไปต่อไอ้ ผมไม่รู้ว่าทีมงานตอนนี้ที่กำลังแก้ไขเนี่ยคือ แกล้งลื้อไปเพื่อหลอกเราวะคุณจุน
0: อุ้ยแต่เหมือนว่าโครเอเชียอีกหนึ่งสนามขึ้นนำ 1-0 นะครับ
1: โอ้ยเดี๋ยวผมไปดูโครเอเชียก่อน
0: ประตูจากเปตาซูชิชนะครับยิงให้โครเอเชียออกนำ1-0ครับมิดฟิลด์จากทางอินเตอร์มิลาน
1: ยืนยันนะครับเป็นประตูขึ้นนำของโครเอเชียนะครับนาทีที่31นะครับเปตาซูชิชใช่ไหม
0: ครับผม
1: โครเอเชียตอนนี้เนี่ย
0: จะกลายเป็นแชมป์กลุ่มนี้ไปเลยนะครับถ้าจบด้วยสกอร์ตรงนี้นะครับโอ้โ
1: หบอกพี่กีดยางอยู่ครับพี่นะไม่ได้ดูแต่ฟังนะฮะแล้วก็ไม่มีซาวด์แล้วพี่ๆอย่างเงียบนะครับผมเดทแอร์แล้วผมก็เหงาด้วยกลัวพี่บองด้วย พี่บองนี่ไม่ใช่กระบองเพชรนะฮะ
0: ครับผม
1: พี่บองไม่ได้เป็นอะไรกับน้องบองแต่เป็นพี่บองหลา อะไรมาพันแข้งพันขาอยู่เนี่ยสะบัดทิ้งให้ไกลเลยนะครับใครที่กำลังขีดยางอยู่บอกวัวไม่ขยับเลยมอร์นิ่งนะฮะจากน้องอาร์มซ่าครับทักทาย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ส่วนที่คิดถึงวาวจรุวัฒน์นี่ต้องไปตามที่ไอที่เฟซเลยนะคร
0: ับ แต่ย้ำอีกครั้งนะครับตอนนี้เกมในกลุ่ม L 2คู่นี่โครเอเชียขึ้นนำกาน่า 1-0 นะครับ
1: ครับ
0: ปานามากับอังกฤษ 0-0 เรียลไทม์ตอนนี้อันดับตารางคะแนนเนี่ยโครเอเชียจะเป็นแชมป์กลุ่มนะครับ
1: ได้เลย
0: แล้วก็2จะเป็นอังกฤษ3จะเป็นกาน่านะครับซึ่งกาน่าถึงแม้ว่าจะอันดับ3แต่ว่าพวกเขาการันตีในการเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายไปแล้วนะ
1: ครับมีถามว่าอังกฤษเนี่ยนอกจากสมัยที่เป็นแชมป์โลกเมื่อปี1966แล้วเนี่ยสมัยอื่นๆดีสุดถึงเข้ารอบไหนก็มีปี99ไอ้90ถึงปีไอ้อิตาลี90ไปถึงรอบรองนะครับแล้วก็ไปแพ้อิตาลีก็ได้แค่ที่3
0: ใช่ได้แค่แพ้ที่4ใช
1: ่วันนี้ทำไมเราสมองเราสับสนเหลือเกิน
0: โอ้โหแต่เมื่อกี้เอเลียนเนลสันเองก็ได้ยิงนะครับแต่ว่าก็ตรงตัวทางด้านของมอสเกล่านะครับ
1: ครับคุณวุฒิโมเดลที่บอกว่าขอซาวเนี่ยตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะครับทีมงานกำลังแก้ปัญหาอยู
0: ่อังกฤษนอกจากปี90ปี2018ก็ได้ที่4เหมือนกันรอบรองนะครับ
1: ชิงที่3แต่ได้ที่4
0: รอบรองเนี่ยไปแพ้โครเอเชียนะครับเพราะโครเอเชียไปเข้าชิงกับทางฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสก็เป็นแชมป์ไปส่วนอังกฤษนี่ไปแพ้รอบชิงอันดับ3กับเบลเยียมนะครับ
1: คือถ้าสกอร์จบแบบนี้นะครับโครเอเชียจะมี6คะแนนนะแล้วก็จะเป็นแชมป์กลุ่มส่วนอังกฤษจะจบอันดับ2นะครับซึ่ง 2L โอ้โหผมไปดูก่อน 2L
0: สลับไปเจอไหน
1: 2L เนี่ย
0: เดี๋ยวก่อนเจอไหม
1: 2L จะไปเจอ 2K
0: 2K คือกลุ่มโปรตุเกสกับพวกโคลัมเบียที่เข้าแน่ๆไปแล้ว2ทีม
1: ก็อาจจะเจอโคลัมเบีย
0: หรือจะเป็นโปรตุเกส
1: หรืออาจจะเป็นโปรตุเกส
0: แต่ว่าโคลัมเบียจะได้เปรียบอยู่นะครับพวกเขาเองนี่ก
1: ็แค่เสมอ
0: ขอแค่เสมอก็พอเพราะว่ามีอยู่6แต้มโปรตุเกสมี4คะแนนแล้วคู่นี้มาเจอด้วย
1: ครับผมคู่โครเอเชียยังเป็นโครเอเชียนะครับที่แม้ว่าสกอร์ขึ้นนำแต่ก็เดินหน้าบุกมากกว่านะครับบอลอยู่ในแดนของกาน่าตลอดเลยนะครับกาน่านี่ก็พวกเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะเป็นการการันตีอันดับ3ที่ดีที่สุด8จาก12กลุ่มเนี่ย กาหน้าก็การันตีอันดับตรงนี้ไปแล้วนะครับ
0: ใช่คือถ้าจะจบอันดับ3ยังไงก็เข้ารอบนะครับ
1: ครับทีมที่ยังต้องกังวลอยู่เนี่ยนะครับทีมที่ต้องกังวลอยู่ในการลุ้นอันดับ3ที่ดีที่สุดนะก็ยังมีทางอิหร่านนะผมว่าอิหร่านเนี่ยยังลุ้นยังพอได้ลุ้นแต่เกาหลีใต้ก็หมดลุ้นไปแล้วล่ะผมว่าหมดน่าจะหมดแล้วล่ะคุณจุนไม่น่าได้ลุ้นแล้ว
0: ก็ยังมีโอกาสอยู่
1: เตรียมเลยฮะที่สนามบินของเกาหลีเนี่ยเตรียมโดนเอาท็อฟฟี่คว้างฮะ
0: สกอตแลนด์ก็ยากมากนะครับที่ชัวร์ว่าอันดับ3แล้วไม่ได้แน่ๆแล้วคืออุรุกวัยนะครับที่ตกรอบไปแล้วชัวร
1: ์ครับสกอตแลนด์เนี่ย3คะแนนแต่ลบ3ผมว่ายังไงก็ไม่น่าย
0: ากมากอ่ะคือตามทฤษฎีมันยังมีโอกาสนะครับเห็นว่าภาคปฏิบัติยากมากแล้ว
1: คือคู่อย่างแอลจีเรียที่จะเจอออสเตรียเนี่ยถ้าทั้ง2ทีมผลการขันมัน
0: เสมอกัน
1: มันลุ้นได้ทั้งคู
0: ่
1: คือต่างฝ่ายต่างต้องการเอาชนะนะมันก็เรื่องนึง
0: เอาง่ายๆออสเตรียกับแอลจีเรียที่เจอกันเนี่ย
1: เสมอ
0: จับมือเข้าทั้งคู
1: ่ใช
0: ่ง่าย
1: ๆและแอลจีเรียก็จะมี4คะแนนแล้วก็จะเตะอิหร่านลงมาอีกหนึ่งอันดับไงและเกาหลีมันก็ไปเลยไงคุณจุนก็ไม่รอแล้ว
0: เพราะว่าสถานการณ์ของโครเอเชียตอนนี้ก็นำด้วย
1: ถูก
0: แต่ว่ามันก็ยังไม่จบไงอะไรมันยังเกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ยคุณอย่าทำเป็นกัก
0: เอาเราก็ต้องพูดตามพักความจริง
1: ความจริงก็คือเกาหลีตกแน่ๆอ่ะเชื่อผม
0: เอาว่าอ่ะคือโอกาสมันค่อนข้างยากแล้วแหละแต่ว่าตามทฤษฎีนะถึงเวลาตรงนี้มันยังมีโอกาสอยู
1: ่เฮ้ยคุณยังเถียงผมอีก
0: เอาแล้วแต่ละกัน
1: แล้วแต่คุณจุนนี่ยังไงคุณพากย์หน่อยดิเดี๋ยวเขาหาว่าเราไม่พาก
0: ย์ก็ผมบัวจะเถียงพี่อยู่นั่นแหละจะดูพี่กระชวนน้องเถียง
1: เนี่ยก็เถียงอยู่ผมแกเถียงผมพี่แกนี่ขนาดจัดรายการด้วยกันกับมันเนี่ยคุณผู้ฟัง
0: จัดด้วยกันกับทุกวันนะ
1: ขนาดจัดกับมันเนี่ยมันยังซัดผมเนี่ยถ้าหลังผมเนี่ยมันไม่แทงผมยับเลยเหรอว่าแต่วันนี้ตีสี่กว่าจะตีห้าละข้าวมันไก่ที่ไหนให้เรากินอีกไหมนะฮะนี่ถามโจอี้กาหน้าลงไหมโจอี้กาหน้าไปจับยุงอยู่นะฮะจับยุงเดินอยู
0: ่โอ้แต่นี่
1: สรุปเป็นที่อะไรฮะทีมงานผมบอกแล้วว่าน่าจะเป็นที่สายเพราะดูอาการแล้วมันติดๆดับๆอยู่พักนึงแล้วสาย HDMI ใช่ไหมก็อย่าเอากรรไกรไปตัดไงพี่เตือนแล้วไงเราก็โมโหอ่ะเราก็รุนแรงอ่ะทีมงานแล้วกรรไกรตัดสาย HDMI เลยเหรอกลับมาที่เกมกันต่อทีมงานเรากำลังเร่งแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเอากรรไกรไปตัดผิดสายไงเหมือนมิชชั่นอิมพอสิเบิลไงเฮ
0: ้
1: ยดักแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงิน
0: อีธานฮันเหรออ
1: ีธานฮันเนี่ยตัดผิดไงไปตัดเอาสายพี่ยังไง
0: เรียบร้อย
1: ไอหยอกหยอกนะฮะกาหน้าเกือบจะมีโอกาสได้ลุ้นประตูครับจากองตวนเซเมนโยแต่ว่าหืดูทีมงานบอกนิดเดียวแฟนบอลบอกนิดเดียวหูนี่หลุดเสาไกลไปนิดเดียวกันนะครับองตุนเซเมนโยยิงหลุดกรอบเสาไกลออกไปนะครับบอกว่าไม่เห็นร้องเพลงไม่อยากเป็นแปรงสีฟันเหมือนเจ๋งเลย
0: โอ้
1: เก่าแล้ว
0: ต้องระดับ30กว่าปีแล้วนะ
1: มุกปานามา
0: เนี่ย
1: มุกปานามาวงปานามาไม่อยากเป็นแปรงสีฟันนี่
0: ครับผม
1: เจ๋งไงตายเขา คือมุกไม่มีนึกอะไรไม่ออกร้องเพลงไม่ไหวส่วนข้อความที่ทักทายเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยบอกว่าอังกฤษจะยิงกี่โมงนะครับ คุณวุฒิโมเดลบอกรื้อห้องส่งเลยครับ
0: เหมือนเป็นคนมาต้านะครับกล้องจับไปด้านบนมาดูเกมนี้ด้วย
1: ตอนนี้ก็แทบรื้อแล้วแหละทีมงานก็บอกโอ้โหไอเราก็หรือทุกสายเลยนะฮะทีมงานท่านหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาเนี่ยประสบการณ์ยาวนานมากสัญญาณไม่เข้าบอกเฮ้ยเป็นที่นมหนูเปล่าหรือเป็นที่ขบู
0: นั่นรถหรือเปล่า
1: อะไรฮะอังกฤษเป็นยังไง
0: ก็ยังพยายามบุกอยู่นะครับโอ้แต่ว่าปานามาก็ยังต้านทานได้ดีครับ
1: ปานามาจะเอาแต้มแรกในบอลโลกให้ได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเล่นมา เนี่ยยังไม่ใช่แต้มแรกยังไม่มีชัยชนะในบอลโลกเลย
0: แต่ว่าอย่างน้อยก็จะขอแต้มแรกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้นะครับ2018เข้ามากอดหน้านี้นี่3นัดก็แพ้รวดนะครับโอ้แต่โดยรวมก็ถือว่ายังต้านทานทางอังกฤษได้ดีแล้วครับเกมรับของทางปานามา
1: คุณก็เปิดเสียงหน่อยได้ไหมเผื่อเสียงมันจะเข้าม
0: ันเอาอัสซามันไม่มีปัญหาใช่ไหมถ้าเข้าไปลิขสิทธิ์ไหมอ่ะผมไม่รู้นะ
1: เอาก็ขอแล้วไม่ซาวนี้ก็เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอโอเคผมก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นไลฟ์สดมันได้ไม่ได้ไงเพราะมันต้องทิ้งไว
1: ้ไม่รู้ก็เราขอ
0: เพราะปกติผมจำได้ว่าถ้าไลฟ์สดซาวเวลาดูเนี่ยมันจะไม่ได้ยินซาวในไลฟ์สดนะพี่มันจะได้ยินแค่ในหูเรานะ
1: ไม่ไลฟ์สดไม่งั้นเขาจะถามขอซาวเหรอปกติเนี่ยได้ยินเพราะคุณเต่าเขาทำขอแล้ว
0: ถูกนะเพราะว่ามันเป็นลิขสิทธิ์ค้างอยู่ไว้หรือเปล่าไงพี่ไม่ได้แบบปิดเลยนะเอาชัวร์นะน้องไม่รู้นะ
1: อาถามกูฟังปกติฟังทาง YouTube เนี่ยมี
0: ซาวไ
1: หมซาวออกอากาศไหมมีสิ
0: ไม่เห็นซาวในสนามนะ
1: ซาวในสนามมี
0: ก็ไม่กล้าไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะไม่นั้นอ่ะเขาไม่เอาหูมาให้เราไงพี่ถูกป
1: ่
0: ะ
1: ไม่เอาหูมาให้เนี่ยเพราะว่าผมวันแรกผมบอกพี่เต่าไงว่าจอก็อยู่ไกลแล้วซาวก็ไม่มี
0: โอเคโอเค
1: แล้วผู้บรรยายถ้าทีมที่มันไม่ค่อย
0: เอาง่ายๆ
1: ที่รู้จักเนี่ย
0: และยิ่งจับไปด้านบนอ่ะบางทีแบบพวกเซเลบพวกอะไรเงี้ย
1: ใช่เราต้องฟัง
0: ซึ่งเต่าออก
1: คุณเต่าก็เลยจัดมาให้เลยชุดมิกเซอร
0: ์ครับ
1: นะมีโซดาน้ำแข็ง
0: อันนั้นเครื่องดื่มครับ
1: ไม่ใช่เป็นหูฟังหูฟังซาวในสนามให้เราต้องขอบคุณคุณเต่านี
0: ่
1: ทุกอย่างตั้งแต่ผัดกับข้าวอ่ะยันดูแลเรื่องเบิกค่า
0: ดีมากนี่ขนาดคนฟังยังเถียงกันเลยว่ามีไม่มี
1: มีไม่ใช่ผมหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ในไลฟ์เนี่ยมันมีซาว
0: ก่อนหน้านี้นะ
1: ไม่ใช่วันนี้มีคุณจุนค
0: ุ
1: ณ
0: เอาชัวร์นะ
1: คุณไปดูไลฟ์เก่าเก่ามีนะมันยังไม่มีคุณไม่เคยเปิดผลงานของช่องไงของ FM 99มันไม่อยู่ในใจคุณไง
0: อ๋อโอเคอ่ะถ้ามีก็ตามนั้นมีอะไรก็เอกิมสกุล
1: ทำไมเวลาคุณมาทำงานให้99คุณไม่โพสต์แบบดีจงดีใจอะไรอย่างงี้มั่ง
0: ผมไปที่ไหนผมก็ไม่ได้โพสต์ผมก็อยู่เงียบๆนะ
1: 99ดูแลคุณมากี่ปีแล้วเนี่ย
0: ผมก็โพสต์สำคัญผมก็โพสต์เอาเวลาจะมาแล้วก็ไอ้นี่ไง
1: แต่เวลาคุณไปภาคที่อื่นคุณโพสต์อ่ะ
0: ก็ไม่นะก็ไม่นะ
1: จะเอาล่ะ
0: เอาผม
1: โหเชียร์ยังนำการหน้าอยู่ 1-0 นะครับเหลืออีกนาทีเดียวจะจบครึ่งแรกส่วนอังกฤษกับปานามานะฮะอังกฤษมารอบนี้เนี่ยกาหน้าใช้หมอผีให้อังกฤษไม่มีประตูนะส่วนเกมกับปานามาเนี่ย
0: ไหนบอกถอนแล้วไง
1: ที่ปานามามีหมอผีไหม
0: เขาบอกว่าจริงๆอ่ะทางกาหน้าเขาก็ถอนให้แล้วแล้วเหมือนทางฝั่งเปรู
1: เมื่อกี้
0: ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันด้วยก็บอกแล้วมีข่าวว่าช่วยถอนให้แล้ว
1: ผมเห็นเลย
0: ว่า
1: เมื่อกี้บนอัฐจันทร์ปานามาเนี่ยมีถืออย่างนี้อยู่
0: อ๋อเหรอ
1: แล้วก็มีท่องมนอยู
0: ่เอาจริงไหมเนี่ย
1: จริง
0: อ๋อเหรออ
1: าคาซาเซโม
0: เอาข้าวสารเอาข้าวสาร
1: เอาข้าวสารเซโม
0: เอาข้าวสารเซ
1: เอาข้าวสารเซมานี
0: ่แหมเราได้นอนมาเต็มอิ่มนะดูท่าทางโอ
1: ้ดูทุกดูเยอะ
0: ครับผมดูท่าทางจะหลายรอบด้วย
1: เออไม่มี
0: แล้วมีเสร็จแล้วก็ปล่อยไหม
1: เสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วมันก็ปล่อยสินี
0: ่ครึ่งแรกปานามากับอังกฤษทดอย่างน้อย3นาทีนะครับ
1: นี่เห็นไหมเขาบอกว่ามีซาวทุกนัดเคยมีแต่วันนี้ไม่มีเพราะว่าคุณจุนไม่เคยเปิดฟังผลงานของ FM 99ไม่เคยย้อนดู
0: ส่วนใหญ่ผมอยู่ที่บ้านผมก็นั่งดูทางทีวีไง
1: คุณไม่เคยย้อนดูงานของ FM 99ไง คุณถึงไม่เห็นสภาพตัวคุณเวลาผมจัดรายการคุณยืนคุณนั่งดึงผมคุณเล่นอย่าง
0: เงี้ยเอานอนก่อนขอนอนก่อน ขอนอนก่อนดีกว่าวันสองวันนี้ถ้าไม่ได้นอนเลยเนี่ย
1: ที่คุณไปบรรยายที่อื่นเนี่ยโอ้โหคุณขอบคุณที่ให้โอกาสดีใจมากๆเลยภาคฟุตบอลโลก
0: ไม่มีอ่ะ
1: มีไหม
0: ไม่มีนะ
1: อ๋อไม่มีเหรออ ่
0: า
1: ตอนนี้ทีมงานกำลังเข้าระบบได้แล้วนะครับตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดเข้าไปปุ๊บ กรุณาจ่ายเงิน
0: ปรากฏเข้าไปล่มเหมือนเดิมนี่ฮาเลยนะ
1: ไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มกำลังมาแล้วใจเย็นนะก็ยังดีนะครับต้องขอบคุณทีมงานมากนี่ขนาดตีสี่กว่าจะตีห้าแล้วซึ่งจริงๆน่าจะพ้นเวรเขาไปแล้วเขาควรจะได้ไปนอนกอดลูกกอดภรรยาเขาแล้วเขายังนี่ไงมาแล้วไง
0: นะ
1: มาแล้วไง
0: โอเค
1: แต่ภาพตรงนี้ยังไม่มาอ่ะ
0: แต่ว่าตรงนี้มาดูก่อนอังกฤษได้ลุ้นฟรีคิกนะครับจากมาคัตแลชฟอร์ดนะครับ
1: ครับ
0: ระยะอาจจะเรียกว่าไกลสักนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในเรดาร์ทำงานของทางแลชฟอร์ดได้นะครับ
1: โอ้โหทำไมในหูผมมันยิงแล้วอ่ะ
0: อ้าว

0: ขยี้คุณจุ่นนะ
1: โอเคมาละทด3นาทีตอนนี้เหลือ15วิทีวีเรากลับมาได้แล้ว
0: บอกโต๊ะไม้ข้างหลังได้กี่พันปีแล้วโอ้โหอันนี้เนี่ยเป็นไม้ตะเคียนที่เรา
1: ไม้ตะเคียนยังไงทำไมพี่ไอ้นี่ลอกได้สติ๊กเกอร์ลอกได้
0: ยืนบอกนี่เป็นไม้ตะเคียนที่จมลงอยู่ใต้แม่น้ำแล้วเราไปขุดขึ้นมาอ้าวจบแล้วครับเกมพุ่งกีดครึ่งแรก
1: ครับผม
0: ยังไงคุณจูน
1: 0-0นะครับปานามากับอังกฤษแล้วก็อีกคู่หนึ่งโครเอเชียกับกาน่าอยู่ในช่วงทดเวลานะครับก็เป็นโครเอเชียนำอยู่ 1-0 นะครับได้ประตูขึ้นนำจากเปตาซูชิชนาทีที่31นะครับ
0: ครับผมข้อความทาง Facebook ครับบอกว่าต้องตามหนิงเหม่งจ๋าช่างซ่อมคอมในตำนานมาช่วยไหมนะครับ
1: ดีนะแอร์เราไม่เสียไม่นั้นต้องตามช่างซ่อมแอร
0: ์ในตำนานใช่ไหม แล้วก็คุณยันป้องสีบอกขอ20หน่อยครับโอ้โหคุณสมศักดิ์นะฮะดูเดือดมากบอกเล่นแบบนี้อังกฤษจะเต็ง3อ้าวนะฮะแล้วก็ฟรีทีวีวันนี้ไม่มีถ่ายนะครับบอกอังกฤษจะเข้าที่1เจอใครเข้าที่2เจอใครถ้าเข้าที่2จะไปเจออันดับ2กลุ่ม
1: K
0: กลุ่ม K
1: กลุ่มพวกโคลัมเบียกับทางโปรตุเกสอะไรพวกนั้นนะครับเดียคองโกถ้าเดียคองโกเข้ารอบอ่ะนะ
0: ครับอะไรครับผมเป็นยังไง
1: ก่อนนะกลุ่มเมื่อกี้พี่เอกพูดถึงกลุ่ม L ผู้ชนะใช่ไหม
0: เฮ้ยอังกฤษไง
1: กลุ่ม L แชมป์กลุ่มเนี่ยจะไปเจออันดับ3ของกลุ่ม I J ไม่ก็ K นะครับ
0: บอกจุนลามปาไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะฮะคอมมีปัญหาน่าจะเป็นที่ปั๊มติ๊ก
2: ผมว่าแล้วล่ะ
1: อันนั้นมันรถเปล่าปั๊มติ๊กมันเกี่ยวกับน้ำมันรถไม่ใช่เหรอ
0: เร่งไม่ค่อยขึ้นนะฮะบอกว่าถ้าทางจุนจะไม่ได้ภาคละบอกเล่นมุกไม่พักเลยนะพี่เอกเอาคาซาเซมุก
1: ครับ
0: เซเลกโปยนะฮะเสียงซามาแล้วครับผมว่าไม่น่าจะใช่เพราะหมอผีนะฮะน่าจะเป็นเพราะทูเคิลถูกต้องที่สุดทูเคิลอ่ะผมว่าชีวิตไม่มีความสุขแล้วล่ะ
1: ครับผม
0: สองเกมศูนย์ถ้าจบกับปาธมาศูนย์ศูนย์นะ
1: คือสิ่งเดียวที่อังกฤษแล้วจะไม่ได้แชมป์โลกแล้วทูเคิลจะไม่โดนด่าคืออาจจะเล่นดีมากๆเขารอบลึกแล้วไปแพ้จุดโทษอะไรเงี้ย
0: ก็โดนอยู่ดีก็โดนอยู่ดีผมว่าโดนอยู่ดีแหละ
1: แต่จะน้อยลงหน่อยไงแต่ถ้าแบบยังฟอร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วสุดท้ายโอ้โหตกรอบแบบอย่างเงี้ยด้วยฟอร์มแบบเนี้ยยับทูเคิลนี่ยับ
0: ยับคือเราเนี่ยอุตส่าห์ถอดร่างแกเลยเซาเกตบอลเซฟตี้บอลน่าเบื่อไปหวังว่ามาเจอโทมัสทูเคิลเราจะได้เจอกับบอลเอนเตอร์เทนบอลบุก
1: ครับ
0: พอกันเลยนะฮะบอกบอลไม่สนุกขยี้ต่อจุดขยี้จุนต่อเลยครับ บอกขอคาถาทั้งเซตเลยครับเอกเป็นอาจารย์หน่อยจุนเป็นโจอี
1: ้ครับ
0: เหมือนจะชอบนะ เหมือนจะชอบบอกมีมุกไอ้หนุ่มบางบ่อปลาสลิดของพี่เจ๋งอันนั้นมุกเก่าแล้วปาสลีนะ
1: คือบางอันเราที่เราไม่เล่นเพราะเรารู้สึกว่ามันผ่าน
0: จริง
1: ผ่านการเลยโอ้โหน่าจะเกินพัน
0: คือมุกมาริโอปาสลีอะไรพวกนี้คือเราไม่เล่นแล้วอ่ะเราเจ๋งยังเก็บมาเล่นอีกของเราในวันนั้นน่ะเราพัฒนาไปเฮ้ยมีปาสลีมีเดคแคนไลท์เป็นข้าวไงกินกับข้าวเราไปอันนั้นแล้วเจ๋งยังปาสลีพื้นอยู่อ่ะไม่ไหวว่ะแล้วก็บอกว่าแรดฟอร์ดติดทีมชาติไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่านี้หรอครับ
1: แต่แรดฟอร์ดกับอังกฤษในรอบนี้ผมว่าโอเคนะยิงประตูได้ด้วยแล้วก็อย่างวันเนี้ยเขาก็ดูเป็นคนที่หาโอกาสให้อังกฤษได้นะ
0: บอกเถียงคำไม่ตกฟากนะจุนนะฮะบอกพี่จุนพี่เอกเพิ่งนึกได้เมื่อก่อนซ็อกเกอร์ไลฟ์รีพอร์ตมีแบบโทรเข้ารายการด้วยตอนอัปเดตผลบอลสดๆก็จุนมันก็นั่งอยู่ตรง
1: ฮอตสกอร์
0: ตรงนี้แหละฮอตสกอร์ไง
1: ครับผม
0: ฮอตสกอร์รีพอร์ตนะฮะแล้วก็โทรเข้าหลอกคนดูคุณไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอหลอกคนฟังอ่ะ
1: ไม่เป็นไรผมได้ตังค์
0: นั่งอยู่ข้าง
1: ตังค์ก็พอแล้ว
0: นั่งอยู่หน้าเนี่ยบอลยิง
1: เขาก็รู้อยู่แล้ว
0: บอลยิงมันก็
1: จะไปอยู่ต่างประเทศได้ไงพอจัดพอสกอร์เสร็จช่วงต่อมาผมมาเข้าจัดรายการแล้วคนฟังเขาก็รู้อยู่แล้ว
0: เขาก็นึกว่าคุณเนี่ย
1: มันต้องเดินบันไดขึ้นมา
0: เขาก็นึกว่าคุณอยู่ที่แอนฟิลด์อ๋อครับที่แอนฟิลด์

0: ีประตูแล้วนะครับ
1: แอนฟิลอยู่คลองเตยยังมาไม่ทันเลย
0: บอกสบะสวัสดีครับรบกวนตามผลบอลนอร์เวย์ด้วยครับ
1: ได้ดี
0: บอลนอร์เวย์คุณจุ่นนะ
1: ได้คร
0: ับบอกว่าถ้าปีเรียกผมว่าพี่เสกผมชื่อพี่เอกนะ บอกพี่เอกถ้าปีนี้มีบอลแฟนทับบอลโลกอีกจะไปไหมไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยนะฮะแล้วก็บอกรูปเกมคองบอลสเปนลูกเกมคองบอลเป็นไงบ้างครับ2คู่อังกฤษคองบอลเยอะกว่าเนี่ยคองบอลเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจู
1: เมื่อกี้50กว่าเปอร์เซ็นต์นะถือว่าขึ้นมาดีขึ้นนะเปอร์เซ็นต์การคองบอลของปานามาหลังจากที่ช่วงแรกเนี่ยโอ้โหอังกฤษมีไปช่วงเวลาถึง70กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสทำประตู3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับอังกฤษนะครับ
1: ส่วนโครเอเชียกับกาน่าจริงเปอร์เซ็นต์การคองบอลไม่ห่างกันมากนะครับ54-46%โดยโครเอเชียดีกว่าเล็กน้อย
0: บอกเทรนแม็กควายนั่งอมยิ้มนะครับเมนูหลุดเลยบอลโลกไม่มีโอกาสเลยนักเตะกาน่าคนไหนเป็นเด็กแรปนะองตวนซิเมนโยแมนบอกว่าอังกฤษจะได้แชมป์ไหมนะครับแล้วก็คนอะไรไปทุกสนามนะครับข้อความครบถ้วนช่วงนี้แล้วที่เราเก็บไว้นะครับ
1: เดี๋ยวผมสรุปนอร์เวย์ดิวิชั่น1ให้นิดนึงแล้วกัน
0: เชิญครับ
1: มีอาซานเนอร์ชนะเลนฮาม 3-0 นะครับเฮาเกซุนชนะคอร์สวิงเกอร์ 4-2 ลินแพ้ฮอต 1-4 แซนเนตชนะโลฟอส 3-0 สตาร์เบกชนะบราย 2-0 สตอมเมนชนะมอส 3-2 สตอมกอสเซตเสมอออส 2-2 แล้วก็ซองดาวแพ้ทางเอเกอร์ซุนไป 4-2 ครับ
0: ครับผมเขาบอกว่าฟังจากจอแดนชัดแจ๋วเลยครับ
1: คร
0: ับ บอกจูนผมฟังจากประเทศจอแดนนะครับเดี๋ยวจอแดนยังมีเกมกับอาเจนด้วย
1: น
0: ัดสุดท้ายนะครับ
1: จอแดนตกรอบไปแล้วเนาะ
0: แล้วก็บอกว่าเอา PR มาเต้นตอนมีประตูไหมฮะผมอยู่โพไซดอนคือจริงๆเนี่ยเป็นกิมมิกดีนะ
1: ดีเอาเจ๊เต่ามาก็ได
0: ้
1: ถ้าหาไม่ได้แล้วผมว่าคนก็ชอบ
0: คนจะลงไลฟ์หมดดิ
1: เอาเจ๊เต่ามาเต้นก็ได้
0: เอา
1: จริงๆนะถ้าจะต่อมาคู่แรกนะแล้วสมมติวันนั้นเล่นกัน6เล่นกัน6คู่ถูกไหมเต้นจนจบคู่6ผม
0: เขากำลังจะไปเข้ารับการดูแลละตัดแล้ว
1: เหรอ
0: เดี๋ยวจะสวยแล้วนะครับส่วนอย่างที่ผมบอกคุณจุน
1: ครับ
0: เราขยับโต๊ะเนี่ยข้างไปข้างหน้าสักนิดนึงมีโต๊ะตัวกลาง
1: ดีเลยกระชุ่มกระชวยเลย
0: แล้ว
1: จะตี3ตี4เราก็ได้หมด
0: เอ้ย
1: คึกคักเลย
0: งบอ่ะ
1: คึกคักเลย
0: ตรงกลางมีน้องๆพริตตี้มานั่ง
1: ขอแค่นี
0: ้ผมรับรอง
1: เ
0: กิน 2,000 ทุกไลฟ
1: ์จริง
0: ผมบอกเลย
1: จริง
0: แล้ว
1: พูดผ้านี่ไม่มีสลึมสลือแน่นอน
0: พวกผู้บรรยายเนี่ยไม่มีผมว่า
1: เผลอๆนะไอ้จ่าที่เกียงลากันเนี่ยไม่เข้าเนี่ยโอ้เกียงกันมาเลยอ่ะ
0: เฮ้ยคุณว่า
1: เขาเองเอ้ยคุณไหวเปล่า
0: คุณแขวะใครไปเนี่ยเกียงลา
1: ไม่มีผมหมายถึงเฉย
0: เฮ้ยทำไมคุณพูดเงี้ย
1: ไม่เกี่ยวเราหางานอีกแล้วหางานอีกแล้วนะ
0: ผมบอกเลยถ้ามีพิตตี้มานั่งตรงกลางตีสองตีถึงตีห้าผมก็ไม่ยากผมขอควงคิวคนเดียวผมไม่จะไม่แบ่งให้ใครเลย
1: ถ้าเป็นเมียพี่มาได้ไหม
0: เมียพี่คงนอนแหละเมียพี่คงนอนอยู
1: ่ครับ
0: นะฮะเอาเป็นว่าเป็นน้องน้องพิตตี้ดีกว่า
1: ตรงเนี้ยหรือมันมีเรามีน้องเซลเป็นผู้หญิงไหมของเก้าเก้า
0: ไม่มี
1: เลย
0: โอ้น้องมิงก็น้องมิงก็เลยวัยสาวสะพรั่งไปแล้วน้องมิงก็น่ารักอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้เป็นเอ็มซีพิตตี้อะไรต่างๆนานแล้วเขาเคยทำงาน
1: มานั่งหน้าสวยๆก็พ
0: อ
1: มีไหม
0: ผมขอใหม่เลย
1: ได้
0: ไม่ใหม่เลยนะฮะมานั่งนี้แล้วเดี๋ยวผมจะทำงบขอทีมงานไป
1: ดีมากอันนี้เป็นความคิดที่ดี
0: จริง
1: ไฟเนี่ยเอาจริงนะต่อให้มีน้องพิตตี้มานะมืดแค่ไหนคนก็ดู
0: ไฟตอนนี้สว่าง
1: สาวไม่ต้องมีก็ได
0: ้แต่ถ้าเป็นน้องพิตตี้นั่งนี
1: ้โอ้โห
0: ผมขอสลัวสลัว
1: นั่นแหละ
0: แล้วผมขอผ้าห่มผืนหนึ่ง ขอยิงประตูเข้าปุ๊บเราจะมีกิมมิกผ้าห่มคุม
1: ผมกลัวผ้าไปจะมีเสียงอื่นเข้ามาแทนนะดิ
0: เดี๋ยวเราเบรกกันก่อน
1: ครับ
0: แม่ตีห้าครับเวลาขอเบรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้านะเรากลับมาพูดคุยกันต่
1: ออ
0: ย่าเพิ่งหายไปไหนจากไลฟ์นะเดี๋ยวครึ่งหลังอังกฤษมาแน
1: ่
0: ผมบอกเลยยิงแน
1: ่
0: นอนนะครับช่วงนี้พักครู่เดียวจ้า
1: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99 ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีกันเช้ามืดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพ.ศ. 2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะอยู่กับปูนะจ๊ะนะจ๊ะอุ๊ยเมื่อกี้นี้นะคะก็เข้าทางด่วนไงทีนี้เนี่ยเวลาเราเข้าทางด่วนเนี่ยถ้าเรามี Easy Pass เนี่ยมันจะดีมากเลยมันจะไวมากเลยค่ะแต่เคยเห็นไหมบางทีเราขับมาเอ้าคันหน้าติดแงกซะอย่างนั้นน่ะต้องถอยหลังกันเป็นแถบเลยก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าตกลงเนี่ยติดแล้วมันดีตรงไหนหรือว่าเราติดผิดตำแหน่งหรือเปล่าเลือกตำแหน่งตรงไหนที่สัญญาณมันชัดๆไม่บังสายตาแต่ถ้าใครใช้ทางด่วนเป็นประจำจะรู้แหละว่าจะติด Easy Pass ตรงไหนเพราะมันเป็นตัวช่วยทำให้เราไม่ต้องเสียเวลารอคิวจ่ายเงินนะจ๊ะแต่บางทีขนาดของตัวบัตรมันก็อาจจะค่อนข้างหนาและใหญ่ค่ะถ้าเราติดไม่ถูกก็อาจจะเป็นจุดบอดทำให้คนข้างหลังด่าเราได้หาว่าอ้าวไม่มี Easy Pass เข้ามาทำไมจริงๆมีแต่มันเกิดอะไรขึ้นปูสังเกตหลายคนแล้ววิ่งแบบว่าจี้ไงจี้คันข้างหน้านะคะจี้คันข้างหน้าเสร็จพอไปถึงปุ๊บไอ้ Easy Pass มันอ่านไม่ทันคือพอคันข้างหน้าไปปุ๊บเขาจะต้องอ่านของเราเลยแต่มันถูกบังมันเร็วเกินไปหรือเอะอะจี้เข้าไปจนถึงไม้กั้นน่ะมันก็มองไม่เห็นหรอกเวลาใกล้ๆจะเข้าอีซี่พาสต้องค่อยๆนิดนึงค่ะนะคะเราไม่ได้แบบว่าโอ้โหรวดเร็วเหมือนกับต่างประเทศเขาต่างประเทศเขานี่เรียกว่าพอผ่านปุ๊บมันยกปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยนะแต่บ้านเรายังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาขับไปถึงตรงไม้กั้นก็ค่อยๆเบาๆนิดนึงห่างจากตูดรถคันหน้าสักหน่อยอย่าไปจี้เขาแง่แต่เราก็ต้องกลับมาดูด้วยว่าตำแหน่งที่เหมาะนะคะในการติดเนี่ยมันดีหรือยังจริงๆแล้วคือด้านหลังของกระจกมองหลังเลยค่ะแต่ต้องค่อนไปทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะเพราะตำแหน่ง Easy Pass น่ะมันจะได้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดโอกาสมีปัญหาไปไม่ได้ถ้าเราติดหลังกระจกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยไอ้เจ้ากระจกหลังเนี่ยมันจะช่วยบังบัตร Easy Pass เอาไว้ตรงฝั่งคนขับก็ดูสะอาดตาไม่มีอะไรมาเกะกะเนาะแล้วมันก็รับสัญญาณได้แม่นค่ะแต่ถ้าเป็นบริวารกึ่งกลางกระจกด้านบนจะดีมากนะมันจะอ่านเซ็นเซอร์ได้ดีเลยนะเราควรจะทำความสะอาดแล้วแปะกาวให้ดีๆแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะฟิล์มเนี่ยบางทีฟิล์มหนาเกินไปเข้มเกินไปหรือมันมีคราบดำๆเคยเห็นไหมอันนี้ต้องตัดออกเลยนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นฟิล์มใสแต่ด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนกับเป็นฟิล์มที่หนาหน่อยต้องตัดเป็นสี่เหลี่ยมพอดีกับ Easy Pass เลยค่ะนั่นล่ะค่ะถึงจะทำให้เราเดินทางบนทางด่วนได้อย่างราบรื่นลองสังเกตดูนะคันหลังเขาจะได้ไม่ว่าเราเอามาดู SMS ที่4689400กันมาส่องดวงกันนะคะเกิดพุธกลางคืนที่12มกราคม2509บอกเลยนะจ๊ะว่าเราคือเสาหลักของครอบครัวแต่ถามเรื่องสุขภาพการเงินหลังเกษียณใช่ไหมคะเพราะว่าปีนี้60แล้วเนาะสุขภาพเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นคนที่บางทีกินอาหารเนี่ยนะคะชอบกินอะไรซ้ำๆไงใครเขาเบื่อแล้วแต่เราสามารถกินได้หรือบางทีก็กินอาหารแบบเดิมๆเก่าๆเก็บไว้นานอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เราปวดท้องได้แล้วเวลาเราทำอะไรเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนที่รวดเร็วเราทำอะไรเราช้ามากนะคะส่วนเรื่องการเงินเนี่ยโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก็บเงินดีเพียงแต่ใจเราดีมันก็เลยทำให้เราเก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองหลังเกษียณเนี่ยนะคะถือว่าโอเคนะน่าจะเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งแล้วจะเอาเงินไปลงทุนหรือเอาไปทำอะไรสักอย่างนี่ล่ะค่ะเกิดวันพุธกลางวันอะไรเนี่ย2529เอามาแค่นี้เลยน้องแก้มยุ้ยยะลาไม่บอกเดือนไม่บอกวันที่เลยเนาะถามเรื่องอะไรเนี่ยเงินกับสุขภาพโอ้บอกได้อย่างเดียวเลยคือสุขภาพระวังหัวเข่าเท่านั้นเพราะบอกมาแค่พ.ศ.กับ
วันเกิดคือพุธกลางวัน29ปีนี้เท่ากับอายุ40แล้วเอาเป็นว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนะเราก็จะได้ไม่เดือดร้อนจ้า

0: ูชอบบทความข่าวนี้มากเลยค่ะเขาบอกว่าประโยชน์ของน้ำสาวข้าวสารพัดประโยชน์ทั้งงานบ้านยันความงามอันนี้คือน้ำสาวข้าวนะจริงๆแล้วน้ำข้าวเนี่ยมันก็มีประโยชน์มากเลยนะตอนเด็กๆเนี่ยปู่ทันนะคะคุณยายเนี่ยหุงข้าวสาวน้ำแล้วก็ตอนเรียนเนตรนารีเราก็ต้องหุงข้าวแบบนี้เหมือนกันก็คือหุงด้วยเตาถ่านแล้วก็เอาไม้มาขัดฝาหม้อแล้วก็เทน้ำข้าวออกซึ่งน้ำข้าวเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยอ่ะสมัยเนี้ยไม่มีน้ำข้าวให้กินแล้วเพราะเราหุงข้าวด้วยหม้อไฟฟ้าแต่ก่อนที่เราจะหุงข้าวเราก็ต้องล้างข้าวสารก่อนตอนล้างนี่เขาเรียกว่าน้ำสาวข้าวใช่ไหมคะเราสาวข้าวเพื่อขจัดพวกรำข้าวสิ่งสกปรกออกส่วนใหญ่คนเขาก็ทิ้งกันแต่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆมันมีประโยชน์ไอ้น้ำสีขาวคุณๆเนี่ยมันมีประโยชน์สามารถเอามาใช้ในงานบ้านได้คุณแม่บ้านเขาบอกว่าน้ำสาวข้าวเนี่ยมีประโยชน์เพียบมันอุดมไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันธรรมชาติมีบริษัทชื่อบริษัทโมริไรซ์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและแปรรูปข้าวในประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาบอกว่ารู้ไหมว่าในน้ำสาวข้าวนั้นเต็มไปด้วยแร่ธาตุและน้ำมันจากธรรมชาติในปริมาณที่เหมาะสมด้วยสามารถเอามาประยุกต์ใช้งานบ้านทำสวนไปจนถึงเรื่องความสวยความงามเลยทีเดียวถ้าเราเอามาล้างจานเนี่ยมันก็ช่วยขจัดกลิ่นได้เพราะมันมีคุณสมบัติดูดซับความมันถ้าเราเอาไปล้างจานชามเครื่องครัวมันจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำยาล้างจานได้อย่างพวกกล่องพลาสติกนะคะมันจะมีพวกกลิ่นคาวกลิ่นอาหารแล้วก็ความมันติดแน่นมากถ้าเราแช่น้ำสาวข้าวไว้หนึ่งคืนมันจะช่วยบรรเทาพวกกลิ่นอาหารที่ติดเอาไว้ได้เป็นอย่างดีแล้วรู้ไหมด้วยความที่มันมีน้ำมันนะคะปนอยู่ในน้ำสาวข้าวซึ่งเรามองไม่เห็นแหละมันคือแว็กธรรมชาติเอามาถูพื้นก็จะมันแล้วสมัยโบราณเนี่ยนะคะรำข้าวกับน้ำสาวข้าวเนี่ยเขาถูกเอามาใช้ล้างหน้าทำเป็นโทนเนอร์ธรรมชาติค่ะช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเคยมีโฆษณาเครื่องสำอางของญี่ปุ่นนะเขาทำจากข้าวหรือเขาให้สังเกตว่าคนที่สาวข้าวบ่อยๆเนี่ยมือจะไม่ค่อยเหี่ยวอุ้ยไม่รู้จริงหรือเปล่าวะเด้มาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: ฮัลโหลครับ
2: ครับผมชื่อเล่นครับ
1: โก้ครับ
2: โก้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย
1: ตอนนี้ผมมาอยู่ที่วีรัมครับพี่ถามพี่ปู่เรื่องงานอ่ะ
2: ว่า
1: คือพอดีน้องเขาคือหลานนะครับพอดีเขาชวนมาพอดีเขาเหมือนกับว่าเขาทำออนไลน์อยู่แล้วเขาก็อยากให้เราลองมาศึกษาตัวนี้ดูก็เลยว่าถ้าเรามาทางนี้มันจะเวิร์กไหมพี่ปู
2: ่เรารู้แล้วเรารู้ด้วยตัวเองด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ถนัดแล้วก็ไม่เวิร์กแต่ด้วยความที่เรามันเหมือนว่าถ้าเราเรียนรู้เนี่ยยังไม่ได้เงินแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่ถนัดถ้าทำเนี่ยไม่รู้เราจะควบคุมอารมณ์ได้บ้างหรือเปล่าอันนี้พี่บอกเลยนะ
1: ใช่นี่ผมก็วันอยู่เหมือนกัน
2: วันไว้เถอะพี่บอกไงวันไว้เถอะต้องดูแล้วกันว่าถ้ามันไม่มีอะไรทำเราก็ต้องหันมาดูแลอารมณ์ของตัวเองคนที่เขาไม่มีอะไรจะกินเขาก็ต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลอารมณ์ของตัวเองเพื่อให้ทำได้ซึ่งก็ทำได้ครับ
1: ตายใช่ไหมพี่ปุ๊บนี่ผมเป็นหวั่นมากเลยเนี่ย
2: คือทำได้ครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเช่นสมมติว่าพี่โกรธเนี่ยพี่อาจจะใช้เวลาแค่5นาทีแล้วพี่หายโกรธแต่โก้เนี่ยอาจจะใช้เวลาวันอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้เพียงแต่เราอาจจะช้าคนอื่นหน่อยเราต้องพยายามนะโก
1: ้ครับ
2: เราต้องหาเงินตังค์ไม่มีแล้วเราต้องหาเงิน
1: ใช่ญี่ปุ่นช่วงนี้เราโอ้ยไม่ไหวตั้งแต่พอมาต้นปีมานี่แบบอะไรก็ไม่รู้แบบพอเพิ่งผ่านปีใหม่เพิ่งผ่านวันเกิดมาด้วยก็ยังไงอยู
2: ่จำไว้ว่าเราจะเอาชนะมันให้ได้หมายถึงชนะตัวเราเองให้ได้ชนะอารมณ์ของเราให้ได้แล้วโก้จะทำได้ครับ
1: แม่แกบดีจะติดเตียงไงครับจะติดเตียงแล้ว
2: ก็นั่นแหละมันทำให้เราอ่ะเครียดและเราต้องใช้เงินในการรักษา
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมีวิธีเดียวเลย ก็ต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองแล้วก็เรียนรู้ให้ได้อดทนเรียนรู้เรื่องนี้ให้ได้ถึงแม้เราจะไม่ถนัดเราต้องทำให้ได้โก้พี่เป็นกำลังใจ
1: ได้ครับพี่ปูครับยังไงขอบคุณมากนะครับพี่ปูขอบคุณครับ
2: ครับ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
2: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: gamecock.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ข่าวนี้เป็นความรู้ดีมากคือหลายคนเนี่ยก็จะเอาพัดลมเนี่ยมาช่วยตากผ้าใช่ไหมยิ่งเปิดแรงมันต้องยิ่งแห้งเร็วถูกปะปรากฏไม่ใช่น่ะสิมันกลับทำให้ผ้านั้นเหม็นอับยิ่งกว่าเดิมทั้งที่ดูเหมือนแห้งแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้อยู่แค่ว่าแดดไม่มีแต่อาจมาจากความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในเนื้อผ้าค่ะหลายคนนะไม่รู้จนกระทั่งเกิดกลิ่นอับเชื้อราแบคทีเรียสะสมกันไงอ่ะแล้วทำไมเปิดพัดลมจ่อเข้าไปที่ผ้าแล้วผ้ายังเหม็นอีกคือจริงๆแล้วปัญหาเขาบอกไม่ได้อยู่ที่พัดลมนะคะมันอยู่ที่ความชื้นที่ยังคงค้างอยู่ในผ้าต่างหากล่ะยิ่งถ้าห้องอับๆเล็กๆอากาศไม่ถ่ายเทหรือเวลาเราตากผ้าซ้อนกันซะแน่นเลยนี่แหละความชื้นมันก็ยังคงสะสมอยู่ขนาดชื้นเล็กๆน้อยๆเองนะมันก็กลายเป็นแหล่งสะสมของกลิ่นอับและแบคทีเรียแล้วจ้าทีนี้ถามว่านั่นดิเราก็แบบว่าจ่อซะตรงเลยนะถ้าเราเอาพัดลมไปจ่อตั้งเป่ากองผ้าแบบใกล้ๆข้างนอกมันดูเหมือนจะแห้งเร็วจ้ะนะแต่ข้างในมันชื้นโดยเฉพาะพวกผ้าหนาๆผ้าเช็ดตัวผ้ายีนอะไรอย่างนี้แล้วถ้าตากในห้องที่ปิดถึงแม้เราจะเปิดพัดลมทั้งวันก็ตามอากาศในห้องมันไม่หมุนเวียนไงมันก็ชื้นอยู่ตลอดเวลานะคะยิ่งไม่มีแดดปิดหน้าต่างตลอดยังไงผ้าก็เหม็นอับแล้วบางทีเนี่ยเรานานๆซักทีเราก็ตากแบบชิดๆติดกันเลยยิ่งแขวนแน่นๆลมมันก็เข้าไม่ถึงไงดีไม่ดีอ่ะมันก็ดูแห้งแต่อย่าลืมข้างในพวกตะเข็บรักแร้ขอบผ้ามันยังชื้นนี่แหละเวลาเราเก็บเข้าตู้เนี่ยมันก็จะเหม็นเอาเป็นว่าถ้าคิดอยากจะเปิดพัดลมตากผ้าไม่ให้อับเราก็ต้องเว้นระยะผ้าให้มีลมผ่านได้แล้วอย่าลืมเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทค่ะไม่งั้นก็ต้องอย่าเป่าตรงๆแต่ให้พัดลมมันส่ายไปส่ายมานะคะอย่าเป่าจุดเดียวเด็ดขาดโดยเฉพาะผ้าหนาๆต้องหมั่นกลับข้างเวลาตากด้วยและยิ่งต้องระวังก็คือผ้าหนาๆพวกเสื้อกีฬากางเกงยีนผ้าเช็ดตัวผ้าห่มผ้าเลยหนาๆเนี่ยค่ะถ้าคิดจะเปิดพัดลมช่วยให้ผ้าแห้งเร็วขึ้นต้องให้อากาศถ่ายเทถ้าอากาศไม่ถ่ายเทผ้าซ้อนกันห้องมันยังชื้นอยู่ยังไงมันก็ไม่แห้งแถมยังเหม็นอับเอาไปเก็บแบบเหม็นๆอีกมาส่องดวงที่ SMS 4689400กันจ้าเกิดวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคมพ.ศ. 2526ปีนี้อายุ43แล้วมันมีอยู่2เรื่องนะคะดาวที่ปรากฏในจังหวะชีวิตคือ 1. เป็นเรื่องของงานที่วุ่นวายและ 2. เป็นเรื่องของคู่ที่เข้ามามีอิทธิพลทำให้เราทุกข์ใจอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดวันอาทิตย์ที่10มิถุนา2544ถามเรื่องงานโชคลาภและครอบครัวปีนี้อายุ25เช่นเดียวกันเลยค่ะคืองานเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเราเนี่ยต้องทำงานเพียงคนเดียวเหนื่อยเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มกับเรื่องเงินส่วนโชคลาภเนี่ยถ้ามีมันจะกลายเป็นทุกขลาภและเรื่องครอบครัวนี่แหละค่ะคือพอเข้า25อายุ25เหมือนเบญจเพสเนาะมันจะมีเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินและความรักน่าจะเน้นเรื่องความรักเป็นหลักจ้ะอย่ามัวแต่บ้างานหาเงินจนลืมคนใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องนะที่เอามาทะเลาะกันจากเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เกิดวันเสาร์ที่2กรกฎาคม2526ปีนี้อายุ43เฮ้ย3คนที่ดูมานี่นะมีแต่ปัญหาเรื่องครอบครัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยปัญหาเรื่องคนรักและเรื่องครอบครัวนะคะจากอะไรรู้ไหมจากการที่เราอ่ะเหมือนกับทำแต่งานท ทำงานมากเกินไปแล้วก็เลยลืมใส่ใจคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเอาเป็นว่าทั้ง3คนที่พูดมาเนี่ยถ้าถอยคนละก้าวได้ก็โอเคแต่ถ้าถอยไม่ได้ก็ให้อยู่นิ่งๆเพราะยังไงมันก็มักจะมีปัญหาถ้าเราควบคุมอารมณ์ได้ปัญหามันก็จะเบาลงแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะอซูซู

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: ความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันนี้จะรวบรวมนะคะสำหรับทางโค้งที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆมาเมาเล่าให้ฟังสำหรับใครที่กำลังขับรถแล้วฟังอยู่นะจ๊ะถนนที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางโค้งทางแคบไหลทางน้อยบางทีป้ายเตือนก็ไม่ได้ชัดเจนสว่างไม่พออีกหรือบางทีลงเขายาวๆคนขับก็ต้องเบรกกันอย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงพฤติกรรมคนขับเองด้วยนะจ๊ะไม่ว่าจะขับเร็วแซงในที่ห้ามแซงมัวแต่เล่นมือถือหรือง่วงแล้วขับเมาแล้วขับหรือไม่ชำนาญทางค่ะต้องไม่ประมาทเด็ดขาดมาจะรวบรวมให้ฟังนะคะจะได้ระมัดระวังโดยเฉพาะใครที่ไปหลายๆพื้นที่เด้อทางโค้งเมืองผาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเขาบอกว่าต้องใช้สมาธิสูงใครที่ไม่คุ้นเคยอย่าใช้ความเร็วก่อนเข้าโค้งเด็ดขาดนะคะเพราะถ้าคุมรถไม่ได้แล้วก็อันตรายแน่ต้องใช้เกียร์ต่ำเมื่อลงเขาห้ามแซงในจุดอับสายตาและเว้นระยะจากคันหน้าให้ดีค่ะหรือโค้งผีเฮี้ยนอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนเขาบอกน่ากลัวมากตรงนี้ต้องอาศัยจังหวะการควบคุมรถที่ดีหากเบรกแรงกลางโค้งหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโอ้โหเสียการทรงตัวง่ายต้องไม่เหยียบเบรกหนักขณะอยู่กลางโค้งค่ะและต้องตรวจสภาพยางให้ดีเลยลงใต้บ้างทางโค้งอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตนะจ๊ะโอ้โหเขาบอกว่ามันเป็นเส้นทางที่มีเนินและโค้งต่อเนื่องใครไม่คุ้นชินมักจะเกิดการผิดพลาดได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าคิดจะไปต้องศึกษาเส้นทางให้ดีซะก่อนนะคะยิ่งถ้าฝนตกนะต้องลดความเร็วขับไปเลยช้าๆส่วนที่ระยองเขาเรียกว่าโค้งกรอกยายชาอันนี้ตรงเนี้ยเขาเป็นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรมแต่มันมีรถหลายประเภทเข้าไปใช้ถนนไงทั้งรถส่วนบุคคลรถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยทีนี้พอมันเป็นทางโค้งและจุดตัดทางเข้าออกชุมชนเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงโดยเฉพาะต้องระวังรถบรรทุกขนาดใหญ่อย่าไปขับจี้ท้ายค่ะต้องเว้นระยะเบรกเอาไว้บ้างและที่ต้องระวังก็คือรถออกจากซอยจุดกลับรถด้านไหลทางหรือที่ชุมพรนะคะคือสะพานร้อยศพอำเภอปทิวนี่เขาบอกว่าใครที่ขับรถกลางคืนถ้าขับผ่านแถวนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับผีค่ะแต่ห้ามฝืนขับเมื่อง่วงและต้องเปิดไฟหน้าให้เหมาะสมพักทุก2ชั่วโมงห้ามแซงในจุดที่มองไม่เห็นเด็ดขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกหรอกว่าสะพานร้อยศพมาอ่ะยังไงก็ระวังกันหน่อยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่ SMS 4689400วันศุกร์ที่10มิถุนา2520ปีนี้ก็อายุ49แล้วเนาะวันศุกร์นี่คือมักจะเกิดปัญหาหรือทุกข์ใจจากเรื่องของคนอื่นมากระทบกับเราขนาดเราอยู่ของเราเฉยๆทำงานของเราดีๆเรื่องคนอื่นก็ยังทำให้เราเดือดร้อนได้เหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบทำงาน

อบเรื่องเงินคืออะไรได้เงินฉันทำหมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องให้ใครยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืนได้เห็นเราแก่งๆกล้าๆอย่างเงี้ยเอาจริงๆก็ใจอ่อนเหมือนกันนะเนี่ยเกิดวันอังคารที่30ธันวาคม12ปีนี้เข้าอายุ56เต็มนะ56เต็มเข้า57ปีนี้ดีแล้วนะคะปีที่ผ่านมาอาจจะวุ่นวายเรื่องของครอบครัวแต่ปีนี้เรื่องงานดีก็ถือว่าถั่วๆกันไปนะนะเกิด22พฤษภาคม2520ปีนี้อายุเท่าไหร่49นะคะเกิดตอน10โมงเช้าแม่บอกว่าติดขัดเรื่องเงินคือพอเป็นเรื่องเงินเนี่ยเราจะเป็นคนที่แบบมองโลกไปก่อนข้างหน้าที่ไม่ค่อยดีอะค่ะเรียกว่ามองโลกในแง่ร้ายบ่อยเอางี้ดีกว่าจินตนาการไปแล้วคิดไปแล้วว่าไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้เรื่องไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปแล้วปีนี้มันน่าจะโอเคแล้วแหละเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะถ้าคิดว่าปีนี้ติดขัดปีหน้าเนี่ยมันต้องใช้เงินมากกว่าปีนี้อีกนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอ่ะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการเงินให้ดีก็แล้วกันจ้าก็จะได้รอด

0: ขอต่อยอดเรียกว่าเตือนนะเตือนสติคนที่ขับรถทางไกลกันหน่อยที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มันมีทางโค้งอำเภอบางสะพานค่ะเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางไกลที่เราจะต้องขับแบบต่อเนื่องยาวๆเลยถ้าหากว่าเราเผลอหลับหรือว่าขับเร็วโดยไม่รู้ตัวเนี่ยมันจะเข้าทางโค้งแล้วก็เข้าเขตชุมชนกระทันหันเลยถ้าเบรกไม่ทันหรือเปลี่ยนทิศทางไม่ทันเนี่ยแย่เลยนะคะก็อย่าแซงเส้นทึบแล้วก็ตรวจลมยางให้ดีจ้าส่วนทางโค้งอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าใครขับรถมาไกลๆมันจะเริ่มล้าและต้องอาศัยสมาธิสูงเพราะมันเกิดเหตุฉุกเฉินได้ง่ายต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะมาถึงกรุงเทพกันบ้างทางแยกตัววายถนนรัชวิภากรุงเทพนะคะคือตรงเนี้ยถ้าใครลังเลเปลี่ยนกระทันหันเนี่ยรถมันจะชนกันเอาเป็นว่าถ้าเราจะมาแถวๆนี้ต้องอ่านป้ายบอกทางล่วงหน้าแล้วเลือกทางก่อนถึงทางแยกอย่าไปปาดเลนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวจะซวยหรือถ้าเรามาถึงแถวหน้าศาลอาญารัชดาตรงนี้จะเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเราจะเห็นว่ามีทั้งพวงมาลัยนะชุดไทยวางเพียบนั่นแหละค่ะเพราะแถวนั้นน่ะมันมีการเปลี่ยนเลนกันบ่อยแถมมันยังเป็นโค้งอีกต่างหากรถก็เยอะนะเพราะฉะนั้นไม่เร่งไม่แซงบริเวณทางโค้งนะคะโค้งทางด่วนพระราม6ค่ะเส้นเนี้ยใครๆก็ใช้ความเร็วสูงแถมมันยังเป็นโค้งทางเชื่อมจุดเบี่ยงเลนอีกประมาทเพียงเล็กน้อยควบคุมรถไม่ทันเข้าโค้งจบข่าวเลยจ้าอ่ะมาส่องดวงกันที่022481366จ้า
1: สวัสดีค่ะลิป
0: ปี้ค่ะชื่อเล่นค่ะ
1: เจลลี่ค่ะ
0: ลี
1: ่ใช่ค่ะ
0: อยู่ที่ไหนจ้า
1: ตอนนี้อยู่ดอนเมืองค่ะมีนา2544ค่ะ
0: 44ปีนี้เท่ากับอายุ25วันอะไรคะ
1: วันพฤหัสค่ะ
0: วันพฤหัสวันพฤหัสปีนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะหนูจะถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องความรักเหรออ
1: ุ๊ยไม่ตอนแรกก็จะความรักแต่ว่าจะถามเรื่องงานก่อนค่ะ
0: คิดว่าความรักมาก่อนเลยเรื่องงานนี่ไม่ต้องห่วงแล้วดิอะไรๆมันก็ดีความรักนี่หมายถึงว่าหนูมีอยู่แล้วหรือเพิ่งเจอ
1: มันมี2ประเด็นคือหนูเพิ่งเจอแล้วรักค่ะแล้วก็มีแฟนแล้วก็เหมือนเขาไม่ชัดเจนหรือยังไงเขาน่าจะชัดเจนแหละแต่ว่าเขาหายไปเลยค่ะเราทักหาเราอะไรเงี้ยแล้วเขาอยู่เขาก็หายไป
0: คนใหม่หรือคนเก่าไอ้หายไปเนี่ย
1: คนใหม่ค่ะเขาดูการเคลื่อนไหวในโซเชียลเราทุกอย่างแต่ว่าเขาไม่ตอบแชทหรือว่ารับสายเราเลย
0: เราก็ดูความเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกันไอ้ยะ
1: เราก็ดูอยู่แล้วค่ะมันต้องดูอยู่แล้วพี่ปู
0: เราเกิดกี่โมง
1: 7:37ค่ะ
0: เวลาชอบใครรักใครเนี่ยเราอ่ะจะค่อนข้างหวงและห่วงและหึงมากเลยนะยังไม่ชัดเจนเลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเขาแล้วเราห่วงเขาแหละแต่งานเนี่ยแกก็บ้าทำงานแล้วเวลาเลือกเนี่ยแกก็ชอบมองภาพภายนอกมากกว่าที่จะศึกษาแบบจริงจังเห็นเขาแบบโปรไฟล์ดีอะไรดีเอาแล้ว
1: ก็มีคนหนึ่งที่เจอแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเราก็เลยไม่ยุ่งไงค่ะคือหนูคิดว่าหนูจะออกแล้วกลับไปช่วยงานที่บ้านแต่ที่บ้านอยากให้สอบข้าราชการด้วยอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบ
0: หนูตัดสินใจอะไรไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ว่าหนูรักพี่เสียดายน้อง
1: ถูกต้องค่ะ
0: เหมือนกับความรักหนูก็เหมือนกันงานก็เหมือนกันเลยตอนนี้
1: จะจับตาตกเบอร์ใช่ไหมคะ
0: ก็ไม่ใช่แต่มันตัดสินใจไม่ได้ไงมันลำบากใจ
1: ใช่ค่ะมากเลยค่ะ
0: แต่ตัวหนูเนี่ยตามวันเดือนปีเกิดหนูเป็นคนที่ทำอะไรก็ได้นะแต่ว่าหนูเป็นคนที่ทำงานเก่งมากใช้งานง่ายเป็นกรรมกร
1: ก็ถูกทำงานทุกวันนี้พี่ทุกคนแบบว่าฝากลงเวรแทนหน่อยลากเวรให้พี่หน่อยได้ไม่ปฏิเสธเลย
0: หนูเป็นเช่นนั้นอีกของที่บ้านเนี่ยเขาก็อยากให้หนูไปทำจริงๆแล้วหนูไปช่วยเขามันก็ดีนะมันไม่ยุ่งกับใครดี
1: ถูกต้องเป็นงานที่ยุ่งออกไป
0: แล้วหนูก็จะรู้สึกดีเพราะว่าตัวจริงๆเลยเนี่ยลึกๆเลยหนูเป็นคนที่ทำงานไม่ชอบยุ่งกับใครแบบอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: พี่ว่าหนูได้ไปทำงานกับบ้านแน่ๆเลยเพราะมันแปลว่ารายได้หายไป
1: ใช่โอเคคือนี่แหละหนู ู่มีความลังเลอย่างเงี้ยค่ะหนูก็แค่แบบอยากยืนยันตัวเองสักนิดนึงเงี้ยแบบพี่ปูใจนิดเดียว
2: เนี่ยพี่บอกเลยว่าพี่บอกว่ารายได้มันจะหายไปงั้นแปลว่าเร็วๆเนี้ยหนูต้องไปทำงานกับที่บ้านแน่ๆ
1: งั้นแปลว่าถูกแล้วแหละค่ะ
2: โอเค
1: ขอบคุณพี่ปูขอบคุณ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี่
1: ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลองเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: เมื่อเรารู้ว่าเส้นทางที่เราจะขับรถไปเนี่ยมันมีอุบัติเหตุเกิดซ้ำๆหลายโค้งหลายถนนเลยเนี่ยนะคะมักจะกลายเป็นเรื่องเล่าแหมแต่ในมุมของการขับรถเนี่ยเวลาเราอยู่ทางโค้งเนี่ยเรื่องความเร็วความไม่ชำนาญทางพฤติกรรมของเรานะคะไม่ว่าจะขับผ่านถนนที่มีชื่อเสียงเรื่องอุบัติเหตุหรือใช้ทุกวันก็อย่าประมาทก็แล้วกันเอาเป็นว่าลดความเร็วในจุดเสี่ยงเว้นระยะให้พอดีพักผ่อนให้เพียงพอเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวบนถนนน่ะมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับค่ะแต่มันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละจ้าว่าเราจะระมัดระวังมันได้อย่างไรโดยเฉพาะทางโค้งที่บังตาหรือทางโค้งต่อเนื่องหรือทางลงเขายาวๆทางลาดชันหรือแม้แต่จุดกลับรถหรือทางแยกที่รถเปลี่ยนเลนกระทันหันส่วนใหญ่สมัยเนี้ยมักจะเจอตอนจุดกลับรถที่มันไม่ใช่จุดกลับรถเนื่องจากคนยุคนี้ค่ะจะดู GPS ไม่ได้ดูถนนละพอ GPS บอกว่าต้องเลี้ยวเอาเฮ้ยเลยกลับรถเลยไอ้รถคันหลังตามมาไม่ทันได้ตั้งตัวก็ชนตูดเอาสิคะนี่แหละต้องระวังมากๆไอ้จุดกับรถทางแยกรถเปลี่ยนเล่นกระทันหันเนี่ยค่ะหรือถนนไหนที่ชอบมีรถบรรทุกหรือรถมอเตอร์ไซค์เยอะๆก็ต้องระวังยิ่งเป็นถนนแบบว่ามืดๆแสงสว่างน้อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนโอ้ยฝนตกผิวถนนลื่นเปียกๆแล้วบ้านเราเนี่ยนะคุณพี่ไรเดอร์มอเตอร์ไซค์เนี่ยเยอะมาก2ล้อเท่านั้นไปเจอแบบว่าถนนเปียกๆทางลื่นเนี่ยโอ้ยยิ่งถ้าขับเร็วแล้วก็โค้งเคิ้งมาล้มคว่ำก็แค่มาเตือนว่าอย่าขับเร็วเกินไปโดยเฉพาะทางโค้งทางแยกเขตชุมชนอย่ามัวแต่เล่นมือถือเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิแค่ไม่กี่วินาทีก็พลาดได้ค่ะง่วงก็อย่าฝืนเมาก็อย่าขับนะเว้นระยะรถคันหน้าให้ดีที่สำคัญตรวจสภาพรถนะคะไม่ว่าจะเป็นยางเบรกไฟหน้าหรือที่ปัดน้ำฝนค่ะมองให้ไกลจับพวงมาลัยให้แน่นอย่าแซงในมุมที่เรามองไม่เห็นแค่นี้เราก็ปลอดภัยกลับบ้านแล้วจ้าส่องดวงกันที่4689400กันนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพ.ศ.2507ปีนี้คุณพี่ก็อายุเข้า62แล้วเนาะ62เนี่ยนะคะก็ดีแล้วสิแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังลูกผีลูกคนอยู่โดยเฉพาะเรื่องคนใกล้ตัวทำให้เราทุกข์ใจก็น่าจะเป็นลูกหลานหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เดี๋ยวพอเข้าใกล้เดือนเกิดชีวิตจะดีขึ้นค่ะอันนี้นี่ไม่บอกเดือนมาอีกแล้วดูสิเกิดวันอังคารแล้วก็มา2515เลยแล้วก็ไม่บอกอะไรมาเงี้ยนะปีนี้อายุเท่ากับ54เนาะเอาเป็นว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ก็คล้ายๆกันเลยจ้านะคะถ้าเราน้อยๆใจใครเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในตัวเขาและตัวเราด้วยถ้าเราหมดกำลังใจเราก็ต้องให้กำลังใจตัวเองค่ะเพราะไม่มีใครช่วยได้เกิดวันพฤหัสที่30 มิถุนา 20ปีนี้อายุ49โอ้โหเป็นเรื่องเงินล้วนๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเขาบอกเงินล้วนๆบริหารจัดการให้ดีถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ทำงานเก่งเก็บเงินได้แต่บางครั้งเราก็ใช้แบบไม่บัญญาบัญญังหรือว่าขาดสติในการใช้ได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเงินเลยจากขอเตือนวันจันทร์ที่14 มิถุนา 14เอ

เกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา2521ปีนี้อายุ48เนาะโอเค48นะคะวันศุกร์ตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าโอ้ยทำไมงานมันหนักหนาสาหัสอีกแป๊บนึงเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือให้เราตามหมดแล้วเอาไว้สัปดาห์หน้ามาเจอกันนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ณะนี้เวลา 7:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย